0: เซียหลังจบเกมที่เปิดบ้านถล่มอุนิออนเบอร์ลินขาด107-0เมื่อวันศุกร์ที่18กันยายนที่ผ่านมาผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ที่น่าสนใจท็อตแนมฮอตสเปอร์แพ้แอสตันวิลล่า2-3ไบรตันชนะอาร์เซนอล3-0นิวคาสเซิลยูไนเต็ดชนะเฮาซิตี้2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจเซลตาบิโก้ชนะราซิ่งซานตาเดย์5-0เซบีย่าแพ้บาร์เซโลน่า1-3ผลการแข่งฟุตบอลกันโชซีเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจแอสโรม่าเสมออินเตอร์มิลาน2-2เวเนเซียแพ้วาซิโอ0-2ผลการแข่งฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจไอแทคแฟรงค์เฟิร์ตเสมอไฟบวก2-2และสตุตการ์ดแพ้บอรุเซียดอร์ทมุนด์0-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์รายการซาโปโลโอเพ่น2026ที่ประเทศบราซิลประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศนาเดียโพโดรอสกานักเทนนิสสาวชาวเจนตายมือ317ของโลกชนะปาราโบโดซ่านักเทนนิสมือ70ของโลกและเป็นมือ2ของรายการจากสเปน2เซตรวด6-3และ6-4สุราเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ต้องพบกับการแข่งขันทุกวันและการแข่งขันนั้นคือการเอาชนะเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกชีวิต
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นี่ตะกี้ช่วงพักเบรกนะดิฉันก็พยายามไปชะเง้อมองข้างนอกพร้อมด้วยน้องผู้ควบคุมเสียงของดิฉันว่าเอ๊ะเราจะเห็นลุงกินน้ำกันไหมปรากฏว่าแถวคลองเตยไม่เห็นค่ะนี่มีใครเห็นบ้างลุงกินน้ำเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเพราะมันมีฝนเป็นฝนเป็นละอองแล้วพอหลังจากนั้นพระอาทิตย์เริ่มขึ้นนะคะจริงๆนะถ้าเป็นอย่างนี้ต้องรีบมองฝั่งตรงข้ามกับพระอาทิตย์นะเพื่อจะเห็นลุงกินน้ำได้เห็นคนที่ก็อยู่โซนแถวทางด้านของนนทบุรีมีคนเห็นนะคะอ่ะเดี๋ยวใครมีอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะเดี๋ยวดูเรดาร์แป๊บหนึ่งช่วงนี้ยังมีฝนอยู่ไหมสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพสำหรับในพื้นที่กรุงเทพตอนนี้ก็ยังมีนะคะยังมีฝนแถวทางด้านของทวีวัฒนาหนองแขมบางแคนะคะแต่ฝนน้อยลงแล้วไม่เหมือนกับเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะมีฝนไปแถวทางด้านของลาดกระบังหนองจอกอันนี้จะฝนค่อนข้างหนักหน่อยนะคะแล้วก็ฝนกลุ่มนี้ก็เคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะแต่ว่าย่านแถวทางด้านของสุพรรณบุรีอ่างทองเนี่ยตอนนี้อ่างทองกำลังมีฝนนะคะแล้วก็เป็นฝนที่ค่อนข้างที่จะหนักด้วยนะคะแล้วก็แถวปทุมธานีก็ยังมีกลุ่มฝนอยู่นะคะเช่นเดียวกับทางด้านของฉะเชิงเทราค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปที่คุณศักชัยกันก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณศักชัยคุณศักชัยนี่คือไปเจอเหตุการณ์อะไรมาคะ
1: ผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ไลน์แมนส่งอาหารนะครับส่งอาหารเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับกำลังจะตีรถกลับเข้าเส้นเดอะมอลล์บางกะปิแต่ว่าเหตุเกิดคือผมขี่มา40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่เลนซ้ายสุดมีน้ำขังเป็นจำนวนมากครับผมขี่มาเรื่อยๆเสร็จผมก็มองด้านกระจกขวาของมอเตอร์ไซ
0: ค
1: ์ได้เห็นรถกระบะขี่มาด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ไม่ชะลอเลยค่ะ
1: ใช่ครับและเหยียบน้ำสาดใส่จริงๆรถกระบะสมควรที่จะต้องชะลอรถเมื่อเห็นน้ำและมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างทางขี่รถอยู่เป็นไลน์แมน
0: ค
1: ่ะรถกระบะเขาขี่เหยียบน้ำสาดใส่ไม่แน่ใจว่าเป็นรถโตโยต้าหรืออีซูซูเป็นโฟล์วิวสีขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนแล้วเวลาเกิดเหตุ 6:15 ถนนลาดพร้าว88
0: ค่ะ
1: ถนนลาดพร้าวซอย88ครับ
0: แล้ว
1: ทีนี้สาดใส่มาเต็มตัวแสบตาไปหมดเลยครับมองอะไรไม่เห็นดีไม่เกิดอุบัติเหตุไม่ล้มไม่คว่ำ
0: โอ้โหอันนี้ยังดีนะยังดีที่ไม่ล้มกำลังจะถามว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
1: ดีที่ผมไม่เสียหลักและล้ม
0: ค่ะ
1: ตาผมก็แสบไปหมดเลยมองไม่เห็นแสบตาเคืองตาชะลอรถดีที่ผมไม่ได้ใช้ความเร็วเยอะบนกระจกประมาณครับ
0: เพราะน้ำ
1: แต่ไม่ถึงกระดาษหนักมาก
0: น้ำบนถนนมันก็น้ำสกปรกนะคุณศักชัย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วเรานี่ล้างตาล้างอะไรล้างตาล้างอะไรแล้วยังคะ
1: ผมกลับมาที่บ้านแล้วเรียบร้อยนะฮะมีคนช่วยมาส่งผมเพราะแว่นตาผมหายผมมากลับมาหยอดตาเพราะหมอตารักษาผมอยู่
0: ค่ะ
1: และทีนี้ผมบอกจุดประสงค์ด้วยครับผมเป็นคนที่ตาบอดนะครับ
0: ตาบอดเลยเหรอคะคุณศักชัย
1: หลายปีเป็นคนพิการแล้วครับ
0: มาเดี๋ยวหมายถึงว่าตอนนี้หรือว่าตอนไหนคะ
1: ตอนนี้ครับที่ผมขับรถไลน์แมนอยู่ครับ
0: ตอนนี้หมายถึงว่าตอนที่คุณขับรถอยู่ก่อนหน้านี้ก็คือคุณมองเห็นแค่ตาเดียว
1: ผมเป็นคนตาบอดครับผมผ่าตัดมาเมื่อเดือน68เด
0: ือ
1: น6ผ่าตัดส่วนเส้นเลือดขึ้นสมองทำบอลลูนครับเส้นเลือดประสาทตาข้างซ้ายขาดตาเลยบอดข้างหนึ่งข้างซ้ายเห็นแต่ด้านขวาครับ
0: ค่ะ
1: และพอดีผมมาตกเกิดประสบอุบัติเหตุคือผมขี่รถส่งอาหารไลน์แมนและเจอรถกระบะคู่กรณีขี่รถมาด้วยความเร็วพอประมาณไม่ต่ำกว่า80กิโลเมตรถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นน้ำขังที่บนถนนเยอะเป็นจำนวนมากแต่ทำไมคุณไม่ชะลอรถเลยสักนิดเพื่อจะให้ขี่เหยียบน้ำได้เบาที่สุดเพื่อความปลอดภัยกับคนที่ใช้บนท้องถนน
0: ค่ะแล้วอย่าง
1: ตาใส่ตัวผมเนี่ยและตาผมมองไม่เห็นข้างนึง ด้วยในอีกข้างผมมองเห็นแต่ผมโฟกัสได้ไม่เต็มที่เหมือนคนอื่นที่เขามองกัน
0: แล้วอย่างนี้ทางคุณศักดิ์ชัยอยากจะทำอะไรยังไงบ้างคะเคสอย่างนี้เนี่ยค่ะ
1: ตอนแรกผมว่าจะตอนนี้ผมโพสต์หน้าเฟซบุ๊กผมไปแล้วแล้วทีนี้ผมอยากจะไปแจ้งความแต่ว่าแว่นตาผมไม่มีผมการเดินทางผมจะลำบากคือผมมองไม่ค่อยเห็น
0: คือมองไม่เห็นถ้าจะมองไม่เห็นเลย
1: มองไม่ค่อยเห็นมองแล้วไม่รู้เรื่องแล้วมันจะไปเกิดอย่างอื่นต่อ
0: ก็ถ้าบอกว่าวันนี้ก็คือขับรถส่งอาหารไม่ได้แล้วล่ะแน่นอนเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับก็ผมทำมาหากินอย่างอื่นไม่ได้แล้วครับผมได้อย่างเดียวคือขับส่งอาหารครับ
0: ค่ะค่ะงั้นฝากอยากจะบอกอะไรกับทางคนขับรถคันนี้ไหมคะคุณศักดิ์ชัยเผื่อเขาฟังอยู่ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าได้ยินเสียงออกวิทยุขอให้เขาช่วยรับผิดชอบเรื่องแว่นตาผมด้วยครับเพราะแว่นตาผมเสียหายคือหายไปครับต้องตัดใหม
0: ่
1: และทีนี้ถ้าผมไม่ได้แว่นตาและไอ้เงินงบประมาณที่ต้องตัดแว่นผมก็ไม่ค่อยจะมีผมก็เป็นคนฐานะที่ยากจนอยู่แล้วแล้วผมเป็นคนพิการตาบอดด้วย
0: ค่ะ
1: ผมอยากจะขอความเมตตาและเห็นใจผมเพื่อตัดแว่นให้ผมใหม
0: ่คืออย่างแว่นของคุณศักดิ์ชัยนี่ก็เรียกว่าต้องเป็นแว่นที่ตัดโดยเฉพาะเลยใช่ไหมสำหรับ
1: ใช่ครับโดยเฉพาะครับผมตั้งอยู่500ครับผมไปตัดมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาตัดให้ผมแค่300ถ้า500เดี๋ยวคุณจะมองไม่เห็นครับผมเป็นคนที่สายตาสั้นและเอียงบวกกัน
0: โอ้ตอนนี้ก็คือมาถึงตอนน
1: ี้
0: ก
1: ็ให้ค่าสายตาความสั้น
0: ตอนนี้ก็คือมาถึงที่บ้านตอนนี้ก็คือมาถึงที่บ้านแล้วตอนนี้ก็คือมาถึงที่บ้านแล้วใช่ไหมคะ
1: ถึงที่บ้านแล้วครับให้คนผู้หวังดีมาส่งแต่เขาไม่ได้บอกเรียงนามชื่ออ
0: ๋อไม่ได้บอกชื่อเสียงเรียงนามเอาไว้แล้วรถจักรยานยนต์อยู่ที่ไหนคะตอนนี้คุณศักดิ์ชัย
1: จักรยานยนต์ผมให้เพื่อนโทรเรียกให้เพื่อนมาขับเอาไปกลับมาบ้านครับ
0: ก็คือปลอดภัยจักรยานยนต์ก็ไม่อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็กลับมาที่บ้านได้แล้วเหมือนกันใช่ไหมจักรยานยนต์เนี่ยค่ะแล้วคุณศักดิ์ชัย
1: ปกติใส่สีขาวนะคร
0: ับ แล้วปกติแล้วคุณศักดิ์ชัยนี่อยู่คนเดียวเหรอคะที่บ้าน
1: อ๋ออยู่กับคุณแม่เป็นมะเร็งเต้านมครับแล้วน้องเป็นโรคจิตเวชครับต้องตายอยู่โรงพยาบาลจิตสัญญาคร
0: ับ ก็แปลว่านี่เท่ากับว่าเป็นคนเดียวเลยเป็นเสาหลักเลยที่ต้องแบบทำงานใช่ไหมแล้วก็ดูแลคนอื่นๆด้วยงั้นฝากถึงทางคุณคนขับรถคันนี้หน่อยกระบะสีขาวนะคะแล้วถ้าคุณรู้ว่าเมื่อตอนช่วง6:15 นคุณขับรถใช้เส้นทางแล้วก็ผ่านปากซอยลาดพร้าว88ด้วยความเร็วไม่เบรกไม่ชะลอแล้วก็น้ำมันกระเซ็นใส่เข้ามาที่คุณศักดิ์ชัยซึ่งกำลังขับจักรยานยนต์อยู่แล้วมันทำให้ตอนนี้ก็คือแว่นเนี่ยอย่างนึงคือแว่นสายตาเนี่ยมันหลุดหายไปด้วยมันแรงมากเลยเนี่ยน้ำค่ะไอแรงกระเซ็นเนี่ยค่ะเอาให้ติดต่อกลับมาทางจอ200กันก่อนนะคะ
1: คร
0: ับ คุณศักดิ์ชัยอย่างนี้ต้องเดี๋ยวถ้ามีเวลาคงต้องไปแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่แล้วล่ะเพราะว่าทำให้เราได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายด้วยเหมือนกันแถวนั้นมันน่าจะมีกล้อง CCTV อยู่ด้วย
1: ครับ
0: นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทางคนขับคันนี้ฟังอยู่ก็ติดต่อกลับมาที่จอสอร้อย1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะเพราะว่าเดือดร้อนจริงๆนะถ้าฟังที่คุณศักดิ์ชัยบอกมาเนี่ยมันจำเป็นมากจริงในเรื่องของแว่นสายตา
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแต่
1: ตอนนี้มีแว่นอันเก่าอยู่ผมน่าจะไปโรงพักได
0: ้
1: ผมจะเอาแว่นอันเก่ามาลองใส่แต่แว่นอันเก่ามันใส่แล้วมันก็ฟ้าม องไม่ค่อยคมชัดเหมือนกันแต่ก็จะน่าจะมองพอมองเห็นได
0: ้
1: เพื่อจะให้ผมเดินทางไปที่สน.ลาดพร้าวไปแจ้งความลงบันทึก
0: ไปลงบันทึกประจำวันไว้ได้เลยเดี๋ยวถ้าคุณศักดิ์ชัยมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมยังไงเนี่ยแจ้งกลับมาทางจอสอร้อยด้วยได้ไหม
1: คร
0: ับ นะคะแล้วตอนนี้ก็คือได้มีการโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเหรอคะของคุณศักดิ์ชัย
1: ใช่ครับเป็นส่วนตัวครับ
0: เดี๋ยวคงได้มีคนช่วยกันแชร์ไปถึงคนที
1: ่
0: คนที่ขับมาแล้วก็น้ำกระเซ็นใส่คุณศักดิ์ชัยแน่ๆถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอ่ะคุณศักดิ์ชัยแจ้งมานะ
1: คร
0: ับ แล้วอย่างว่าสายตาในปกติแล้วคุณศักดิ์ชัยต้องไปตัดที่ไหนอ่ะคะไปหาคุณหมอจากสุภาพเลยมั้ยหรือว่ายังไง
1: อ๋อผมยังมีหมอนัดจ้ะฮะประมาณผมมีทั้งหมด5-6 โรคฮะหมอจะนัดอยู่3 อาทิตย์ครั้งนึง
0: 2 อาทิตย์ครั้ง
1: 3อาทิตย์ครั้งนึง2อาทิตย์ครั้งนึง2เดือนครั้งนึง3เดือนครั้งนึง
0: คือเรียกว่าต้องเช็คสายตาโอ้โหต้องเช็คสายตาแล้วดูแลสุขภาพกันตลอดเวลา
1: ผมมีหลายโรคครับเส้นเลือดในสมองที่ปกติ6เส้นครับถึงเนื้อต่อถึงน้ำดีต่อรูมาอักเสบเรื้อรัง
0: จ
1: ากแป้งแตกปวน
0: เป็นคน
1: ต่อสมองส่วนกลาง
0: เป็นคนที่สู้ชีวิต
1: โรคซึมเศร้า
0: เข้าใจเป็นคนที่สู้ชีวิตมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าไม่เพิ่มเติมมาอัปเดตกลับมานะคุณศักดิ์ชัยนะคะ
1: น
0: ะ
1: น
0: ะได้ได้ค่ะเบอร์ที่โทรเข้าไปอะค่ะนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณนะคะส่งพลังใจให้ส่งพลังใจให้ขอบคุณ
1: ค่ะความเห็นใจจากรถกระบะที่ขี่นะครับ
0: อืมค่ะ6นาฬิกา15นาทีใช่ไหมคุณศักดิ์ชัย
1: ครับโดยประมาณที่ผมได้นะครับ
0: ค่ะค่ะค่ะโอเคขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณ
0: ค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบอกให้ไปชกตำรวจไปแจ้งความที่สน.โชคชัยเดี๋ยวทางด้านของคุณศักดิ์ชัยเองบอกจะไปแจ้งความแต่ว่าเดี๋ยวต้องใช้แว่นตาสำรองคือฟังแล้วเข้าใจเลยเนี่ยคุณศักดิ์ชัยนี่เป็นคนที่สู้ชีวิตมากเลยนะสู้ชีวิตมากๆอย่างเมื่อเช้าอ่ะเรียนมาทำงานนะคะรู้เลยว่าไอ้ถนนมันข้างทางมันมีน้ำขังอ่ะแล้วบางทีรถบางคันขับมานะคะแล้วบางทีคืออาจจะไม่ต้องเร็วมากนะน้ำมันยังกระเซ็นขึ้นสูงเลยอ่ะเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าในส่วนของไอ้ข้างทางน้ำมันขนาดไหนนะคะแต่จริงๆมันก็ต้องชะลอมันไม่ควรจะต้องขับเร็วนะคะเวลาที่เราใช้รถใช้ถนนอันนี้เป็นตัวอย่างเลยเป็นอุทาหรณ์เลยเป็นสิ่งที่ต้องมาบอกกับทุกๆคนที่ใช้รถใช้ถนนให้ทราบโดยเฉพาะคนที่ขับรถยนต์ค่ะคือถนนมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวหรือว่าถ้าเราขับรถอยู่บนท้องถนนเนี่ยคือไม่ได้นึกเฉพาะเพียงแค่ตัวของเราคนเดียวนะแต่เวลาที่เราขับรถต้องนึกถึงคนที่ใช้ทางร่วมกันด้วยไม่ว่าจะเป็นคนที่ขับรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือแม้แต่คนที่เขายืนอยู่บนฟุตบาทนะคะยิ่งเวลาที่มันมีน้ำขังแล้วคุณขับมาด้วยความเร็วอะนะคะน้ำที่มันกระเซ็นยิ่งคุณขับมาด้วยความเร็วแล้วขับมาด้วยความเร็วที่สูงแล้วถ้าตรงจุดนั้นน่ะมันมีน้ำขังที่ค่อนข้างที่จะสูงด้วยเนี่ยไอ้น้ำอ่ะไอ้พื้นของไอ้ตัวล้อของรถที่มันไปถูกกับน้ำพื้นถนนเนี่ยมันยิ่งทำให้น้ำมันกระเซ็นสูงมากขึ้นนะคะแล้วมันก็มีผลนะถ้าหากว่าตรงนั้นน่ะมีคนที่กำลังขับรถจักรยานยนต์คือโดยปกตินะวินยูชนทั่วไปอ่ะคนปกติทั่วๆไปเนี่ยนะคะถ้าหากว่าคุณขับรถอยู่แล้วคุณเห็นว่ามันมีรถจักรยานยนต์หรือมีคนยืนอยู่ข้างทางแล้วคุณก็มองเห็นได้ด้วยสายตาอยู่แล้วเพราะว่าถนนถ้าเป็นช่วง6นาฬิกากว่าๆเนี่ยถนนมันสว่างแล้วมันมองเห็นแล้วเนี่ยนะคะโดยปกติของคนเนี่ยวิสัยของคนปกติและตามวินยูชนทั่วไปคุณต้องชะลอนะคะคุณต้องชะลอค่ะคุณต้องนึกถึงคนอื่นที่ใช้ถนนร่วมกันกับคุณแต่ว่าพอฟังที่คุณศักดิ์ชัยบอกมานะคือรถคันนั้นไม่ได้ชะลอเลยและไอ้ตัวของน้ำอ่ะที่มันกระเซ็นใส่ตัวของคุณศักดิ์ชัยเองเนี่ยนี่คือถ้าฟังที่คุณศักดิ์ชัยแล้วฟังดีนะที่รถไม่ลื่นล้มแต่มันก็ทำให้แว่นสายตาเนี่ยแล้วเป็นแว่นสายตาสั้นคือกระเด็นนะคะกระเด็นตกลงไปแล้วมันก็หายหลุดหายไปด้วยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณที่ขับรถคันนี้ฟังอยู่นะคะรบกวนติดต่อกลับมาทางจสร.แสดงความรับผิดชอบหน่อย1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่เรื่องของอุบัติเหตุถนนล่มเกล้าไปที่ร้อยตำรวจโทณภัทรเฉลิมศรีสุขรองสาวสอบสวนสน.มินบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีคร
0: ับ รองสาวัตรอุบัติเหตุยังไงอะคะจุดนี้ค่ะ
2: ก็เบื้องต้นได้รับแจ้งเหตุครับว่ามีจักรยานล้มอยู่บริเวณหน้ามอเตอร์เวย์ประดิษฐ์ครับ
0: ค่ะล้มกล้าวใช่ไหมคะ
2: ครับก็ออกไปตรวจที่เกิดเหตุครับเพราะผมว่ามีแท็กซี่แล้วก็มีรถขนส่งของเซเว่นอยู่ในที่เกิดเหตุครับก็ให้การว่าก็มีผู้เสียชีวิตนะครับนอนอยู่บริเวณถนนล่มเกล้าครับบริเวณหน้าที่เกิดเหตุอยู่ประมาณช่องทางที่สองช่องทางที่สามน้ำจากซ้ายครับระหว่างช่องทางสองและช่องทางที่สามครับแล้วก็เมื่อรถแท็กซี่ขับมาครับแล้วก็มองไม่เห็นครับก็
0: ชน
2: ทับร่างผู้เสียชีวิตครับแล้วก็ลากมาประมาณ 20-30 เมตรครับจากที่สอบถามครับ
0: อ๋อฮะคือหมายความว่าในเริ่มแรกเนี่ยมันมีจักรยานยนต์ล้มแล้วมีคนนอนอยู่บนถนนก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่มีจักรยานยนต์ล้มแล้วก็นอนอยู่เวรนอน
0: เห็
2: นกลางถนน
0: เห็นกลางถนนแท็กซี่มาด้วยความเร็วเบรกไม่ทันหรือมองไม่เห็นด้วย
2: อันนี้ไม่แน่ใจว่าเร็วไม่เร็วครับอันนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องอยู่ครับแต่ว่าในก่อนหน้าแท็กซี่ที่จะทับล่าครับมีรถบรรทุกเก็บส่งครับเป็นรถตู้ทึบของรถขนส่งสินค้ารถตู้ทึบครับอยู่บริเวณข้างหน้าอยู่แล้วครับเขาเห็นล่างที่เสียเขาเห็นร่างของ
0: เห็นว่ามีคนนอนอยู่ก่อน
2: จักรยานยนต์ที่ล้มอยู่ที่นอนอยู่บนถนนครับเห็นร่างก่อนแล้วแล้วก็หักหลบได้ทันครับแต่ว่าแท็กซี่เนี่ยจะไม่เห็นครับก็ไม่ทันก็เลยประมาท
0: เท่ากับว่ารถที่เป็นรถส่งของร้านสะดวกซื้อกระบะเนี่ยกับแท็กซี่นี่ขับตามๆกันมา
2: ครับ
0: คันแรกหลบได้ทันคันที่สองเต็มๆเลยอย่างนั้นเลยใช่ไหมรองสาวัตร
2: ก็ถ้าที่ถามจากการถามเรื่องต้นครับว่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวรอตรวจสอบกล้องไปที
0: ละแล้วลากไปไกลลากไปไกลไหมคะจากไอ้ตรงจุดที่รถกระบะอยู่หรือว่าตรง
2: ไกลมากครับประมาณ10-20เมตรประมาณนี
0: ้โอ้ถนนตอนช่วงเวลาที่เกิดเหตุตอนนั้นมันสว่างหรือยังคะหรือมันยังมืดอยู
2: ่มืดครับประมาณ4:10 ครับประมาณ4:40ครับ
0: ซึ่งมันเป็นช่วงที่ฝนกำลังตกอยู่ด้วยไหมคะตอนนั้น
2: ครับก็มีไปไฟนะครับแต่ว่าไม่ได้หนักมากคร
0: ับ ค่ะค่ะแล้วอย่างคนที่ขับรถจักรยานยนต์นะคะที่เสียชีวิตตอนนี้ติดต่อทางญาติทางครอบครัวได้แล้วหรือยังอะคะรองสาวัตร
2: ติดต่อได้แล้วครับก็นำผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรครับโรงพยาบาลนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจครับ
0: คืออย่างนี้เขาเป็นคนที่มากำลังจะไปทำงานหรือว่ากำลังจะกลับบ้านหรืออะไรยังไงคะทางญาติทางครอบครัวได้บอกไหมคะเส้นทางที่ใช้
2: ไม่ได้บอกเลยครับบอกว่าแค่ว่าก็ที่ขับผมไม่ได้ออกไปทำไม่ได้บอกเลยว่าออกไปทำอะไรหรือว่าไปไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะอายุแค่20ปีใช่ไหมคนที่เสียชีวิตอะค่ะ
2: ครับ19ปีคร
0: ับ 19ปียังเรียนหนังสืออยู่ไหมคะอย่างนี้ค่ะรองสาวัตร
2: เรียนอยู่คร
0: ับ อ๋อยังเรียนหนังสืออยู่เหรอ
2: ครับกับแจรถคร
0: ับ อ๋อเป็นเด็กที่เรียนอยู่แถวนั้นไหมคะ
2: ไม่แน่ใจ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้ก็คือดำเนินการทุกอย่างเรียบร้อยเคลื่อนย้ายศพไปที่โรงพยาบาลแล้วพิสูจน์ต่อใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของรถก็เคลื่อนย้ายหมดแล้ว
2: ครับ
0: แล้วอย่างนี้ต้องมีการตั้งข้อหาอะไรยังไงคะรองสาวัตรในประเด็นอย่างนี้ค่ะ
2: ผมก็รอตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ดูว่าเกิดเหตุยังไงครับแล้วก็เดี๋ยวต้องตั้งข้อหาอีกทีครับ
0: โอเคค่ะแต่ว่าอย่างตอนช่วงที่รถแท็กซี่ชนร่างทับร่างไปเนี่ยแท็กซี่ไปชนรถกระบะด้วยไหมคะหรือไม่ได้ชน
2: แท็กซี่ชนแค่รถกระบะคันไหนครับ
0: คันที่บอกเป็นรถส่งของอะค่ะ
2: อ๋อไม่ได้ชน
0: อ๋อแปลว่าไอ้รถส่งของเนี่ยเห็นเขาก็เลยหักหลบ
2: แล้วไปจอด
0: ข้างทางแล้วก็แท็กซี่มาก็คือมาชนร่างนะคะ
2: คร
0: ับ โอ้มันเป็นถนนทางตรงๆเลยสิคะตรงจุดที่เกิดเหตุ
2: ครับถูกต้องครับใช่คร
0: ับ ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสาวัตรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะสำหรับครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตนะจากกรณีของอุบัติเหตุตรงเคสนี้เนี่ยค่ะเนี่ยช่วงมืดๆอันตรายคือปกติว่าขนาดที่แบบฝนไม่ตกอ่ะก็อันตรายยิ่งพอมีฝนเนี่ยยิ่งอันตรายมากๆอย่างเมื่อตอนช่วงเช้ามาคือฝนเนี่ยมันน่าจะตกในคืนนะแต่ว่าเรนจะรู้สึกตัวว่าฝนตกก็ประมาณตอนช่วง3-4ออกมาเนี่ยประมาณสัก4-5เนี่ยเช้านี้ออกมาสายหน่อยนะคะแบบฝนตลอดทางเลยนะคะก็เรามาระวังแล้วถ้าว่าดูจากข้อมูลที่แจ้งผ่านทางจสร้อยกันเข้ามามีอุบัติเหตุหลายจุดเลยที่ได้รับแจ้งนะคะอย่างทางหลวงหมายเลข36อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองเมื่อตอนช่วง4:00กว่าๆนี่ก็มีจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกนะคะนี่ก็เสียชีวิตนะคะเสียชีวิต1คนคนขับรถจักรยานยนต์ในซอยเจริญกรุง107ค่ะตรงหน้าวัดจันทน์ในนี่ก็มีอุบัติเหตุนะคะบอกว่าเป็นรถเก๋งแล้วคันเร่งค้างไปชนรถจักรยานยนต์หลายคันแต่ว่าดีที่ไม่มีคนเจ็บ นะคะซึ่งทางเราเนี่ยได้สอบถามเพิ่มเติมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะก็ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะมีการตกลงกันได้ก็เลยได้ไม่มีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีก1จุดนะที่มีเรื่องของอุบัติเหตุอันนี้ดูจากในรูปนะคะใน Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะกรณีของอุบัติเหตุที่เป็นรถเก๋งคันเร่งค้างมันเป็นตลาดหรือเปล่าคะตรงนั้นเพราะว่ามันจะอยู่ตรงด้านที่เห็นจากในรูปนะคะแล้วจักรยานยนต์เนี่ยก็คือน่าจะจอดอยู่นั่นแหละแต่ว่าประเด็นก็คือว่าตรงนั้นมันมีเหมือนกับเขาขายอาหารนะเนี่ยตรงอาหารอยู่ริมถนนนะคะเป็นถนนในซอยด้วยไหมนะคะหรือเป็นถนนเส้นหลักนะคะแต่ว่าเนี่ยมีคนยืนซื้อของมีของขายนะคะนี่เป็นร้านขายอาหารตอนช่วงเช้าๆหรือไม่จะเป็นตลาดสดช่วงเช้าค่ะนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุแล้วก็สังเกตพื้นถนนนี่คือดูเปียกลื่นเหมือนกันเป็นตลาดเลยค่ะนะคะจุดที่เกิดเหตุนี่เป็นตลาดเนาะแล้วก็จักรยานยนต์น่ะที่บอกว่าอ่ะยังดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะนี่น่าจะเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างด้วยเพราะว่าจักรยานยนต์ที่ล้มแล้วมีอยู่ล้มอยู่1คันที่เห็นในรูปนะคะคันสีแดงอีกคันหนึ่งคันสีน้ำเงินนะคะก็คือในส่วนของตัวของรถเนี่ยล้มแล้วก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่นะคะแล้วก็ตรงที่จักรยานยนต์ล้มมันจะมีที่นั่งแล้วผู้ชายคนที่ยืนอยู่นี่ก็ใส่เสื้อวินจักรยานยนต์รับจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างนะคะแล้วก็โหนี่เขาต้องชดเชยค่าเสียหายกันหนักเลยนะเพราะว่ารถจักรยานยนต์ที่เสียหายเนี่ยนะคะก็คือนะคะได้รับความเสียหายกันหลายคันนะเป็นตลาดเลยค่ะตลาดสดนะคะในส่วนของทางด้านของถนนนะคะถนนเจริญกรุง107แล้วเดี๋ยวเราจะไปที่สายของพันตำรวจโทณรงค์รัตน์ภักวิไลกุลสารวัตรสอบสวนสภ.บ้านลาดนี่ก็มีอุบัติเหตุอีกจุดนึงสวัสดีค่ะสารวัตรค่ะสารวัตรเป็นอุบัติเหตุยังไงคะจุดนี้ค่ะเห็นบอกว่ามีคนเสีย
3: ชีวิตค่ะจุดนี้อุบัติเหตุบ่อยครับไม่ใช่เป็นทางตรงครับแล้วประกอบกับถนนลื่นครับฝนตกครับ
0: ฝนตกนี่ฝนตกทั่วเกือบจะทุกจังหวัดทั้งประเทศเลยค่ะสาวัต
3: รใช่ครับ
0: อุบัติเหตุเยอะมากแล้วมันเป็นอุบัติเหตุอะไรชนกันนะคะเคสนี้ค่ะ
3: ตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีคู่กรณีครับก็คือขับรถมาแล้วรู้สึกหลับในแล้วก็ลงข้างทางแล้วไปชนเสาไฟครับ
0: เสาไฟสูง
3: ใหญ่เป็นต้น
0: โอ้เห็นภาพแล้วนี่ที่เห็นนี่คือสภาพรถของเขาเหรอฮะ
3: ถูกต้องครับ
0: ที่เป็นชิ้นส่วนกระจัดกระจายเลยนะคะสารวัตร
3: ใช่ครับ
0: โอ้โหคนขับเป็นยังไงบ้างคะสารวัตร
3: เบื้องต้นเจ็บเล็กน้อยครับไม่เป็นไรมากครับ
0: เดี๋ยวนะนี่คือสภาพรถเขาเหมือนกับแยกชิ้นส่วนเลยนะคะสารวัตร
3: ถูกต้องครับเพราะช่วงหน้าล้อหลุดครับล้อหน้าทั้งสองข้างหลุดแล้วก็เครื่องหลุดครับ
0: โอ้ยต้องไม่ถามแล้วเขาสวมผ้าห้อยพระอะไรหรือเปล่าคะเนี่ย ปลอดภัยใช่ไหมคะแต่ว่าสภาพรถนี่มันเหมือนกับคือชิ้นส่วนเหลือแค่ชิ้นส่วนอย่างเดียวเท่านั้นเขามาเร็วด้วยไหมคะอย่างนี้เนี่ยถ้าอยู่ในสภาพแบบนี้
3: เบื้องต้นน่าจะมาได้ความเร็วครับเพราะเป็นทางตรงครับ
0: แล้วก็เสียหลัก
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็ไปชนเข้ากับเสาไฟ
3: ใช่ครับไม่คู่กรณีโชคดีมากครับ
0: แต่เสาไฟนี่คือหักล้มไปเลย
3: ใช่ครับ
0: แล้วไฟฟ้าดับ
3: อ๋
0: อไฟฟ้าดับด้วยไหมคะตอนนั้นในพื้นที่ค่ะสวัสดิ
3: ์เบื้องต้นเนี่ยไฟฟ้าไม่ดับครับ
0: ค่ะโอ้โหอันนี้เตือนเลยค่ะสวัสดิ์เตือนคนที่ต้องผ่านตรงจุดนี้เพราะว่าสาวัดบอกว่าเกิดเหตุบ่อย
3: ใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ประมาณ2เดือนครับก็มีอุบัติเหตุหนักก็คือมีผู้เสียชีวิตบริเวณนี้ครับมาจำนวน2คนครับ
0: อ๋อเป็นรถ
3: ดีครับ
0: เป็นรถยนต์รถเก๋ง
3: เป็นรถบรรทุก6ล้อครับแล้วก็ใช่ครับตกข้างทางแล้วไปชนกับคนที่เขาอยู่พักอาศัยอยู่เรียงข้างทางเสียชีวิต2รายครับ
0: ค่ะอ๋อคือจุดเดียวกันเลย
3: ใช่ครับ
0: อืมแล้ววันนี้อีกนะคะทั้งจริงๆคือถ้าดูถนนคือมันเป็นทางตรงมากทางตรงๆเลยนะคะ
3: ทางตรงครับ
0: ทางตรง
3: ไม่มีทำถนนไม่มีอะไรครับทางตรง
0: ทางตรงๆต้องถามว่าทางตรงๆตรงนี้มันระยะทางยาวหลายกิโลเมตรไหมคะ
3: ยาวนะครับประมาณถ้าคำนวณด้วยสายตาก็ประมาณ3-4กิโลครับ
0: แล้วเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งนี้เป็นช่วงเวลาอย่างนี้เลยไหมช่วงเช้าๆอย่างนี้ค่ะ
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเช้าอะไรช่วงเด็กครับ
0: ช่วงกำลังหลับช่วงกำลังหลับในไหมคะสาว
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: ที่บอกว่าข้างทางคือจริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นข้างทางเนี่ยกับระดับของพื้นถนนเนี่ยมันอยู่ในระดับเดียวกันไหมหรือว่ามันมีความต่าง
3: ระ
0: ด
3: ับความต่างครับความต่าง
0: ความต่างระดับกัน
3: ถนนจะสูงกว่าด้านข้างประมาณ1เมตรครับ
0: 1เมตรโอ้มันก็จะมีแรงกระแทกแรงเหวี่ยงที่ทำให้มันตกลงมาได้ไกลเหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้คือคนขับเขาหลับในมาไหมหรือเขาเดินทางมาไกลไหมคะสาวได้มีโอกาสได้ถาม
3: เบื้องต้นสอบถามเบื้องต้นเนี่ยจากคนที่พบเห็นเหตุการณ์แจ้งว่าเขาหลับในครับแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคร
0: ับอ๋อขับมาคนเดียวด้วยแล้วหลับในน
3: ี
0: ่ที่ทางสาวบอกมันเป็นทางตรงๆแล้วระยะทางมันไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เนี่ยจำไว้เลยโน้ตเอาไว้เลยส่วนตัวนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากจุดนี้คือเป็นจุดเดียวกับที่เคยเกิดเหตุครั้งที่แล้วเลยเหรอคะสารวัตร
3: ถูกต้องครับ
0: อา
3: จจะจุดเดิมอาจจะเลยประมาณ10เมตร15เมตรมาเนี่ยครับใกล้เคียงกันเลยครับ
0: แต่ครั้งที่เป็นรถบรรทุกคนงานมาด้วยไหมถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมคะตอนช่วงเช้าๆ
3: ใช่ครับกำลังบรรทุกคนงานที่ใต้ครับ
0: แล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุแล้วไปชนที่แบบเป็นบ้านเป็นร้านอาหารหรืออะไรสักอย่างนึงไหมร้านขายของจำได้ได้เป็นช่วงเช้าไม่แน่ใจว่าเสาร์หรืออาทิตย์น่าจะเป็นวันเสาร
3: ์
0: จำไม่ได้จำประมาณว่าจำได้คุณเคสนี้อ๋อจุดเดียวกันเลย
3: แต่ว่ามีผู้เสียชีวิตครับ2 คนแล้วก็มีสุนัขด้วย1 ตัวครับเหตุครั้งนั้น
0: ครั้งนั้นนี่คือคนที่เสียชีวิตเป็นคนที่อยู่ในบ้านหรือเป็นคนที่มากับรถ
3: ใช่ครับ
0: คนในบ้านด้วย
3: คนที่อยู่ในบ้าน
0: โอ้นี่คนที่อยู่บ้านริมถนนใหญ่นี่ก็อันตรายนะคะยิ่งถนนทางตรงๆอย่างนี้ค่ะยังไงก็ผ่านตรงจุดนี้ช่วยระวังกันหน่อยแล้วมีจุดอื่นอีกไหมในพื้นที่ของทางเสาวะที่ต้องระวังค่ะ
3: ก็มีเขาเรียกว่าจุดตรงขึ้นสะพานต่างระดับท่าศาลาครับตรงน
0: ี้
3: ก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยเป็นทางตรงครับแต่ว่าเป็นเกษมขาล่องใต้นะครับแต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันจะมีพื้นที่ถนนเนี่ยมันเป็นล่องก็ถ้าคนในพื้นที่จะพอรู้แต่ว่าถ้าคนต่างพื้นที่ขับมาเนี่ยก็ต้องระวังใช้ความระวังนิดนึงครับ
0: ถ้าขับมาเร็วๆนี่เหิน
3: ยิ่งประกอบกับฝนตกนี่อันตรายครับ
0: โอ้โหสองจุดนี้เลยใช่ไหมสองจุดนี้เลยจุดตรงต่างระดับตรงท่าศาลากับจุดนี้ห่างกันมากไหมคะจุดไหนถึงก่อนกัน
3: ห่างประมาณ2 กิโลครับ
0: อ๋ออันนี้ถึงก่อนใช่ไหมจุดนี้ถึงก่อน
3: ใช่ครับท่าศาลาถึงก่อน
0: ท่าศาลาถึงก่อน
3: อุบัติเหตุวันนี้ครับ
0: อ๋อแบบว่าทั้งหมดคือทางตรงยาวๆมาเลย
3: ใช่คร
0: ับ ค่ะสองจุดที่ให้ระวังกันมากๆแต่ถ้าเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพนี่ไม่ได้มีจุดเสี่ยงอะไรใช่ไหมคะสาวัตรจะมีเฉพาะแค่ในฝั่งขาออกนะคะ
3: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
3: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะก็เป็นเพิ่มเติมกันค่ะจากทางด้านของสาวัตรสอบสวนสพบ้านล่านะคะพันตำรวจโทณรงค์รัตน์พัทระวิไกรกุลค่ะขออภัยนามสกุลตะกี้นี้บอกนามสกุลของทางสาวัตรผิดไปจุดเดิมเลยเนี่ยจำเคสครั้งที่แล้วได้เนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ด้านนอกบอกว่าห่างจากจุดเนี้ยไม่มากโหอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมนะคะในเส้นทางที่จะลงทางใต้เนี่ยนะคะในช่วงของพื้นที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนะคะระวังกันมากๆนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
4: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
6: ค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอ

0: ได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: ภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นี่มีอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอุบัติเหตุรถเมล์ค่ะนะคะเป็นรถประจำทางนะคะแล้วก็ไปชนเขากับเสาไฟฟ้าล้มตรงช่วงของหน้าวัดคู่สร้างเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทมนตรีทวีกันรองสาวจราจรสพพระสมุทรเจดีย์ค่ะสวัสดีค่ะรองสาว
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: อะไรนะคะรองสาว
3: ครับครับผมครับสวัสดีคร
2: ับ ค่ะรองสาวตอนนี้ยังไงบ้างตรงจุดที่เกิดเหตุค่ะ
3: ตอนนี้ไม่ได้กีดขวางช่องทางเลยตอนนี้ไฟฟ้ามาถึงเหตุอยู่ระหว่างดำเนินการครับผม
2: เท่ากับว่ายังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายใช่ไหมคะยังอยู่ในสภาพเดิมใช่ไหมคะ
3: ครับครับครับครับครับ
2: ค่ะแล้วมีใครเป็นอะไรไหมคะทุกคนปลอดภัยไหมคะ
3: ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีคนเจ็บครับผมคร
2: ับ แล้วตอนเกิดเหตุมีผู้โดยสารมาด้วยหรือเปล่าคะรองสาวัตร
3: ไม่มีครับไม่มีครับไม่มี
2: อ้าวเป็นรถเปล่าเหรอคะเขาเอามาจากอู่เหรอคะ
3: รถเปล่าครับผมคร
2: ับ แล้วยังไงทำไมถึงได้ไปชนเสาขนาดนั้นได้อะคะ
3: ครับแต่ไม่แน่ใจน่าจะเกิดจากการลื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมครับผม
2: คืออ๋อฝนตกอยู่ใช่ไหมช่วงนั้นนะคะรองสาวั
3: ตรตอนเมื่อคืนครับตอนนี้อยู่แล้วครับผมคร
2: ับ
3: ผม
2: ค่ะแล้วเหตุมันเกิดตอนกี่โมงอะคะรองสาวัตร
3: เกิดประมาณถ้าผมกว่าเนี่ยคร
2: ับ ซึ่งมันก็คือสว่างแล้ว
3: คร
2: ับ
3: สว่างแล้วคร
2: ับแล้วมันเป็นช่วงทางโค้งหรือเปล่าคะคือดินไม่แน่ใจไม่
3: ทางโค้งอะครับทางโค้งแกขึ้นมาพอดีคร
2: ับ
3: ผมอ๋อ
2: แล้วรถคือเลี้ยวมาแล้วมันลองสาวัตรมีโอกาสได้คุยกับทางคนขับบ้างไหมมีโอกาสได้คุยกับทางคนขับไหมคะ
3: คร
2: ับลองสาวัตร
3: ครับผมครับ
2: มีโอกาสได้คุยกับทางคุณคนขับรถไหมคะ
3: อะไรครับ
2: ได้คุยกับทางคนขับไหมคะ
3: อ๋อไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยไม่เป็นไรครับไม่ได้คุยครับผม
2: ไม่ได้คุยอ้าวก็เลยยังไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไร
3: ครับครับน่าจะเกิดจากเบื้องต้นน่าจะเป็นถนนริมก่อนนะครับ
2: อืมค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเรียนอ่านคอมเมนต์ของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของรถเมย์คันนี้แล้วคือหลายคนตั้งคำถามเองนะคะแล้วมีคนบอกไงว่ารถคันนี้สายนี้นี่ขับด้วยความเร็วค่อนข้างที่จะสูงนะคะเขาไปอ่านใน Facebook ของทางศูนย์ข่าวเคลื่อนขันนะคะดูได้นะดูรูปถ้าว่าคนที่ดูผ่านทาง YouTube ของทาง GS100 Radio นะคะเราขึ้นรูปไม่ได้เห็นนะคะกรณีของอุบัติเหตุคือเสาไฟของเขาต้องใช้เสาไฟของเขาก็อยู่ของเขาดีๆนะแต่มันเป็นช่วงโค้งนิดนึงนะคะแล้วรถเนี่ยคือไปเบียดนะคะไปเบียดเขา

0: ับตัวของเสาไฟแต่เป็นการเบียดที่แรงมากเพราะว่าเสาไฟล้มเลยค่ะทั้งต้นนะไม่แน่ใจว่าไฟฟ้าดับด้วยไหมเดี๋ยวไปที่คุณหัวโต99สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะนครปฐมฝนยังตกอยู่ไหมคะเช้าวันนี
1: ้ก็ใช้ตัดน้ำฝนเบอร์สโล
0: ค่ะ
1: ถนนยังเปียกลื่นอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: รอบตัวเมืองก็ตกมาหลายชั่วโมงแล้วล่ะก็ตกแบบเนี้ยคือตกน่ารำคาญ
0: ค่ะ
1: แต่รถมันไม่ติดแต่ถนนยังเปียกลื่นอยู
0: ่ค่ะ
1: พอถึง375ด้านนอกนี่ก็ยังเปียกลื่นอยู่มาทางM81
0: ค่ะ
1: ก็ยังถนนเปียกลื่นผมก็ยังแบบเดียวกันนะเดี๋ยวก็ต้องปัดครั้งหนึ่งปัดครั้งหนึ่งก็คือยังมีละอองละอองอยู่เรื่อย
0: ๆ
1: ตกออกมานะครับเขาออกยังใช้ได้อยู่การจราจร
0: ค
1: ือเตือนนี้คือผู้ใช้รถตู้ทึบก็ดีรถปิกอัพก็ดีนะครับล้อยางสำคัญที่สุดคือลมยางลมยางเนี่ยบางครั้งเราทุบของไปใช่ไหมคุณประยุทธ์แล้วเราก็เติมลมไป70-80ตอนนะที่เติมพอขากลับเราลงของเสร็จมันก็ยางมันก็แข็งแต่เราคุณก็รถเปล่าละทีนี้การเกาะการทรงตัวมันก็จะสู้ไอตอนที่เราทุบของไปไม่ได้ถ้าทุบของไปมันต้องแค่ของหนักใช่ไหมครับก
0: ็
1: ยังพอจะทรงตัวได
0: ้
1: ที ่พอรถเปล่ามันก็จะไม่เกาะถนนไปเจอถนนเลื่อนคุณแตะเบรกนิดนึงก็ปัดก
0: ็
1: ไม่เกาะลักษณะเดียวกันก็คือต้องใช้ความระมัดระวังสังเกตดูว่ารถใหญ่ๆกับรถตู้ทึบจะตกถนนง่ายกว่ารถเก๋งเพราะล้อคุณแข็งไงลมยางคุณแข็ง
0: ค
1: ือไม่มีใครที่ว่าลงของเสร็จแล้วเอาลมยางออกแล้ววิ่งกลับหรอกครับไม่มีเขาก็จะใช้แบบนั้นแหละแต่ว
0: ่
1: ามันจะกระเทือนตัวเองก็ตุ้มๆๆๆลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าเขาทนได้คนหนุ่มนะในเมื่อผมเนี่ยใช้ทั้งรถใหญ่รถเล็กจะรู้ดีว่าถ้าเราใช้รถสเบรกมันไม่อยู่หรอกยังไม่เชื่อกดรถตู้ทึบเนี่ยนะคุณเอาของลงบนถ้าคุณทุกของหนักๆไปนะยาง780เนี่ยคุณเบรกใกล้ๆคุณตายแล้วหลังคุณขึ้นคุณตายไปเลยเพราะมันได้เกาะไงนี่คือที่เห็นว่ารถตู้ทึบหลายท้องหลายตันก็เพราะว่ายางของที่ดีเขาไม่เกาะถนนเตือนนิดนึงลมยางระบบเบรกนะครับฝนตกๆอย่างนี้ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะก็คือช่วงนี้ฝนยังตกต่อเนื่องนะคะฝนยังตกต่อเนื่องก็เช็คดูนอกเหนือจากสภาพความพร้อมของตัวเราสภาพความพร้อมของรถที่เราใช้อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆคุณภูกริชใช้เส้นราชพฤกษ์ขาออกค่ะช่วงยะตัดถนนพรานุกาญจนามุ่งหน้ายะถนนบรมราชชนนีไม่มีปัญหานะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ก็เคลื่อนตัวได้ตามกันได้โดยตลอดแต่อย่างที่บอกนะว่าระวังกันหน่อยชะลอกันหน่อยนะคะในเรื่องของความเร็วของรถค่ะเพราะว่ามันมีพื้นถนนที่ยังมันมีน้ำจากน้ำฝนอยู่นะคะแล้วมันอาจจะลื่นได้นะคะก็ให้เพิ่มความระมัดระวังอย่างพูดถึงราชพฤกษ์พอดีไล่ดูข้อมูลอุบัติเหตุเมื่อคืนเนี้ยฝั่งของถนนชัยพฤกษ์นะมันมีอุบัติเหตุแล้วก็ปรากฏว่าเป็นรถกระบะนี่คือเขาเสียหลักข้ามเกาะกลางถนนนะไปพุ่งชนรถที่จอดอยู่ริมทางเสียหายไป4คันนะคะแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะคะนี่เห็นไหมอุบัติเหตุแต่ละเคสที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้เห็นในที่เขามีการไลฟ์นะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนะแถวย่านปทุมธานีหรือแถวบางนาตราดจะเห็นเลยอย่างรถใหญ่เวลาที่ชนกันเนี่ยนะคะเวลาเขาชนนี่ชนแรงบางทีก็มันเป็นอุบัติเหตุซึ่งอย่างหนึ่งนะนอกเหนือจากในเรื่องของสภาพความพร้อมของตัวรถแล้วสภาพความพร้อมของร่างกายง่วงไม่ขับเมาไม่ขับนะคะแล้วเรื่องของการใช้ความเร็วที่สูงเป็นรถใหญ่เนี่ยถ้ามาด้วยความเร็วมากๆมันเห็นมีอยู่เคสนึงจำสถานที่ไม่ได้คือแต่เห็นเลยว่าในส่วนของที่เป็นรถบรรทุกพ่วงคือเสียหลักมาจากอีกฝั่งนึงเลยนะแล้วก็มาชนนะคะในส่วนของรถอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายต่างๆนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือถ้ามันถึงขั้นที่แรงแล้วก็มีเรื่องของความสูญเสียตามมาด้วยอันนี้มันไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้เลยนะโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตของคนหนึ่งชีวิตนี่คือไม่สามารถประเมินค่าได้ยิ่งถ้าหากว่าเป็นคนซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะเป็นเสาหลักของบ้านหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของเสาหลักของบ้านอย่างเคสก่อนหน้านี้นะคะที่พูดคุยเอาอากาศไปอะค่ะนี่ก็ฝากด้วยละกัน นะคะคุณศักดิ์ชัยที่เล่าให้ฟังเมื่อตอนช่วงเช้าประมาณสัก6นาฬิกากว่าๆ6นาฬิกา15นาทีนะคือคุณศักดิ์ชัยเนี่ยเป็นคนขับรถนะคะที่เป็นส่งอาหารเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้เส้นลาดพร้าวในฝั่งขาเข้านะคะเป็นรถจักรยานยนต์แล้วก็ช่วงปากซอยลาดพร้าว88แล้วมีรถกระบะคันสีขาวคันหนึ่งนะก็ขับมาด้วยความเร็วแล้วก็เหยียบน้ำอ่ะนะคะน้ำขังอยู่บนพื้นถนนแล้วน้ำมันก็กระเซ็นใส่สาดใส่คุณศักดิ์ชัยแบบเต็มๆเลยดีที่เขาประคองรถจักรยานยนต์เอาไว้ได้นะไม่ล้มแต่ว่ามันทำให้แว่นสายตาเนี่ยของคุณศักดิ์ชัยเนี่ยหลุดแล้วก็หายไปนะคะซึ่งคุณศักดิ์ชัยเนี่ยเป็นคนที่เป็นสายตาจริงๆตอนนี้คือใช้ได้แค่หนึ่งนะคะหนึ่งข้างแบบตาบอดไปข้างหนึ่งนะคะก็เดือดร้อนมากนะคะคือฟังที่คุณศักดิ์ชัยบอกคือเดือดร้อนมากเพราะว่าอย่างคุณศักดิ์ชัยเองนี่รับภาระนะทั้งต้องดูแลคุณแม่แล้วก็น้องสาวนะคะแล้วถอดสายเองก็มีโรคประจำตัวหลายโรคด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้แม้แต่ในส่วนของราคาคือค่าแว่นสายตาที่ต้องไปตัดเองเนี่ยว่าถ้าจะไม่มีเพราะฉะนั้นฝากไปถึงคุณคนขับรถกระบะคันนี้ด้วยช่วยแจ้งความรับผิดชอบหน่อยนะคะกระบะคันสีขาวนะไม่ทราบหมายเลขทะเบียนซึ่งเคสนี้เราก็ได้มีการประสานกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยให้ไปแจ้งความที่สน.โชคชัยเนี่ยทางเจ้าหน้าที่จะไล่ดูกล้อง CCTV ให้ด้วยนะคะนี่เป็นอีกเคสหนึ่งนะที่เราเห็นเลยในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมต่อส่วนรวมนะคะแล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆคือเวลาที่เราขับรถบนท้องถนนอย่านึกแค่ตัวเราคนเดียวนะคะแต่ต้องนึกถึงโดยภาพรวมของคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันกับเราด้วยนะคะผลกระทบต่างๆที่มันเกิดขึ้นบางครั้งบางคนนะคิดง่ายๆว่าแค่นิดเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนบางคนมันไม่ใช่แค่นิดเดียวนะคะแต่ว่ามันมีผลกับอีกหลายๆชีวิตที่เขาต้องดูแลนะคะเพราะฉะนั้นฝากเคสนี้เลยถ้าว่าทางคุณคนขับรถกระบะคันนั้นฟังอยู่แสดงความรับผิดชอบหน่อยค่ะใครที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลนะคะวันนี้ค่ะวอลเลย์บอลเอเชียนเกมไทยพบกับอินโดนีเซียนะคะเวลา 8 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยค่ะนะคะก็ส่งกำลังใจเชียร์กันส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรองแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดณอำเภอสุกิรินจังหวัดนราธิวาสสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอ่ะ
8: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง 30 กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV

0: ไฟดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เมื่อคืนที่ผ่านมาพลตรีชาคิดอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินทางลงพื้นที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อเข้าเยี่ยมและติดตามอาการของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดลอบยิงซ้ำเมื่อวันที่18กันยายน2569บริเวณหมู่ที่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสในการนี้รองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้พูดคุยสอบถามอาการด้วยความห่วงใยพร้อมทั้งมอบกระเช้าเยี่ยมไข้และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวทั้งนี้กองทัพภาคที่4จะดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์และการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บทุกนายอย่างดีที่สุดเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปสายน้ำที่เปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตมาเนิ่นนานกำลังเผชิญกับสถานการณ์ความรุนแรงที่มนุษย์สร้างขึ้นติดตามกับคุณอิทธิคณินบุญประเสริฐครับ
4: 20กันยายนวันอนุรักษ์และรักษาคูคลองแห่งชาติเป็นวันที่สะท้อนจุดใหญ่ของประเทศไทยเมื่อสายน้ำกำลังเผชิญทั้งปัญหามลพิษขยะน้ำท่วมภัยแล้งและสถานการณ์ล่าสุดที่ต้องจับตาคือการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงหลังพบประเด็นการปนเปื้อนโลหะหนักในพื้นที่รวมทั้งต้องรับมือกับสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ทั้งน้ำมากน้ำเสียและน้ำไม่เพียงพอไปพร้อมกันทางออกจึงต้องเริ่มจากการป้องกันมลพิษตั้งแต่ต้นทางควบคุมการปล่อยน้ำเสียและจัดการขยะไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำและคลองรวมถึงฟื้นฟูพื้นที่รับน้ำพื้นที่ริมฝั่งเพิ่มความสามารถในการรองรับน้ำและลดความรุนแรงของน้ำท่วมใช้ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำและข้อมูลแบบเรียลไทม์รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและดูแลสายน้ำในพื้นที่ของตนเองเพราะการอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่คือการปกป้องแหล่งน้ำอาหารสุขภาพและวิถีชีวิตของประชาชนดังนั้นวันอนุรักษ์และรักษาคูคลองจึงควรเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนจากตามแก้ปัญหาสู่การดูแลสายน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อให้แม่น้ำคูคลองอยู่คู่คนไทยอย่างยั่งยืนอิทธิคณินบุญประเสริฐเรียบเรียง
5: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวยมันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่
1: ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆพัฒชามีโยคะแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: นี่มันเลือกตั้งในพื้นที่ของนนทบุรีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาวนนทบุรีอย่าลืมบอกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.นะคะก็เนี่ยตั้งแต่ช่วงนี้เลย8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่นะคะเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะก็เดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมในเรื่องของการจราจรเรื่องของการเดินทางกันต่อแต่ถ้าหากว่าดูโดยภาพรวมสำหรับในช่วงเวลานี้ก็ยังไม่มีผลกระทบใดๆนะในแต่ละจุดในแต่ละเส้นทางแต่ว่าในเรื่องของฝนนะคะคือต้องบอกว่าสำหรับในช่วงนี้นะคะฝนยังคงมีอยู่ค่ะในบางพื้นที่แต่ว่าในบางพื้นที่ตอนนี้ฟ้าสว่างแล้วพระอาทิตย์ทำงานแล้วฟ้าใสแล้วแต่ว่าสำหรับในบางจุดก็ยังมีฝนแต่มันเป็นแบบละอองเบาๆนะคะแล้วแนวโน้มลดลงแต่ว่าแถวทางด้านของอ่างทองหรือว่าแถวสุพรรณบุรีในบางจุดนี่ยังมีฝนแต่อ่างทองตอนนี้ฝนหนักนะคะปทุมธานียังมีฝนอยู่บ้างในบางจุดค่ะก็มาเพิ่มเติมกันได้นะในแต่ละเส้นทางสำหรับในช่วงเช้าๆของวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็ทุกช่วงสายๆไม่ใช่สับเช้าหรือสายเอาเป็นว่าที่ฉันเรียกว่าสายแล้วละกันถ้า8โมงกว่านะคะทุกสายๆของวันอาทิตย์ค่ะเราจะมีช่วงของสัตวแพทย์ศาสตร์จสร้อยซึ่งวันนี้นะคะท่านหมาท่านแมวต้องฟังเราจะรู้ได้ยังไงว่ารักของเราหมาแมวเขาเข้าใจไหมนะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะในช่วงของสัตวแพทย์ศาสตร์จสร้อยค่ะ
2: สัตวแพทย์อาสาจสร้อย
1: เดี๋ยวนี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปารมย์ศรีภวัสราคมอาจารย์ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะและอาจารย์ยังเป็นประธานชมรมสัตวแพทย์ด้านพฤติกรรมสัตว์แห่งประเทศไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
3: สวัสดีครับคุณปุญญนุช
1: ค่ะค่ะวันนี้อาจารย์หมอต้องมาคุยกับเรียนในช่วงเช้าถึงแม้ว่าอากาศจะดีก็ห้ามหลับห้ามนอนค่ะต้องให้ตื่นให้ตื่นเช้า
3: เหมือนกัน
1: ใช่อากาศดีมากต้องขอบคุณอาจารย์หมอมากๆเลยค่ะที่มาคุยกันค่ะอาจารย์หมอเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมาแมวเขาเข้าใจไหมเขารับรู้ไหมว่าเรารักเขาค่ะ
3: อ๋อจริงๆอันนี้เป็นคำถามที่ได้รับคำถามมาเยอะนะครับจริงๆเขารู้ไหมเขารู้นะครับแล้วก็สิ่งที่เขาจะแสดงออกครับเราอาจจะดูจากพฤติกรรมเขาก็ได้นะครับโดยพฤติกรรมเขาครับก็จะเป็นลักษณะของการเข้ามาใกล้ๆเราเข้ามาคอเคลียนะครับแล้วก็อาจจะยอมมันให้เราทำอะไรบางอย่างที่เขาไม่ชอบ
1: ค่ะ
3: นะครับอาจจะมีความอดทนประมาณนึงนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับตัวด้วยนะครับเพราะบางตัวก็อาจจะไม่ได้อดทนมากเท่าไหร่แต่ก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักเรานะก็อาจจะรักเราแต่ว่าเขามีความอดทนที่จะทนต่อสิ่งที่ไม่ชอบไม่ได้เยอะมากนะครับแต่โดยรวมก็คือจะสังเกตแหละครับว่าเขาก็จะเข้ามาคอเคลียร์กับเราเข้ามาอยู่ใกล้เรานะครับ
1: อันเดียวนะอันนี้หมายถึงทุกตัวจะมีพฤติกรรมแบบนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์หมอทั้งหมาและแมว
3: ใช่โดยทั่วไปจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือบางตัวถ้าเป็นสุนัขนะครับก็อาจจะมีแบบพฤติกรรมที่แตกต่างจากแมวไปได้บ้างนะครับในบางเรื่องนะครับ
1: แต่ถ้าเป็นแมวมาต้องเข้ามาคอเคลีย
3: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวนะคืออย่างเดี๋ยวเจอแมวก็จะเข้ามาคอเคลียดิฉันนะทั้งที่ดิฉันไม่ได้รักเขานะนานๆเจออย่างนี้มันคือการแสดงความรักเหรอคะอาจารย์หมอใช่เหรอคะ
3: ต้องบอกอย่างนี้ว่าการคอเคลียครับถ้าเป็นของแมวเนาะจริงๆมันมีได้หลายความหมายนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นแมวที่เจอกันครั้งแรกอย่างครับแล้วแมวเขาไปคอเคลียสักอย่างนึงอ่ะจริงๆมันเป็นไปได้ว่าอาจจะยังไม่ถึงขนาดว่าเขารักเราหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการเขารู้สึกปลอดภัยเขารู้สึกอยากที่จะเข้าไปมาร์กิ้งไปเอากลิ่นของเขาไปฝากเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแมวที่เราเลี้ยงอยู่ทุกวันนะครับเจอกันทุกวันอยู่แล้วเขารู้จักเราอยู่แล้วแล้วเขาเดินมาคอเคลียเราอันนี้มันก็อาจจะส่งความหมายไปถึงว่าจริงๆเขารู้สึกหลักรู้สึกเราได
1: ้แต่ถ้าเรานานๆเจอเขาอ่ะอย่างนี้แปลว่าเราเป็นความรู้สึกปลอดภัยของเขาเหรอคะ
3: ใช่อาจจะรู้สึกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เขาเข้ามาแล้ว เขามาเช็คแล้วเขาปลอดภัยเขาเลยเอาหน้ามาถูไถมาคอเคลียร์กับเราเพื่อปากกลิ่นเอาไว้ไงคร
1: ับโอ้โหนี่ขนาดว่าที่ฉันดุใส่เนี่ยแปะแค่ไปห่างๆนี่เขาจะมาคอเคลียร์เลยนะแปลว่าที่ฉันมีความรู้สึกอบอุ่นแปะกระจายออก
3: หรือเขาอาจจะเป็นแมวที
1: ่
3: เป็นแมวที่ค่อนข้างมีความกล้าเป็นแมวที่ไม่ได้ขี้กลัวครับแล้วก็อาจจะพยายามสร้างความเป็นมิตรด้วยก็ได้เนาะอย่างเด็กคนนี้คือมันจะดึงเราต่างแต่เอาตัวเขาก็อยากที่จะเข้ามาอะไรมีปฏิสัมพันธ์กับเราก็ใช้วิธีการในการทักทายมาคอเคลียร
1: ์
3: อันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันมีหลายความหมายครับที่เราการคอเคลียร
1: ์แบบว่าเราต้องตีความก่อนว่าเราเป็นใครในสถานะของเขาด้วย
3: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
1: ทั้งสุนัขแล้วก็แมวแต่สุนัขนี่เขาจะเข้ามาคอเคลียร์ด้วยเหรอคะอาจารย์หมอหรือเขายังไงวิธีการคอเคลียร์วิธีการใกล้ชิดของเขา
3: ครับถ้าอย่างสุนัขเองครับถ้าเกิดเป็นสุนัขที่เราคุ้นเคยเนาะแล้วเขาแสดงความรักอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่เขาก็จะเข้ามาหาเราอันนี้เป็นพฤติกรรมแรกคือเขาเข้าหาเราเข้ามาเสร็จปุ๊บอาจจะมีการตะเลียหน้าเลียหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยครับมีการพยายามจะขึ้นตัวเราพยายามที่จะแบบเหมือนอยู่ใกล้ชิดเรามากขึ้นนะ
1: คร
3: ับนะครับแต่ว่าเป็นกรณีเดียวกันที่คุณมีถามเมื่อสักครู่เลยครับในสุนัขหลายตัวที่ไม่รู้จักกันเป็นเจอกันครั้งแรกอ่ะเขาก็สามารถจะทำพฤติกรรมนี้ได้นะครับเพราะพฤติกรรมนี้จริงมันก็มีหลายความหมายแต่จริงแต่ว่าถ้าเป็นคนที่คุณเคยแล้วครับเจอกันทุกวันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยครับแล้วเขาทำแบบเนี้ยก็มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะเป็นการบอกว่าเขารู้สึกรักเราแล้วก็รู้สึกผูกพัน
1: คือลักษณะของเขามันจะมีการระดับของการความใกล้ชิดการแสดงออกมันจะต่างกัน
3: ใช่ใช่แต่ว่าจะตรงไปตรงมาเนาะเขาก็จะไม่ได้มีเขาเรียกอะไรฮะเล่ห์เหลี่ยมเยอะในคนนะครับในสัตว์ก็จะถ้าชอบถ้าอยากรู้จักอยากเข้าใกล้รู้สึกรักก็จะเข้าใกล
1: ้
3: แต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบไม่ได้อยากรู้จักไม่อยากให้มายุ่งเขาก็จะมีระยะห่าง
1: คืออย่างสุนัขบางตัวอ่ะจริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะกลัวสุนัขก็เคยเจอสุนัขกัดมันจะมีสุนัขบางตัวที่เขาเดินเขามาหาเราแล้วเหมือนกับเอาตัวมาแบบเขาเรียกว่าอะไรกับตัวเราอย่างนี้อันนั้นคือเขาต้องการแสดงความคุ้นเคยหรือว่าอะไรยังไงกับเราคะคะ
3: ใช่ครับจริงๆก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บอกเราว่าสุนัขตัวเนี้ยเขาอยากจะเข้ามา
1: เป็น
3: เราเขาอยากจะเข้ามาเอาตัวมาสัมผัสเราเพราะถ้าเกิดจริงๆเป็นคนนะฮะถ้าเราไม่ได้รู้จักกันเราจะไม่เดินเข้าใกล้เขาเจอครับเหมือนกันเลยถ้าสุนัขไม่ได้อยากที่จะรู้จักเราหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเราเขาก็จะไม่เดินเข้ามาหาเราคร
1: ับ
3: แต่แล้วเขาเดินเข้ามาเอาตัวมาคอเคลียร์ด้วยเอาตัวมาถูไถกับเราด้วยนะจริงๆแล้วมันก็เป็นสัญญาที่ค่อนข้างดีนะครับที่เขาอาจจะรู้สึกว่าอยากที่จะรู้จักคนนี้มากขึ้น
1: แต่ถ้าเป็นคนที่เขาถ้าเป็นคนที่เขาสนิทอันนี้ก็คือเลียเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับแต่ที่ผมคนนี้แนะนำนี่คือบางครั้งนะครับการเลียเนี่ยมันมีความหมายอื่นได้ด้วยนะครับเช่นถ้าเราเป็นคนเดินเข้าหาสุนัขนะครับแล้วเขาเลียหน้าเราตอนเราเดินเข้าไปหาเขาใกล้ๆเนี่ยอันนี้บางครั้งนะครับมันเป็นความหมายตรงข้ามกันคือไม่ได้รักนะฮะแต่เป็นความหมายที่บอกว่าให้ถอยออกไปหน่อย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า kiss to dismiss ก็คือจูบแล้วก็ไปซะนะครับแล้วจะต้องดูบริบทด้วยครับว่าเราเป็นคนเดินเข้าหาเขาเป็นคนเดินเข้าหาเรา
1: อันนี้คือสำหรับคนที่เป็นคนเลี้ยงเลยเพราะว่าถ้าเป็นคนที่นานๆผ่านนานๆไปอย่างนี้จะเข้าใจแค่เข้ามาเข้าใกล้ๆเข้ามาเอาตัวมาเบียดอันนี้โอเคแปลว่าเขาพร้อมที่จะเป็นมิตรแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่บ้านเดียวกันเป็นคนที่ดูแลเขาก็คือต้องแปลความหมายอีกโอ้ยากนะคะ
3: เพราะจริงๆต้องบอกว่าความรักมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างอักษรนิดหนึ่งเนาะอะไรที่มันวัดยากอะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่เรานิยามเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราจะบอกได้จากตัวสัตว์จริงๆคือพฤติกรรมความชอบความต้องการครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถบอกได้
1: แม้แต่ที่อาจารย์หมอบอกไงการที่เขาเลียหน้าไม่ได้หมายว่าเขาจะต้องการให้เราอยู่กับเขาตลอดเวลามันก็มีความหมายที่ต้องแปลอีกมันต้องดูแววตาประกอบด้วยหรือเปล่าคะอย่างนี้หรือไม่เกี่ยวกัน
3: ใช่ครับดูองค์ประกอบต่างๆดูภาษากายอย่างอื่นแล้วก็ดูบริบทสำคัญมากครับว่าบริบทนั้นน่ะสถานการณ์นั้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเราเข้าหาเขาหร
1: ือ
3: เขาเข้าหาเรานะครับโดยทั่วไปเราก็จะบอกว่าถ้าดีที่สุดกับสัตว์นะครับก็คือให้เขาเป็นคนเข้าหาเราดีกว่าที่เราจะเป็นคนเข้าหาเขา
1: อ๋ออย่างเช่นบางคนพอเข้าไปถึงปุ๊บเอาคนอื่นก่อนที่นานผ่านเห็นปุ๊บก็ลูบหัวลูบหางกอดอันนี้มันควรไหม
3: ครับคือหลายๆครั้งอะฮะเราอาจจะเห็นว่าเราทำได้เขาไม่ได้ว่าอะไรแต่การที่เขาไม่ได้ว่าอะไรอะครับเราไม่รู้ว่าเขาชอบหรือเขาทน
1: เขาชอบหรือทนค่ะ
3: บางทีเขาอาจจะทนอยู่ก็ได้ครับเขาอาจจะไม่ได้อยากได้การลูบหัวไม่ได้อยากได้การกอดแต่ว่าฉันทนได้นะฉันทนอยู่ ซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะถ้าวันหนึ่งหรือเราทำไปเรื่อยจนเขาทนไม่ได้อ่
1: ะ
3: หรือเขาไม่อยากจะทนแล้วมันจะกลายเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวขึ้นมาได้เหมือนกัน
1: นี่คือคนที่เลี้ยงเขาตลอดเวลากับคนที่เลี้ยงเขาตลอดเวลาเขามีอาการทนด้วยไหมคะอาจารย์หมอ
3: โอ้จริงๆเจอได้บ่อยมากเลยนะครับเพราะว่าคนที่เลี้ยงเขาตลอดเวลาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใกล้ชิดเนาะเราก็จะทำกอดเขาลูกเขาตลอดเวลาจนบางครั้งเราลืมเราอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่เนี่ยสุนัขเขารู้สึกยังไงเขาอยากได้ไหมเราแค่คิดว่าโอ้ยเราแสดงความรักเนี่ยฮะเรากอดเขาแต่ในมุมมองของเขาอะการแสดงความรักในภาษาของคนนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกับของเขา
1: ค
3: ือในโลกของสุนัขไม่ได้มีการกอดกันเพื่อแสดงความรักเราไม่เคยเห็นสุนัขกอดกันเพื่อแสดงความรักเราจะเห็นสุนัขกอดกันตอนสู้กันฮะตอนกัดกัน
1: ค่ะ
3: เขาจะอันนี้เป็นความแตกต่าง
1: คือถ้าเป็นคนเนี่ยถ้าเป็นคนเราเจอกันเราก็จะกอดกันใช่ไหมคะซึ่งการกอดมันก็จะเป็นการสัมผัสล้วนนี่คือการทักทายแต่ว่าบางคนพฤติกรรมแบบนี้ไปใช้พอเห็นเห็นสุนัขเราก็ทักทายเขาแล้วก็รักเขาแล้วก็กอดเขาจริงๆอาจจะไม่ได้เขาต้องทน
3: ใช่ครับบางตัวไม่ชอบแล้วก็จริงๆส่วนใหญ่เท่าที่ศึกษาครับส่วนใหญ่จะไม่ได้ชอบเพราะว่าการกอดมันจะเป็นการทำให้เขาไม่มีทางเลือก
1: ค่ะ
3: นะครับพอเรากอดเสร็จเขาส่วนใหญ่เรากอดเขากอดแน่นเลยเขาหนีไม่ได้อ่ะพอเขาหนีไม่ได้ปุ๊บเขาตื่นอัดละฉันอยากไปละ
1: เ
3: ขาพูดไม่ได
1: ้
3: ถ้าเขาพูดไม่ได้พอเขาพูดไม่ได้ปุ๊บเขาจะเริ่มรู้สึกสับสนแล้วครับว่าจะยังไงดีฉันจะไปยังไงฉันอาจจะเริ่มขู่ไห
1: ม
3: อาจเริ่มดิ้นก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: โอ้แล้วมันมีถึงขั้นที่บอกแต่คิดที่อาจารย์บอกคือเขาทนไม่ได้ทนไม่ไหวแล้วยังไงอะครับพอเขาทนไม่ไหวขึ้นมา
3: ครับเขาจะเริ่มบอกเราครับเขาจะบอกด้วยภาษากายว่าเขาพูดไม่ได้เน
1: า
3: ะอย่างที่บอกไปเขาอาจจะเริ่มมีภาษากายต่ำๆเช่นอาจจะเริ่มมองไปทางอื่นก่อนละ
1: เ
3: ริ
1: ่
3: มไม่ตบตาเราละเริ่มเมินละในขณะที่ถูกทำอยู่ถูกกอดอยู่นะครับบางตัวอาจจะเริ่มแบบขยับตัวเริ่มดิ้นเริ่มแบบไม่ไหวละอาจจะเริ่มรุนแรงขึ้นหรือขนาดเริ่มขู
1: ่
3: เริ่มอยากเขี้ยวนะครับสุดท้ายมันจบที่การกัดได้เหมือนกันนะครับ
1: อันนี้คือรวมไปถึงคนที่ดูแลเขาทุกวัน
3: ถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับเขาแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ได้เพียงแต่ว่าการตอบสนองกับคนแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นคนที่เขารักมากๆที่เขาผูกพันเรื่องมากเขาไว้ใจมากๆครับเขาก็อาจจะสามารถทนได้มากกว่าคนที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: โอ้โหเดี๋ยวนะอาจารย์หมอแล้วเราจะรู้ได้ไงว่านี่เขาทนเราอยู
3: ่คุณสอนที่ดีมากเลยครับเออส่วนใหญ่ครับผมจะแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่แน่ใจเนา
1: ะ
3: สิ่งที่เราทำได้คือเราทำเช่นเราจะกอดเขาเราไม่รู้เขาชอบกอดไหมนะเวลานี้นะครับเรากอดเราก็ปล่อยอะครับกอดเสร็จแป๊บเดียวพอกอดสัก3วินาทีก็ได้ครับ1 2 3แล้วก็ปล่อยเราก็ดูซิว่าเขาทำยังไงถ้าเขาอยากได้เขาชอบเขารู้สึกดีกับสิ่งที่เราทำเขาจะเป็นคนบอกเราด้วยการเข้าหาเรามากขึ้นเอามือมาเขี่ยเราเอาหน้ามาดุลตัวเรานะครับเราจะสังเกตเห็นเลยครับว่าเขาอยากที่จะเข้าใกล้เรามากขึ้นกว่าเดิมอันเนี้ยคือตัวบอกเราว่าโอเคเราทำต่อได
1: ้
3: นะครับแต่ถ้าเราหยุดแล้วเขาก็หยุดอยู่เฉยๆหรือเขามองไปทางอื่นเขาน
1: ิ่ง
3: เขาเดินหนีอันนี้ชัดเลยครับว่า
1: จบ
3: พอแล้วอันนี้ก็คนอยู
1: ่ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับแล้วก็อีกนิดเดียวคือการที่สุนัขไม่ได้ชอบกอดตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องไม่ชอบกอดในทุกตอนในทุกเวลาเหมือนกันนะครับถ้าตอนนี้เรากอดเขาได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องชอบกอดตลอดไปเพราะฉะนั้นอยากให้ลองเช็คในทุกๆครั้งที่เราจะทำอะไรบางอย่างกับเขาครับ
1: คือมันก็ไม่แตกต่างกับความสัมพันธ์ของมนุษย์นะคะอาจารย์หมอ
3: ใช่มันจะยากกว่านิดนึงตรงที่ว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่อง
1: ใช่คุยกันไม่รู้เรื่องบอกพูดกันไม่ได้โอเคเข้าใจคือมันเหมือนกันใช่ไหมทั้งสุนัขกับแมววิธีการที่เขาเสือกออกมา
3: ใช่ครับวิธีการในการเช็คเหมือนกันที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าจะรู้ยังไงว่าแมวทนหรือเปล่าเอ่ยเนี่ยทำได้เหมือนกันเลยครับนะครับรูปสองทีสมมติอยากรู้ว่าชอบถูกรูปตัวไหมตอนนี้รูปสองทีเราก็ปล่อยเราก็ดูพฤติกรรมเขา
1: อืมค่ะ
3: คร
1: ับ เช็คก่อนเริ่มเช็คมาถึงขั้นที่เราก็เรียนรู้กันไปแล้วเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
3: ถูกต้องครับเพราะแต่ละตัวก็มีความแตกต่างนะบางตัวชอบให้อุ้มมากๆเลยฮะที่ผมเจอน้องหมาบางตัวถ้าเวลาจะกอดอุ้มหมาโอ้ฉันดีใจมากแล้วก็พอปล่อยลงปุ๊บก็จะปีนขึ้นมาให้อุ้มใหม
1: ่
3: อันนี้มันก็ชัดเจนว่าเขาชอบอยากให้ถูกอุ้ม
1: มันเป็นสายพันธุ์ด้วยไหมคะเกี่ยวกันไหมคะอาจารย์หมอ
3: มีส่วนครับแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันก็ ป็นส่วนหนึ่งแต่ก็จะมีเรื่องของความชอบในแต่ละตัวในสายพันธุ์นั้นด้วยแตกต่างกันออกไปคร
1: ับ นี่กำลังนึกภาพถ้าเป็นหมาตัวใหญ่ๆสุนัขตัวใหญ่ๆอ่ะแล้วมันรักมากกระโจนเข้าหาจะเป็นยังไง
3: ส่วนมากจะเจอกับสุนัขพันธุ์เล็กๆค่ะที่ชอบให้นั่งชอบนั่งตักชอบให้เจ้าของอุ้มนะคร
1: ับ
3: เพราะว่าจริงๆสุนัขตัวใหญ่เท่าเวลาเราอุ้มเขาอ่
1: ะ
3: เขาก็ไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่อยู่แล้วครับด้วยน้ำหนักตัวด้วยขนาดตัว
1: ค่ะ
3: เนาะก็อาจจะไม่ได้ชอบสักเท่าไหร่
1: ก็อาจจะไม่ได้ชอบสักเท่าไหร่แต่อย่างบางตัวอาจจะไม่ได้เจอเจ้าของนานๆแล้วคิดถึงวิ่งเข้ามาหากระโจนเข้ามาหาต้องตั้งรับให้ดีๆเลย
3: มันเจอได้
1: ใช่ค่ะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกอะมันวิธีการก็คือการสังเกตแต่ถ้ามันอาจจะมีไหมคะอาจารย์หมอที่อะทั้งคุณทั้งสุนัขแล้วก็แมวคือเป็นสัตว์ที่เราดูแลเลี้ยงดูกันมาตั้งนานแต่เขาไม่เข้ามาหาเราเลยไม่ชอบให้กอดบางครั้งก็เดินหนีอย่างนี้มันแปลว่าเขาไม่รักเราไหมหรือว่ายังไงคะ
3: จริงๆมันคงอาจจะยังบอกไม่ได้อะครับว่าเขาไม่รักเราหรือเปล่านะครับ
1: มันมีใช่ไหมคะประเภทอย่างนี้
3: ใช่ใช่ครับแต่จริงๆสิ่งที่บอกได้แน่ๆเลยครับก็คือณเวลานั้นเขาไม่ได้อยากให้เรากอดเขาไม่ได้อยากให้เราลูบหัวเขาไม่ได้อยากให้เราไปยุ่งกับเขานะครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักเรานะครับเพราะว่าลองนึกถึงคนก็ได้ครับเวลาเรารักใครสักคนหนึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถทำทุกอย่างกับเขาได้ในทุกช่วงเวลา
1: ใช่
3: ถูกไหมครับมันก็จะต้องมีบางช่วงเวลาที่เขาไม่ได้ชอบไม่ได้อยากได
1: ้ต้องกลับมาเป็นส่วนตัวขอฉันอยู่นิ่ง
3: ๆถูกต้องครับแล้วสุนัขแมวก็มีเหมือนกันโดยเฉพาะแมวนี่มีเยอะเลยแมวก็จะมีความเป็นส่วนตัวมีความเป็นสันโดษเป็นขั้นสูง
1: คือถ้าอย่างนั้นต้องยังไงคะ
3: อ๋อผมจะเรียนว่าจริงๆเพราะอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยเขาไม่รักเราหรือเปล่าก็เลยไม่ยอมให้เราจับอันนี้อาจจะไม่ถึงขนาดนั้น
1: อืมค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่อย่างนึงที่บอกว่าเอาตัวเราอ่ะตัวเราไปคิดแทนได้ไหมเพราะก็คิดซะว่าเหมือนกับตัวเรานั่นแหละว่ามันไม่ได้แสดงออกว่ารักจะต้องแบบด้วยการเข้าไปหาตลอดเวลาหรือว่าอะไรยังไงอย่างเนี้ยค่ะ
3: ใช่ถูกต้องเลยครับเราก็มีความต้องการสุนัขมีความต้องการบางช่วงเวลาแมวมีความต้องการเหมือนกันไม่ได้ว่าเราจะสามารถทำอะไรกับเขาก็ได้ถ้าใช่อย่างนั้นแล้วครับโอกาสที่มันเหมือนเราเนา
1: ะ
3: ถ้ามีคนที่จะทำอะไรสักอย่างกับเราแบบโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของเราอะคร
1: ับ
3: ถามว่าเราจะรักคนคนนั้นไหมมันก็อาจจะยาก
1: มันก็มากไปมันก็ล้ำเส้นมันก็เกินพอดี
3: เว้นกันเลยครับเหมือนกันเลยกับสัตว์เลี้ยง
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้สัตว์เลี้ยงแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราก็ต้องรักเขาให้ถูกวิธีแต่การรักให้ถูกวิธีมันจะต้องเป็นในขนาดไหนยังไงคะอาจารย์หมอ
3: ครับจริงอันดับแรกเลยต้องเข้าใจความต้องการธรรมชาติของเขาก่อนสุนัขแมวไม่ใช่คนนะฮะเพราะฉะนั้นความต้องการตามธรรมชาติของเขาไม่เหมือนกับเรามีบางอย่างที่แตกต่างกันบางอย่างที่เหมือนบางอย่างที่แตกต่างนะครับสิ่งที่เหมือนคือเขาต้องการทางเลือกเขาต้องการอิสระภาพในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการบังคับเยอะๆอันนี้ไม่ได้ช่วยทำให้เขารักเราขึ้นมาได
1: ้
3: นะครับไม่ได้ช่วยทำให้ความสัมพันธ์มันดีได้เพราะฉะนั้นเราพยายามให้ทางเลือกเขาดีหนึ่งนะครับผมให้ทางเลือกของผมเช่นสมมติเราอยากเล่นกับแมวอันที่จะเล่นกับแมวโดยการอุ้มแมวขึ้นมาก่อนอุ้มแมวขึ้นมาอยู่บนตัวเราถ้าอุ้มขึ้นมาปุ๊บครับเขาจะหนีไม่ได้เลยเพราะว่าเราล็อกตัวเขาไว้เนา
1: ะ
3: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดเลยคือนั่งเล่นกับพื้นฮะนั่งไปที่พื้นแล้วเล่นกับแมวที่พื้นแล้วถ้าเกิดเขาอยากจะไปอ่ะเราเปิดโอกาสให้เขากระโดดหนีเราน
1: ะ
3: ครับสุนัขก็เหมือนกันครับจริงๆสุนัขก็เหมือนกันพยายามสร้างทางเลือกในทุกอย่างที่เราทำกับเขาครับมันจะทำให้สุนัขหรือแมวอ่ะเขารู้สึกว่าคนเนี้ยไว้ใจได
1: ้
3: คนเนี้ยเข้ามาหาแล้วเขาสามารถออกมาได้เขาสามารถที่จะมีทางเลือกได
1: ้
3: มันจะทำให้เขาเชื่อใจไว้ใจแล้วความรักมันก็จะตามมานะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งที่สำคัญมากๆเนาะแล้วก็ถัดมานะครับเรื่องความต้องการขั้นพื้นฐานที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังก็คือสุนัขกับแมวแต่ละช่วงวัยมีความต้องการไม่เหมือนกันเนา
1: ะ
3: ถ้าเป็นหมาเด็กนะครับต้องการของเล่นดีหมาโตก็ต้องการของเล่นเหมือนกันนะนะครับพวกนี้เราก็ต้องจัดให้เขานะครับการให้ของพวกนี้มันก็เป็นการแสดงความรักของเราไปสู่สุนัขในรูปแบบนึงเหมือนกันนะครับพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเจ้าของทำได้ครับมันจะทำให้ความสำคัญไปในทางที่ดีขึ้น
1: นี่คือจริงๆต้องมีการศึกษาพฤติกรรมเพราะว่าทุกอย่างแต่ละช่วงเวลาของสัตว์เลี้ยงของเรามันจะมีความต้องการเลยจะมีการแสดงออกซึ่งแตกต่างกันไปตามวัยอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์หมอ
3: ถูกต้องเลยครับแล้วก็อีกประเด็นนึงคือเรื่องความรู้สึกเนาะเพราะหลายๆคนบางทีมองข้าม
1: อ
3: ะเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเราก็รู้สึกว่าฉันก็อยากทำอย่างนั้นกับหมาแมวของฉันใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องถามเขาด้วยว่าเขาอยากให้เราทำกับเขาไหม นะครับเพราะว่าเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกมีความคิดมีความต้องการเหมือนกันถ้าเราเข้าใจตรงนี้ครับแล้วเราเคารพในความรู้สึกดีของเขาอะครับมันจะทำให้ความสัมพันธ์มันดีแล้วก็เข้าไปด้วยกันได
1: ้โอ้โหต้องเป็นมุมปลอดภัย
3: ใช่ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัย
1: พื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันไม่ใช่ว่าเราจะไปหวังพึ่งว่าจะให้เขาเป็นมุมปลอดภัยให้เราเพราะบางคน
3: ครับเราก็ต้องเป็นมุมปลอดภัยเขาด้วย
1: นะคะต่างคนต่างต้องเป็นมุมปลอดภัยซึ่งกันและกันอันนี้คือเรากำลังพูดถึงสุนัขกับแมวนะไม่ได้หมายถึงคนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแบบว่ารักของเราอ่ะสุนัขกับแมวอ่ะเขาเข้าใจ
3: ครับ
1: แต่ว่าเราอ่ะจะเข้าใจไหมว่ารักของเขาอ่ะที่เขากำลังบอกเราอ่ะคือเราจะเข้าใจเขาหรือเปล่า
3: ใช่คือตรงนี้ก็ถึงบอกเสมอเลยครับว่าเรื่องของการเลี้ยงสุนัขและแมวครับความรักอย่างเดียวไม่พอต้องมีความรู้และความเข้าใจควบคู่ไปด้วย
1: แล้วเปิดเพลงให้เขาฟังบ่อยๆแล้วรักอย่างเดียวไม่พอชื่อเพลงอะไร
3: เพราะว่าด้วยสัตว์ที่เป็นสัตว์ต่างชนิดกันนะครับความรักอย่างเดียวอ่ะมันอาจจะไม่ทำให้การสื่อสารระหว่างเรากับเขามันคลาดเคลื่อนแล้วมันกลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้อ่ะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวลืมเลยแล้วถ้าเขาเกิดเลี้ยงกันอย่างบางคนเขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเขาอ่ะทางสุนัขกับแบบหลายตัวอย่างเนี้ยมันจะเป็นการแบ่งบันความรักให้เพียงพอซึ่งกันและกันไหมคะหรือจะมีการแย่งหรืออะไรยังไงไหมคะเขาจะรู้ไหมว่าเนี่ยชีวิตเขาได้รับความรักที่ไม่เท่าเทียมหรือความรักนี้มันเท่ากันหมดเลยประมาณอย่างนี้ค่ะอาจารย์หมอ
3: ครับจริงๆมันอยู่ที่ความสม่ำเสมอด้วยครับคือสุนัขเนี่ยความต้องการอย่างหนึ่งสุนัขและแมวนะครับมันเป็นสองอันเลยความต้องการอย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือการความสม่ำเสม
1: อ
3: การเป็นรูทีนการเป็นสิ่งที่เขาคาดเดาได้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยหนึ่งครับถ้าเราให้ความรักอย่างสม่ำเสมอเราไม่ได้หมายถึงว่าให้ใครมากกว่าใครอะไรอะไรเรื่องนึงนะครับแต่ว่าให้อย่างสม่ำเสมอสมมติให้ตัวให้เอมากกว่าบีทุกครั้งเลยอย่างเงี้ยครับเป็นมาตั้งแต่แรกที่เริ่มเลี้ยงเลยแล้วเขาคาดเดาสิ่งนี้ได้อยู่แล้วครับมันจะช่วยลดความรู้สึกแบบนั้นที่คุณปิยรุจถามได้ว่าเอ๊ะทำไมตัวนั้นได้มากกว่าฉันในหลักฐานเนี่ยครับมันจะช่วยลดตรงนั้นได้แต่ถามว่าบางตัวก็อาจจะมีนะครับที่แบบเอ้ยเห็นตัวนั้นได้ฉันก็อยากได้บ้างอันนี้เป็นได้เหมือนกันเป็นแต่ละตัวแตกต่างกันออกไปนะครับ
1: ค่ะ
3: แต่เราทำเท่าที่ทำได้ครับเราให้ความรักกับทุกคนกับทุกตัวเท่าที่เราจะทำได้นะครับ
1: ก็แปลว่าเขาเองเขาก็จะรู้ว่าถ้าเรากำลังทำพฤติกรรมที่รักไม่เท่าเทียมไม่เท่าเทียมกันเขาก็จะรับรู้เหมือนกันใช่ไหม
3: ครับในบางตัวนะครับรับรู้ไหมบางทีเราอาจจะพิสูจน์ยากแต่ว่าเราจะเห็นพฤติกรรมนะครับว่าบางตัวก็อาจจะพอเราไปเล่นกับตัวนี้ไปกอดกับตัวนี้อีกตัวนึงวิ่งเข้ามาเอามาแทรกตรงกลางละนะครับหรือที่หนักกว่านั้นที่เคยเจอในคลินิกนะครับบางตัววิ่งเข้าไปกัดตัวอื่นเลยเวลาเราไปเล่นกับตัวอื่นเขาวิ่งเข้าไปกัดตัวนั้นเลยก็มีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นลักษณะของปัญหาพฤติกรรมที่เจอได้นะครับที่เขารู้สึกห่วงเขาอาจจะรู้สึกห่วงเขาอาจจะรู้สึกให้ไม่อยากให้ตัวนั้นมายุ่งกับเรา
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้เหม
1: ือ
3: นก
1: ัน นี่แปลว่าที่ทางเจ้าของไปปรึกษาทางคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมเนี่ยอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งนี้มาจากพฤติกรรมของการเรื่องของความรักเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับแต่เราจะไม่ค่อยพูดว่าเป็นความรักเพราะอย่างที่ผมเรียนไปตอนว่ามันวัดยากมันพิสูจน์ยากนะครับแต่เราจะพูดว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมความก้าวร้าวแล้วกันที่มีกับสุนัขตัวอื่นในบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันเกิดในสถานการณ์ตอนที่เจ้าของกำลังให้ความรักหรือเล่นกับอีกตัวหนึ่งอยู่สนใจอีกตัวหนึ่งอยู
1: ่
3: เราจะพยายามมองให้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับที่เราเห็นได้จริงนะครับเพื่อที่การจัดการมันจะได้ง่ายขึ้น
1: อันนี้ถามอีกข้อนึงค่ะแล้วจริงๆแล้วอ่ะคนเราอ่ะในแต่ละครอบครัวเราควรจะมีสุนัขหรือว่าแมวกี่ตัวในบ้านที่เขาจะรู้สึกว่าเขาได้รับความรักเต็มที่ไม่ถูกแบ่งไม่มาทะเลาะกันเอง
3: จริงๆมันไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนเลยครับที่นี้มันขึ้นอยู่กับความสามารถความสามารถของแต่ละบ้านด้วยนะครับคือจริงๆสิ่งที่ผมกังวลอ่ะอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องความรักเท่าไหร่ผมกังวลเรื่องการดูแลมากกว่าเพราะความรักจริงที่บอกมันวัดไม่ได้เนาะแล้วเราก็ไม่รู้สุนัขหรือแมวอะครับเขาต้องการมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าความต้องการในการดูแลการใส่ใจอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญถ้าเรามีเราอยู่คนเดียวแล้วเราเลี้ยงหมาหลายตัวจะหมดเลย10-20 ตัวแน่นอนว่าไม่ต้องพูดถึงความรักค่ะพูดถึงการดูแลทั่วๆไปอะมันก็อาจจะทำได้ไม่ดีเท่ากับการเลี้ยงแค่ตัวหรือ2 ตัวอยู่แล้ว
1: เลี้ยงตามฐานภาพ
3: ใช่แมวก็เหมือนกันนะครับเรายิ่งถ้าเป็นแมวอ่ะเลี้ยงหลายตัว ข้อที่ต้องระวังอีกอันหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างแมวด้วยไม่ได้เกี่ยวกับเรานะตอนนี
1: ้
3: ความสัมพันธ์ระหว่างแมวที่ปกติเขาอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตามธรรมชาติใช่ฮะเพราะฉะนั้นเขาโดนบังคับมาจับอยู่ด้วยกันแมวมักจะมีความเครียดสูงในสถานการณ์แบบนั้น
1: นี่
3: การดูแลก็จะไม่ค่อยดีด้วย
1: นี่แหละคือเรื่องที่สำคัญแม่เวลาที่ฟังทางอาจารย์หมอเล่าให้ฟังแต่ละเคสแต่ละครั้งเนี่ยเชื่อว่าทำให้คนที่กำลังคิดที่จะเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยทำความเข้าใจได้มากขึ้นจริงๆนะคะอาจารย์หมอ
3: ใช่ใช่ครับก็ผมขออนุญาตเสริมอีกนิดเดียวคือถ้าสมมติความรักมันไม่ค่อยดีแล้วที่บ้านเนา
1: ะ
3: มีปัญหาขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่าสุนัขของเราทำไมกัดเราเยี่ยวกัดกับเราหรือแมวเราแบบทำร้ายเราอย่างเงี้ยครับสามารถที่จะจัดการได้นะครับอันนี้อาจจะปรึกษาคุณหม
1: อ
3: ก่อนได้เลยนะครับคุณหมอใกล้บ้านนะครับตรวจสุขภาพร่างกายก่อนหลายๆครั้งนะครับเหมือนว่าสุนัขไม่รักเราแมวไม่รักเราแต่จริงๆแล้วเขาป่วย
1: เนี่ยพออาจารย์หมอพูดถึงอาจารย์หมอกำลังนึกถึงตัวของสุนัขพิทบูลที่เขาทำร้ายคนเลี้ยงอ่ะ
3: ครับ
1: จริงๆมันต้องสังเกตพฤติกรรมหรือว่าอะไรต่างๆคือถ้ามันถึงที่สุดแล้วจริงๆถ้าเราสังเกตตั้งแต่ต้นเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้ใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องถูกต้องเลยครับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าวิธีการที่เราเลือกใช้จริงๆเมื่อกี้เราพูดไปนิดนึงคือวิธีการที่เรามักจะแสดงความรักกับสุนัขแต
1: ่
3: เขาไม่ชอบอะครับเลยมันไม่ใช่ความรักสำหรับเขาอ
1: ะ
3: ทั้งสุนัขทั้งแมวนะครับเป็นการลงโทษ
1: เ
3: พราะบางทีเราเข้าใจว่าเราลงโทษเราสอนเขาเราอยากให้เขาเป็นสุนัขที่ไม่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีจะได้มีความสุขในการใช้ชีวิต
1: ค่ะ
3: แต่ว่าการลงโทษสำหรับสุนัขหรือแมวเขาไม่ได้เข้าใจมันจะยิ่งทำให้เขาเกิดความเครียดมันจะยิ่งทำให้เกิดปัญหานะครับ
1: นี่คือเรื่องยาก
3: ถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวเราปรึกษาสัตวแพทย์ทางด้านพฤติกรรมสัตว์หรือปรึกษาครูฝึกที่เน้นของการใช้รางวัลในการฝึกนะครับก็ได้
1: เข้าไปที่ Facebook ก่อนได้เลยชมรมสัตวแพทย์ด้านพฤติกรรมสัตว์แห่งประเทศไทย
3: ครับหรือติดต่อตามโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ก็ได้ครับเกษตรจุฬามหิดลนะครับเองก็จะมี
1: นะพฤติกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะมันทำให้มันเกิดอะไรหลายๆอย่างที่ตามมาต่อไปได้ก็ต้องเรียนรู้กันในประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากอ่ะตอนนี้เราเข้าใจเรื่องของความรักละค่ะรักของสุนัขกับแมวโอเคค่ะขอบคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะ
3: ไม่ค่อยด
1: ี
3: คร
1: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
1: ก็เจอกันนะคะในช่วงสายๆของวันอาทิตย์ค่ะนะคะเรียกว่าทุกๆอาทิตย์เลยในช่วงของสายพาศาสตร์จอสร้อยส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกตุ้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: ชวนคุณร่วมค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรในงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026พบกับ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home Charging MEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open Houseเปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 2026 28 กันยายนถึง 2 ตุลาคมนี้ที่การไฟฟ้า MEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open House เปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 2026

0: พ่อผมวิ่งเล่นกับม้านินทังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงดงี้กันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณปานเทพนะคะชายเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าแล้วบอกว่าตรงช่วงของซอยลาซานมุ่งหน้าบางนาค่ะมีการซ่อมผิวการจราจร1ช่องทางกว่านะคะช่วงก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองบางนานะคะหรือว่าตรงช่วงของใต้ BTS บางนาเพราะฉะนั้นตรงจุดนั้นเนี่ยจะมีชะลออยู่ด้วยเหมือนกันนะคะจุดหนึ่งนะคะต้องขอบคุณทางคุณปานเทพมากๆเลยนะคะที่แจ้งมาแล้วก็มีแจ้งของคุณสุวิทย์ค่ะคุณสุวิทย์เนี่ยใช้เส้นราชบูรณะนะคะในฝั่งขาออกตรงช่วงของปากซอยราชบูรณะ9มีเศษปูนเศษใหญ่ๆอยู่ในช่องทางขวาคาดว่าก่อนหน้านี้น่าจะมีอุบัติเหตุแต่ว่าการจราจรน่ะเคลื่อนตัวได้นะคะเคลื่อนตัวได้ฝากเพื่อนร่วมทางให้ระวังกันหน่อยนะคะเป็นราชบูรณะในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็ตรงช่วงของปากซอยราชบูรณะซอย9ค่ะนะคะที่มีเศษปูนคุณอุทัยนี้ก็ใช้เส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าบอกมาจุดเดียวกันค่ะกับจุดที่คุณปานเทพแจ้งเอาไว้เลยช่วงก่อนถึง BTS บางนาเล็กน้อยมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ใน2ช่องทางทางด้านซ้ายนะคะของคุณอุทัยเนี่ยแจ้งมาตอนช่วง8:09 นแล้วก็คุณปานเทพนี่คุณปานเทพตามหลังมาเลยนะคะคุณปานเทพเนี่ยแจ้งมาตอนช่วง8:28 บอกว่าเป็นการซ่อมผิวการจราจรนะคะซ่อมผิวการจราจรโอ้เดี๋ยวนะของคุณปานเทพเนี่ยทำในช่องทางนะคะทางด้านของช่องทางขวา1ช่องทางก่อนช่วงขึ้นสะพานข้ามคลองบางนาหรือว่าตรงช่วงของใต้ BTS บางนาของคุณอุทัยนะคะก็จะอยู่ช่วงก่อนถึง BTS บางนาแต่ว่าทำงานใน2ช่องทางทางด้านซ้ายนั้นเดี๋ยวขอดูการจราจรเพราะว่าเท่ากับว่าในเรื่องของการทำงานนี่มันเหมือนสลับเป็นฟันปลาเลยไหมคะตรงจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าหากว่าใครที่กำลังผ่านตรงจุดนี้นี่มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยที่1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ด้วยนะคะถ้าดูการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะฝั่งของเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทนะคะสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าโอ้โหท้ายแถวยาวเลยเนี่ยตรงจุดที่มีการทำงานนะคะที่มีแจ้งมาเนี่ยนะคะทั้งคุณปานเทพแล้วก็คุณอุทัยตอนแรกนึกว่าติดเล็กน้อยปรากฏว่าท้ายแถวยาวมากไปถึงตรงช่วงของ Imperial สำโรงเลยค่ะนะคะเพราะว่าถ้าดูเนี่ยนะคะก็จะมีทำงานทั้งช่องทางขวาแล้วก็ช่องทางทางด้านซ้ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะเวลานี้ตอนนี้ถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางนะคะทางด้านของสุขุมวิทฝั่งขาเข้าถ้ามาจากทางสมุทรปราการแล้วก็จะฝั่งขาเข้าเมืองเนี่ยนะคะตอนนี้ท้ายแถวอยู่ตรงช่วงของหน้าImperial สำโรงนะคะก็คือเป็นผลต่อเนื่องมาจากตรงจุดที่มีการทำงานเนี่ยนะคะตรงช่วงของใต้

BTS บางนาแล้วก็ตรงช่วงของสะพานข้ามคลองด้วยนะคะก็ใต้ BTS บางนาแต่ทำทั้งซ้ายแล้วก็ทำทั้งช่องทางทางด้านขวานะคะก็มีผลนะคะแล้วก็มีผลนะกับคนที่อยู่ในซอยที่จะออกมาเส้นทางหลักด้วยเนี่ยอย่างในซอยสุขุมวิท74นะคะซึ่งซอยสุขุมวิท74เนี่ยก็จะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับคือเยื้องๆกับทางด้านของ BTS Bearing เนี่ยนะคะอันนี้ก็จะมีผลพอออกมาเส้นหลักได้ช้านะคะเนื่องจากว่าตรงจุดที่เป็นเส้นหลักเองเนี่ยมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรแต่ว่าพอเลยจากตรงจุดที่มีการทำงานพอข้ามคลองมาเนี่ยนะคะไอ้คลองซึ่งอยู่ตรงช่วงของใต้ BTS บางนานะคะตรงจุดนี้แถวๆวัดบางนาบางนานอกใช่ไหมบางนานอกเนี่ยนะบางนาในบางนาในตรงจุดนั้นเนี่ยนะคะก็ผ่านได้ละนะคะไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรแล้วก็จะใช้ได้ยาวๆนะคะใช้ได้ยาวๆแต่ว่าฝั่งของเส้นสุขุมวิทนะคะสุขุมวิทในฝั่งขาออกไอ้ตรงมุมที่จะเลี้ยวออกมาทางด้านของถนนเทพรัตน์นะคะถ้าดูในช่วงเวลานี้เนี่ยรถจะชะลอชะลออยู่ด้วยเหมือนกันนะคะจะมีเรื่องของรถที่ชะลอเมื่อวันก่อนเนี่ยเจอข้อมูลหนึ่งนะคะที่เขามีการโพสต์เอาไว้บอกว่าตรงช่วงของตรงแยกบางนาค่ะไอ้ตรงช่วงของเส้นสุขุมวิทที่จะเลี้ยวออกมาถนนเทพราชตรงจุดนั้นน่ะเขามีการปิดเบี่ยงการจราจรด้วยนะมันจะเป็นการทำถนนทำสกายวอล์กเพื่อจะเข้าตรงช่วงของศูนย์การค้าซึ่งกำลังก่อสร้างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยให้ระวังกันยิ่งเวลาถนนโล่งๆเนี่ยขับมานี่ชะลอกันหน่อยนะคะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะก็ดูแล้วรถเนี่ยนะคะก็ยังตามได้แต่ให้ระวังมากๆถ้าหากว่าใครที่ใช้ตรงจุดนี้แต่ว่าใครที่ใช้เส้นสุขุมวิทนะคะในฝั่งขาเข้าจุดนี้ก็ที่ชะลออยู่ก็จากที่มีการทำงานนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันมีแจ้งค่ะของคุณวิมลนี่ใช้เส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าเหมือนกันคุณวิมลติดอยู่จากกรณีที่คุณปานเทพนะคะแล้วก็ทางคุณอุทัยเนี่ยนะคะก็มาจากการทำงานนะคะก็ยังไงให้ทราบเป็นข้อมูลเพราะว่าท้ายแถวยาวนะคะท้ายแถวยาวนะคะใครที่กำลังผ่านตรงจุดนี้มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้ถ้าไปใช้ฝั่งของถนนศรีนครินทร์นะเวลานี้ตอนนี้ใช้ได้ดีค่ะนะคะศรีนครินทร์ที่มาจากตรงช่วงตัดกับทางด้านของศรีเทพานะคะใช้ได้ยาวๆยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะถึงตรงช่วงของแยกศรีเอี่ยมนะคะถ้าหากว่าใครจะเลี่ยงนะมาใช้ฝั่งของถนนศรีนครินทร์ตอนนี้ฉันไม่มั่นใจนะว่ากรณีของเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทนะคะสุขุมวิทตั้งแต่อิมพีเรียลสำโรงยาวๆต่อเนื่องไปถึงตรงช่วงใต้ BTS บางนาระยะเวลาของการเดินทางนี่มันใช้เวลาเท่าไหร่คะควรจะต้องเลี่ยงไหมหรือว่าให้เพื่อนๆตามกันมาได้นะคะแต่ว่าดูแล้วนิ่งนะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้ก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันละกันเดี๋ยวฝากด้วยนะคะใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะแล้วก็ในเรื่องของฝนยังมีฝนแถวลาดกระบังในช่วงเวลานี้ลาดกระบังงั้นเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะต้องดูมอเตอร์เวย์เป็นยังไงบ้างสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์อ๋อไม่มีฝนถนนแท่งกริบล่ะดูโล่งๆเลยตรงช่วงของกิโลเมตรที่7+100นะคะซึ่งโดยปกติแล้วตรงจุดนี้มันจะเป็นจุดเชื่อมกันระหว่างวงแหวนตะวันออกแล้วก็เส้นมอเตอร์เวย์แล้วถ้าโดยปกติแล้วตรงจุดนี้จะดูรถเยอะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้คือไปได้ค่ะไม่มีปัญหายาวๆเลยสำหรับเส้นมอเตอร์เวย์นะคะณเวลานี้ตอนนี้นะคะแต่ฟ้าดูแล้วยังครึ้มๆยังไม่ได้สว่างมากนักนะสำหรับในแต่ละเส้นทางนะคะเนี่ยยาวๆไปถึงตรงช่วงของชลบุรีเลยไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอะไรนะคะสำหรับณเวลานี้ชลบุรีมีฝนไหมได้ดูกิโลเมตรที่81+000นะคะเดี๋ยวขอดูกล้อง
CCTV แถวทางด้านนี้โอ้โหเขาเขียวเห็นชัดมากอากาศดูดีมากเลยค่ะสำหรับณเวลานี้ไม่มีฝนแล้วก็ถนนโล่งรถน้อยนะคะอ่ะอันนี้อัปเดตให้เรื่องของการจราจรช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหุบป่าตาดและเขาป่าร้าปิดการเข้าพื้นที่ศึกษาธรรมชาติเป็นการชั่วคราวหลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบ
8: ต้องมี
9: เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นๆ
13: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจ
15: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
16: หรือละลายกับน้ำสูบ
17: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
18: อมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีประกาศปิดการเข้าพื้นที่ศึกษาธรรมชาติเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยหลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหลายวันติดต่อกันจนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายจุดบริเวณทางเข้าออกและจุดบริการศึกษาธรรมชาติซึ่งเป็นลำธารและมีระดับน้ำสูงและไหลแรงเช่นเดียวกับเขตห้ามล่าสัตว์ถ้ำประทุนประกาศปิดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเป็นการชั่วคราว2แห่งได้แก่แหล่งท่องเที่ยวหุบป่าตาดแหล่งป่าดึกดำบรรพ์ยุคไดโนเสาร์และเส้นทางศึกษาธรรมชาติภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์เขาปาร้าของตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักเนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันทำให้มีน้ำสะสมในพื้นที่ทางเดินเปียกลื่นและบางจุดยังไม่ปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติสำหรับการสั่งปิดพื้นที่ศึกษาธรรมชาติทั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหุบป่าตาดและเขาปาร้ามีผลมาตั้งแต่เมื่อวาน19กันยายนที่ผ่านมาขณะที่เมื่อคืนนี้ยังมีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมและกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศว่าในวันนี้จะมีฝนตกหนักลงมาอีกจึงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจากกรณีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงเข้าตรวจค้นและดำเนินการกับสถานที่ลักลอบเล่นการพนันขนาดใหญ่จำนวน2แห่งในพื้นที่สภ.ช้างเผือกและสภ.เมืองเชียงใหม่และจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวนมากพลตำรวจตียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงนามในคำสั่งให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกมาปฏิบัติหน้าที่ณศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้จะได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่การกำกับดูแลพื้นที่และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายช่วงต่างโลกติดตามกับคุณปรางทิพย์รักบำรุงครับ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเผยว่าได้โจมตีกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียรวมถึงที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานริมชายฝั่งทะเลแดงด้วยโดรนและขีปนาวุธนาโต้ระบุข้อตกลงสหรัฐเดนมาร์กว่าด้วยความมั่นคงของกรีนแลนด์จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงเสถียรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคแห่งนี้คิวบาเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังเกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศครั้งใหญ่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นครั้งที่6ของปีนี้ส่งผลให้ประชาชนหลายล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นคาดว่าไต้ฝุ่นตู้เจียนจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งทางด้านตะวันออกของญี่ปุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกรวมถึงกรุงโตเกียวตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอังคารนี้พร้อมเตือนว่าอาจเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ผู้นำสหรัฐประกาศจะสร้างกองกำลัง AI และมีแผนจะแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้าน AI ท่ามกลางคำเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก AI ปรางทิพย์รักบำรุงรายงาน
6: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำ สามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: ในช่วงนี้นะคะมีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุตอนช่วงเช้าอ่ะนะคะประมาณ6นาฬิกาถนน346ค่ะเป็นรถเก๋งไปชนท้ายรถบรรทุกแล้วก็จุดนี้มีคนเจ็บ2คนนะคะแต่ว่าก็ได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ตรงช่วงของหน้าปั๊มน้ำมันนะคะ PTT Station สะพานปทุมธานี1นะคะถนน346ตั้งแต่เมื่อตอนช่วง6นาฬิกาเนี่ยถนนฝนตกถนนโล่งๆเพิ่มความระมัดระวังกันนะเพราะสังเกตจากกรณีของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่รุนแรงกันในหลายๆจุดยิ่งถนนโล่งมากเท่าไหร่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นนะคะอีกจุดหนึ่งมีคุณนิคมหนองแขมค่ะบอกว่าใช้เส้นเพชรเกษมในฝั่งขาออกแล้วก็ตรงหน้าตลาดบางแคตรงจุดนั้นหน้ารถชะลอตัวเนื่องจากว่ามีทั้งแท็กซี่มีทั้งรถสามล้อเครื่องจอดรอรับผู้โดยสารทำให้รถเมล์เข้าไปไม่ได้ก็เลยต้องมาจอดรับส่งผู้โดยสารเลนที่สองจากซ้ายก็มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะเดี๋ยวไงประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะต้องมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลเหมือนกันนะจะได้ช่วยเหมือนกับเป็นคุณครูอ่ะต้องคอยดูแลถือไม้เรียวกำกับไม่งั้นมันก็จะทำให้มีผลกระทบต่อเนื่องในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็ย้ำถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นสุขุมฝั่งขาเข้าเนื่องจากว่ามีการทำงานนะคะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะตรงช่วงก่อนถึง BTS ตรงช่วงของใต้ BTS บางนานะคะมันก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะนี่เป็นอัปเดตล่าสุดให้ท้ายแถวยาวทีเดียวนะคะหรือว่าใครอาจจะผ่านสังเกตได้หน่อยนะคะว่าตอนนี้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะมีผลกับในส่วนของถนนที่อยู่ในซอยด้วยอีกเรื่องนึงค่ะที่หลายคนมั่นใจแหละว่าติดตามกันอย่างมาต่อเนื่องใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของตรงช่วงของถนนเชื้อเพลิงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะที่มีเรื่องของคราบน้ำมันนะคะที่รั่วไหลนะคะแล้วก็มีการพยายามที่จะหาในส่วนของจุดที่เป็นรอยรั่วนะคะก็เรียกว่ามีวิธีการในการติดตามในการทำกันในหลายรูปแบบกระทั่งถึงล่าสุดตอนนี้เขาเจอละนะคะเจอจุดรั่วแล้วนะคะซึ่งอย่างเมื่อตอนช่วงเช้านะคะที่ทางด้านของผู้ว่าชัดชาติก็ลงพื้นที่แล้วก็ได้เปิดไลฟ์กับท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะทาง YouTube ด้วยแล้วคนที่ติดตามก็จะเห็นว่าจะมีนะคะตรงจุดที่มันเป็นจุดเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกเป็นปลอกอะค่ะปลอกครอบท่อนะคะซึ่งมันก็จะอยู่ติดกับตรงท่อน้ำมันนะคะตรงตัวเนี้ยนะคะที่มันมีในเรื่องของจุดที่มันมีรอยรั่วซึมอยู่นะคะเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมข้อมูลนี้กันนะคะกับทางด้านเลขานะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปหรือพลังงานทีมสุดซอยพลังงานด้วยเพราะนี้ก็อีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าลงพื้นที่กันมาโดยตลอดเมื่อวานนี้นะคะก็มีการลงพื้นที่ติดตามในเรื่องของการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงด้วยนะคะแล้วก็เห็นในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะคะก็มีโพสต์อัปเดตล่าสุดเมื่อ20นาทีที่แล้วด้วยนะคะหลังจากที่ได้มีการติดตามสถานการณ์กันมาอย่างเกาะติดนะคะก็พบจุดรั่วนะคะแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการต่างๆหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามสอบถามกันเลยค่ะกับทางด้านของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะแล้วก็ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือว่าทีมสุดซอยพลังงานนะคะทางด้านของท่านเลขาทิติภาโชติเดชาชัยนันท์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะคุณปุญญนุชค่ะ
2: ค่ะท่านเลขาค่ะต้องขอรบกวนเลยนี้พบจุดรั่วแล้วนะคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: ก็หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้ลงพื้นที่ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานนะคะโดยท่านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบหน้างานก็พบว่าตัวปลอกหุ้มท่อค่ะหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือสลีฟอะค่ะตัวหุ้มท่อค่ะเราพบว่ามันมีการรั่วซึมของน้ำมันเมื่อช่วง2วันก่อนนะคะก็เลยได้มีการสั่งการให้ตัวของบริษัทเนี่ย เอาตัวปลอกกุ้งท่อออกเพราะว่าทางกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยต้องการเห็นแผลนะคะว่าแผลที่เกิดการรั่วซึมเนี่ยมันอยู่บริเวณใดแล้วมีต้นสาเหตุมาจากอะไรนะคะก็เลยสั่งการให้เขาเนี่ยเอาปลอกคุ้มท่อออกปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณสัก1วันเต็มๆลอกไอ้ตัวปลอกคุ้มท่อไปได้เพียงแค่สัก40เซนติเมตรนะคะแล้วก็ทางกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยก็เลยแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปจ้างเติร์ดปาร์ตี้มาที่เขามีเครื่อง UT สแกน
2: ซึ่งจะเป็น
3: เครื่องที่มีความละเอียดในการตรวจหาตัวของรั่วภายในท่อได้นะคะด้วยคลื่นเสียงก็ปรากฏว่าพอหลังจากที่ใช้เครื่องแล้วเนี่ยก็ยืนยันแล้วคอนเฟิร์มว่ามันมีแผลอยู่ที่บริเวณป้ายสลีปเนี่ยจากขอบซ้ายมือจนขวามือเนี่ยทำยาวประมาณ8เมตร80นะคะคือตัวสลิปเนี่ยเขาหุ้ม
2: เอ
3: าไว้เพื่อกันกระแทก
2: คือ
3: ตัวท่อเนี่ยท่อส่งน้ำมันเนี่ยบริเวณใต้ต่อหม้อเนี่ยบางจุดที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดการกระแทกระหว่างตัวท่อกับต่อหม้อเนี่ยเขาก็จะเอาตัวสลิปเนี่ยมาห่อไว้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงเพื่อไม่ให้ว่าเวลามีการกระแทกแล้วเนี่ยก็จะได้เขาเรียกว่าจะได้มีตัวซัพพอร์ตตัวหนึ่งจะได้ไม่หักแตกง่ายนะคะแต่ปรากฏว่าสมัยก่อนเดิมเนี่ยตัวของชั้นดินเนี่ยตัวของปลอกซึ่งท่อกับตัวต่อหม้อเนี่ยตัวของวิศวกรและช่างเทคนิคเนี่ยเขาบอกว่าปกติมันต้องห่างกันประมาณสัก 20-30 ซมนะคะเพื่อป้องกันเรื่องของการดินซุดตัวเรื่องการกระแทกปรากฏว่าที่เราเปิดมาเนี่ยมันเห็นว่ามันห่างกันแค่เพียง5เซนก็ทำให้เห็นว่าอาจจะเกิดจากการซุดตัวของดินนะคะด้วยระยะเวลาที่ผ่านไปเพราะว่าท่อเนี่ยอยู่นี่ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็เลยอาจจะทำให้พอแรงกระแทกจากการขนส่งเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีการกระแทกนะคะก็เป็นข่าวดีก็คือว่าหลังจากที่ใช้เครื่อง UT สแกนเนี่ยเราก็พบแล้วว่าอยู่จุดไหนเมื่อคืนก็เลยให้ตัวช่างกับวิศวกรเนี่ยผ่าตรงบริเวณที่เครื่องตรวจจับได้จะได้เร็วแล้วก็แม่นยำก็ปรากฏว่าพอเปิดตัวสลิปปอกข้อพ่อมาก็พบแผลนะคะก็พบว่าท่อเนี่ยเป็นแผลความกว้างประมาณ 6.6 เซนติเมตรนะคะความ6.6 เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความลึกเนี่ยประมาณ7มิลลิเมตรนะคะก็7มิลลิเมตรหน่อยๆซึ่งก็เท่ากับความหนาของท่อพอดีแล้วก็พบรอยแตกนะคะก็เลยวันนี้เนี่ยก็จะมีการทำความสะอาดหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นการรับนะคะรับไอ้ตัวท่อนี้ก่อนนะคะพอรับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะใช้ UT สแกนเนี่ยสแกนอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้ตัวรับเนี่ยมันแน่นมันไม่มีประจุไฟฟ้าหรือไม่มีการรั่วซึมนอกจากใช้ตัวของUT สแกนแล้วเนี่ยก็จะใช้เศษอะเลอีกทีหนึ่งเพื่อตรวจสอบอีกรอบนึงด้วยพอหลังจากที่เรามั่นใจแล้วว่าไอ้ตัวแรปเนี่ยมันเกาะดีไม่มีรอยรั่วซึมแล้วเนี่ยก็จะทำ pressure test นะคะตัว pressure test เนี่ยก็จะเป็นการอัดอากาศเข้าไปในระบบท
2: ่
3: อเพื่อดูว่าพออัดอากาศเข้าไปแล้วเนี่ยน้ำมันที่ค้างท่อเดิมเนี่ยมันมีการไหลรั่วซึมออกมาหรือเปล่านะคะพอทำ pressure test เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่ตัวของ intelligent picking test นะคะซึ่ง intelligent picking test เนี่ยจะเป็นกระสวยอัจฉริยะที่จะวิ่งเข้าไปตามท่อนะคะซึ่งทางกรมธุรกิจพลังงานบอกว่าหลังจากที่เราพบว่าบริเวณเนี้ยมันมีรอยรั่วซึมแล้วเนี่ยเพื่อความชัวร์เราไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเราจึงสั่งให้ทำ intelligent picking test เนี่ยทั้งหมด32กิโลเมตร
2: ค่ะ
3: ไล่ตั้งแต่คลองเตยยาวไปถึงดอนเมือง
2: ค
3: ่ะก็คือทำทั้งหมด32กิโลเมตรเพื่อดูว่ามันมีจุดไหนที่มีความเสี่ยงหรือตัวของเนื้อท่อเนี่ยบางลงตัว intelligent picking test เนี่ยนอกจากตรวจดูหาในเรื่องของความหนาของท
2: ่
3: อความสึกกร่อนของตัวเนื้อท่อเนื้อเหล็กได้แล้วเนี่ยก็จะระบุพิกัดได้ด้วยว่าบริเวณไหนที่ดูแล้วน่าจะมีความเสี่ยงซึ่งตรงไหนถ้ามีความเสี่ยงเราก็จะมาร์กไว้แล้วก็ให้ทางบริษัทเนี่ยทำแผนในการที่จะตรวจสอบแล้วก็มีการเปลี่ยนเลยระยะยาวส่วนแผลที่เราพบวันนี้นะคะก็ขอนำเรียนท่านผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนได้สบายใจว่าการซ่อมครั้งนี้ไม่ได้ซ่อมเพื่อให้เขาซ่อมเฉยๆแล้วก็เปิดใช้นะคะแต่เราซ่อมเพื่อจะตรวจสอบยกระดับในการตรวจสอบทั้ง32กิโลเมตรแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยต้องมีการทำแผนในการเปลี่ยนท่อนที่วันนี้เราพบนะคะว่ามีการแตกร้าวเนี่ยต้องเปลี่ยนท่อนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าพบบริเวณไหนที่มีอีกก็ต้องเปลี่ยนด้วยค่ะ
2: ท่านค่ะคะจริงๆแล้วอย่างก่อนหน้านี้ที่มีการทดสอบเรื่องของความดันต่างๆหรือว่าดูจากหน้าจอมอนิเตอร์ทำไมมันถึงได้ไม่พบว่ามันมีจุดรอยรั่วตรงนี้นะคะรอยร้าวตรงนี้นะคะ
3: ค่ะเข้าใจว่าหากแผลไม่กว้างมากนะคะมันจะเป็นอาจจะเป็นการซึมนะคะพอซึมแล้วเนี่ยตัวของเครื่องเนี่ยตรวจจับไม่ได
2: ้
3: ต
2: ้
3: องนำเรียนอย่างนี้ค่ะว่าก่อนที่เราจะเจอตัวของปลอกครอบท่อเนี่ยเราทดลองมาทั้งหมดเนี่ยสามสี่สเต
2: ็
3: ปใช่สามสี่สเต็ปด้วยกันหนึ่งทั้งดูทั้งในส่วนของแรงดันในท
2: ่
3: อที่ตัวของบริษัทผู้ควบคุมท่อเลยนะคะเจ้าหน้าที่ไปดูเลยด้วยดูแรงว่าเวลาเราส่งน้ำมันไปแล้วเนี่ยแรงอัดอากาศเนี่ยมีการตกลงเปล่าปรากฏว่ามันไม่ตกลงเลยนะคะก็นำไปสู่ว่าทางกทม.เนี่ยก็เปิดหน้าดินเพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำก็พบว่ามันมีการรั่วซึมน้ำมันเนี่ยจากบริเวณอื่นๆนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ท่านรัฐมนตรีก็เลยสั่งให้เปิดหน้าดินเลยนะคะเพื่อดูว่ามันมีตรงไหนที่จะพบร่องรอยของการปนเปื้อนหรือการที่จะพบว่ามีการรั่วไหลของน้ำมันหรือเปล่าก็พอเปิดปุ๊บก็ไปเจอตรงที่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยไปครั้งแรกเนี่ยก็พบว่ามันมีดินปนเปื้อนคราบน้ำมันแล้วพอเราเปิด200เมตรเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเครื่องเราอาจจะช่วยเราไม่ได้มากเห็นท่อเลยน่าจะดีที่สุดนะคะอะไรก็ไม่เท่าตาของเราช่วยกันเห็นนะคะกับเขาเรียกว่าวัตถุพยานว่าหน้างานเนี่ยมันพบหรือเปล่านะคะก็ขุดไปตรงที่ท่านรัฐมนตรีเจอก็ไปเจอโพรงดินแล้วก็พบว่าน้ำมันเนี่ยเหมือนน้ำมันเก่าเนี่ยมันไหลออกมาตลอดเวลานั่นก็เลยเป็นข้อสันนิษฐานว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งรั่วซึมแต่มันน่าจะรั่วซึมมาสักระยะใหญ่แล้วเพราะว่าจากการเดินสอบถามชาวบ้านบริเวณนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้กลิ่นเนี่ยมาเป็นเดือนแล้วนะคะแล้วก็น้ำมันเนี่ยอาจจะค่อยๆซึมเข้ามานะคะก็เลยสะสมในพื้นที่ก็เลยกลายเป็นน้ำมันที่ปนเปื้อนนะคะก
2: ับ
3: น้ำในท่อระบายน้ำและอาจจะทำปฏิกิริยากับสารเคมีบางอย่างที่อยู่ในท่อระบายน้ำก
2: ็
3: เลยทำให้ค่าของการตรวจสอบเนี่ยอาจจะไม่แม่นยำในเรื่องของตัวเนื้อน้ำมันที่เราพบนะคะในท่อระบายน้ำพอหลังจากที่เราพบแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าก็สั่งให้บล็อกท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้มีการน้ำมันเนี่ยไปรั่วซึมในบริเวณอื่นแล้วทำให้ประชาชนเดือดร้อนพอบล็อกท่อระบายน้ำเนี่ย ก็ทำให้การทำงานของเราง่ายขึ้นนะคะทางกรุงเทพมหานครก็ช่วยนะคะก็สำนักระบายน้ำก็มาช่วยล้างท่อระบายน้ำแล้วก็ตรงจุดยูเทิร์นรถ
2: ตรง
3: ช่วงใต้ทางด่วนพระราม3ที่เราเจอไม่ไกลกันเนี่ยประมาณสัก50เมตร
2: ค่ะ
3: ทางสำนักระบายน้ำเนี่ยก็ผ่าท่อระบายน้ำนะคะเพื่อที่จะทำความสะอาดท่อ
2: แ
3: ต่ว่าเราพบน้ำมันเนี่ยมันไหลออกมาเจ้าหน้าที่ก็สงสัยว่าเอ๊ะตรงนี้มันไหลออกมาอีกแล้วมันน่าจะมีต้นตอก็เลยเป็นเหตุให้เราเนี่ยไปดูตรงใต้ตอหม้อถัดไปนะคะก็เลยมีการเปิดหน้าดินก็พบว่ามันมีน้ำมันรั่วบริเวณนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เราโฟกัสได้ง่ายขึ้นแล้วก็เลยเป็นที่มาที่เมื่อเช้านี้ก็ได้พบแล้วว่ามันเกิดจากรอยรั่วบริเวณไหนนะคะต่อไปนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมแล้วก็ทำการทดสอบหลายครั้งนะคะแล้วก็นำแผนไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่อที่มีการรั่วซึมด้วยแล้วก็ในอนาคตระยะยาวเนี่ยเราคงจะต้องให้บริษัทเนี่ยได้คุยกับทั้งกรุงเทพมหานครกรมธุรกิจพลังงานนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแนวท่อที
2: ่
3: อยู่บริเวณใต้ต่อหม้อทั้งหมดเพราะว่าเราจะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
2: ค่ะค่ะท่านเลขาเท่ากับว่าตรงจุดที่เราเจออันนี้เป็นจุดที่ทำให้ไม่มีน้ำมันที่มันรั่วออกมาคือตรงจุดนี้เลยใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องค่ะท่านคะก
2: ็
3: เป็นจุดนี้เลยที่พบนะคะคือหลังจากที่ทางสำนักระบายน้ำเนี่ยผ่าท่อระบายน้ำเนี่ยเราเห็นว่ามันมีน้ำมันเนี่ยไหลออกมาเป็นปริมาณที่มากเจ้าหน้าที่ก็เลยไปเปิดตรงบริเวณตาหม้อเพื่อเปิดหน้าดินดูก็พบว่ามันมีเหมือนแอ่งน้ำมันนะคะอยู่บริเวณนั้นจริงๆเราเจอตั้งแต่เมื่อวันจันทร์หรืออังคารที่ผ่านมาแล้วเราก็เลยให้เขาเนี่ยเป
2: ิ
3: ดหน้าดินทั้งหมดให
2: ้
3: เห็นตัวของป้ายท่อด้วยนะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ลองเปิด pressure test ดูก็ปรากฏว่าน้ำมันมันไหลมาบริเวณนั้นถ
2: ้
3: าเกิดใครที่ติดตามใน Facebook หรือว่าตามหน้าสื่อค่ะก็จะเห็นน้ำมันที่มันหยดลง
2: ไป
3: นะคะหยดติ้งติ้งติ้งนะคะตรงนั้นนะคะก็เราก็เลยสันนิษฐานว่าตรงนั้นแหละค่ะที่เป็นที่รั่วแต่เราไม่อยากให้ซ่อมแบบลวกๆด้วยการรับพันไปเลยโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่เห็นแผลไม่เห็นสาเหตุของการรั่วซึมเราต้องการเห็นแผลเพื่อที่เราจะได้ประเมินว่า ในการในจุดอื่นที่มีความเสี่ยงเนี่ยเราจะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำเราจำเป็นจะต้องเห็นแผลว่าแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากแรงกระแทกหรือเกิดจากการสูญเสียของเนื้อเหล็กหรือเกิดจากปัจจัยอื่นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ประเมินถูกว่าถ้าอย่างนี้เราก็จะมั่นใจแล้วว่าถ้าเกิดจากแรงกระแทกของต่อหม้อกับตัวท่อเนี่ยเราก็อาจจะมีการบอกเลยว่าต่อไปนี้เนี่ยเวรต่อหม้อทั้งหมดต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมดใช่ค่ะ
2: ค่ะคือเท่ากับว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวท่อน้ำมันไอ้ตัวท่อเต็มมันมีปลอกเนี่ยอยู่อีกหุ้มอยู่อีกชั้นหนึ่ง
3: ค่ะ
2: ค่ะโอ้30
3: คือตัวท่อเนี่ยตัวท่อขนส่งน้ำมันนะคะเป็นท่อเหล็กนะคะจริงๆแล้วพอมีท่อเหล็กแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีแรปอีกชั้นหนึ่งเป็นฉนวนเนี่ยกันเอาไว้นะคะแล้วก็ตรงไหนที่เป็นจุดเสี่ยงที่ต้องพาดผ่านบริเวณต่อหม้อเนี่ยเขาจะมีสลีปเป็นปลอกครอบท่ออีกชั้นหนึ่งกันเอาไว
2: ้
3: กันกระแทกค่ะ
2: โอ้โหนี่คือถ้าฟังในทางด้านของท่านเลขาบอกจริงแล้วคือยังดีที่เราเจอเปิดถ้าเราไม่เปิดนี่ก็จะไม่รับรู้จะไม่รู้เลยมันอยู่ตรงช่วงไหนจุดไหน
3: ใช่ค่ะเพราะว่าโดยการตรวจสอบทั้งตัวของ pressure test ทั้ง ultrasonic เนี่ยแล้วก็รวมถึงการใช้ UT scan เดินบนพื้นปูนเนี่ยมันไม่เจอเลยเพราะว่ามันเป็นถ้าเกิดเห็นในภาพเนี่ยจะเป็นแค่เหมือนคล้ายๆรอยร้าวเล็กๆแต่ว่าความกว้างมัน6เซนติเมตรมันก็ไม่เล็กแต่ว่าคือพอมันไม่ได้แตกแบบเป็นรูมันเป็นแค่รอยร้าวเนี่ยพอแรงดันน้ำมันมันอัดตลอดเวลา24ชั่วโมงอะค่ะการที่เหมือนมันอาจจะรั่วซึมในปริมาณที่นานแล้วก็สะสมแล้วก็ตลอดเวลามันก็เลยทำให้มีคราบน้ำมันปริมาณที่มากซ
2: ึ่
3: งเมื่อวานโอได้ตรวจสอบกับตัวของกลุ่มบริษัทบางจากค่ะเขาได้มีการดูดน้ำมันปนเปื้อนพร้อมกับน้ำเนี่ยนะคะไปประมาณ 77,000 ลิตรนะคะซึ่งมีการปนเปื้อนน้ำมันอยู่ประมาณสัก20-30% ก็จะเฉลี่ยอยู่ประมาณสักเกือบ 20,000 ลิตรนะคะที่มีน้ำมันปนเปื้อนก็ให้เอาไปกำจัดตามขั้นตอนนะคะเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะก็น้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดดูดออกแล้วไปกำจัดนะ
2: คะ
3: ดินที่มีการปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดเข้าใจว่าประมาณ500คิวก็จะเอาออกไปกำจัดให้ถูกวิธีด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีกลิ่นแล้วก็ไม่ให้เกิดการระเหยหรือปนเปื้อนลงไปในน้ำอีกค่ะ
2: นั่นว่าอย่างทางเห็นทางเจ้าหน้าที่ที่เขาลงไปเนี่ยแปลว่าเขาต้องได้กลิ่นยังได้กลิ่นอยู่ใช่ไหมคะจากในเรื่องของน้ำมัน
3: ค่ะเมื่อวานโอไปก็ยังได้กลิ่นอยู่ค่ะกลิ่นนี้ติดเสื้อผ้าเลยก็เลยแนะนำว่าตอนนี้ถ้าประชาชนถ้าไม่ได้มีธุระอะไรแถวนั้นหรือ พี่น้องสื่อมวลชนนะคะอ
2: ั
3: ปเดตข้อมูลจากทางโอได้เลยนะคะส่วนในส่วนของพื้นที่เนี่ยตอนนี้ให้ซีลพื้นที่แล้วก็เร่งดำเนินการแก้ไขส่วนหนึ่งก็คือว่าให้ซ่อมด้วยแล้วก็เพื่อความชัวร์เนี่ยโอให้เปิดถัดไปอีก
2: คือ
3: ต่อหม้อที่เราเจอเนี่ยต่อหม้อที่เราเจอแล้วเนี่ยโอให้ถัดไปอีก1ต่อหม
2: ้
3: อลองขุดดูอีกสักประมาณ1ต่อหม้อว่ามีสลิปอยู่ด้วยแล้วมีพบว่ามีแผลหรือเปล่าปรากฏว่าบริเวณนั้นเนี่ยไม่
2: ม
3: ีน
2: ะคะ
3: แต่ว่าก็ตรวจเพื่อให้เกิดความมั่นใจค่ะ
2: เพราะว่าอย่างตอนนี้เชื่อว่าอย่างคนที่อยู่ในระแวกนั้นเขาก็มีความกังวลแต่ว่าพอถ้าฟังอย่างที่ทางด้านของท่านเลขาบอกโอเคตอนนี้เราเจอจุดแล้วแล้วในถึงระยะยาวเนี่ยหลายคนก็อาจจะมีการตั้งคำถามเหมือนกันแล้วมันต้องมีการเปลี่ยนแนวท่อหรือว่าอะไรยังไงไหมคะเพราะหลายคนจะเริ่มกังวลว่าเหมือนกับว่าเรามีเชื้อเพลิงมีไฟอยู่ข้างใต้อย่างนี้มันอาจจะพร้อมที่มันจะเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาได้อีกไหม
3: ค่ะขออนุญาตนำเรียนค่ะว่าจริงๆแล้วตัวท่อที่อยู่บริเวณต่อหม้อค่ะทางกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยให้บริษัทสำรวจนะคะแล้วก็นำไปสู่อย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าแผนระยะยาวเราอาจจะให้เปลี่ยนแนวท่อบริเวณต่อหม้อนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนว่าพื้นที่ดินมันซุดเก
2: ิ
3: ดจากดินยุบตัวเกิดจากน้ำนะคะก็อาจจะทำให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกประมาณสัก 5-6 ปีก็อาจจะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นเนี่ยเพื่อวางแผนระยะยาวแล้วก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะคะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเนี่ยเราก็จะให้ทางบริษัทเนี่ยมาหารือกับกรุงเทพมหานครและกรมธุรกิจพลังงานว
2: ่
3: าเราอาจจะต้องมาวางแนวท่อใหม
2: ่
3: บริเวณที่มีต่อหม้อนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำค่ะ
2: โอ้โหในระยะทาง32กิโลเมตรนี่มีแนวต่อหม้อหรือว่าแนวการก่อสร้างหรืออะไรต่างๆที่มันเพิ่มเติมมากไหมคะจากในอดีตที่ผ่านมาคะท่านเลขา
3: ค่ะค่อนข้างที่จะมีพอสมควรแต่ว่าเพื่อให้ความปลอดภัยแล้วก็เพื่อให้ทางกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยสามารถกำกับติดตามดูแลได
2: ้
3: ท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์ก็สั่งให้กรมธุรกิจพลังงานเนี่ยเด
2: ี๋
3: ยวจะต้องหารือกับตัวของกลุ่มบริษัทบางจากแล้วก็บริษัทผู้ขนส่งน้ำมันทางท่อทั้งหมดเนี่ย าจจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม
2: ์
3: เพื่อให้กรมเนี่ยสามารถที่จะมอนิเตอร์ในส่วนของการขนส่งทางท่อน้ำมันได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกำกับดูแลอีกทางนึงว่าหากตัวระบบของบริษัทตรวจไปพบเนี่ยทางกรมก็อาจจะต้องมีการคอสเช็คอีกทีนึงว่าตรงไหนที่มันดูแล้วมันมีความเสี่ยงหรือมันมีความไม่ปลอดภัยเราก็ต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วก็กำกับติดตามดูแลได้ด้วยค่ะ
2: อันนี้คือไปที่สนามบินดอนเมืองใช่ไหมคะสำหรับในส่วนของ
3: ข้
2: อที่ว่านี้ค่ะค่ะ
3: ใช่ค่ะจากคลองเตยไปดอนเมืองค่ะ
2: ก็เลยค่ะเลยมีคนถามว่าเป็นพวกท่อแก๊สอย่างนี้เราต้องมีการตรวจสอบด้วยไหมเพราะนี่คือมันก็อาจจะมีคนกังวลเพราะมันก็จะมีแนวท่อแก๊สส่งแก๊สด้วยเหมือนกัน
3: ก็จริงๆแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามันไม่อันนี้จริงๆก็ต้องเรียนว่าเป็นเหมือนก็เป็นจุดที่ทำให้เราจะต้องมีการคอนเซิร์นมีการเฝ้าระวังแล้วก็อาจจะต้องดูตอนนี้ก็โฟกัสเรื่องน้ำมันเสร็จปุ๊บเนี่ยส่วนท่อแก๊สเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีความปลอดภัยด้วยอีกชั้นนึงแต่ว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องตรวจสอบทั้งหมดค่ะท่านค่ะ
2: เพราะจริงๆแล้วเท่ากับว่าสภาพพื้นที่ของในกรุงเทพเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเนื่องจากว่าการพัฒนาของเมือง
3: ค่ะ
2: ค่ะแล้วอย่างในกรณีนี้ค่ะในเรื่องของการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาแค่ไหนยังไงอะคะ
3: เราจะมีระยะสั้นนะคะระยะสั้นก็คือมีการซ่อมแซมแล้วก็ทำ pressure test เนี่ยแล้วก็รวมถึง intelligent picking test เนี่ย
2: ค
3: ิดว่าน่าจะตกอยู่ประมาณสักเกือบเดือนนะคะถ้าเกิดสมมติว่าตัวทำ intelligent picking test แล้วเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยถ้ามีจุดเฉพาะตรงจุดที่เราพบน้ำมันรั่วบริเวณนี้ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนวางแนวท่อใหม่ก็อาจจะประมาณสัก6เดือนนะคะแล้วก็ส่วนระยะยาวในเรื่องของการเปลี่ยนแนวท่อบริเวณต่อหม้อเนี่ยก็น่าจะเป็นปีเพราะว่ามันต้องมีการหารือหลายฝ่ายแล้วมันอาจจะต้องมีการขุดรื้อบริเวณที่มีการสัญจรผ่านไปมาด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าไม่งั้นจะกระทบกับประชาชนที่เดินทางด้วยการสัญจรผ่านไปมาด้วยค่ะ
2: ก็คือเท่ากับว่าต้องมีการขุดแบบที่กำลังมีการขุดถนนเชื้อเพลิงเนี่ยนะคะในอีกหลายๆจุดใช่ไหมคะ
3: ถ้าบริเวณต่อหม้อตรงบริเวณต่อหม้อใต้ทางด่วนเนี่ยอาจจะต้องเป็นจุดที่เราคอนเซิร์นมากแต่บริเวณอื่นเนี่ยถ้าไม่มีต่อหม้อหรือไม่มีสะพานค่อมผ่านเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแต่ว่าอย่างที่เรียนค่ะว่าเรายังไงเราจะให้ทำ intelligent picking test เพราะว่าจะดูว่าบริเวณไหนที่มีความเสี่ยงจะไปใจอื่นด้วยอีกหรือไม่นะคะถ้ามีก็ต้องนำไปสู่การแก้ไขฉะนั้นช่วงระยะสั้นเนี่ยก็น่าอยู่ในประมาณ1เดือนนะคะส่วนระยะกลางเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน6เดือนเรื่องการเปลี่ยนท่อใหม่นะคะส่วนระยะยาวเนี่ยเรื่องการวางแนวท่อใหม่เลยเพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณต่อหม้อปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวเนี่ยก็คงอยู่ในระดับเป็นปีแต่ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทางบริษัทเองเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกับตัวของกรมธุรกิจพลังงานเป็นอย่างดีนะคะต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าตัวของบริษัทบางจากบริษัทดาฟบริษัทเชลล์แล้วก็ปตท.เนี่ยทั้ง4บริษัทเนี่ยเขาระดมกันมาช่วยกรุงเทพมหานครแล้วก็กรมธุรกิจพลังงานตั้งแต่วันแรกที่พบน้ำมันรั่วซึมนะคะเขาก็ส่งช่างเทคนิคแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาดูตลอดเวลาแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอันนี้ก็ขอบคุณในส่วนของบริษัทที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างการเปิดหน้าดินเรื่องอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ของกรุงเทพมหานครสำนักระบายน้ำเนี่ยทางบางจากเขารับดำเนินการไปซึ่งอันนี้ก็นำเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะคะส่วนการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบเนี่ยก็ได้สั่งการบางจากก็ยินดีนะคะว่าจะต้องทำตามขั้นตอนให้ถูกต้องตามหลักการของสิ่งแวดล้อมและวิศวกรค่ะ
2: โอ้ตอนแรกนี่ก็เป็นเรื่องเล็กนะปรากฏว่ามันกลายเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลามันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะนั่นเลยค่ะ
3: ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กแต่มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเนื่องจากว่าขั้นตอนแล้วเราค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญท่านรัฐมนตรีเอกนันท์ให้ความสำคัญเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนนะคะแล้วก็รวมถึงเนี่ยเป็นความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนด้วยว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะผลักดันในเรื่องของคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราพยายามดูแลให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าต้องมีความปลอดภัยค่ะ
2: ถ้าเราเจออย่างตรงจุดลอยรั่วแล้วก็ในรวมถึงการวิธีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายแล้วเนี่ยนะคะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เองตอนนี้เขาเบาใจได้ไหมเขาสบายใจได้ไหมว่ามันจะไม่มีเรื่องของไฟเรื่องของการอะไรเกิดขึ้นได้แล้วหลังจากนี้ไป
3: ค่ะ ตอนนี้ตัวของบริษัทบางจากเขาก็เอาไอ้ตัวเครื่องดูดไอระเหยจากกลิ่นน้ำมันมาตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที
2: ่
3: แล้วก็ส่งน้ำมันที่ปนเปื้อนน้ำปนน้ำมันเนี่ยปนเปื้อนเนี่ยไปกำจัดนะคะแล้วก็ดินก็เริ่มทยอยเอาออกดินที่ปนเปื้อนน้ำมันทยอยเอาออกไปกำจัดเช่นกันนะคะแล้วก็ตอนนี้พอเราเจอแผลแล้วเนี่ยก็นำไปสู่การซ่อมแซมนะคะแต่ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจว่าเราพยายามเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญเราไม่ได้เร่งเพื่อซ่อมแล้วปล่อยผ่านแต่เราเน้นความปลอดภัยเลยทำให้ใช้เวลาพอสมควรแล้วการทดสอบของเราเนี่ยเราให้ทดสอบแล้วทดสอบอีกเนี่ยเป็นอย่างน้อยเนี่ย 4-5 ครั้งก่อนที่จะเริ่มทำ intelligent picking test ฉะนั้นเนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจได้แล้วก็ท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยลงพื้นที่ทุกวันจริงๆนะคะท่านไปทั้งเช้าเย็นบางวันไปกลางวันด้วยคือไปเช้าไปเย็นพอๆกันนะคะกับกรมธุรกิจพลังงานแต่ว่าไม่ได้เจอกันแต่ไปสลับกันไปเหมือนแตะมือไปท่านไปเช้าตู่เราไปเช้าหน่อยอะไรเงี้ยคือไปกันตลอดก็คือช่วยกันตลอดค่ะ
2: นะคะเอ้ยจริงอย่างที่บอกว่าในความเป็นมอนิเตอร์เราก็นึกว่าเอ้ยทำไมในการจอมอนิเตอร์ก็ต้องมองเห็นจุดที่เป็นรอยร้าวรอยรั่วแต่ปรากฏอย่างที่บอกว่าคือจุดนี้มันเป็นรอยร้าวที่มันเล็กมากทำให้มองไม่เห็นแต่ในอนาคตเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะสามารถสแกนได้ดีขึ้นไหมคะ
3: ค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นการที่ทางกรมธุรกิจพลังงานควรจะต้องคุยกับตัวของเจ้าของท่อแล้วก็ผู้บริหารจัดการท่อด้วยในการเพิ่มความละเอียดในการดีเท
2: ค
3: ในส่วนของรอยรั่วซึมด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นเคสที่ทำให้เราเห็นแล้วว่าดีเทคปกติที่ทางบริษัทมีในการมอนิเตอร์เนี่ยอาจจะยังไม่ละเอียดพอเราจะต้องเป็นเหตุนี้แหละค่ะที่เราก็จะยกระดับในเรื่องของการออกมาตรการหรือคำสั่งเพิ่มเติมให้เขาเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มความละเอียดในการตรวจสอบแล้วก็มอนิเตอร์ในเรื่องของรอยรั่วซึมด้วยค่ะ
2: แปลว่าท่อนี้ก็คือ30กว่าปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหรืออะไรยังไงเลยใช่ไหมก็อยู่ในสภาพเดิมตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงณวันนี้เลยใช่ไหมคะ
3: จริงๆตอนนี้เราให้ทางตัวบริษัทเจ้าของท่อกับตัวบริษัทผู้บริหารจัดการท่อเนี่ยส่งประวัติมาให้ที่กรมธุรกิจพลังงานทั้งหมดนะคะว่าในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนท่อบริเวณไหนบ้างมีแมนเทนแนนซ์บริเวณไหนบ้างอันนี้เราจะเรียกกลับมาตรวจด้วยค่
2: ะ
3: ซึ่งเมื่อตรวจแล้วเนี่ยเราก็จะได้มาตรวจสอบดูพร้อมกับเทียบเคียงกับผลการทำ intelligent picking test ในช่วงเดือนประมาณสักประมาณ 2-3 สัปดาห์นะคะก็จะคอสเช็คกันแล้วก็อาจจะนำไปสู่การแก้ไขในอนาคตด้วยค่ะ
2: โอ้โหนี่ส่งกำลังใจให้กับท่านทุกคนทุกฝ่ายเลยค่ะแล้วก็คุณท่านเลขาด้วยเพราะลงพื้นที่ตั้งแต่เรียกว่าเริ่มต้นตลอดทำงานกันตลอดเลยสุดซอยจริงๆค่ะนะคะ
3: ได้ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: จอสลอยแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณ
2: มากได้ติดตามนะในเรื่องของความคืบหน้าเพราะเชื่อว่าหลายฝ่ายเป็นกังวลและหลายฝ่ายก็มีการตั้งข้อคำถามอะไรต่างๆนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะทางด้านของเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตู

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: ช่วงนี้เดินทางยังไงนี้ตรวจสอบในเรื่องของเส้นทางกันนะคะเพราะว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักนะคะแล้วก็บางจุดในช่วงเช้าวันนี้ก็มีฝนหนักเราจะมีเรื่องของน้ำขังในบางเส้นทางด้วยนะคะในพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วก็อีกเรื่องนึงเดี๋ยวต้องชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางวิริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยค่ะจะทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะเป็นประกันภัยรถยนต์ค่ะซึ่งมีทางประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ถ้าเป็นประกันภัยประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนอกเหนือจากจะได้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีโอกาสในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนนะคะสำหรับในส่วนของทางเรียกว่าทั้งใหม่ทั้งสินใหม่ทั้งกลุ่มนะคะทั้งกลุ่มนี่คือไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการที่เป็นประกันภัยประเภท1เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นฝ่ายถูกค่ะทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนก็สามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้ที่บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชน

0: 02-150-0888 02-150-0888ค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะก็ทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลนะคะรถกระบะค่ะนะคะแล้วก็รวมไปถึงทั้งกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะก็เช่นเดียวกันนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีโอกาสเช่นเดียวกันค่ะในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแต่ว่าประเภท3เนี่ยจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะแล้วก็ผ่อนได้ด้วย 0% 3เดือนนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02-150-0888 02-150-0888นะคะก็ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการของทางโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุซึ่งทางวิริยะประกันภัยร่วมกับทางจสร้อยนะคะที่จะทำโครงการนี้คือเราอยากจะช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีนะคะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการนี้ทำดีต้องได้รางวัลมีเงินกองทุนคืนให้นะคะก็ชวนนะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันมากๆอีกเรื่องหนึ่งในช่วงนี้นะคะทางวิริยะประกันภัยเนี่ยนะคะเขามีการเปิดวิริยะ Privilege Express นะคะเรียกว่าเป็นเส้นทางสิทธิพิเศษเติมความสุขที่มากกว่าให้คุณสำหรับแคมเปญนี้นะคะเรียกว่าเปิดโอกาสให้กับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประกันสุขภาพแล้วก็ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมนะคะร่วมสัมผัสกับประสบการณ์ว่าเป็นผ่านเส้นทางของความสุขได้เส้นทางความสุขที่1เติมเต็มทุกการเดินทางค่ะเขามีส่วนลดน้ำมันเติมน้ำมัน20บาทไม่มีขั้นต่ำที่สถานีบริการน้ำมันบางจากกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศนะคะคือเริ่มมาตั้งแต่ช่วงของวันที่18กันยายนแล้วแล้วก็ยาวๆไปนู่นเลยถึง31ธันวาคมนะคะเป็นการสนับสนุนการเดินทางของคุณให้ราบรื่นนะคะแล้วก็เส้นทางความสุขที่2ค่ะเดินทางแล้วต้องมีความอร่อยด้วยเพราะฉะนั้นความสุขที่2เส้นทางที่2เติมความอร่อยระหว่างวันนะคะรับฟรีค่ะจัมโบ้ฟรายมูลค่า69บาทนะคะที่ร้าน Potato Corner ทุกสาขานะคะยกเว้นสาขาสนามบินอันนี้ก็มีกว่า160สาขานะคะก็ตั้งแต่ช่วงของตุลาคมนะ9ตุลาคมถึง31ธันวาคม2569นะคะเรียกว่าได้เป็นเมนูของว่างยอดนิยมนะช่วยเติมเต็มความสดใสตลอดทั้งวันยังไม่จบมีเส้นทางความสุขที่3เป็นการเติมความหวานให้ชีวิตค่ะรับฟรีโดนัท2ชิ้นนะคะมูลค่า58บาทนะคะที่ร้านมิสโดนัทนะคะแล้วก็เรียกว่าสาขาที่ร่วมรายการเนี่ยมากกว่า430สาขานะคะก็ตั้งแต่ช่วงที่6พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนปีนี้นะคะความอร่อยที่เข้าถึงง่ายใกล้บ้านคุณนะคะซึ่งลูกค้าของทั้งขออภัยค่ะลูกค้าของทางวิริยะประกันภัยเนี่ยสามารถที่จะร่วมรับสิทธิ์ได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนเป็นสมาชิกก็ผ่านช่องทาง LINE Official วิริยะประกันภัยนะคะแล้วก็เลือกเมนูวิริยะ Privilege ค่ะเพื่อรับความพิเศษที่ทางวิริยะประกันภัยคัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะนะคะก็มาบอกกันสำหรับคนที่เป็นลูกค้าของทางวิริยะประกันภัยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะไปที่คุณหนุ่มชาวดงคุณหนุ่มชาวดงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณบุญยนุช
0: ค่ะ
1: รายงานจราจรหน่อย ผมเข้ามาทางถนนประชาอุทิศอ่ะ
0: ค่ะ
1: เลี้ยวซ้ายมาเข้าถนนบุรณะจอมทองจะไปออกถนนพระราม2อ่ะครับ
0: ค่ะ
1: พอวิ่งมาถึงตรงนั้นก็จะเป็นคลองวัดสารอด
0: ค่ะ
1: ตรงวัดสารอดน่ะถ้าเรามาถนนสุขสวัสดิ์เนี่ยเขาเรียกสุขสวัสดิ์44
0: ค่ะ
1: พอเราเลี้ยวเข้ามาในวัดสารอดก็จะมาทะลุใต้ทางด่วน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นถนนบูรณะจอมทอง
0: ค่ะ
1: พอเลี้ยวขวาปั๊บก็จะเป็นคลองวัดสารอดตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกว่ารถสูงไม่เกิน 2.50 เมตรก็มีรถกระบะ รถกระบะบรรทุกน่าจะเป็นผลไม้อ่
0: ะ
1: ในรถก็จะมีลังเป็นลังพลาสติกอ่
0: ะ
1: ซ้อนกันไปแล้วก็พอขึ้นสะพานคลองวัดสารอดปั๊บหลังคาเขาก็ไปคูดเข้ากับใต้ทางด่วนที่มาจากพระรามถนนพระราม9ที
0: ่
1: จะไปลงพระราม2อ่
0: ะ
1: หลังคาเขาก็จะติดคาอยู่ตรงนั้นเลยแต่วันนี้ไม่มีรถเลยวิ่งคือไม่ต้องเขาจะมีเด็กติดรถอยู่2คนอีกคนนึงมายืนคอยโบกไปอำนวยความสะดวกอ่
0: ะ
1: คือถ้ารถเข้ามาจากทางประชาอุทิศมาก็จะมาติดรถเข้าที่หลังคาติดอยู่อ่
0: ะ
1: เขาก็จะโบกให้ออกขวาแล้วก็วิ่งไปโบกให้รถทางนู้นมาให้หยุดแล้วพอรถทางนี้ไปเสร็จเขาก็ปล่อยรถทางนู้นมา
0: ก็คือต้องสลับใช่ไหมคะ
1: ต้องสลับครับแล้วก็จังหวะนี้ก็จะมีคนขับกับเด็กอีกคนนึงอ่
0: ะ
1: มาปล่อยลมยางหลังอ่ะ
0: ค
1: ือให้รถมันจำผมมองดูแล้วมันเบียดไม่เยอะนะถ้ากล้ากล้ากล้ากล้าลุยไปนะก็น่าจะไปได้เนี่ยติดไม่เยอะแต่ก็คงกลัวของเสีย
0: ก็เลยปล่อยลมค
1: ่
0: ะ
1: กำลังปล่อยลมอยู
0: ่
1: แต่ผมเลยมาสุขสวัสดิ์26จะมาทะลุถนนพระราม2
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้ปกติโล่งเลยสงสัยเขาดูวอลเลย์บอลกันนะ
0: ตกลงใครชนะคะฝน
1: ไทย
0: ใช่ไหมไทยชนะค่ะ
1: ไทยชนะ 3-0
0: โอ้ค่ะ
1: แต่เกมที่2เนี่ยโอ้ย
0: ยังไง
1: บาดเสียว
0: ค่ะ
1: อินโดเขานำเราไปถึง10กว่าแต้มอ่ะ
0: ค่ะ
1: ยังตามมาเบียดขึ้นมาได้เลย
0: เยี่ยมเลยต้องปรบมือให้ดังๆเลยสำหรับทีมชาติไทยค่ะค่ะ
1: เลยตอนนี้ผมมาทะลุถนนพระราม2แล้วน่าจะหลุดได้แล้วมั้งเพราะผมดูแล้วมันติดไม่เยอะอ่ะ
0: โอ้เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมจุดนี
1: ้ครับผม
0: เพราะว่าทางสน.ราชบูรณะอ๋อบอกว่าไปแล้วไม่เจอแปลว่าเขาผ่านไปได้แล้วค่ะคุณหนุ่มชาว
1: ด
0: ง
1: น่าจะหลุดอ่ะครับเพราะผมตรงนั้นผมชะลอรถแล้วก็จอดหน้ารถเขาอ่
0: ะ
1: แล้วผมก็เดินก็มาใหม่หรือว่าผมก็แต่พอมีประสบการณ์บ้างอ่
0: ะ
1: ผมดูรถแล้วว่าถ้ากล้าเบียดลูดไปก็ไปได้แต่เขาไม่ทำผมบอกงี้ก็ปล่อยลมยางดิปล่อยลมยางให้อ่อนหน่อยแล้วเดี๋ยวพอวิ่งหลุดตรงนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวไปซ้ายมือจะมีปั๊มแก๊สเดินลมได
0: ้
1: เขาก็เลยปล่อยลมผมดูลักษณะแล้วผมก็เลยออกมาถนนพระราม2แล้วอ่ะ
0: ขอบคุณมากมากเลยนะคะ
1: คุณยนุษ
0: เวลาไม่ทันแล้วค่ะไม่ได
1: ้
0: โอเคขอบคุณค่ะอยากคุยต่อแต่เวลาไม่ทันจริงๆคุณส้มด้วยนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันค่ะขอบคุณค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับคนร้ายก่อเหตุสร้างสถานการณ์อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเผาทรัพย์สินวางวัตถุต้องสงสัยทำลายกล้อง CCTV สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
6: เร่งรีบตรงนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
5: เลอา
8: สบู่สมุนไพร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาก
1: รมในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรายงานว่าเมื่อเวลา 2:30 นาทีคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่บ้านพงยามูหมู่ที่3บ้านย่อยบ้านเงาะกะโปตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาโดยก่อเหตุหลายจุดในพื้นที่ส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคนร้ายเผายางรถจักรยานยนต์จำนวน2เส้นบนถนนสาย410พร้อมวางวัตถุต้องสงสัยลักษณะทรงกระบอกสีดำพร้อมสายไฟไว้บริเวณกลางถนนและโปรยตะปูเรือใบบนถนนสายดังกล่าวนอกจากนี้ยังทำลายกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน2ตัวและก่อเหตุเผารถแบ็คโฮจำนวน1คันและรถบดถนนจำนวน3คันของบริษัทชินวรยะลาก่อสร้างได้รับความเสียหายภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุและดำเนินการตามกฎหมายเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยในการสัญจรในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงเร่งดำเนินการตรวจสอบและดูแลพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปทั้งนี้กรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถแจ้งสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงฝนไม่ตกตรงหน้าก็ใช่ว่าจะปลอดภัยรู้ทันน้ำป่าที่อาจไหลมาจากต้นน้ำโดยไม่ทันตั้งตัวติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณในช่วงรู้ทันภัยพิบัติครับ
0: รู้ทันภัยพิบัติ
10: เคยสงสัยไหมครับบางพื้นที่ฟ้าเปิดแดดออกไม่มีฝนตกเลยแม้แต่เม็ดเดียวแต่จู่ๆกลับเกิดน้ำป่าไหลหลากจนประชาชนตั้งตัวไม่ทันสาเหตุสำคัญก็คือฝนอาจจะตกหนักอยู่บนพื้นที่ต้นน้ำซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เราอยู่อาศัยหลายกิโลเมตรค่ะพอฝนมันตกบนภูเขาน้ำก็จะไหลลงมาตามความลาดชันผ่านร่องเขาลำห้วยแล้วก็ทางน้ำธรรมชาติก่อนจะไหลมารวมกันในพื้นที่ด้านล่างโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกสะสมต่อเนื่องค่ะดินอุ้มน้ำเอาไว้มากน้ำก็จะไหลบ่าลงมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะพัดพาเอาดินหินกิ่งไม้หรือว่าสิ่งกีดขวางต่างๆมาด้วยกลายเป็นน้ำป่าที่มีความรุนแรงค่ะเพราะฉะนั้นการที่ฝนไม่ตกลงหน้าไม่ได้หมายความว่าพื้นที่ของเราจะปลอดภัยนะคะหากอยู่ใกล้ลำห้วยหรือว่าพื้นที่ลาดเชิงเขาต้องอาศัยวิธีการสังเกตความผิดปกติค่ะอย่างเช่นระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือว่ามีเศษกิ่งไม้ลอยมารวมไปถึงได้ยินเสียงน้ำดังผิดปกติและหาก ากมีประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำอย่ารอจนเห็นน้ำป่าด้วยตาตัวเองค่ะควรติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เตรียมเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ทันทีเพราะน้ำป่าอาจจะเกิดจากการเริ่มต้นจากฝนที่ตกอยู่บนภูเขาก็ได้ค่ะ
7: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ากันหลายไหมจ๊ะ
1: หลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรืออะไร
1: ไหม
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ
0: ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงล่ะจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย

0: คุณส้มสวัสดีค่ะ
1: อ๋อสวัสดีค่ะคุณบุญญาโน
0: ค่ะคุณส้มก่อนหน้านี้ใช้เส้นพระราม3
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วไปเจอฝนอะไรตกลง
1: ตอน9โมงนะคะ
0: ขับ
1: ไปจะไปพระราม3จะไปทางคลองเตยนะคะ
0: ก
1: ็บ้านเราอยู่เจริญราษฎร์ตอนที่เลี้ยวออกมาหน้าศูนย์ซูซูกิไกลๆมองเห็นแล้วว่าฝั่งตรงข้ามอะค่ะเลนฝั่งตรงข้ามมันมีฝุ่นแบบเหมือนเป็นฝุ่นแบบมาจากไม่แน่ใจตอนแรกคิดว่าแบบเหมือนคนมาทำทรายหกแล้วแบบรถขับผ่านไปคือเป็นฝุ่นแบบเหมือนฝุ่นพวกสิ่งเศษก่อสร้างอะค่ะคุ้งแบบเยอะมากเราก็ขับผ่านไปอะไม่มีอะไรแล้วพอดีตอนขากลับอีกชั่วโมงนึงอะค่ะแล้วก็คือต้องจับฝั่งนั้นแหละฝั่งที่ฝุ่นมันมีอะค่ะเราก็เห็นว่าก็มันมีฝุ่นนะมันเหมือนมันแบบมันมาจากพื้นค่ะเวลารถผ่านทีนึงแบบฝุ่นก็คุ้งคือตอนนั้นก็แบบรถไม่ได้เยอะมากค่ะฝุ่นมันก็แบบแต่ว่าคุ้งเยอะมากเลยค่ะเป็นหมอกแบบมองเห็นแบบชัดเจนเลยอยู่ตรงหน้าคอนโดคณะพยา
0: ค่ะซึ่งอันนี้เรียกว่ามันก็คือทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมคะทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเลยใช่ไหมไอ้ฝุ่นที่มันขึ้นมาจากบนถนน
1: คือมันเหมือนมาจากถนนของทั้งฝั่งขาเขาเรียกว่าขาอะไรนะคะฝั่งที่จะไป
0: มา
1: ไป
0: ท
1: างกรุงเทพอะค่ะ
0: มาสะพานกรุงเทพ
1: ใช่อันนั้นคือฝั่งขาออกเน
0: า
1: ะคือฝุ่นมันมาจากฝั่งขาออกคือมันมองได้จากแบบฝั่งขาเข้ามันก็แบบเห็นชัดแล้วอะค่
0: ะ
1: ว่าแบบมันมีฝุ่นมาคือมันเห็นชัดมากแต่คือพอมันก็คือตอนที่วิ่งผ่านเนี่ยก็เห็นว่าแบบเหมือนถนนเหมือนโดนเทปูนใหม
0: ่
1: เป็นแบบยังเป็นปูนสีขาวๆปูนใหม่อยู่เลยก็คือเมื่อกี้เพิ่งมานึกได้ว่าวันพุธนะคะตอนกลางคืนนะเราขับผ่านเนา
0: ะ
1: ก็เห็นมีรถแบ็คโฮมาเจาะเหมือนมาเจาะหลุมใหม่อะค่ะกำลังเจาะอยู่เลยเหมือนแบบยังไม่ได้เหมือนแบบเพิ่งลงแบบลงหัวเข็มเลยอะค่ะกำลังเจาะปังปังปังปังอยู่อย่างเง
0: ี้
1: ยแล้วก็เริ่มคิดว่าเหมือนเขาเจาะไปแล้วเขาเทใหม่แล้วเหมือนปูนมันไม่มีคุณภาพหรืออะไรก็ไม่ทราบค่ะเพราะว่าสองวันก่อนก็คือฝนตกเนาะมันอาจจะชื้นแล้วแบบมันอาจจะไม่แบบคือวันนี้แดดมันออกพอดีอะค่ะแดดลง
0: ก็เลยมีปฏิกิริยาขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่คือไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือมันเหตุมันเหมาะพอดีก็คือมันเจาะแล้วเหมือนเทพื้นใหม่ปูนใหม่กับเสาสะอาดเลยอะค่ะแล้วก็ฝุ่นแบบคุ้งแบบเห็นเป็นหมุนแบบแต่เป็นฝุ่นกับสิ่งก่อสร้างแบบเป็นหมอกแบบก้อนใหญ่ๆเลยอะค่ะ
0: ค่ะคือแบบว่าอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าอะฝนมันตกแล้วพอตะกี้ช่วงสายๆเช้าสอนช่วงที่คุณส้มผ่านมาแดดออกเปรี้ยงเลยมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่
1: ใช่แต่มันเยอะแบบเยอะมากๆแบบเป็นหมอกแบบหนาเลยอะค่ะ
0: โอ้นี่ดิฉันกำลังพยายามหา
1: เป็นฝุ่นที่แบบมองไม่ชัดอะไรอย่างเง
0: ี้ยดิฉันกำลังพยายามหาข้อมูลว่ามันมีปฏิกิริยาอะไรที่มันเกิดขึ้นได้บ้างระหว่างไอตัวของปูนกับน้ำถ้ามันเกิดมีปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาเออมันก็มีเหมือนกันถ้ามันคายความร้อนขึ้นมามันก็จะปล่อยความร้อนออกมาในขณะอันนี้ไม่ใช่แต่มันดูแปลกๆใช่ค่ะ
1: เหม
0: ือ
1: นแบบเป็นฝุ่นก่อสร้างเหมือนแบบเวลาเขาขนรถบรรทุกใหญ่เทหินแล้วเขาเหมือนขนหินแล้วเทหินแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นฝุ่นคุ้นขึ้นมาอย่างนั้นแต่คือมันเยอะมันแบบ
0: มันเยอะเลย
1: กว้าง
0: ค่ะค่ะเพราะว่าพอทางคุณส้มแจ้งมาใช่ไหมคะเราก็ได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจของสอนอวัดพญาไกรแล้วพอสายตรวจไปอะณเวลานั้นตอนนั้นน่ะมันไม่มีละไม่เห็นแล้ว
1: หรอคะคือเราขับไปตอนเราออกเราไปอะชั่วโมงหนึ่งกลับมาอีกคือตอนไปตอน9โมงเนาะกลับมาได้ประมาณ9โมง45ประมาณเนี่ยค่ะ
0: ก็ยังมี
1: อยู่เลยนะคะแล้วก็โทรไปเลยค่ะตอนที่เราไม่เกิน1ไม่เกิน30วีที่เราผ่านก็เลยโทรเลยว่ามันไม่ปกติแล้วอะค่ะเนี่ยแต่ที่เดี๋ยวจะออกไปอีกรอบเดี๋ยวจะไปดูให้มันยังอยู่หรือ
0: มีกล้องหน้ารถไหมคุณส้มมีกล้องหน้ารถไหม
1: ไม่มีแต่ว่าแบบทำไมมันไม่แน่ใจเหมือนมันตัดมันไม่เห็นนะคะเหมือนแบบมันมองไม่ชัดอะค่ะเพราะแบบมันเป็นฝุ่นคือมันต้องเห็นด้วยตาคือมันรู้เลยแบบ
0: เข้าใจ
1: ตอนต่างอะค่ะ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวถ้าคุณส้มย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งยังไงถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอ่ะย้อนเพิ่มเติมข้อมูลเข้ามานะคะเพราะว่าทางสอนอพญาไกรเข้าออกไปน่าจะประมาณหลังคุณส้มสักประมาณจะให้ประมาณ5-10 นาทีบอกตอนนั้นคือไปเจอไม่มีอะไรแล้วค่ะ
1: ได้เดี๋ยวออกไปเติมน้ำมันเลยพอดีก
0: ัน ได้ได้ได้ได้ได้
1: เด
0: ี๋
1: ยวลองดูว่ายัง
0: ได้ได้
1: แต่ไม่แน่ใจว่าข้างมันจะแบบมันจะเห็นหรือเปล่ามันเป็นแบบหมอกเนี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะโหแต่ถ้ามันหมอกก็ไม่น่าจะเห็นแค่จุดเดียวแคบๆนะคะคุณส้ม
1: ใช่ๆก็คือเห็นก็คือขับรถมามันก็เห็นจากไกลว่าแบบมันมีแบบเป็นแบบเหมือนฝุ่นแบบฝุ่นอย่างนี้นะคะ
0: อยู่ตรงหน้าคอนโดเลยใช่ไหมคะตรงนั้น
1: ใช่ใช่คอนโซลนั้นนะคะคอนโดพนาคยา
0: เดี๋ยว
1: ต่อตอนนั้น
0: ได้งั้นเดี๋ยวอย่างนี้ทุกคนคุณส้ม
1: คอนโดแล้วก็ต้องที่จะขึ้นจนถึงแบบสะพานที่จะขึ้นสร้างแยกเจริญราษฎร
0: ์ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวยังไงรบกวนคุณส้มช่วยสังเกตได้อีกรอบหนึ่งนะคะ
1: แล้วก็ให้ส่งเดี๋ยวโทรมาหรือไม่ก็เดี๋ยวให้ส่งรูปเข้าไป
0: ได้ส่งมาทาง GS แล้วได้ส่งมาทางไลน์ได้ค่ะนะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเดี๋ยวว่าใครที่แบบอาจจะกำลังใช้เส้นทางนี้อยู่นะคะช่วยสังเกตเพิ่มเติมกันหน่อยเนี่ยก็พยายามที่จะดูเพิ่มเติมให้กับทางคุณส้มด้วยเหมือนกันนะพยายามที่จะไล่ดูแต่ตรงจุดนั้นเนี่ยมันไม่มีกล้อง CCTV ไงก็เลยมองไม่เห็นนะคะใครที่กำลังใช้เส้นทางนะคะซึ่งก็จะเป็นช่วงระหว่างเดี๋ยวนะตะกี้ที่คุณส้มบอกก็คือเป็นพระราม3ตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงใต้สะพานพระราม9มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเจริญราษฎร์ค่ะนะคะแล้วก็คือในช่วงที่คุณส้มผ่านมาลักษณะมันก็เป็นฝุ่นแล้วควันเนี่ยเยอะมากนะคะตอนนี้ยังเห็นอยู่ไหมนะคะมาอัปเดตเพิ่มเติมอ๋อตอนที่ทางสอนวิทยาไกลไปดูอ่ะนะคะก็หลังจากคุณส้มเนี่ยนะคะประมาณเนี่ยตอนช่วง10นาฬิกาเนี่ยที่ทางสน.ทางเจ้าหน้าที่ไปดูให้ตอนนั้นบอกว่าไม่เห็นแล้วนะคะใครผ่านมีอัปเดตมีเพิ่มเติมได้1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ในซอยแสมดำซอย3มีน้ำท่วมนะคะบอกว่าท่วมตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ลงเลยตกหนักมากต่อเนื่องกันแบบ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ในพื้นที่ต่างจังหวัดอันนี้ลุยน้ำเลยนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้เป็นถนนอะไรคะเนี่ยนะนี่ก็ลุยน้ำเหมือนกันอย่างที่บอกอ่ะเดินทางกันในช่วงนี้นะคะตรวจสอบดูในเรื่องของเส้นทางกันหน่อยยิ่งตรงจุดไหนที่มีฝนนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังอย่างเมื่อวานถามมวกเหล็กใช่ไหมโอ้โหอันนั้นน่ากลัวมากนะคะฝนตกหนักแล้วมันก็มีน้ำนะคะที่มันเป็นน้ำป่าเข้ามาแล้วมันก็มีผลนะคะมีเรื่องของอะไรหลายๆอย่างมันมีผลกระทบกับในพื้นที่ด้วยเมื่อตอนช่วงเช้าเห็นมันยังมีน้ำขังๆอยู่ยังมีน้ำท่วมอยู่ในบางจุดเหมือนกันคุณพันคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวรรณยนุชครับผม
0: คุณพันชัยไพเกษม
2: ค่ะหนองแขมมุ่งหน้าสาย3ปากซอย106นะครับก็เจ้าหน้าที่ทำงาน
0: ค่ะ
2: เหมือนเดิมครับเหมือนเดิม
0: ค่ะ
2: เทคอนกรีตอยู่เลนขวาครับตามทางอยู่เทรถใหม
0: ่ค่ะ
2: ก่อนถึงหน้ามอเอเชียครับผม
0: ค่ะ
2: ก็รถเยอะนะครับคุณบุญยนุชก็มาสาย3กองขวางมันมีปัญหาอยู่ตรงสาย3ครับ
0: ค่ะ
2: สัญญาณไฟแดงน้อยมากขาเข้าครับ
0: หมายถึงว่าเปิดไฟเขียวน้อย
2: ถูกต้องครับสายตรงครับผม
0: ค่ะ
2: แล้วก็เมื่อคืนก็ทำงานนะครับกลางคืนที่เพชรเกษมขาเข้าเนี่ยตรงข้ามบิ๊กซีครับปากซอย98เขาก็ตื่นเช้ามาเขาก็เปิดนะครับคุณบุญยนุชก็ไม่เห็นมันมีฝุ่นนะครับผม
0: มันไม่เหมือนกันบางทีบางจุดเราไม่รู้ไงว่ามันเกิดอะไร
2: พูดแล้วมองไม่เหมือนกันมั้ง
0: เรายังไม่รู้ว่าสาเหตุจริงๆมันมาจากอะไรเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อน
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะยังไงขอบคุณ
2: พอดีก็เทแล้วก็ตอนเช้าเขาก็เปิดทำเป็นเกษตรครับที
0: ่
2: เ
0: ขาค่ะถ้าปูนมันเซ็ตตัวได้อย่างรวดเร็วมันก็ไม่มีปัญหาอะไร
2: ใช่ครับ
0: ค่ะขอบคุณมาก
2: คุณมีแบบใหม่ไงคุณบุญยนุชที่
0: ยังไง
2: ที่กลางคืนเช้าเปิด
0: ที่มันแห้งเร็วใช่ไหม
2: ไม่เร็วใช่ครับใช
0: ่ค่ะแต่ถ้าเกิดมีถุงปูนหรือว่าอะไรมันหล่นไหมมันก็ทำให้เป็นฝุ่นฟุ้งได้นะ
2: ถูกครับถูกปูนนี่ก็ถูกมาก
0: ใช่ค่ะ
2: มีส่วนครับผม
0: ค่ะ
2: มีส่วนว่าถุงปูนมันหกหร
0: ือ
2: ว
0: ่
2: าพวกเลนพวกอะไรมันแห้งไปมันก็มีฝุ่นเหมือนกันคร
0: ับ ใช่บางทีมันมีเลนมันมีดินใช่ไหมอยู่บนถนนแล้วพอมันมีรถผ่านในช่วงที่มันเริ่มแห้งใช่แต่ถ้ามันโตถ้าเจอตอนที่ฝนมันกำลังตกนี่มันก็ลื่นเลยนะ
2: ล
0: ื่
2: น
0: ค่ะค่ะคุณพานขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณได้ลูกค้าเยอะๆค่ะนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยู่ที่ไหนมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันแต่ช่วงเนี้ยเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เรากำลังนับถอยหลังนะสำหรับการ การประชุมซึ่งสำคัญมากๆเพราะว่าไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะในปี2569ซึ่งการประชุมนี้จะมีในเดือนหน้านี่แล้วค่ะ12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะคะแล้วเคยสงสัยไหมคะว่างานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นนะคะไทยเราคนไทยเราประชาชนทั่วไปแล้วก็ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้คำตอบมีให้ค่ะนะคะคำตอบแรกเลยอย่างแรกก็คือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทางธุรกิจโรงแรมร้านอาหารแล้วก็การเดินทางค่ะสินค้าชุมชนไปถึงการท่องเที่ยวที่จะได้รับอานิสงส์เต็มๆนะคะจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนนะคะจาก191ประเทศทั่วโลกแต่ที่ยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือโอกาสในระยะยาวเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้ค่ะจะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิตอลค่ะแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนที่มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนนะคะว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่คือโอกาสทองค่ะของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยวันนี้มาร่วมกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านทางช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการก็ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook Fanpage AM 2026 Thailand ค่ะเริ่มต้องบอกว่าไม่ถึงเดือนแล้วนะสำหรับการประชุมครั้งสำคัญในครั้งนี้นะคะในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะสำหรับในช่วงนี้โอ้โหนี่ถ้าดูนะในเรื่องของการเดินทางเรื่องของอุบัติเหตุวันนี้นี่ต้องบอกว่าอุบัติเหตุแรงๆนี่หลายจุดเหมือนกันอย่างว่าตอนช่วงเกือบๆ 9:00 นถนนสุวินทวงศ์นะคะประมาณแถวๆซอยสุวินทวงศ์ซอย6นะคะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุรุนแรงนะเพราะว่าคือลักษณะเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกับเป็นจักรยานยนต์ค่ะแล้วมันน่าจะลื่นล้มแล้วก็มีไฟลุกไหม้ที่ตัวรถจักรยานยนต์ค่ะนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนโอ้เป็นจักรยานยนต์2คันชนกันนะไม่ใช่ค่าคันเดียวนะแต่เป็นจักรยานยนต์2คันชนกันเพราะเห็นดูจากในซากของรถนะแล้วก็เลยทำให้มีการลุกไหม้ด้วยที่ตัวของรถจักรยานยนต์แล้วก็จุดนี้มีคนเจ็บนะคะแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ก็ถ้ายังไงเดี๋ยวใครผ่านมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันหน่อยสังเกตตรงพื้นถนนอันนี้มันน่าจะเป็นที่เขาใช้น้ำในการดับไฟด้วยแต่ว่าเมื่อตอนช่วงเช้าอ่ะมันมีเรื่องของฝนนะแล้วก็ถนนที่มันยังคงเปียกลื่นกันอยู่เนี่ยในหลายจุดนะคะที่ยังมันมีเรื่องของน้ำขังไม่ใช่น้ำขังคือมันเป็นผลมาจากฝนที่ตกมาโดยตลอดเดี๋ยวดูเรื่องของฝนนิดนึงในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูเรื่องของเรดาร์เพราะว่าเมื่อตอนช่วงที่ผ่านมาในส่วนของฝนในกรุงเทพเนี่ยณเวลานี้ตอนนี้ไม่มีตอนนี้ฝนเลยอยู่กลุ่มเล็กๆอยู่นู้นเลยค่ะแถวทางด้านของนครนายกนะคะทางด้านของปราจีนบุรีฝนไปอยู่แถวชลบุรีละนะคะในช่วงนี้เนี่ยฝนจะอยู่แถวทางด้านของชลบุรีนะคะก็หลายอำเภอหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกว่าตรวจสอบการใครที่กำลังเดินทางเส้นทางทางด้านของสุขุมวิท นะคะเดี๋ยวดูนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีแจ้งเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ยังติดอยู่นะคะเนี่ยนะคะยังติดอยู่นะตรงช่วงของใต้ BTS บางนาข้างนอกถามให้หน่อยว่าตรงนี้ทำงานกันทั้งวันหรือเปล่าตลอด24ชั่วโมงไหมนะคะที่มีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยที่แจ้งมาในเรื่องของการทำงานเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทนะคะในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของใต้ BTS บางนานะคะก็มีทั้งทำทั้งเลนซ้ายแล้วก็เลนขวาอย่างของคุณปานเทพแจ้งมาตอนช่วง 8:28 นนะคะบอกว่ามีการซ่อมผิวการจราจร1ช่องทางทางด้านขวาก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองบางนานะคะหรือว่าตรงช่วงของใต้ BTS บางนานะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นนะคะก็มีคุณผู้ฟังนะคะท่านหนึ่งก็แจ้งมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะสอบเส้นทางทางด้านของเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะแต่ว่าก็คือบอกว่าจะเป็นการทำงานอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะก่อนถึง BTS บางนาเล็กน้อยที่คุณอุทัยแจ้งตอนช่วง 8:09 นะคะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ทำงาน2ช่องทางทางด้านซ้ายเพราะฉะนั้น2จุดนี้อยู่ใกล้กันมากๆนะคะอยู่ใกล้กันมากๆนะคะก็ทำให้มีผลในเรื่องของการจราจรแล้วก็เนี่ยถ้าดูการจราจรในช่วงเวลานี้ท้ายอ่ะถ้าเปรียบเทียบกันนะเมื่อตอนช่วงประมาณตอนช่วง 8:00 กว่าๆกับณเวลานี้มันยังมีท้ายแถวแต่มันสั้นลงละเพราะฉะนั้นน่าจะมีบางจุดที่น่าจะคืนพื้นที่ให้ละเพราะบอกว่ามีอยู่2จุดใกล้ๆกันนะคะตอนนี้ท้ายเนี่ยสั้นลงนะคะสำหรับในส่วนของตรงช่วงใต้ BTS บางนานะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะถ้าดูโดยภาพรวมของเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าตั้งแต่ตรงช่วงใต้ด่วนนะคะใต้เส้นทางถนนทางด้านของบางพลีสุขสวัสดิ์แล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะถึงตรงช่วงของแถวอิมพีเรียลสำโรงนี่ก็ยังตามมาได้โดยตลอดก็จะติดตามจังหวะสัญญาณไฟกลายเป็นว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยรถในฝั่งขาออกอันนี้จะดูรถเยอะนะคะก็จะเป็นช่วงประมาณสักเนี่ยเลยจากสุขุมวิท109นะคะตรงนี้จะเริ่มมีรถมากขึ้นนะคะยาวๆต่อเนื่องคือจะต้องเลยจากตรงช่วงของสุขุมวิท113ไปก่อนฝั่งนี้มีอะไรเดี๋ยวข้าว่าใครใช้เส้นนี้ถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เช่นเดียวกันตอนนี้รถก็จะเริ่มมากขึ้นนะคะรถเริ่มมากขึ้นนะคะในแต่ละจุดอย่างฝั่งของเส้นพระราม1อันนี้ต้องเป็นอีก1เส้นที่พอช่วงสายๆอ่ะรถจะเริ่มมาเพราะว่ามันจะมีศูนย์การค้าต่างๆอยู่ในระแวกนั้นนะคะถ้าดูตอนนี้เนี่ยแถวทางด้านของสยามพารากอนเนี่ยนะคะตอนนี้ก็จะรถมากแต่ไม่ได้นิ่งนะก็เรียกว่ายังตามได้โดยตลอดแต่ว่าฝั่งของทางด้านของอังรีดูนาราชดำริอันนี้ติดสัญญาณไฟจราจรนะคะที่จะรอที่จะเลี้ยวเข้ามาใช้เส้นทางทางด้านของพระรามหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของแยกปทุมวันนะคะณเวลานี้ตอนนี้ก็รถมากค่ะรถเต็มนะคะแต่ไม่ได้นิ่งนะคะก็คือตามกันมาได้โดยตลอดเช่นเดียวกันนะคะก็อัปเดตให้นะคะในส่วนของเส้นทางทางด้านของใจกลางเมืองนะคะส่วนเส้นทางอื่นๆก็ติดตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรนะคะก็ติดตามจังหวะสัญญาณไฟจราจรค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมนะคะกรณีของเส้นทางทางด้านของโครงการการก่อสร้างของรถไฟฟ้านะคะซึ่งก็ต้องมีการปิดการจราจรติดเบี่ยงกันล่าสุดค่ะทางด้านของรฟม.นะคะแจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวนะคะบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออก3ช่องจราจรนะคะตรงช่วงของซอยสุขสวัสดิ์46นะคะถึงคลองราชบูรณะตรงนี้เป็นงานติดตั้งรางน้ำโครงหลังคาของสถานีแยก ประชาอุทิศค่ะของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะคะซึ่งจริงๆแล้วจุดนี้เขาก็มีการเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อช่วงของวันที่1กรกฎาคมแล้วก็จะยาวๆต่อเนื่องไปถึง30กันยายนนี้แล้วค่ะก็มีการปิดการจราจรกันในช่วงกลางคืนก็คือ22นาฬิกาถึง4นาฬิกาของเช้าวันรุ่งขึ้นแต่เขามีการสลับนะคะสลับฝั่งทำงานกันวันคู่แล้วก็วันขี้เพราะถ้าหากว่าเป็นในรูปแบบที่1ก็คือวันขี้เขาก็จะมีการปิดเบี่ยง3ช่องจราจรในฝั่งขาเข้าก็จะมีผลทำให้ในฝั่งขาออกเนี่ยค่ะใช้ได้1ช่องจราจรแล้วก็ในฝั่งขาเข้าก็ให้เบี่ยงไปใช้ในฝั่งขาออกทดแทน2ช่องจราจรค่ะส่วนในวันคู่นะคะในวันคู่นี่ก็มีการปิดเบี่ยง3ช่องจราจรในฝั่งขาออกนะคะก็มีผลให้ในฝั่งขาเข้าสามารถที่จะใช้ได้1ช่องจราจรแล้วก็ในฝั่งขาออกค่ะให้เบี่ยงไปใช้ในฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันคนที่พักอาศัยนะคะอยู่ในละแวกนั้นก็ยังสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวก็อาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นนะคะถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะหรือไม่ก็เผื่อเวลานะคะในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข0800726522ค่ะ0800726522นะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้ทั้งทางเว็บไซต์ทาง Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ทาง LINE ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะคะนี่ก็มาบอกกันให้ทราบคนที่ใช้เส้นทางนะคะคือเขามีการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะแต่ก็จะมีการปิดสลับกันวันคู่กับวันขี้นี่ก็จะไม่เหมือนกันนะในเรื่องของการดำเนินการตรงจุดนี้ช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะก็ในส่วนของโอ้ก่อนหน้านี้มีรับแจ้งบอกว่าผ่านไปเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม7เราก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่บนสะพานมุ่งหน้าไปทางด้านของเส้นจรัญสนิทวงศ์พระราม7นะคะพระราม7ในฝั่งขาออกแล้วก็เห็นว่ามีคนพลเมืองดีกำลังเกลี้ยกล่อมกันอยู่ตอนที่รับแจ้งเบื้องต้นก็มีการประสานแจ้งนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะตรงจุดนี้เดี๋ยวใครผ่านมาเพิ่มเติมหน่อยแต่ว่าน่าจะได้รับความช่วยเหลือพูดคุยกันแล้วไหมคะเพราะว่ารับแจ้งมาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วอะค่ะตรงจุดนี้เส้นทางทางด้านของสะพานพระราม7เดี๋ยวใครใช้วงสว่างต่อเนื่องพระราม7นะคะผ่านมานี่ช่วยสังเกตให้หน่อยแต่ว่าโดยภาพรวมถ้าพูดถึงในเรื่องของการจราจรน่ะไม่มีปัญหานะคะเคลื่อนตัวได้กรณีของรถจักรยานยนต์ที่ชนกันแล้วก็มีไฟลุกไหม้นะคะก็เป็นอุบัติเหตุเมื่อตอนช่วง 8:39 นาทีนะคะบอกว่าคือจักรยานยนต์เนี่ยคือชนกัน2คันนะแล้วที่เราสอบถามเพิ่มเติมนะคะกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางชันค่ะบอกว่าคือจุดนี้เนี่ยนะคะมันเป็นอุบัติเหตุได้ชนแรงมาทำให้รถเนี่ยไฟลุกไหม้นะคะทางเขาก็มีการควบคุมไฟต่างๆเรียบร้อยนะคะกรณีของตอนแรกเนี่ยเห็นว่าเป็นเหตุไฟไหม้รถจักรยานยนต์ใกล้ๆกับซอยสุนทรวงศ์ซอย6แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นปรากฏพบว่ามันเป็นการที่จักรยานยนต์2คันเฉี่ยวชนกันแล้วก็ด้วยความแรงทำให้มีคันหนึ่งเนี่ยเกิดเป็นไฟลุกไหม้แล้วก็จุดนี้มีคนเจ็บถึง2คนด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของทางหลวงหมายเลข344ค่ะช่วงก่อนถึงเลี้ยงเมืองชลบุรีประมาณ50เมตรนะคะก่อนหน้านี้ก็มีรถกระบะกับรถ SUV ชนกันแล้วก็ขวางไป2ช่องทางทางด้านซ้ายซึ่งก็มีผลในเรื่องของการจราจรก็ตอนที่รับแจ้งก็มีการประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วเนี่ยสังเกตนะ กรณีของอุบัติเหตุดูรูปจากทาง Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะคือแต่ละจุดเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยนะคะลักษณะของการชนนะคะอย่างมีอยู่ตรงช่วงของเส้น346นะคะที่บอกว่าหน้า PTT Station สะพานปทุมธานี1นะคะในช่องทางซ้ายเป็นรถเก๋งนะคะที่ชนคือสภาพด้านหน้านะคะของรถเก๋งเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งทางด้านข้างคนขับนะคะคือเขาต้องน่าจะมีคนเจ็บคนเจ็บน่าจะอยู่ในฝั่งทางด้านนี้เพราะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่เขาพยายามที่จะเปิดนะคะประตูมันเป็นทุบกระจกนะคะด้านหน้าเข้าไปมันก็พยายามที่จะช่วยเหลือคนที่อยู่ในรถคือรถคันนี้ไปชนท้ายรถบรรทุกนะคะไปชนท้ายรถบรรทุกคือแต่เหมือนกับเขาคงจะได้จะรั้วลักษณะมันก็เป็นการแบบพยายามที่จะเบี่ยงนะคะแล้วก็แต่ว่ายังไงก็เบี่ยงไม่พ้นแล้วไปชนท้ายรถบรรทุกคันนี้นะคะแล้วก็บอกว่าคือจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะก็อ่านจากในคอมเมนต์ของคนที่ติดตามจอสร้อยนะคะบอกว่าตรงจุดนี้มันจะเป็นช่วงที่ลงสะพานมาเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังกันนะคะคือบอกว่ามันเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะบอกว่าถ้าลงสะพานมาเร็วๆนะคะแล้วมันจะเป็นช่วงโค้งเล็กน้อยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจุดอันตรายแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีคนหนึ่งบอกว่าแต่อันนี้มันยังไม่ทันได้ขึ้นสะพานอันนี้น่าจะง่วงหรือเปล่าก็เลยทำให้มีการเกิดอุบัติเหตุไปชนท้ายแต่จริงๆนะถ้าสังเกตจากพื้นถนนนะคะเมื่อตอนช่วงเช้าอ่ะฝนตกโอ้อันนี้แถวฝนนี่ค่อนข้างจะหนักเพราะว่าดูน้ำขังเลยล่ะในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะถนนอาจจะลื่นได้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยนะในส่วนของคนซึ่งได้รับบาดเจ็บแล้วก็กรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงของถนนราชพฤกษ์นะคะเมื่อตอนช่วงประมาณสัก9นาฬิกากว่านะคะนั่นก็เป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุจักรยานยนต์ค่ะลื่นล้มเจ็บ2คนนี่ในรูปนี่คือนั่งอยู่บนถนนเลยนะคะมันเป็นช่วงโค้งด้วยนะคะลักษณะมันก็มีร่องรอยเหมือนกับเบรกหรืออะไรด้วยคู่อยู่บนร่องรอยนะของรถคู่อยู่บนถนนอันนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยนะคะเป็นถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าช่วงใกล้ๆกับ BTS บางว่านะคะก็มีคนเจ็บถึง2คนด้วยกันนี่ก็มีคนทุกฝั่งซึ่งคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยจุดนี้อันตรายเวลาถ้าจะผ่านเนี่ยชะลอกันหน่อยเพราะถ้าหากว่ามาเร็วนี้ปัดได้เลยนะคะตรงช่วงโค้งนี้แม้แต่รถใหญ่ก็หลุดได้เหมือนกันนะคะบอกว่าตรงจุดนี้คือจุดอันตรายจุดหนึ่งเลยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะพักกันค่ะ
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
3: ในช่วงนี้นะคะมีข่าวดีนะคะสำหรับผู้ซึ่งกำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพหรือว่าเป็นเงินทุนเริ่มต้นค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้ซึ่งมีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือว่าผู้รับจ้างนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้แล้วก็มีความสามารถในการจ่ายชำระคืนธนาคารออมสินค่ะช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องหรือว่าต่อยอดกิจการด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพนะคะวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทค่ะดอกเบี้ยคงที่นะคะร้อยละ 0.75 บาทต่อเดือนหรือว่าเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกร้อยละ 16.20 ต่อปีค่ะผ่อนสบายเพราะว่าผ่อนสบายนานสูงสุด5ปีนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้หลักประกันสมัครก็ง่ายค่ะสมัครได้ด้วยตัวเองผ่านทางแอปพลิเคชันไมโมสะดวกรวดเร็วนะคะโดยต้องเป็นผู้ซึ่งมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สมัครได้ถึงวันที่31ธันวาคมนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรได้เลยที่ JSB Contact Center 1115ค่ะ1115นะคะหรือว่าทางเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน jsb.or.th ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อเนื่องได้อย่างมั่นคงกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยสำหรับคนที่กำลังมองหาเงินทุนในการต่อยอดอาชีพเราเป็นเงินทุนเริ่มต้นนะคะก็โทรสอบถามได้เลยนะคะโทรสอบถามเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้ JSB Contact Center 1115ค่ะนะคะหรืออาจจะเข้าไปอ่านดูรายละเอียดต่างๆกันได้ก่อนนะคะที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน jsb.or.th นี่จะรีบไปไหนนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะจริงๆนะโทรเข้าไปนี่ง่ายที่สุดเลยเราจะได้สอบถามทางด้านของเจ้าหน้าที่แต่จริงๆ walk in เนี่ยง่ายสุดนะคะง่ายสุดนะคะส่วนกรณีของอุบัติเหตุสุวินทวงศ์แล้วนี่แบบเจ้าหน้าที่ยังไม่สะดวกกับการนะจริงๆนะโทรเข้าไปนี่ง่ายที่สุดเลยเราจะได้สอบถามทางด้านของเจ้าหน้าที่แต่จริงๆ walk in เนี่ยง่ายสุดนะคะง่ายสุดนะคะส่วนกรณีของ

0: ั้ง2คันนะคะกรณีของอุบัติเหตุสุวินทวงศ์ตรงประมาณสักซอย6ค่ะนะคะเมื่อตอนช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้ดำเนินการต่างๆเรียบร้อยเคลื่อนย้ายเรียบร้อยคุณน้อยมิเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณบุญชนุชครับ
0: คุณน้อยมิเตอร์ใช้ถนนเทิดไทยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับใช้ถนนเทิดไทยผมจากแยกบางยี่เรือมุ่งหน้าไปทางตลาดพลูเนี่ยนะเขาจะมีรถไฟฟ้าเปลี่ยนหม้อแปลงอยู่ตรงข้ามกับเทิดไทยซอย19
0: ค่ะ
1: ครับหรือซอยวัดโพน่ะ2คัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็ไม่มีปัญหาการจราจรหรอกทีนี้ในซอยวัดโพเนี่ยในซอย19เนี่ยก็มีรถไฟฟ้าอยู่ในนั้นอีก2คัน
0: หมายถึงว่ารถของทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าใช่มั้ยคะ
1: ครับผมดําเนินการทํางานอยู
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ทําสัญลักษณ์เอากลวยยางเนี่ยตั้งไว้ทางประตูวัดอ่ะแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าตั้งหน้ารถสามารถแทรกเข้าไปได้แต่ถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยคือเข้าไปแล้วไปทะลุตักสินซอย4ไม่ได้ปกติเป็นวันเวย์นะซอยเนี้ยซอย19เนี่ย
0: ค่ะ
1: เข้าไปได้ถึงหน้าวัดนี่เป็นทูเวย์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าพอเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปออกตักสินซอย4เนี่ยจะเป็นวันเวย
0: ์ค่ะ
1: ทีนี้พอรถไฟฟ้าเข้าไปจอดอยู่2ข้างไปทำงานเนี่ย
0: รถไฟฟ้าเข้าไปจอดอยู่ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้เราก็ไอ้วันเวย์เนี่ยมันก็ไปออกสายสีไม่ออกซอย4ไม่ได้
0: ค่ะ
1: นะครับก็อยากจะบอกให้ผู้ใช้รถรู้ว่าคุณเข้าไปแล้วคุณทะลุซอย4ไม่ได้นะ
0: โอ้ยเราต้องยังไงอะคุณนอร์มิเตอร์ถ้าอย่างนี้อะค่ะ
1: ก็คือที่ผมรู้เนี่ยผู้โดยสารไม่ให้ผมเข้าเพราะว่าผู้โดยสารบ้านอยู่ในนั้นเขาบอกว่าต้องไปอ้อมตลาดพลูต้องมาตลาดพลูแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายเข้ารัชดาแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายเข้าราชพฤกษ์ถึงจะวนไปเข้าตัดสินซอย4ได
0: ้
1: นะครับก็คือปัญหามันตรงนี
0: ้น่าจะทำทั้งวัน
1: ครับคือสัญลักษณ์ด้านหน้าประตูเนี่ยไม่ได้บอกว่ามีห้ามเข้าไม่ได้บอกห้ามเข้าแต่เข้าได้คุณก็เข้าได้แค่
0: วัดโพแต่ถ้าลุกออกไปไม่ได
1: ้ถ้าลุกออกไปไม่ได้ก็ต้องวนกลับมา
0: ค่ะ
1: ปัญหาเขามีอยู่ตรงนี้ครับ
0: ค่ะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวได้ให้คนที่ใช้เส้นทางได้ทราบกันนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณน้อยมิเตอร
1: ์ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณนิติดับเพลิงบางชันค่ะกรณีไม่มีไฟลุกไหม้จักรยานยนต์เห็นมา2คันเลยอ่ะสวัสดีค่ะคุณนิติคะ
2: อันนี้จากที่ไหนครับผมรายการ
0: จอสอร
2: ้
0: อยค่ะจอสอร้อยค่ะ
2: อ๋อ
0: สถานีวิทยุจอสอร้อยคุณนิติคือสภาพรถเป็นการชนประสานงานกันหรือเปล่าคะมันได้เกิดเป็นไฟลุกไหม้ทั้งสองคันเลยอะคะ
2: เท่าที่เห็นในที่เกิดเหตุมัน
0: ค่ะ
2: ประมาณว่าน่าจะสีไปกับพื้นนะครับ
0: อะ
2: ไรไปกับพื้น
0: ทั้งสองคันเลยอะคะ
2: คันเดียวครับ
0: คันเดียวเอาที่เห็น
2: น่าจะโดนน่าจะโดนชนแล้วก
0: ็
2: ทางอีกคันก็เสียหลักแล้วก็ถลายไป
0: อ๋อมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นท่อน้ำมันใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
0: ับ น่าจะเป็นน้ำมันเพราะตอนแรกอะเห็นจากตอนนี้มันเป็นซากรถก็เลยสงสัยว่านึกว่าเป็น2คันแล้วมันเป็นไฟไหม้ทุกครั้งคู่แต่ว่าตกลงแค่คันเดียวใช่ไหมคะ
2: ไม่แค่คันเดียวครับผม
0: คันเดียว
2: เป็นรถ Yamaha X-Max ครับ
0: คันใหญ่หรือคันเล็กครับถ้าเป็นรุ่นนี
2: ้ X-Max น่าจะคันใหญ่
0: คันใหญ่โอ้มาชนแรงสิคะแต่ว่าตอนที่ไปถึงนี่ก็ไม่ได้เห็นคนเจ็บแล้วใช่ไหมคะเพราะนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะ
2: เห็นคนเจ็บอยู่ครับ
0: ตอน
2: อย
0: ู่
2: ที่เกิดเหตุเป็นมูลนิธิล่มไทรการปฐมพยาบาลอยู่ครับ
0: ค่ะไม่ได้หนักมากใช่ไหมคะอาการ
2: ครับก็มีอาการแผลถลอกแล้วก็แต่อีกรายที่เป็นเจ้าของผู้ที่ขี่รถเว็บไอครับเว็บไอสีน้ำเงินนะครับ
0: ค่ะ
2: น่าจะอาการน่าจะถลอกบริเวณขาขวาแต่ไม่แน่ใจว่ามีหักหรือเปล่าก็เลยอาสาก็เลยนำขึ้นลองไปเดินบอร์ด
0: ไปโรงพยาบาลก่อนคือพอเห็นสภาพแล้วเป็นห่วงเลยมันเหมือนกับว่ามันเป็นการชนที่แบบรุนแรงมากแต่ก็ถือว่าโอเคก็ถึงแม้ว่าจะดูเป็นภาพมันดูรุนแรงแต่ก็คนเจ็บก็น่าจะอยู่ในระดับที่น่าจะไม่ได้หนักมากเพราะยังรู้สึกตัวอยู่
2: สื่อสารได้
0: สื่อสารได้แล้วรถสองคันนี้อยู่ห่างกันมากไหมคะคุณทิติตอนที่ไปถึง
2: ก็ประมาณ 3-4 ช่วงรถยนต์ครับ
0: แต่ว่าช่วงนั้นถนนน่าจะยังโล่งๆอยู่

0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็ชนกันแรงเหมือนกันนะถ้าพูดถึงด้วยความแรงของรถมันก็ทำให้มันคลูดไปกับถนนค่ะค่ะโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะดำเนินการต่างๆเรียบร้อยขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากคือเห็นจากในรูปนะไปดูได้ใน Facebook ของทาง JS Roy Radio คือไอ้ซากของรถอะนะคะที่เกิดไฟไหม้เนี่ยนะคะมันเหลือแค่ซากก็ดูเอ๊ะเป็น2คันชนกันก็เลยสงสัยว่าชนกันยังไงทำไมถึงได้อยู่ในสภาพแบบนั้นทำไมถึงได้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาต้องขอบคุณนะคะทางคุณนิติซึ่งเป็นดับเพลิงบางชันที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะคะถนนโล่งๆว่างๆเนี่ยยังไงเนี่ยระวังกันมากๆนะแล้วย้ำเลยในเรื่องนี้ช่วงนี้ใครที่กำลังเดินทางกันนะตามเส้นทางต่างๆเนี่ยนะคะตรวจสอบกันหน่อยเพราะว่าอย่างทางหลวงหมายเลข38เอาตกลงตรงหน้าปั๊ม PTT Station โนนดินแดงที่เป็นทางหลวงหมายเลข38นะคะช่วงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ตรงจุดนี้น้ำขังนะคะน้ำขังคือฝนนะซึ่งตกหนักมากแล้วก็มันมีน้ำท่วมขังอยู่บนถนนโอ้โหและประเด็นคือเรียนดูจากในคลิปนะในคลิปของทาง Facebook ถนนไทยแลนด์มันมีรถขับสวนเลนกันหน้าตาเฉยเลยนะคะเนี่ยเป็นรถในพื้นที่เนี่ยนะเขาขับสวนเลนนะคะซึ่งมันอันตรายมากและขณะที่รถเนี่ยนะคะมันถนนมันเต็มไปด้วยน้ำแล้วฝนมันก็ตกนะคะตกหนักเนี่ยรถยังใช้ความเร็วกันอยู่เลยอ่ะซึ่งทำให้เห็นถึงภาพของน้ำบนถนนเนี่ยที่มันเต็มแล้วมันก็กระเซ็นสูงมากโหอันนี้นึกถึงเมื่อตอนเคช่วงเช้าที่มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งที่แจ้งมาแล้วก็พูดคุยกันออกอากาศไปนะคะที่บอกว่าคือขับรถที่เป็นไรเดอร์ค่ะนะคะแล้วก็ใช้เส้นทางทางด้านของลาดพร้าวนะคะแล้วปรากฏว่าคือในช่วงเช้ามันมีฝนตกแล้วมันก็จะมีในเรื่องของน้ำที่ขังอยู่บนถนนด้วยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าคือในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงที่คุณศักดิ์ชัยขับนะคะผ่านตรงช่วงของปากซอยลาดพร้าว88มีรถกระบะคันหนึ่งซึ่งเป็นรถกระบะคันสีขาวเนี่ยเขาก็ขับมาแล้วไม่ได้ชะลอความเร็วเลยค่ะแล้วก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมันกระเซ็นนะคะมันกระเซ็นด้วยความแรงของน้ำนี่ก็กระเซ็นใส่คุณศักดิ์ชัยซึ่งกำลังขับรถจักรยานยนต์แต่ว่าคุณศักดิ์ชัยเนี่ยนะคะก็คือยังดีนะที่เขาประคองรถเอาไว้ได้แต่ปรากฏว่าแว่นสายตาค่ะนะคะที่หล่นนะคะที่หล่นหายไปเลยนะจากกรณีที่รถกระบะคันนี้ที่เป็นกระบะสีขาวเนี่ยนะคะขับมาด้วยความเร็วแล้วก็น้ำกระเซ็นใส่นะคะก็เมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยคุณศักดิ์ชัยเล่าฟังว่าคือแว่นสายตาเนี่ยเขาต้องไปตัดใหม่นะแล้วตัวของคุณศักดิ์ชัยเองก็บอกว่าตัวเองก็มีภาระมีอะไรเยอะมากนะคะเป็นเหมือนกับเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะคะก็เห็นว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยไปแจ้งความนะคะไปแจ้งความไว้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจละค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่ดูกล้องวงจรปิดให้นะคะคาดว่าเนี่ยประมาณช่วงเที่ยงเนี่ยน่าจะได้รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมคือคุณศักดิ์ชัยต้องดูแลทั้งคุณแม่แล้วก็ต้องดูแลน้องสาวนะคะซึ่งก็จะมีปัญหาสุขภาพแล้วคุณศักดิ์ชัยเองก็มีปัญหาสุขภาพเยอะมากเพราะฉะนั้นบอกว่าแว่นเนี่ยแว่นสายตาเนี่ยที่มันกระเด็นหายตกหายไปในช่วงที่น้ำเนี่ยกระเซ็นสาดเข้าใส่หน้าเนี่ยนะคะคือเป็นภาระเลยแหละต้องบอกเป็นเรื่องที่แบบมันยากเหมือนกันเนี่ยกับการที่จะได้แว่นสายตาใหม่มาเนี่ยนะคะก็เลยมาคุยกันเมื่อตอนช่วงเช้าฟังแล้วแบบเห็นใจมากนะคะคุณนิติเนี่ยไม่ใช่คุณศักดิ์ชัยนี่คือเขาตาบอดหนึ่งข้างแต่คนตาบอดหนึ่งข้างนี่มีใบขับขี่ได้นะถ้าว่าคุณหมอเซ็นอนุญาตหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ทำงานเป็นไรเดอร์ในการส่งอาหารเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าวันนี้ทั้งวันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามองไม่เห็นนะคะคือปกติแล้วมองเห็นแค่ข้างเดียวแล้วเป็นคนที่สายตาสั้นหนักมากด้วยนะคะความสั้นประมาณเกือบ500อะที่คุณศักดิ์ชัยบอกไปเมื่อตอนช่วงเช้านะคะก็จะต้องใช้แว่นสำรองที่ไม่อยู่เมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยคุณศักดิ์ชัยบอกว่าก็เดี๋ยวต้องใช้แว่นสำรองซึ่งมันก็มองไม่ค่อยจะเห็นนะคะก็ต้องใช้แว่นสำรองเนี่ยเพื่อที่ไปที่สถานีตำรวจนะคะไปแจ้งลงบันทึกประจำวันแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยดูไล่ดูนะคะกล้อง CCTV ฝากด้วยแล้วกันรถกระบะคันที่รู้ตัวว่าใช้เส้นทางทางด้านของลาดพร้าว88เมื่อตอนช่วงเช้า นะคะแล้วคุณขับแบบไม่ชะลอความเร็วเลยแล้วน้ำเนี่ยก็กระเซ็นใส่รถจักรยานยนต์น่ะที่เขากำลังขับอยู่ที่เป็นไรเดอร์คุณรู้ไหมว่าคุณทำให้ว่านสายตาเขาหายไปนะคะแล้วเขาเป็นคนที่มีภาระมากในหลายคือฟังแล้วแบบเห็นใจมากๆนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปดูตอนนี้กำลังรอดูกล้องวงจรปิดนะคะเผื่อจะได้มีอัปเดตกันนะในส่วนของหมายเลขทะเบียนของรถหรือว่าอะไรต่างๆเพื่อที่มาช่วยรวมรับผิดชอบในประเด็นนี้นะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ย้ำเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายกรณีผู้ขับขี่ประมาทส่งผลให้ลูกช้างเกิดความตื่นตกใจและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางจราจรภายในอุทยานแห่งชาติสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: ะไร

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: ุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกหนังสือเรียกผู้ขับขี่ประมาทเข้าใกล้ช้างป่าพ่องาทองต้นกล้ามารับทราบข้อกล่าวหาย้ำเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ป่าและความปลอดภัยในพื้นที่อนุรักษ์คุณธิตรีสายสว่างรายงานครับ
5: จากกรณีผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลขับรถด้วยความเร็วประมาทหวาดเสียวและเข้าใกล้พ่องาทองและต้นกล้าช้างป่าพ่อลูกในระยะกระชั้นชิดบนเส้นทางจราจรภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้ลูกช้างเกิดความตื่นตกใจและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนั้นล่าสุดนายชยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ออกหนังสือแจ้งผู้กระทำผิดเหตุเข้าใกล้ช้างป่าในระยะน้อยกว่า50เมตรเรียบร้อยแล้วเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเป็นการฝ่าฝืนระเบียบอุทยานแห่งชาติและเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายหลายกระทงทั้งการคุกคามสัตว์ป่าการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานจึงขอเน้นย้ำนักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยต้องหยุดรถห่างจากช้างป่าอย่างน้อย50เมตรงดการใช้ความเร็วสัญญาณแตรหรือส่งเสียงดังและห้ามจอดรถถ่ายภาพในระยะประชิดอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้สั่งการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจลาดตระเวนและประจำจุดเสี่ยงตลอดเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่หน้างานดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทันทีหากพบการฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ซ้ำอีกทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดหรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ป่าสามารถแจ้งเหตุได้ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโทร1362ได้ตลอด24ชั่วโมงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ทหารหน่วยรบพิเศษลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเข้าถึงหัวใจของกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนรอบค่ายวชิราลงกรณ์จังหวัดลพบุรีเพื่อเติมเต็มกำลังใจติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาครับ
6: ทหารมาแล้ว
7: การลงพื้นที่ของกำลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือนจากกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1ค่ายวชิราลงกรณ์พลล่มป่าวายได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยือนและสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนกลุ่มเปราะบางรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงจำนวน20ครัวเรือนโดยได้นำถุงยางชีพและผ้าห่มกันหนาวเข้ามอบให้ถึงมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมทั้งจะเก็บข้อมูลความต้องการในชีวิตประจำวันเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและกำหนดแนวทางการช่วยเหลือระยะยาวต่อไปสำหรับการปฏิบัติงานในครั้งนี้ไปตามเจตนารมณ์ของกองทัพบกในการช่วยเหลือดูแลประชาชนในทุกโอกาสเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความอบอุ่นใจให้แก่ชุมชนรอบหน่วยทหารอย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
8: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: สถานีวิทยุจ.ศ.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ม่เมื่อกี้เสียงหลุดออกอ่ะไม่ใช่โอเคเดี๋ยวมาขยับเนื้อขยับตัวกันก่อนค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะหลังจากที่ใครที่ติดตามฟังดิฉันมาแต่ช่วงต้นๆแล้วแบบยังไม่ได้ลุกไปไหนหรือว่ายังนั่งอยู่ในรถค่ะเพราะว่าในช่วงนี้นี่เราต้องมาดูแลกันในเรื่องของสุขภาพกันนะคะเพราะว่าการที่เรานั่งนิ่งๆต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆนี่มันเสี่ยงอันตรายมากกว่าที่เราคิดนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดโรคNCD อย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจมาเคาะประตูถามหาเราได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาสำรวจตัวเองดูค่ะว่าวันนึงๆเนี่ยนะคะเรามีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งไปกี่ชั่วโมงทั้งนั่งทำงานนั่งประชุมนั่งรถดูทีวีเล่นเกมนะคะหรือว่าการนั่งถ่ายฟีดโทรศัพท์เพลินๆนะคะพอเราอยู่ในท่านั่งนานๆเนี่ยนะคะกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างขาสะโพกแล้วก็ต้นขาเนี่ยแทบจะไม่ได้ออกแรงทำงานเลยร่างกายก็จะสะสมความเสี่ยงเพิ่มระดับน้ำตาลไขมันแล้วก็ความดันขึ้นทุกวันสสสค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนมาลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะคะด้วยสูตรง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ค่ะแค่จำ4คำนี้ยืนค่ะลุกขึ้นยืนเลยนะคะลุกขึ้นมาจากเก้าอี้ให้ร่างกายได้ขยับแล้วหลังจากที่ยืนแล้วย่อค่ะย่อตัวเบาๆสลับซ้ายขวานะคะแล้วก็หลังจากนั้นยกขาก้าวตะสลับกันแล้วก็ยืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆเท่าที่ไหวแล้วก็ปลอดภัยแค่4คำค่ะยืนย่อยกยืดนะคะนี่เห็นไหมไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรใดๆช่วยเลยนะคะแล้วก็ลุกขยับทุก30นาทีนะคะแล้วก็ลุกขยับขึ้นมาอย่างน้อย3นาทีนะคะก็จะเป็นการลดเหนื่อยนิ่งลด NCD นะคะด้วยความปรารถนาดีจากสสสค่ะบอกว่าพอจบนี่เล่าจบบอกแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาทันทีนะคะมาช่วยกันทำให้ร่างกายของเรามาดูแลสุขภาพร่างกายของเราโอ้แต่บางคนบอกว่า เวลานั่งประชุมอะนั่งประชุมกันแบบยาวนานเหมือนกันนะเป็นชั่วโมงเป็นอะไรนี่บางทีก็อาจจะลืมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลุกนะคะ30นาทีแล้วก็ต้องมีการขยับตัวได้เป็นการช่วยลดในเรื่องของความเสี่ยงนะคะของการที่จะทำให้เกิดโรค NCD ได้เบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจนะคะด้วยความเป็นห่วงด้วยความรักจากทางสสสค่ะส่วนในช่วงนี้อ่ะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในช่วงของวันอาทิตย์แต่วันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่ดูแล้วท้องฟ้าเนี่ยน่าจะครึ้มๆกันทั้งวันนะคะตะกี้เนี่ยหมอกไปนี่มันเหมือนกับว่าฟ้ามันเริ่มสว่างแต่ตอนนี้พอดูอีกครั้งนึงเนี่ยเริ่มมีเมฆมาละนะคะเริ่มมีเมฆอย่างที่เมื่อตอนช่วงเช้ามีโอกาสได้คุยได้สอบถามกันในเรื่องของอากาศนะทั้งกรมอุตุทางด้านของภาคเหนือแล้วก็ทางด้านของภาคใต้คือช่วงนี้เนี่ยฝนทั่วไทยเลยค่ะวันนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะในเรื่องของพวกน้ำขังรอการระบายนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าดินสไลด์ได้ก็คือในจุดเดิมๆจุดเสี่ยงนะคะที่ต้องเฝ้าระวังกันนะคะ ในช่วงนี้มาเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุรับแจ้งล่าสุดนะคะว่าเทพารักษ์ในฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงที่เลยจากแยกคลองขุดไปเล็กน้อยนะคะมีอุบัติเหตุรถเก๋งนะคะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็อยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นน่ะไม่มีรายงานของคนเจ็บแต่ว่ามีผลในเรื่องของการจราจรค่ะคุณชาตรีชายเส้นสนามบินน้ำตรงช่วงของปากซอยนนทรีปากซอยนนทบุรี48นะคะมีรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็จุดนี้มีคนเจ็บด้วยเห็นว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะแล้วก็อุบัติเหตุจะอยู่ในช่องทางด้านขวาแล้วก็เริ่มมีการชะลอตัวของตัวรถแล้วด้วยนะคะคุณส้มเป็นยังไงบ้างที่คุณส้มบอกว่าจะย้อนกลับไปดูให้ยังเห็นเป็นกลุ่มเหมือนกับเป็นควันขึ้นมาจากถนนหรือว่ามันเป็นฝุ่นที่มาจากถนนไหมคะยังไงมาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้แต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเราไปตรวจสอบกันนะคะในพื้นที่ของทางหลวงนะคะของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2กันก่อนว่ามีจุดไหนบ้างไหมที่มีในเรื่องของน้ำท่วมน้ำขังรอการระบายนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงคงจะได้มีการอัปเดตกันเพราะว่าอย่างเมื่อ ตอนช่วงที่ผ่านมามันก็จะมีอยู่บางจุดนะคะแต่ว่าจะเป็นเส้นทางทางด้านของ348นะที่มีน้ำท่วมนะคะแล้วก็รอการระบายหาดใหญ่เองก็มีการติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าที่เราคุยกับทางกรมอุตุที่ทางภาคใต้ก็บอกว่าฝนก็หนักนะคะเราไปที่สายของทางคุณทางผู้ในการฝั่งทางหลวงนครราชสีมาที่2ค่ะผอ.ธีรพันธ์ภูมิรัตนประพินธ์นะคะสวัสดีค่ะผอ.คะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ผอ.คะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมได้ยินครับ
0: ผอ.มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ไหนบ้างไหมคะในเขตรับผิดชอบของทางผอ.ค่ะ
1: ครับผมก็ตอนนี้ที่รับรายงานมานะครับก็คือบริเวณตรงถนนมิตรภาพนะครับช่วงกิโลเมตรที่101 ถึง 101+500ครับที่เนื่องจากว่าฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดเลยและยังตกต่อเนื่องแล้วก็ตกแรงมากจนถึงณตอนนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็คือพบว่ามีน้ำคือตรงนี้มันเป็นที่ลาดลงมาจากเนินและบริเวณที่ตรงที่ท่วมตรงนี้จะมีถ้าสังเกตง่ายก็บริเวณปั๊มปตท.กับปั๊มพีทีนะครับตรงนี้มีร่องกลางแล้วมีน้ำไหลลงมาเยอะมากแล้วบริเวณนั้นมีเศษต้นไม้หรือเศษดินเศษอะไรไปอุดตันท่อระบายน้ำนะครับทำให้น้ำล้นบริเวณร่องกลางแล้วก็ไหลเข้าไปท่วมริมถนนมิตรภาพทางฝั่งทางเข้าอ่างสับปะดูครับ
0: ค่ะซึ่งมันก็แบบเป็นทางน้ำไหลผ่านใช่ไหมคะเพื่อลงอ่างเก็บน้ำ
1: ใช่ครับก็คือเนื่องจากว่าถนนมิตรภาพเนี่ยจะอยู่สูงกว่าสองข้างทางอยู่ระดับหนึ่งแล้วน้ำแล้วประจวบเหมาะกับว่าตามแนวถนนมิตรภาพครับจุดที่มาจากทองคลองไผ่ครับเขาจะเป็นที่สูงเป็นที่เนินสูงแล้วน้ำจะไหลมาบริเวณนี
0: ้
1: ซึ่งตรงนี้จะเหมือนเป็นแอ่งที่ลุ่
0: ม
1: ครับแล้วเผื่อว่าน้ำมันไหลมาเยอะรวมไปถึงมันมีเศษพวกกะซากไม้สิ่งของต่างๆรวมไปถึงดินที่มันพามาด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนี้ดูแนวโน้มแล้วน่าจะต้องใช้เวลาอีกมากน้อยแค่ไหนกว่าที่ระดับน้ำพวกนี้ที่มันน่าจะลงลดต่ำลงไปได้อะค่ะสายหลุดเดี๋ยวติดต่อใหม่นะคะเพราะว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ตรงจุดนี้จุดเดียวนะคะไม่ใช่ถนนแค่มิตรภาพนะ38เองก็บอกว่าอ่ะก็มีในเรื่องของน้ำขังด้วยเหมือนกันนะฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็ในหลายพื้นที่อย่างที่บอกอย่างเมื่อวานนะมกเหล็กนี่หนักนะคะหลายพื้นที่เลยที่มีฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมในพื้นที่นะคะที่ดูจากในภาพย้อนหลังของเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยตอนช่วงเที่ยงนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยยังมีอีกหลายจุดที่ยังมีฝนนะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่ทางผอ.นะคะผอ.แปลงทางหลวงนครราชสีมาที่2ค่ะผอ.คะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ผอ.ถ้าดูอย่างนี้แล้วมันจะท่วมอยู่นานไหมคะ
1: ตอนนี้ไม่นานครับเพราะว่าปกตินะมันไหลออกด้านข้างได้จริงแต่ว่าตอนนี้ถ้าฝนยังตกอยู่ซึ่งตอนนี้เราส่งทีมงานออกไปเคลียร์ปากท่อระบายน้ำแล
0: ้
1: วแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าปริมาณน้ำที่มันมาเนี่ยมันเกินความขนาดระบายน้ำของท่อเราหรือเปล่าครับผม
0: ท่อใหญ่มากไหมคะตรงนี้ค่ะพอ
1: ก็ใหญ่ครับขนาดเมตร20แต่ครับ
0: โอ้อย่างถนนท่วมอ่ะค่ะยังไงคะ
1: ก็คือเนื่องจากว่าฝนมันตกหนักเกินปกติจริงๆตั้งแต่เช้าเนี่ยครับแล้วก็ยังไม่หยุดแล้วรวมไปถึงลักษณะของกายภาพถนนเนี่ยมันเป็นที่ลาดลงเนินมาจุดที่ท่วมเนี่ยมันก็จะเป็นแอ่งพอน้ำมันไหลมาเยอะๆใช่ไหมครับมันก็เหมือนคล้ายๆท่อเรามีก็คือเราก็เผื่อไว้ระดับที่มันก็ตามฝนที่ว่ามากกว่าปกติหน่อยได้แต่ว่าอันนี้มันเหมือน
0: มากกว่าปกติ
1: ฝนได้แล้วบวกกับน้ำที่มันไหลลงเนินมาเยอะมารวมกันมันก็ทำให้เกิดการแล้วก็ล้นข้ามถนนไปครับผม
0: แต่จริงๆปีนี้นี่มันหนักกว่าในทุกๆปีที่ผ่านมาไหมหรือจริงๆไม่ได้แตกต่างกันค่ะพ
1: อเขาตกหนักเป็นบาง
0: วัน
1: ครับใช่บางหย่อมเวลาตกเนี่ยเขาก็ตกหนักจริงๆเลยแต่ว่าเขาไม่ได้ตกแบบกระจายหรือว่าตกลงไปในที่เป็นภูเขาหรือที่จะเป็นเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำครับเขาจะตกอยู่ตามถนนตามในเมืองในตลาดที่ระบบการระบายน้ำมันมีข้อจำกัด
0: เมื่อวานสี่คิวเมื่อวานสี่คิวอะไรมกเหล็กใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็หนัก
1: ใช่ครับ
0: คือไม่นึกเหมือนกันว่าถามว่าแผลจะเจอหนักมากขนาดนั้นนะคะพอเห็นดูจากในภาพของเหตุการณ์เมื่อวาน
1: ใช่ครับก็คือเนี่ยตอนนี้ผมติดต่อทางก็เรียกอะไรนะทางผู้ที่อยู่แถวนั้นก็คือปั๊มบริเวณนั้นก็ได้ข้อมูลมาว่า
0: ค
1: ือด้วยว่าแล้วสองข้างทางของมิตรภาพตัวเนี้ยเขามีทางเชื่อมตลอดแนวเลย
0: ค
1: ือมันไม่ได้เป็นร่องน้ำที่จะรับน้ำด้วยแล้วน้ำเนี่ยคือพอมันไม่มีร่องน้ำด้านนอกถนนนะครับน้ำมันก็ยิ่งระบายได้ช้าเพราะว่าเหมือนดินฝั่งที่ประชาชนเนี่ยเขาก็ยกสูงกว่าถนนมันก็เลยทำให้ขอบถนนระหว่างตัวริมเขตทางกับหน้าที่ดินประชาชนเนี่ยเป็นเหมือนเป็นแอ่งรับน้ำอยู่ครับตอนนี
0: ้ก็อย่างนี้อ่ะอย่างเท่ากับว่าอย่างกรณีของโมกเหล็กแล้วก็มาวันนี้ถนนมิตรภาพเนี่ยนะคะตรงอันนี้ตรงจุดนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะพอที่กำลังท่วมอยู
1: ่เรียกว่าช่วงลาดบัวขาวครับลาดบัวขาวไปถึงต่างระดับสีคิ้วครับ
0: อย่างนี้รถผ่านได้ไหมคือกำลังเป็นห่วงนึกถึงภาพของที่โมกเหล็กเมื่อวานเพราะน้ำมันมาแรงแต่มันจะเป็นระดับความแรงของน้ำมันจะต่างกันใช่ไหมคะมันจะคนละประเภทกันเลย
1: ได้ครับก็ตอนนี้ทางเจ้าของปั๊มกับประชาชนแถวนั้นที่เราประสานนะครับก็ดูจากรูปที่เขาส่งมาก็คือรถบรรทุกหรือรถพิกอัพรถทั่วไปเนี่ยข
0: ้
1: ามได้ว
0: ิ่
1: งได้แล้วก็ถนนเรามี6ช่องจราจรไปกับด้านละ3ก็อย่างน้อยเนี่ยวิ่งได้2ช่องจราจรด้านในครับ
0: ด้านในก็คือเลนขวาสุดเกาะเลนขวาสุดเอาไว้
1: ใช่วิ่งได้2เลนครับแต่เลนที่3เนี่ยก็คือจะอยู่ริมไหลที่ติดกับทางเชื่อมแต่ละที่ดินครับผม
0: โอ้โหแต่แท้จะมองไม่เห็นทางเลยไหมคะตอนนี้คือมันยังมันเริ่มเบาลงบ้างไหมคะ
1: ยังไม่เบาครับเนี่ยเพราะวันนี้รูปเดียวทางที่ทางทีมงานที่เราประสานไปเขาส่งมาครับก็ถ้าดูจากรูปประมาณครึ่งล้อรถจักรยานยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์
0: โอ้อย่างนี้มอเตอร์ไซค์ในต่างๆนี่ควรต้องเว้นต้องโอ้คงไม่มีใครกล้าฝ่าไปนะกับฝนขนาดนี้ต้องหยุดก่อนแล้วล่ะ
1: ใช
0: ่
1: ครับผมคิดว่าถ้ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมไม่มีใครกล้าขับเพราะว่าฝนมันแรงแล้วเดี๋ยวมันจะลื่นล้มแล้วก็ฝนมันแรงมากครับดูแล้ว
0: มีไรเดอร์ขับผ่านค่ะในรูปโอ้โห คือบางอาชีพนะก็เข้าใจแต่มันอันตรายมากจริงแล้วรถบางคันก็ยังใช้ความเร็วกันสูงแล้วนอกเหนือจากจุดนี้แล้วมันยังมีจุดอื่นอีกไหมคะผอ.ที่เราต้องเฝ้าระวังกันหรือว่ามีน้ำขังรอการระบายเนี่ยค่ะ
1: จุดอื่นจะมีแถวในโซนถ้าในเมืองโคราชก็จะที่รู้กันก็คือตลาดเซฟวันนะครับ
0: อ๋อที่เดิมเลย
1: เป็นจุดรวมน้ำ
0: คือ
1: เป็นจุดที่ว่าน้ำไหลมาจากพื้นที่ทางสนามกีฬาของโคลาอะไรเงี้ยไหลเรือมารวมกันตรงนี้หมดครับผมลักษณะคล้ายๆกันเหมือนอย่างนี้แหละครับ
0: ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมคะณเวลานี้ตอนนี
1: ้ใช่ครับ
0: ค่ะคือถ้าฟังที่ผอ.บอกมาตอนนี้ปัญหามันกับว่าไอ้ทางระบายน้ำต่างๆนี่มันหายไปสำหรับบางจุด
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือเนื่องจากว่าแถวเนี้ยด้วยความเจริญของประชาชนนะครับเขามีปั๊มน้ำมัน2แห่งละ
0: แ
1: ล้วก็บ้านเรือนอาคารพาณิชย์อะไรเงี้ยหรือว่าอย่างเงี้ยเนื่องจากมันเป็นชุมชนเขาก็จะมีการทำทางเชื่อมเข้าบ้านที่มาติดกับทางหลวงเราแล้วมันทำให้ท่อระบายน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นที่เรากำหนดไว้ก็ขนาดไม่น้อยกว่า1เมตรเนี่ยซ
0: ึ่
1: งเราแล้วก็บ้านเรือนอาคารพาณิชย์อะไรเงี้ยหรือว่าอย่างเงี้ยเนื่องจากมันเป็นชุมชนเขาก็จะมีการทำทางเชื่อมเข้าบ้านที่มาติดกับทางหลวงเราแล้วมันทำให้ท่อระบายน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นที่

0: เรากำหนดไว้ก็ขนาดไม่น้อยกว่า1เมตรเนี่ยซ
1: ึ่
0: งเราก็กำหนดไว้ในระดับที่มากพอสมควรละ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าฝนมันมาเยอะอย่างนี้แล้วความสะอาดในท่อเนี่ยมันเริ่มแบบมีดินไหลเข้ามาผสมเข้าไปกันเนี่ยม
1: ัน
0: ก็ทำให้การระบายน้ำเนี่ยลดลง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นี่คือปัญหาของเมืองใหญ่เมืองที่มีการพัฒนาเลยค่ะพอทุกที่เนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วอย่าง M6 นี่มีปัญหาไหมคะทางขึ้นทางลงค
0: ่
1: ะไม่มี
0: M6 ไม่มีครับผม
1: ค่ะก็จะมีปัญหาก็คือถนนมิตรภาพแล้วก็ในส่วนของเส้นทางสายรองๆด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็ในโคราชก็จะมีอยู่ 2-3 แห่งที่ในพื้นที่แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะอยู่ในช่วงที่เป็นทางน้ำผ่านหรือว่าเป็นช่วงที่อยู่ใกล้ๆกับฝายน้ำล้นหรืออ่างเก็บน้ำเนี่ยครับ
1: ว่าอย่างนี้การแก้ไขระยะยาวมันจะมีความเป็นไปได้ไหมคะในการที่จะเพิ่มในส่วนของการระบายน้ำเส้นทางต่างๆเพราะว่าอย่างที่ทางผอ.บอกบ้านเรือนประชาชนหรือว่าเมืองมันขยายขึ้นเนี่ยมันจะสามารถแก้ได้ไหมคะหรือมันจะต้องอยู่ในสภาพแบบนี้กันไปต่อเนื่องกันไปจากเวลาที่มีฝนที่ตกหนัก
0: อ๋อถ้าในของแขวงหรือในกรมทางหลวงเราครับจ
1: ุ
0: ดไหนที่เป็นจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากเลยเรียกว่าน้ำท่วมประจำจุดเนี้ยเราจะเสนอโครงการเข้าไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับโดยในเบื้องต้นเนี่ยจุดต่างๆที่เราพบในช่วงปี2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเสนอไปแล้วก็บางจุดจะเริ่มได้รับงบประมาณมาแล้วซึ่งเราก็มีวางแผนเรื่องระบบรองรับน้ำในท่อระบายน้ำข้างทางหลวงเนี่ยให้เป็นขนาดใหญ
1: ่ยิ่
0: งบริเวณชุมชนเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบปรับปรุงย่านชุมชนที่เราเสริมระบบระบายน้ำให้เป็นท่อขนาดเมตร20ขึ้นไปถึงเมตร50ครับผม
1: ค่ะก็เป็นเรียกว่าเป็นแผนที่มีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าโอเคถ้าเรากลับมาในเรื่องของสภาพจากฝนที่ตกหนักแล้วก็น้ำที่มันขังอยู่อย่างเนี้ยแนวโน้มของมันนี่มันจะเพิ่มสูงขึ้นได้ถ้าฝนยังไม่ยอมหยุด
0: เขาก็ระบายได้เหมือนกันครับเพราะว่าบริเวณนั้นตอนนี้คือประชาชนแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของแขวงครับเราก็ออกไปช่วยกันแก้ปัญหาเอาพวกเศษขยะเศษตะกอนที่มากับน้ำฝนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับก
1: ็
0: ช่วยกันเอาออกครับผม
1: ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ต่ำถ้าดูตอนนี้มันกลายเป็นว่าบ้านเนี่ยสูงกว่าถนน
0: ใช่ครับคือจริงๆถนนตรงริมครับตรงขอบถนนเนี่ยกับฝั่งที่ดินบ้านเนี่ยตัวเนี้ยขอบถนนน่ะจะต่ำกว่าตรงร่องน้ำข้างๆครับมันก็เลยจะท่วมค
1: ือ
0: ด้านในถนนจะสูงเหมือนกันใช่ไหมครับด้านนอกถนนตรงนอกเขตทางก็จะสูงเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดแอ่งอยู่บริเวณเลน
1: ในสุด
0: ท้าย
1: ซ้ายสุดใช่ไหมคะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: นี่ไงเพราะฉะนั้นก็พยายามเกาะเลนเขาเรียกว่าเลนป่าไว้เพราะมันจะดูสูงมาหน่อยนะคะ
0: ให
1: ้ปลอดภัยกันนะคะอ่ะก็ใครที่ใช้เส้นทางนี้ระวังกันมากๆเพราะว่าฝนยังหนักสภาพทัศนศักดิ์ในการมองเห็นก็ค่อนข้างที่จะต่ำด้วยเหมือนกันไหมคะผ
0: อ.ด้วยครับก็คือตรงนี้เพราะว่ามันเป็นปากทางที่จะเข้าสู่แอ่งการเก็บน้ำซับประดูพอดี
1: ค่ะแล้วอย่างข้างในอ่างเก็บน้ำต่างๆนี่น้ำเยอะไหมคะช่วงนี้น้ำเต็มด้วยไหมคะ
0: เยอะครับบริเวณนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ำที่เก็บน้ำได้เยอะแล้วก็แล้วบริเวณนี้ก็รวมถึงตัวนี้ฝนชุกด้วยครับว่ามันจะอยู่ติดกับเขายายเที่ยงครับ
1: อ๋อต้องมีการระบายน้ำออกไหมคะอย่างเนี้ย
0: ใช่ครับ
1: ก็ทำให้น้ำมันอาจจะเพิ่มขึ้นสำหรับในบางโซนเหมือนกันก็ต้องติดตามตามแนวแม่น้ำอะไรต่างๆที่ทางน้ำผ่าน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะผอ.คะ
0: ขอบ
1: ค
0: ุ
1: ณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมาก
0: สวัสดีครับ
1: ฝนยังมีทั่วไทยค่ะสำหรับในช่วงนี้บอกเลยนะคะแล้วมันเป็นฝนที่ตกหนักมากเรียกว่าต้องจับตามองกันในหลายพื้นที่นะคะเนี่ยอย่างเนี้ยตอนนี้คือฝนมันไล่ลงมาจากทางเหนือลงมาในช่วงของภาคกลางตอนบนนะคะแล้วก็ลงมาทางใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ถ้าสังเกตนะตั้งแต่ช่วงภาคตอนบนคือหมายถึงว่าใต้ของเหนือเนี่ยลงมาเนี่ยนครราชสีมาใช่ไหมเพชรบูรณ์แถวทางด้านเนี้ยที่เจอฝนหนักแล้วก็มีเรื่องของน้ำขังน้ำท่วมสระบุรีนะคะเจอฝนถล่มใช้คำนี้ดีกว่ามุกเหล็กอะค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็จะเห็นภาพของผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นรถก็ผ่านไม่ได้นะคะบ้านเรือนประชาชนนี่คือแบบน้ำท่วมสูงนะคะหรือว่าอย่างทางด้านของภาคใต้เนี่ยอย่างที่ตะกั่วป่าก็ยังขังอยู่น้ำยังท่วมอยู่ นะคะแต่ว่ายังบอกว่าในเรื่องของถนนหนทางเนี่ยยังได้ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ที่เขาต้องจับตามองเนี่ยดูจากแถวทางด้านของหาดใหญ่คือแถวนั้นเนี่ยถ้าฝน

0: แล้วถ้าหากว่าน้ำจะท่วมนะคะอย่างที่เมื่อตอนช่วงที่คุยกับทางโคโมโตะคือท่วมนะไม่ได้ท่วมขังแต่มันเป็นการท่วมแบบรอการระบายเพราะว่าฝนตกหนักตกแช่แล้วเป็นฝนซึ่งกลุ่มใหญ่มากตั้งแต่เช้ามาเลยนะคะตั้งแต่เนี่ยโซนแถวทางด้านของทางอันดามันอ่าวไทยเพราะมันเป็นพื้นที่ที่มันแคบมากนะคะคือฝนตกแถวทางด้านของภูเก็ตตรังสตูลนะคะแล้วก็มีผลกับทางด้านของแถวหาดใหญ่ทางด้านนี้ด้วยเนี่ยนะคะที่แบบเมื่อตอนช่วงเช้าที่เราจะเห็นเลยว่าฝนหนักมากๆเข้าไปดูในส่วนของทางในพื้นที่อย่างของหาดใหญ่เองเนี่ยเขาก็มีการติดตามในเรื่องของสถานการณ์กันนะคะแต่ฝนกลุ่มนี้ไม่เกิดน้ำท่วมหนักนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีในบางพื้นที่ซึ่งจะเจอน้ำขังรอการระบายเนื่องจากฝนซึ่งตกสะสมเป็นเวลานานนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับทางโคโมโตะนะแต่ถ้าหากว่ามันตกนานๆก็ติดตามสถานการณ์กันต่อนะคะแล้วก็เรื่องของคลื่นลมแรงนะคะทั้งทะเลอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งของอันดามันด้วยแต่ว่าอย่างหนึ่งที่มันมีฝนในช่วงนี้มันก็จะช่วยทางด้านของภาคใต้นะคะเรื่องของฝนที่มาจากเรื่องของไอ้กลุ่มควันจากการเผาป่าที่อินโดนีเซียมันก็จะทำให้ผลกระทบเนี่ยลดน้อยลงแต่ตอนนี้เรียกว่าทุกภาคนะคะยังคงต้องติดตามกันในเรื่องของสภาพอากาศกรุงเทพเราปริมณฑลเองก็ยังหนักนะคะฝนก็ยังหนักอ้าวตกแล้วใช่ไหมมัวแต่คุยไม่ได้หันไปมองข้างนอกตอนนี้แถวคลองเตยฝนมาอีกรอบหนึ่งแล้วเมื่อกี้บอกว่าตอนช่วงที่ผ่านมาเห็นแล้ววันฟ้ามันดูแบบมีแสงแดดแล้วตะกี้ออกไปแบบว่าดูเป็นท้องฟ้ามันเริ่มหม่นๆแล้วก็เริ่มคัดจมูกในตัวดิฉันนั้นเป็นตัววัดเลยนะเนี่ยนะคะมาแล้วค่ะฝนแถวทางด้านของคลองเตยพระราม4ยังไงแล้วมาระวังกันเพราะว่าตั้งแต่เช้ามาอุบัติเหตุหลายจุดแล้วก็จะเป็นอุบัติเหตุที่แบบรุนแรงด้วยนะคะในหลายๆจุดนะคะก็เรามาระวังกันนี่แต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่คงต้องบอกต่อๆกันนะคะต้องบอกต่อๆกันด้วยความเป็นห่วงนะคะทางด้านของสำนักงานกสทชแนะนำค่ะฝากมาแนะนำสำหรับพวกเราทุกๆคนให้สังเกตนะคะ SMS หลอกลวงเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะทางด้านของรองเลขาธิการไตรรัตน์วิริยะสิริกุลค่ะรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะก็บอกว่าในปัจจุบันมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางในการหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมักจะมีการแอบอ้างนะคะเป็นหน่วยงานของทางภาครัฐธนาคารบริษัทขนส่งนะคะหรือว่าผู้ให้บริการต่างๆเพื่อที่จะหลอกให้มีการกดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะหรือว่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจจะนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินก็เลยอยากจะขอเตือนประชาชนค่ะให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะในการรับข้อความสั้นหรือว่า SMS โดยให้สังเกตโดยสามารถที่จะสังเกตนะคะ SMS ที่อาจจะเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆเลยข้อแรกค่ะตรวจสอบชื่อผู้ส่งถ้าหากว่าสะกดผิดใช้อักษรแปลกหรือว่ามีเนื้อหาหรือว่าลิงก์ที่แนบไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งนะคะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งมาอาจจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือเป็นชื่อผู้ส่งนะคะหรือว่าข้อ2ค่ะ SMS มีคำสะกดผิดการใช้ภาษาซึ่งผิดปกตินะคะหรือว่าเรียบเรียงไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีเนื้อหาในลักษณะสร้างความตกใจแล้วก็เร่งให้ดำเนินการทันทีนะคะอย่างเช่นบัญชีจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนพัสดุตกค้างเปลี่ยนรหัสผ่านหรือกระตุ้นความอยากได้เช่นได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์นะคะอันนี้เป็นรูปแบบที่มิจฉาชีพนิยมใช้ค่ะต้องมีการตรวจสอบกันนะคะหน่วยงานเจ้าของบริการโดยตรงคือให้ตรวจสอบกับทางหน่วยงานเจ้าของบริการโดยตรงก่อนทุกครั้งทั้งนี้ค่ะในปัจจุบันย้ำเลยว่าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณีค่ะส่วนข้อ3ให้หลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมานะคะกับ SMS ถ้าหากว่าไม่มั่นใจในแหล่งที่มาเพราะว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูล นะคะหรือว่าสังเกตชื่อเว็บไซต์อะค่ะ URL มักจะมีการสะกดผิดหรือว่าเติมตัวอักษรเกินมาแล้วก็ลิงก์จากมิจฉาชีพเนี่ยมักจะเป็น URL สั้นนะคะหรือว่าลิงก์ที่หลอกให้แอดไลน์ปลอมอันนี้ระวังเลยหลีกเลี่ยงเลยหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมาแล้วก็จะมีพฤติกรรมที่บอกไปนะคะส่วนข้อที่4ค่ะบุตรหลานช่วยให้คำแนะนำผู้ใหญ่ผู้สูงอายุในครอบครัวเรื่องระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS ค่ะโดยใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความกลัวข้อความการชิงรางวัลการชิงโชคการเป็นบุคคลโชคดีที่ได้รับรางวัลนะคะแล้วก็ในช่วงที่ทางรัฐบาลอาจจะมีการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านทางโครงการต่างๆนะคะอันนี้ให้ระวังเลยนะคะทางสำนักงานกสทช.ก็ขอให้ประชาชนตรวจสอบ SMS ที่ได้รับก่อนเปิดลิงก์ที่แนบมาถ้าหากว่าได้รับ SMS ที่น่าสงสัยไม่ควรที่จะกดลิงก์ค่ะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP แล้วก็ควรจะมีการติดต่อสอบถามกับทางหน่วยงานเจ้าของบริการผ่านช่องทางทางการโดยตรงนะคะหรือว่าเป็นการที่จะป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วก็สร้างความปลอดภัยในการใช้งานบริการโทรคมนาคมของประชาชนทุกคนนะคะคือเรียกว่าต้องบอกต้องฝากต้องย้ำกันบ่อยๆนะคะนี่ก็ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ในส่วนของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุในครอบครัวนะในปัจจุบันนะคะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยวัยเรียนเลยวัยรุ่นวัยเรียนวัยนักศึกษานะคะก็ระวังกันมากๆบอกต่อๆกันมากๆคือบางครั้งเราคิดว่าเอ๊ะคนที่เขาอยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาวัยนักเรียนนะคะกลุ่มเจนรุ่นใหม่ๆนี่เขาน่าจะเป็นคนที่เท่าทันเทคโนโลยีหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีแต่จริงๆไม่คือเขาอาจจะเลือกเฉพาะในการที่เขาสนใจในเนื้อหาอะไรยังไงใช่ไหมคะก็อาจจะมาเจอเนี่ยกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยที่เขามีเป้าหมายไปที่กลุ่มวัยรุ่นวัยเรียนกลุ่มวัยนักศึกษาเราจะเห็นเลยว่าอย่างช่วงหลังๆเวลาที่มีข่าวเรื่องของการที่ถูกหลอกลวงผ่านทางโซเชียลนะคะแล้วก็หลอกลวงให้ต้องมีการโอนเงินหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะกลายเป็นในส่วนของกลุ่มที่เป็นนักเรียนวัยเรียนวัยนักศึกษากันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะในช่วงปีนี้เนี่ยช่วงปีนี้นะคะก็จะเห็นเลยแล้วก็จริงๆก็จะเห็นแล้วว่าทุกฝ่ายเขาก็พยายามที่จะมีการแจ้งเตือนนะคะยังไงก็บอกต่อกันนะคะบอกต่อกันด้วยความเป็นห่วงจริงเพราะว่าอย่างบางเคสเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเวลาที่เขามีการหลอกลวงให้มีการโอนเงินไม่ใช่แบบต้องบอกว่าเป็นเงินจำนวนมากนะเป็นหลักล้านนะคะเป็นหลักแสนนะคะซึ่งถือว่าเป็นเงินที่สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ใช่แค่บุตรหลานนะผู้ใหญ่เองนะคะพวกเราเองเนี่ยวัยทำงานนะคะก็ต้องเป็นอีกกลุ่มนึงเหมือนกันนะต้องมีความเอ๊ะอยู่ในใจตลอดเวลาเพราะบางทีเขาไปหลอกลวงลูกหลานเราใช่ไหมคะแล้วลูกหลานเราเนี่ยก็มาบอกกับเราให้เป็นคนที่ช่วยโอนเงินให้เพราะฉะนั้นเราต้องมีการเอ๊ะเหมือนกันนะเอ๊ะกันในหลายเอ๊ะเลยอ่ะคือเดี๋ยวนี้มันง่ายกับการที่จะถูกหลอกจริงๆแม้บางคนที่บอกว่าเราก็ติดตามเรื่องราวต่างๆมาโดยตลอดแต่เราก็อาจจะมีบางคนก็อาจจะพลาดได้เช่นเดียวกันเพราะว่าคนกลุ่มนี้เขามีต้องใช้คำว่าจิตวิทยาของเขาอะหรือเขามีวิธีการในการที่จะทำให้เชื่อกันได้แบบง่ายจริงๆนะคะก็ด้วยความเป็นห่วงนะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน ไม่เอาอ่ะ
6: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
6: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
6: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวัน
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
8: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
9: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
10: การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
11: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
12: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
13: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
14: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะ ที่กระชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
15: ่
14: ะ
15: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
14: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนทุกสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะทนที่ไหนก็ดี

0: จะสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จะสร้อยดูเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคน

ครงการนี้ขึ้นมาก็เลยจะมาชวนคุณผู้ฟังนะคะผู้ติดตามจสร้อยค่ะมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้กันเพราะว่าเราจะได้มาช่วยกันนะในการที่จะทำให้ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะเพราะถ้าว่าพวกเราช่วยกันลดอุบัติเหตุนะคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้นี่จะมีเงินกองทุนคืนให้ด้วยมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ค่ะถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ได้นะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลค่ะแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะแล้วก็นอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการคือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการนะคะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะนะคะแล้วก็มีสามารถที่จะผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนนะคะก็ถ้าสนใจยังไงก็สอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150088 02150088ค่ะแต่ถ้าไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้เรามีประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งก็ทำขึ้นมาเพื่อรองรับนะคะแล้วก็ได้สิทธิ์เนี่ยแทบจะเหมือนกันกับประเภท1นะคะก็คือมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็ในเรื่องของตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยอันนี้คือสิทธิพิเศษที่มันนอกเหนือมาจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แต่ว่าถ้าเป็นประกันภัยประเภท3เนี่ยไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะแล้วก็ผ่อนได้เหมือนกันค่ะ 0% 3เดือนก็สอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่02150088ค่ะ02150088นะคะบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนคือไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3เนี่ยโทรไปสอบถามได้เลยที่02150088นะคะบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะช่วงนี้มาเพิ่มเติมต่อเดี๋ยวดูเรื่องของอากาศกันนิดนึงนะคะดูเรดาร์กันนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าดูจากในเรดาร์นะคะของทางสำนักระบายน้ำกทมนะคะในช่วงนี้มีฝนอยู่กลุ่มไหนยังไงบ้างไหมคะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวข้างนอกช่วงนี้อินเทอร์เน็ตของเรามีปัญหาหรือเปล่าไม่เห็นเปิดเข้าไปไม่ได้แต่ที่แน่ๆนี่แถวคลองเตยนี่มีฝนนะคะมีฝนนี่เข้ามาได้แล้วฝนตอนนี้เนี่ยตอนนี้ในกรุงเทพเราก็จะมีฝนอยู่แถวทางด้านของทวีวัฒนาตลิ่งชันปทุมวันสาทรคลองเตยนะคะเขตวัฒนาห้วยขวางวังทองหลางบางกะปิสวนหลวงพระขนงบางนาประเวศลาดกระบังโอ้โหอันนี้มันเป็นพื้นที่มากกว่าเมื่อตอนช่วงเช้านะคะแล้วเนี่ยบางจุดเนี่ยคือฝนเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักแต่ว่าในบางจุดตอนนี้ฝนเนี่ยจะเริ่มที่จะสาเม็ดแล้วนะคะแต่เนี่ยดูนะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยช่วง 11:50 นเนี่ยมีฝนหนักนะแถวๆทางด้านสวนหลวงนะคะโซนทางด้านนั้นแล้วก็ในพื้นที่ของชลบุรีนี่ตกแช่มาเป็นชั่วโมงแล้วนะคะฝนนะคะเนี่ยแถวทางด้านของบ้านบึงพานทองนะคะแล้วก็แถวบางละมุงเนี่ยที่มีฝนนะคะแล้วก็บางจุดนี่คือฝนหนักเลยค่ะนะคะแถวชลบุรีเนี่ยพื้นที่ของฝนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อชั่วโมงที่แล้วแต่ฝนตกนานเป็นชั่วโมงนะคะแล้วก็แถวทางด้านของกาญจนบุรีอ่ะตอนเนี้ยนะคะจะมีแถวกาญจนบุรีด้วยนะคะแถวลาวขวัญนะคะแล้วก็แถววังน้อยพระนครศรียาค่ะนี่ก็มีกลุ่มฝนด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็มาอัปเดตให้ในเรื่องของสถานการณ์ของฝนในช่วงเวลานี้นะคะชะลอกันหน่อยในเรื่องของการใช้ความเร็วกันนะคะอย่างที่บอกละตั้งแต่ช่วงเช้ามานะคะดูในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยโหยิ่งช่วง

ช้าถนนโล่งเนี่ยจะเห็นชัดถึงความเสียหายของรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะที่มีการชนกันนะคะค่อนข้างที่จะรุนแรงกันในหลายๆจุดล่าสุดคุณอินทรีย์เลขาบอกว่าใช้เส้นถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกแล้วก็ช่วงก่อนถึงอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองประมาณสัก100เมตรมีอุบัติเหตุนะคะรถเก๋งกับรถบรรทุก6ล้อชนกันเลนกลางของช่องทางด่วนนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บแต่บอกว่ารถเริ่มชะลอแล้วนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ที่เพิ่งแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวดูล่าสุดสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์โอ้อันนี้น่าจะมีท้ายแถวยาวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะกรณีของอุบัติเหตุในฝั่งขาออกช่วงก่อนถึงอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองเนี่ยค่ะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็รถเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเนี่ยฝั่งที่หากว่าใครที่กำลังใช้เส้นราชพฤกษ์นะคะในฝั่งขาออกนะคะในช่วงเวลานี้เราเห็นว่ามีรถซึ่งชะลอติดอยู่เนี่ยเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุเลยค่ะนะคะท้ายแถวยาวนะคะเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะคะหรือว่าถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ถ้าดูในส่วนของเส้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนี่จะมีอีกช่วงหนึ่งนะคะนี่ตรงแถวหมู่บ้านรัตวันราชพฤกษ์ปิ่นเกล้าเนี่ยยาวๆต่อเนื่องไปถึงตรงช่วงเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์อันนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่รถจะชะลอนะคะส่วนในฝั่งขาเข้าใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีข้ามสะพานตากสินในช่วงเวลานี้นะคะไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรนี่กำลังจะบอกว่าแถวคลองเตยฝนตกแต่ทางด้านของถนนกรุงธนบุรีเน้นดูจากในกล้อง CCTV นะคะของทางกทม.พื้นถนนแห้งกริบเลยอะซึ่งจริงๆเราไม่ได้อยู่ไกลกันมากนะคะแต่ก็นี่แหละนะคะก็จะเห็นเลยว่าสภาพของอากาศคือในกรุงเทพมันมีฝนตกในหลายพื้นที่มากแต่มันจะเป็นแบบพื้นที่แคบๆนะคะแล้วก็อย่างฝั่งของทางด้านของสาทรนะคะสาทรเหนือนี่ก็ตามไปได้โดยตลอดไม่มีกลุ่มฝนเลยทางด้านนี้พระราม4ช่วงของแยก3แยกคลองเตยเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่ไกลกันเลยนะคะตรงช่วงของ3แยกคลองเตยพระราม4กับทางสาทรเหนืออยู่ใกล้กันมากแต่สภาพแตกต่างกันหนักมากเลยค่ะฝั่งของพระราม4เนี่ยนะคะตรงช่วง3แยกคลองเตยถนนเนี่ยคือเปียกเลยค่ะจากฝนซึ่งดูแล้วเนี่ยคือฝนตกเมื่อกี้มันตกหนักแต่ตอนนี้เริ่มซาแล้วนะคะเริ่มเห็นแสงพระอาทิตย์ละเนี่ยเรามองไปนะจากทางด้านของ3แยกคลองเตยมองตรงไปทางด้านในนะคะอาคารที่อยู่ตรงช่วงแถวๆก่อนถึงใต้ด่วนนะคะก่อนถึงใต้ทางด่วนตรงก่อนถึงทางด่วนตรงจุดนั้นน่ะจะเห็นเลยว่ามันเหมือนกับเป็นฝ้ามันมีหมอกมันมีเป็นเรื่องของกลุ่มฝนแต่พอขยับเข้ามาเนี่ยนะคะแถวทางด้านของเยวทยุโอ้ตรงนี้มีฝนพระรามสี่มีฝนแต่สาทรเนี่ยไม่มีฝนนะคะเนี่ยนี่แหละเรื่องของธรรมชาตินะอันนี้ก็ระวังกันหน่อยละกันเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะคะในจุดที่มีในเรื่องของฝนนะคะแล้วก็ถนนค่อนข้างโล่งก็ชะลอกันนะคะแถวทางด้านของบ้านเพระยองอันนี้ก็ฝนตกหนักมากเหมือนกันนะคะเพราะดูจากในซูมระยองเนี่ยบอกว่าใช้คำว่าฝนถล่มสุขุมวิทแยกตะพงบ้านเพระยองนะคะคือแทบจะมองไม่เห็นทางอ่ะคือถ้าขับรถแล้วแบบว่าจะไปต่อไม่ไหวเลยอะไรนี้ก็ชะลอกันหรือว่าหาที่จอดพักกันก่อนนะคะเพราะอย่างบางจุดนี่คือเห็นเลยว่าในต่างจังหวัดนะคือมันมีทั้งลมมันมีทั้งฝนด้วยนะคะระมัดระวังกันมากๆนะคะสำหรับในช่วงนี้ที่กรมอุตุบอกว่ายังคงมีฝนตกหนักแล้วฝนนะเขาเลื่อนลงมาทางด้านของภาคกลางบนลงไปทางด้านของภาคใต้นะคะที่ยังมีเรียกว่าฝนตกกันอย่างต่อเนื่องนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวดูอีกช่วงนึงของเส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมคุณเอค่ะคุณเอบอกว่าฝั่งตรงข้ามกับศูนย์ฮอนด้านครปฐมมีรถกระบะจอดเสียนะคะขวางเลนที่2
ของช่องทางด่วนอันนี้จะเป็นช่วงระหว่างพระประโทนมุ่งหน้าหนองขายยางนะคะแล้วก็ทำให้รถเนี่ยชะลอนะคะจากรถคันที่จอดเสียนะคะเรามีการประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะในเบื้องต้นนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกข้อมูลนะคะที่ฝากเอาไว้เรื่องการจราจรเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพบจุดรั่วท่อส่งน้ำมันพระราม3แล้วผู้เชี่ยวชาญเร่งซ่อมแซมพร้อมตรวจท่อทั้งระบบป้องกันเหตุรั่วซึมซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ทิติพัฒน์เผยพบจุดรั่วท่อส่งน้ำมันพระราม3ใต้ปลอกครอบท่อแล้วเจอแผลยาว 6.6 เซนติเมตรพร้อมสั่งตรวจท่อทั้งระบบ32กิโลเมตรกำชับบริษัททำแผนเปลี่ยนท่อจุดเสี่ยงโดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อคุณทิตรีสายสว่างรายงานครับ
5: นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงย่านพระราม3โดยเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถตรวจพบจุดรั่วของท่อได้แล้วโดยอยู่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งปลอกดังกล่าวมีความยาวประมาณ 1.8 เมตรและติดแน่นกับท่อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบได้บริษัทจึงปรับวิธีการทำงานเป็นการลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นเพื่อเปิดพื้นที่ให้สามารถตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดด้วยผลการตรวจสอบด้วยเครื่อง UT Scan เมื่อช่วงเย็นวานนี้สามารถระบุจุดที่มีการรั่วซึมได้โดยอยู่จากปลายปลอกครอบท่อเข้าไปประมาณ 1.2 เมตรและพบแผลบริเวณท่อมีความยาวประมาณ 6.6 เซนติเมตรลึกประมาณ7มิลลิเมตรทีมวิศวกรและช่างเทคนิคได้เร่งซ่อมแซมแผลด้วยวิธีแรปจากนั้นเมื่อวัสดุที่ใช้ซ่อมแห้งจะทำการตรวจสอบด้วย UT Scanซ้ำอีกรวมถึงใช้เครื่องมืออื่นตรวจสอบเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย2ครั้งเพื่อยืนยันว่าจุดที่ซ่อมไม่มีการรั่วซึมก่อนจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบแรงดันนางสาวทิติพัฒน์ยังเปิดเผยอีกว่ากรมธุรกิจพลังงานได้ออกคำสั่งให้บริษัทที่เกี่ยวข้องส่งประวัติการดูแลบำรุงรักษาท่อรวมไปถึงข้อมูลบริเวณที่มีการติดตั้งปลอกหุ้มท่อทั้งหมดเพื่อให้กรมตรวจสอบว่ามีบริเวณใดที่เคยมีประวัติหรือมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลอีกหรือไม่โดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อทั้งหมดจะต้องสำรวจและวางแนวท่อใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลขึ้นอีกในอนาคตทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ติดตามสรุปข่าวกีฬาที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
6: ศึกรถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือฟอร์มูล่า1ได้เปิดเผยปฏิทินการแข่งขันฤดูกาล2027อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยจะมีการชิงชัยทั้งสิ้น24สนามตลอดระยะเวลา10เดือนต่อจากนี้ไปเริ่มต้นเปิดฉากสนามแรกที่ประเทศบาเรนก่อนจะส่งท้ายซีซั่นที่สนามในเมืองอาบูดาบีเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ส่วนความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในปีนี้ได้แก่การกลับมาของโปรตุเกสกลางปีที่สนามปอริเมาที่เคยจัดการแข่งขันฟอร์มูล่า1ครั้งล่าสุดเมื่อปี2021รวมถึงการหวนคืนสู่ปฏิทินอีกครั้งของเตอร์กิชกลางปีที่อิสตันบูลปาร์คหลังได้บรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญาจัดการแข่งขันระยะยาวต่อเนื่องจนถึงปี2031ขณะที่สมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิงหรือ WTA ได้ประกาศการจัดอันดับนักเทนนิสหญิงโลกล่าสุดปรากฏว่ารวงข้าวลาลนาธาราฤดีและไหมมนัชยาสว่างแก้ว2นักวัวสาวไทยต่างขยับอันดับสร้างสถิติสูงสุดบนเส้นทางสายอาชีพได้ทั้งคู่หลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการทะลุเข้าถึงรอบที่2ศึกแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open 2026โดยรวงข้าวขยับขึ้นไปรั้งอันดับ61ของโลกจากเดิมอยู่ที่76ส่งผลให้รวงข้าวกลายเป็นนักเทนนิสหญิงของไทยที่ทำอันดับโลกสูงที่สุดเป็นอันดับ2ตลอดการต่อจากแทมมี่ธรรมรินทร์ธนสุการอดีตมือ19ของโลกโดยแซงหน้ารัศิการคำขำที่เคยทำไว้อันดับ66ของโลกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2018สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: สัจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงานหรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จสัจจะเป็นการตั้งใจตั้งจิตใจวาจาเป็นคำพูดออกมาแสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจคือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18มีนาคม2525
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทญาตราปวงประชาเป็นสุข
3: คนที่ไม่เคยเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำย่อมไม่เข้าใจความรู้สึกของการไม่มีน้ำกินน้ำใช้ไม่เข้าใจความท้อแท้และสิ้นหวังของเกษตรกรที่ต้องเฝ้ามองพืชผลทางการเกษตรยืนต้นตายเพราะขาดน้ำแต่สำหรับราษฎรบ้านแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาเคยผ่านช่วงเวลายากลำบากนั้นมาก่อนกระทั่งในปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำนับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนน้ำส่งต่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกบ้านปูคาเหนือราว725ไร่ราษฎรกว่า300ครัวเรือนมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคขณะที่การระบายน้ำในลำน้ำแม่ปูคามีประสิทธิภาพสูงขึ้นปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนจึงลดลงส่งผลให้พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ได้รับประโยชน์จากโครงการปัจจุบันราษฎรบ้านแม่ปูคาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาเพื่อขยายผลโครงการโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ซึ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและมั่นคงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว
9: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: หลายหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: เดินมาโอ้โหเก่งจ
0: ัง
1: เลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ้ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ้ะเนี่ย
3: แต่แค่เหนียว

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณนัทยาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค
1: ่
2: ะ
1: ก็มีความคืบหน้ากรณีของตรงจุดของท่อน้ำมันถนนเชื้อเพลิงล่าสุดก็คือตอนนี้เจอจุดรั่วแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าแล้วผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ตั้งแต่ตอนประมาณ5 นะคะซึ่งก็เห็นที่ทางท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็ไลฟ์ให้เห็นนะคะมันเป็นรอยร้าวอะค่ะคือเป็นรอยร้าวท่อซึ่งมันจะมีความยาวประมาณสัก9 เซนติเมตรนะคะแล้วก็ในส่วนของจุดนี้ล่ะค่ะนะคะที่เป็นจุดที่สำคัญเลยแล้วก็ตอนช่วงประมาณ1 นาฬิกาของวันนี้ที่เขาพบนะคะที่ต้องมีการค้นหาต่อเนื่องกัน13 วันนะคุณ
2: ตอนแรกเขาเจอแบบลักษณะว่าไม่ใช่เป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับว่าเป็นหยดลงมาแต่ยังหาลอยไม่เจอคล้ายๆเหมือนกับเป็น
1: หยดติ่งๆลงมาเน
2: า
1: ะ
2: มันไปซื้อมาจากจุดอื่นแล้วก็หยดลงมาทีนี้เขาเลยต้องหาต่อว่าตกลงมันรั่วที่ไหนกัน
1: คือเขาใช้ว่ามันเป็นปลอกมันมีตัวปลอกเหล็กอะมันตัวกั้นไว้
2: เขาคงต้องหลายชั้น
1: ใช่หลายชั้นมากนะคะก็เรียกว่าหัวใช้ผู้ชำนาญการนะคะในการที่จะเกี่ยวกับในเรื่องของท่อน้ำมันเนี่ยละนะคะที่มาในการทำงานกันก็เบื้องต้นมาจากการสุดตัวของพื้นดิน
2: แล้วถนนตรงเนี้ยที่เขาผ่าน
1: เป็นสตอมอเป็นอะไรด้วย
2: รถบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาวิ่งเข้าออกกันเยอะ
1: ใช่ทำไมดินมันขยับมันอะไรนะ
2: น้ำท่วมด้วยฝนตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยสารพัด
1: ใช่ค่ะแล้วไม่ว่าได้สัมภาษณ์ทางด้านของท่านเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยนะคะคุณทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์ก็บอกว่าเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็ต้องมีการเรียกว่ามีการตรวจสอบมีการสแกนใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในการดูทั้งหมดคือ32 กิโลเมตรนะคุณนะคะแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนของการทำงานเนี่ยใช้ระยะเวลามันจะมีแผนชั้นแล้วแผนระยะสั้นระยะยาวนะคือเรียกว่าไม่ตอนแรกนึกว่าเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเจอถึงก็น่าจะจบเร็วแต่ปรากฏว่าจะเป็นเดือนแล้วเป็นครึ่งปีด้วยซ้ำไปนะคะ
2: เพราะจะเป็นแผนจะย้ายออกนอก
1: ใช่แล้วจะมีแผนออกนอกพื้นที่ในชุมชนด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องมีการสแกนกันก่อนระยะทาง2 กิโลเมตรเพราะว่าอย่างหนึ่งคือความเป็นสภาพเมืองที่มันมีการเป็น
2: ใช่ลองนึกถึงว่าสมัยก่อนอ่ะตอนที่
1: เริ่มต้นเลยนะ
2: น้ำมันมาตั้งอะไรอย่างเงี้ยวางท่ออะไรเงี้ยก็คือมันยังไม่ได้ชุมชนเยอะขนาดนี
1: ้ใช่ยังไม่ได้มีการก่อสร้างยังไม่มีผู้โครงการใหญ่หรือว่าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็มีการ
2: ระยะเวลาผ่านไปอันนี้มันน่าจะสักประมาณกี่สิบปีได้ละคะ
1: 30 กว่าปี 40ประมาณนั้นนานนานก็ยังถาม
2: สมควรแก่เวลาที่จะต้อง
1: ใช
2: ่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการตรวจตลอดนะคะในระบบของท่อทั้งหมดคือ32 กิโลเมตรแต่เขาไม่วิธีการของเขานะไม่ใช่ไปปอกไม่ใช่ไปปอกไม่ใช่คือปอกมันจะมี
2: ไปลอกไปลอก
1: ไม่ต้องไปลอกไม่ต้องไปลอกออกนะคะแต่เขามีวิธีการนะคะอาจจะต้องมีเรื่องของการนำเสนอแผนเปลี่ยนท่อใหม่ตามหลักวิศวกรรมแล้วก็ต้องมีการทดสอบอะไรต่าง
2: ๆ
1: ซึ่งก็อยู่ภายใต้การกำกับของทางเจ้าหน้าที่ของทางกรมธุรกิจพลังงานนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่หลายคนก็กังวลก็บอกว่าในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ผลกระทบก็ทางบริษัทท่อว่าต้องรับผิดชอบชดเชยนะในส่วนของผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างน้อยก็ต้องบอกว่าในที่สุดเราก็เจอละจุดที่เป็นรอยร้าวนี่ขนาดแค่รอยร้าวนะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งก็ถามเหมือนกันว่าปกติคือเขาก็มีการมอนิเตอร์มีการใช้ตัวมอนิเตอร์อะไรต่างๆหลากหลายวิธีทำไมก่อนหน้านี้ไม่เห็นนะคะก็ต้องบอกว่าก็ต้องมีเรื่องของการปรับปรุงมันเป็นรอยร้าวที่
2: มันตรวจสอบไม่ได้เหมือนเป็นตามมดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเวลาเราหาแบบยางอะไรอย่างเงี้ยรั่วใช่ไหมเราก็ยังแบบเราหาจุดไม่เจอ
1: เหมือนเรดาร์ไงถ้าเป็นฝนที่เบาๆเนี่ยเรดาร์ตรวจไม่เจ
2: อ
1: ต้องเป็นส่วนที่มัน
2: ทีนี้มันก็ค่อยๆขยายออกมาเรื่อย
1: ๆเนี่ยเห็นไหมใครดูทาง YouTube เนี่ยจะเห็นเลยนะคะมันก็จะทำให้ซึมมันซึมมานานนะก็บอกว่าคือระยะเวลาที่มันซึมมาได้ปริมาณที่มากขนาดนั้นเนี่ย
2: มันมีระยะชาวบ้านไม่สังเกตแต่ว่าได้กลิ่นน้ำมันนะก็คงจะแบบเพิ่มมากขึ้นอร่อยนี้
1: นะใช่ก็นี่เป็นเรื่องที่เรามีการอัปเดตกันนะคะเมื่อตอนช่วงเช้าก็ต้องบอกต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะคะอย่างน้อยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะได้ทราบได้เบาใจนะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่อง
2: เป็นดิฉันกลัวนะอยู่ท่อน้ำมันทำไมคุณอยู่กลางเมือง
1: เห็นอย่างพูดเหมือนกันก็ถึงบอกต้องมีการวางแผนในระยะยาวไงคุณแต่ในความเบาใจแต่เมื่อตอนช่วงเช้าที่เห็นคือเพราะว่าชาติก็จะลงพื้นที่กันโดยตลอดตั้งแต่ช่วงเช้
2: า
1: ดับเพลิงเนี่ยเขาสแตนบายตลอดเวลานะ
2: เขาปิดถนนไหมที่นี้
1: เออเมื่อคืนน่าจะมีตอนปิดถนนตรงจุดนั้นแต่ต้องดูเหมือนกันว่าพอถึงช่วงกลางวันจะเป็นยังไงแต่เขาก็ทำงานตลอด24ชั่วโมงไงแต่ที่เห็นนะในสองทางดับเพลิงนี่เขามีการสแตนบายแล้วเขามีการเตรียมโฟ
2: ม
1: เผื่อว่าถ้ามันเกิดมีอะไรขึ้นมาในเรื่องของการที่จะใช้โฟม
2: ตอนเวลาทำงานเขาควรจะต้องหล่อเย็นไว้ป
1: ้
2: องก
1: ัน
2: ความร้อน
1: ป้องกันความร้อนหรือว่าถ้ามันเกิดเหตุอะไรฉุกเฉินก็มีโฟมในการช่วยจะดับไอ้พวกน้ำมันอะไรต่างเขาเรียกว่ามีการเตรียมพร้อมในทุกฝ่ายเลยนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะ
2: จริงอยู่ใกล้ๆเราตรงนี้ใช่ไหมใต้สะพานพระราม3ดูดิ
1: วันแรกดิฉันก็แอบส่องอยู่เหมือนกันว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมานี่มันจะ
2: แต่มันก็ใกล้ๆอยู่ตรงนี้นะ
1: ใกล้นะใกล้มากนะคุณ
2: เออเลี้ยวจากแยกนั้นนองไปนิดเดียวใช่ไหม
1: นี่แต่ประเด็นคือ32กิโลเมตรมันผ่านตรงไหนบ้างอ่ะ
2: มันคง
1: แต่เห็น
2: ไม่แต่ว่าจากตรงนั้นเสร็จแล้วมันก็เข้าไปที่
1: มันจากคลังน้ำมันไปดอนเมือง
2: ก็เนี่ยจากคลังน้ำมันตรงคลองเตยใช่ไหม
1: ไปดอนเมือง
2: แล้วกี่30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยก็มีการทั้ง
1: ขุด
2: ท
1: ั้
2: งเจาะทั้งอะไรเต็มไปหมดมีทั้งรถไฟบนดินใต้ดิน
1: ใช่ท่อใหญ
2: ่อุโมงค์นะ
1: ใช่ค่ะ
2: แถวพระรามสี่มีอุโมงค์ระบายน้ำใหญ่ด้วยนะ
1: ข้างใต้ใช่ไหม
2: ใช
1: ่อุดมสุขก็มีนะคุณ
2: อันนั้นอุดมสุขเพิ่งทำแต่บอกว่าที่คลองเตยที่ทำก่อนหน้านี้แล้วไ
1: งนี่ไงเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะคะสำหรับส่วนของเหตุการณ์นี้เนี่ยค่ะที่มีนี้ที่มีการติดตามมาอย่างต่อเนื่องคือตกลงนี่ว่ามันจะจบไม่จบ
2: อ
1: ีกนาน
2: ค
1: ่ะเหมือนกับฝนตอนแรกนี่ว่าฝนแถวพระรามสี่จะหยุดปรากฏว่ามาอีกแล
2: ้
1: วหนักอีกแล้วค่ะ
2: ค่ะ
1: นะคะก็ก่อนหน้านี้ดูอย่างสาทรเหนือฝนไม่ตกแต่พอขยับเข้ามาพระราม4ตก
2: มันน่าจะเป็นแบบเป็นเส้นพาดอย่างเงี้ยที่แบบว่าวางพาดแล้วมันอาจจะอยู่แค่ทางด้านของพระราม4เส้นพระราม4ยาวไปเลยนั้น
1: เมื่อวานเนี่ยทางฝั่งทางด้านหน้าตึกของเราพระราม4ตกด้านหลังอะ
2: ไม่ตก
1: ตึกเดียวกันด้านหลังกับด้านหน้า
2: ไม่แปลกเพราะที่เจอบ่อยแค่ข้ามสะพานข้ามคลองก็ไม่มีฝนละ
1: ติดตามเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าตอนนี้ฝนนะคือเลื่อนลงมา
2: แต่จริงๆนะฝนมันไม่ได้เป็นเซลใหญ่เลยเห็นไหม
1: ใช่
2: ม
1: ัน
2: เป็นหย่อมๆเล็กๆอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะนี่ที่หนักตอนนี้แถวชลบุรีนะชลบุรีนี่ใช่จะเป็นชั่วโมงแล้วแต่ว่าในกรุงเทพเราก็มีคือเป็นจุดที่มันดูเล็กๆนะแต่มันหนักมากเลยนะเนี่ย
2: แต่มันมาเป็นแดงๆจ
1: ั
2: ดๆอยู่แถวๆคลองเตย
1: ของเตยสวนหลวงบางเสาธงสมุทรปราการนี่แถวนี้บางพลีเนี่ยดูหนักๆเลยแดงๆเลยเนี่ยนะคะแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็จะมาแถวทางด้านของบางบัวทองนี่ก็แดงเลยนะเนี่ย
2: ก็คือกลุ่ม
1: แ
2: ค่ละ
1: บางใหญ
2: ่มันก็จะขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงไปทางเหนือ
1: ค่ะ
2: มันก็เลยไม่โดนมันสาทรไง
1: ทางนี้อยู่ติดกันก็ต้องคิดไปน้องที่ออฟฟิศไงใช้สาทรมาสาทรไม่ตกพอเข้าตรงไปที่ยูข้าพระรามสี่ปุ๊บมาเต็มที่
2: ค
1: ่
2: ะบางทีก็น่าโมโหเหมือนกันนะมันตกหนักๆข้ามาอีกทีนึงอ้าวทำไมตรงนี้ไม่ตกแล้วเปียกมาตั้งครึ่งตัวแล้ว
1: ติดตามนะเพราะว่ามันมีหลายพื้นที่เหมือนกันที่มันมีฝนซึ่งตกหนักตกแช่แล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมนะคะในท่วมของเส้นทางมิตรภาพอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แถวทางด้านของภาคใต้ด้วยภาคใต้เองนี่คลื่นลมแรงทั้งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันแต่อันดามันน่ะจะแรงกว่าเพราะว่าทิศทางลมมาจากฝั่งของอันดามันแล้วก็พัดผ่านทางด้านของอ่าวไทยนะคะก็ให้ติดตามกันในเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าช่วงที่คุยกับทางกรมอุตุทางภาคใต้แต่มันจะช่วยได้อย่างหนึ่งคือไอ้กลุ่มของควันไฟป่าจากอินโดนีเซีย
2: อ
1: ันนี้มันจะช่วยได
2: ้ก่อนหน้านี
1: ้ใช่
2: ถัดใหญ่ควันขโมงชง
1: สงขาใช่คุณไปถึงไม่ใช่แหใหญ่ภูเก็ตตรังนะคะใช่คำว่าควันขโมงชงคือมองไม่เห็นมองเห็นพระอาทิตย์ได้ด้วยตาเปล่า
2: เราเรียกควันขโมงคือมันอันตราย
1: เรื่อง
2: อันตรายนอกจากว่าทัศนวิสัยในการมองแล้วเรื่องของการหายใจแล้วก็เป็นอันตราย
1: ใช่นะคะก็ช่วงนี้จะเบาลงนะคะแล้วก็วันนี้การแข่งขันเอเชียนเกม
2: นี่จะบอกว่าอันนี้ทางโปรดิวเซอร์ข้างนอกส่งมาบอกว่าตะก้อเมื่อเช้านี้ได้ดูเหมือนกันตะก้อไทยกับเกาหลีแต่ทีนี้ก็คือไทยอ่ะคือชิวๆไงตะก้อไทยแต่ถ้าปัญหาคือว่ากลุ่มนี้ยังโชคดีที่ว่าเจอกับว่าทีมที่ยังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร
1: ่
2: อีกกลุ่มนึงอ่ะเขาจะมีทั้งพม่ามีทั้งมาเลเซียมีอย่างเงี้ยสุดยอดอยู่แล้ว
1: ส่งกำลังใจ
2: แต่เมื่อเช้านี้วอลเลย์บอลหญิง
1: โอ้โห
2: คือเขาบอกว่าม
1: ีคุณฟังบอกว่ามันมาก
2: พริกนรกเขาบอกอย่างงี
1: ้มีอยู่ไม่ใช่
2: น้ำพริกนรกนะฮะ
1: พริกที่
2: เ
1: รา
2: เซตที่สอง
1: เซต
2: ที่สองตามอยู่นะตามอยู่แปดต่อสองต่อยี่สิบเสร็จแล้วก็พริกนรก
1: ือเราอะเราเป็นคนพลิก
2: ใช่กลับมากลายเป็นว่าชนะ3เซตรวด
1: ใช่เมื่อเช้า
2: เซตที่2ไปกลายเป็นคะแนน29ต่อ27อ่ะคิดดูละกันขนาดไหน
1: นะอินโดนีเซียพ่ายไป
2: ใช่แต่ทีนี้เนี่ยก็คือถ้าถามว่าหืดขึ้นคอไหมถ้าเป็นบางคนเนี่ยเซตที่2ถูกเขานำไป20ต่อ8เนี่ยก็อาจจะถอดใจ
1: แต่เราไม่ถอด
2: ไม่หรอกว่าคนดูถอดใจไม่ลุ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปลุ้นเซตต่อไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ถ้าถอดใจแบบเดี๋ยวไม่ลุ้นปรากฏว่าพลาดสิ
2: ไม่ใช่หมายความว่าเราถอดใจว่า
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าใช่คนเดียวใช่ใช่
2: เราไม่รู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเซตนี้เราพอเราได้เซตแรกไปแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นเซตถัดไป
1: ใช่แต่เขาปรากฏว่าไม่ได้เราเอาชนะไป
2: ชนะแบบใสๆไปสามเซตรวด
1: มีแต่คนพูดถึงเลย
2: ใช่ไหม
1: ใช่เนี่ยเซตที่สองใช่ไหม
2: เซตที่สองถ้าเกิดว่าใครดูอยู่เมื่อเช้าเนี่ย
1: ต้อง
2: บอกเลยว่าแทบจะแบบว่าถ้าจะกั้นหายใจคือแบบละอย่างคืออย่างจะบอกว่าอะไรเดียวอย่างตัวเองเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยอย่างที่บอกกับว่าเออเซตเนี้ยคงไม่หวังแล้วแหละเพราะว่า8ต่อ20มันเหลืออีก5แต้มน
1: ะ
2: ก็จะเกมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววอลเลย์บอลก็ตีกัน5เซตแต่ปรากฏว่าอย่างที่บอก
1: ไม่ต้องลุ้นหลังจากนั้น
2: พลิกที่ไม่ใช่น้ำพริกนรก
1: เพราะฉะนั้นเรานี้เข้าไปเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเข้าไปลึกแล้วใช่ไหมเป็นรอบรอง
2: อย่าง
1: อย่างใช่ไหม
2: ค่ะ
1: อืมค่ะอ่ะยังไงเราต้องได้แชมป์
2: เรามีศักดิ์ศรีเป็นแชมป์อาเซียนอยู่
1: ใช่
2: แล้วก็เราก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกด้วย
1: นะเชียร์ค่ะ
2: ค่ะใช่แล้วก็กีฬาอีกหลายอย่างเลยที่ไทยก็รู้สึกว่าแบบมีความหวัง
1: มีความหวังใช่ไหม
2: เมื่อคืนได้เรียนอ่านเนี่ยกีฬาคุณคิดว่ากีฬาอะไรอีกที่มีความหวังนอกจากวอลเลย์บอลตะก้อ
1: แบดมินตัน
2: เขายังไม่ได้ตีกันเลยเนาะใช่ไหม
1: ค่ะ
2: อืมแล้วนี่กีฬาเมื่อคืนนี้ฉันพูดถึงไปแล้วเทคบอลรู้จักไหมเทคบอล
1: ไม่รู้จักเป็นยังไงคะ
2: คือ
1: เห็นนี่ฉันเป็นผู้ห่างไกลการกีฬามาก
2: คือเป็นการเล่นลักษณะเทคค่ะไม่ใช่
1: เทค
2: บอลก็คือมันเป็นการเล
1: ่
2: นคล้ายๆกับ
1: ฟุตบอล
2: ผสมกับปิงปองตะก้ออะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยอ
1: ันนี้ใหม่เลยใช่ไหมครั้งแรก
2: ไม่ใหม่คือจริงๆแล้วเนี่ยคือเคยเหมือนเป็นกีฬาสาธิตอยู
1: ่
2: ที่ในการแข่งขันกีฬาเสร็จแล้วที่นี้เนี่ยก็คือไทยอาจจะได้เปรียบนิดนึงเนี่ยเพราะว่านักกีฬาของประเทศไทยเนี่ยสามารถเขาเรียกอะไรนะ
1: นี่คุณ
2: แบบตะก้อได้คุณ
1: ใช้เท้าก็ได
2: ้คือก็ต้องใช้เท้าค่ะใช้เท้าแล้วเนี่ยเห็นไหม
1: แล้วตะปิงปองเหมือนกับเป็นเต้าปิงปองเลย
2: ใช่ก็ถึงบอกว่ามันเป็นการผสมผสานกันฝรั่งตอนแรกเล่นกีฬานี้ฝรั่งงงนะของเรากระโดดตีลังกาตบเหมือนตะก้อ
1: แล้วมันไม่ใช่ลูกบอลมันขนาดมันใหญ่กว่าตะก้อ
2: ลูกบอลเป็นลูกบอลแล้วก็คืออันนี้เล่นเป็นแบบมีทั้งคู่มีทั้งเดี่ยวเน
1: ี่
2: ยคุณดูสิเห็นไหม
1: เก่งอ่ะ
2: นักกีฬา
1: คนที่เล่นนี่จะต้องแบบ
2: คือฝรั่งอ่ะกระโดดแบบนี้ไม่ได้ด่าฝรั่งกระโดดตบแบบนี้ไม่ได้
1: คือเรียกว่าต้องควบคุมนะใช้เท้าใช้หัวเข่าใช้หน้าอกศีรษะ
2: คือบอกว่าไทยได้เปรียบตรงที่ว่าไทยมีเบสิกเรื่องของเซปักตะก
1: ้อ
2: นะเห็นไหม
1: โอ้โห
2: แล้วก็คือไทยตอนนี้มีสิทธิ์ลุ้น3เหรียญทองจากกีฬาเทคบอลด้วย
1: นี่ประเทศแรกประเทศไหนไม่คุ้นเลยกีฬานี
2: ้แต่เห็นบอกว่าหลักๆอ่ะต่างชาติอ่ะพอเห็นว่าประเทศไทยอ่ะเล่นแบบนี้ทักษะแบบนี้เยอะเหมือนกับว่าเขาแบบตัดห้ามอย่างงู้นห้ามอย่างนี้ห้ามอย่างนี้ไปอย่างเงี้ยอะไรที่เขาเล่นไม่ได้ก็ห้ามหมด
1: นี่มันกีฬาค่ะ
2: เอาจริงๆเหมือนมวยไงเหมือนมวยที่แบบว่าอะไรที่คิดว่าเขาเสียเปรียบเขาจะห้าม
1: ตั้งแต่ปี2566อ่ะนะ
2: เอออ๋อ
1: โดยฮังการีเหรอคะ
2: เดี๋ยวคุณไปดูสินะ
1: น
2: ่าสนใจอย่างที่บอกว่าไทยเนี่ยได้เปรียบตัวไทยเป็นนักเซปักตะก้อ
1: จริงน่าดูมากคือรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันแปลกดีนะ
2: แล้วก็กีฬาว่ายน้ำก็มีลุ้นเหมือนกัน
1: ก็มีลุ้น
2: น้อง
1: เทควันโด
2: น้องเลยนะน้องสกายลูกชายของคุณเมทินี
1: นี่เห็นน้องตั้งแต่เด็ก
2: ๆสูงมากแค่จ้วงจังหวะจ้วงน้องก็ไป
1: ถ
2: ึ
1: ง190มั้ย
2: ใช่ก็ขนาดว่าคุณแม่เขาสูงประมาณเกือบ170แหละ
1: คุณพ่อก็สูง180
2: แล้วก็ตัวขนาดคุณแม่ยังยืนอยู่แค่หัวไหล่
1: โอ้แต่เป็น
2: คือเป็นรุ่นใหม่เป็นเจนใหม่ที่คิดว่า
1: ได
2: ้อาจจะได้เรื่องความที่เขาเป็นลูกครึ่ง
1: บอดี้หรืออะไรต่างๆเขาได
2: ้ จวงทีแล้วสถิติก่อนที่เขาจะตอนที่เขาได
1: ้เราเห็นเขาตัวเด็กที่เขามีความตั้งใจเน
2: า
1: ะ
2: เห็นตอนที่เขาแข่งที่ในประเทศไทยสถิติเวลาดีมาก
1: เชียร์ค่ะเพราะน้องมีความเป็นไทยมากน้องน่ารักมาก
2: เชียร์หมดทุกคน
1: ทุกคนที่เป็นนักกีฬาไทยนะคะเฮ้ยเราต้องได้เป็นอันดับหนึ่งนะ
2: อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันยังมีจีนอยู่นะมาเล่นไปคนอันนี้เอเชียนเกมค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ซีเกม
1: เราไม่แค่เกทับก็เรายังสามารถชนะวอลเลย์บอล
2: มันเป็นเอเชียนแล้วมีนักกีฬาจากหลากหลายประเทศ
1: เราต้องมีความหวังค
2: ่
1: ะ
2: เข้าใจความหวังแต่แบบว่าเราก
1: ็ค่ะ
2: คือเราก็ต้องเผื่อใจแบบกีฬาบางชนิดอย่างเช่น
1: ไม่ทุ่มใจ
2: ฮะ
1: ทุ่มใจให้
2: เข้าใจแต่ว่าคุณตั้งสูงเนี่ยคืออะไรที่ไม่หวังแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณหวังมากเนี่ยถ้าไม่ชนะคุณจะรู้สึกผิดหวังทันที
1: แต่เป็นคนที่สังเกตมาหลายครั้งอะถ้าเมื่อไหร่ที่เชียร์ใครอะอย่าให้เชียร
2: ์ก็ไม่ต้องเชียร
1: ์คือถ้าเชียร์เราแบบทุกคนทุกทีมเพราะนั้นไม่ต้องเชียร
2: ์ตอนนี้ก็เอทีเกมคุณก็นอนไปเลยหมดเรื่องไม่ต้องเชียร
1: ์นอนมาค่ะไปแล้วนะ
2: เดี๋ยวนะเดี๋ยวมัน
1: อ๋อเดี๋ยว
2: ลืม
1: เอาวันนี้เขามีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.นะคะ
2: ที่นนทบุรีค่ะ
1: ถึงช่วง 17:00
2: นใช่แล้วก็นอกจากการที่ออกมาเลือกตั้งนายกอบจ.แล้วอย่าลืมนะถึง 18:00 นนะคะห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดค่ะ
1: เอาเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงคือเมื่อตอนช่วงเช้าฝนตกใช่ไหมคือตกมายาวมากแล้วปรากฏว่ามีคุณศักชัยแจ้งมาที่เราคุณศักชัยเป็นไรเดอร์แล้วก็คือขับรถส่งอาหารนะคะแล้วก็ส่งอาหารเสร็จแล้วล่ะแล้วปรากฏว่าระหว่างที่ใช้เส้นลาดพร้าว83ค่ะคือมันก็จะมีน้ำอยู่บนถนนนะคะเป็นแอ่งมันเป็นน้ำแล้วเวลาที่รถขับมาแล้วมีกระบะคันนึงขับมาด้วยความเร็วน้ำมันก็กระเซ็นสูงดีที่ทางคุณผู้ฟังคุณที่แจ้งมาที่เราเนี่ยนะคะคุณศักชัยเนี่ยคือเขาประคองรถจักรยานยนต์เอาไว้ได้ไม่ล้มแต่ด้วยความแรงของน้ำที่กระเซ็นเข้ามาเนี่ยพัดแว่นสายตาหายไปแล้วพอคุยนะคุยกับคุณศักชัยคุณศักชัยเป็นคนที่ใช้คำเป็นคนพิการตาบอดไปข้างนึงแล้ว
2: ก็คือมองเห็นข้างเดียว
1: ใช่แล้วข้างนั้นคือสายตาสั้นเกือบ500แล้วคือชีวิตลำบากมากเพราะว่าเหมือนกับเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องดูแลแม่ซึ่งป่วยน้องซึ่งก็ป่วยตัวเองก็ป่วยด้วยหลายโรคหลายอาการเลยต้องไปหาหมอเกือบทุกวันนะคะซึ่งคุณใส่บอกว่าเนี่ยรถคันนี้ใช่ไหมรับผิดชอบหน่อยเถอะเรื่องของค่าใช้จ่ายของแว่นสายตาก็ไปแจ้งความละ
2: คือแล้วแว่นหายไปเลยเหรอ
1: ใช่แว่นหายไปเลย
2: มีคนช่วยหาแถวนั้นไหมเผื่อกระเด็น
1: ไม่เจอไม่เจอเพราะว่าบอกว่าก็หาแล้วไม่เจอแล้วก็ยังดีที่มีคนที่ช่วยปักพาจักรยานยนต์มาส่งให้ที่บ้านน่ะคือขับต่อไม่ได้เพราะเขาสายตาเขาสั้นมากแล้วก็เลยต้องไปแจ้งความบอกให้บันทึกประจำวันกับทางสน.โชคชัยบอกว่าเขาจะดูกล้อง CCTV ให้นะคะก็ตอนที่คุยกันนะคือคุณศักชัยก็บอกว่าเดี๋ยวต้องหาแว่นเก่าอ่ะใส่ไปก่อนเพื่อที่จะประทังแต่ก็คือมองแทบจะไม่เห็นเหมือนกับแว่นเก่าที่มีอยู่คือเมืองคนเขาลำบากเขาลำบากจริง
2: ๆใช่คือจริงๆเนี่ยช่วงเนี้ยหน้าฝนนะต้องฝากคนที่ขับรถทุกคนเลยนะไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้นะคะคืออย่าว่าแต่ไรเดอร์หรือว่าคนจะขี่จักรยานยนต์ทั่วไปเลย
1: คน
2: เดินข้างถนนถึงไม่ต้องสาดแรงอ่ะเบาๆโดนแค่ครึ่งตัวก็ไปไม่ต้องทำงานแล้วทีนี้
1: ใช่ค่ะนะอันนี้เผื่อว่าจะได้อาจจะมีรายละเอียดเพราะว่าระหว่างที่ทางคุณที่แจ้งเนี่ยนะคะคุณโชคชัยเนี่ยก็คือมีคุณศักชัยเนี่ยก็มีคนใจดีที่ฟังอยู่คุณอภิชาติก็บอกว่าเดี๋ยวอยากจะช่วยเรื่องของแว่น
2: ค่ะ
1: คือเท่ากับวันนี้เนี่ยทำงานไม่ได้ไปเลยนะไม่มีแว่นไม่สามารถ
2: ไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะระหว่างที่รอจนกว่าจะได้แว่น
1: ใช่แล้วอย่างที่บอกอะเงินไม่ได้หาง่าย
2: ใช่โหนี่ขนาด
1: คนนี้คนเดียวเลยคนเดียวที่หาเงินให้กับครอบครัว
2: ขนาดว่าเป็นคนที่แบบร่างกายไม่สมบูรณ์ยังต้องออกมาทำงานเน
1: า
2: ะ
1: ใช่คือเส้นเลือดประสาทตาขาดเพราะว่าเป็นความดัน
2: อายุเท่าไหร่นะคะ
1: อันนี้ดิฉันไม่ได้ถามว่าอายุเท่าไหร่อันนี้ต้องขออภัยจริงๆแต่ว่าก็ดูก็อายุก็ค่อนข้างที่จะน่าจะอยู่ในวัยกลางคนแล้วเพราะว่าคือมันที่เป็นแว่นที่สายตามีปัญหาก็คือมาจากเรื่องของสุขภาพ
2: ค่ะก็ฝากไว้ด้วยละกันหน้าฝนนะขับรถเบาๆนิดนึงเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะเป็นอันตรายกับคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์คนเดินนะคุณขับรถเร็วๆเนี่ยถนนลื่น ช่วงฝนตกวันสองวันนี้รับแจ้งเหตุเพราะรถถลายรถอย่างเงี้ยตลอดเลย
1: ใช่ค่ะแล้ววันนี้พูดถึงนะอุบัติเหตุก็ถือว่าเยอะที่รับแจ้งมา12รายแล้วแต่เช้ามามันจะเป็นอุบัติเหตุที่มาจากเรื่องของฝนตกชะลอกันหน่
2: อ
1: ยแล้วก็นึกถึงคนอื่นด้วยที่ใช้ถนนร่วมกันนะคะ
2: ส่งต่อเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ

0: 12นาฬิกา36นาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฐยาอเนกธนเศษค่ะรับหน้าที่อยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนถึง6โมงเย็นนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยได้รับแจ้งมาจากเพจ Fire and Rescue Thailand แจ้งบอกว่ามีเหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าที่สถานีเตาปูนโอ้โหรุนแรงมากเลยนะเนี่ยกลุ่มควันขึ้นค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะคะแล้วก็เห็นเป็นแสงเพลิงด้วยโดยเหตุเกิดเมื่อตอนช่วงเวลา 12:20 น.ค่ะเกิดเหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนนะคะตรงบริเวณหน้าคอนโดชีวาไทยไฟไหม้รางรถไฟฟ้าที่อยู่ตรงบริเวณถนนประชาราษฎร์สาย2หรือว่าช่วงของสถานีเตาปูนนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางโพกำลังเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะอาจจะส่งผลให้การเดินรถไฟฟ้านี่จะต้องหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบกันนะคะตอนนี้เป็นเบื้องต้นนะคะเป็นรางรถไฟฟ้าที่สถานีเตาปูนนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรางของทางสีม่วงหรือว่าเป็นสายสีน้ำเงินเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นสถานีร่วมนะคะที่เป็นรถไฟฟ้าที่มาจากสีม่วงแล้วก็รถใต้ดินที่ตรง MRT สถานีเตาปูนนี้เหมือนกันนะคะเป็นจุดรวบอยู่ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวยังไงจะรายงานให้ทราบกันนะคะแต่เบื้องต้นนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นเหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันสำหรับข้อมูลที่คุณผู้ฟังได้ฝากเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้คุณพันรายงานที่ถนนบรมชนนีนะคะฝั่งขาเข้ามาจากต่างระดับสิรินธรมุ่งหน้ามาทางแยกบรมตรงหน้าเมเจอร์ปิ่นเกล้าอ่ะนะคะการจราจรจะเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีแนวกันก่อสร้างค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้บอกว่าตั้งแต่ช่วงหน้าแมคโครนะคะตั้งแต่ช่วงหน้าแมคโครบรมมีการทำงานรื้อฟุตบาทใหม่แล้วก็เบี่ยงการจราจรในช่องทางซ้ายของทางคู่ขนานนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาถนนจรัญสนิทวงฝั่งขาเข้ามาจากบางขุนนนท์มุ่งหน้ามาแยกไฟฉายตอนนี้จะเคลื่อนตัวมาได้ช้าเนื่องจากว่ามีฝนตกทั้ง2ด้านเลยนะคะฝนตกขนาดที่ปัดน้ำฝนเบอร์3เลยคุณ1นะคะแจ้งบอกว่าใช้พระราม6ฝั่งขาเข้าค่ะช่วงที่มาจากแยกพงพระรามมาถึงอุรุพงศ์รถจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะบอกว่าตั้งแต่แยกพงพระรามมาถึงที่ตรงบริเวณแยกพงพระรามเนี่ยเจอจักรยานยนต์ย้อนสอนจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็มีการวางแนวกรวยกั้นในช่องทางซ้ายยาวแนวตลอดเลยนะตลอดแนวเลยนะไม่ทราบว่ากั้นทำไมแยกพงพระรามมาถึงที่ตรงบริเวณแยกพงพระรามเนี่ยเจอจักรยานยนต์ย้อนสอนจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็มีการวางแนวกรวยกั้นในช่องทางซ้ายยาวแนวตลอดเลยนะตลอดแนวเลยนะไม่ทราบว่ากั้นทำไมนะคะรถจักรยานยนต์ก็ยิ่งเข้ามาวิ่งย้อนในจุดนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะก็เป็นสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนพระราม6ฝั่งขาออกนะคะที่มาจากพงพระรามก็เดี๋ยวคุณพันธ์ก็เพิ่มเติมมาตรงบริเวณบรมราชชนนีนะคะบอกว่ารถจะติดตรงช่วงบริเวณจุดกลับรถเข้าห้างเซ็นทรัลค่ะท้ายแถวสะสมยาวถึงตรงบริเวณต่างระดับสิรินธรเลยนะเป็นเส้นทางทางด้านของบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
1: ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครอุ้ยจากสสส

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

คุณผู้ฟังคะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะสำหรับเหตุไฟไหม้ที่ตรงบริเวณสถานีเป็นรางรถไฟนะคะที่บริเวณสถานีเตาปูนรถไฟฟ้าล่าสุดเนี่ยทางศูนย์วิทยุพระราม199เพิ่มเติมให้ตอนช่วง 12:32 บอกว่าตกลงเหตุไฟฟ้าเป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางโพเดินทางถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็คนที่อยู่ตรงบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะก็มีการถ่ายคลิปโพสต์ลงไปในโซเชียลเนี่ยหลายคนเลยทีเดียวหลายๆมุมจะเห็นเพราะว่าแถวๆนั้นเนี่ยจะมีตึกสูงตึกคอนโดหลายตึกอยู่นะคนที่อยู่บนคอนโดเนี่ยก็บอกว่าเสียงดังมากเลยตอนช่วงที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยแสงเพลิงหมดไปหรือยังนะตอนนี้ตรงบริเวณเป็นรางรถไฟฟ้านะคะที่ตรงสถานีเตาปูนนะคะแล้วก็ควันเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นสีดำๆนะเท่าที่ดูควันมันจะออกเป็นสีแบบสีน้ำตาลค่ะแล้วก็พวยพุ่งขึ้นมาจากจุดที่เกิดเหตุนะแต่ว่าที่เห็นชัดเจนเลยคือเป็นแสงเพลิงเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างที่ทางด้านของดับเพลิง199แจ้งบอกว่าเป็นสายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้านะคะลัดวงจรเลยทำให้เกิดแสงเพลิงขึ้นมานะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางด้านของรางนะคะแต่ว่าส่วนสาเหตุเดี๋ยวยังไงคงจะได้รายงานเพิ่มเติมกันอีกทีนึงนะแต่ว่าคนที่เห็นเหตุการณ์นี้ก็หลายคนตกใจแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วก็มีการโพสต์ลงไปในโซเชียลนะคะโดยเฉพาะแถวๆทางด้านของเตาปูนนี่แบบแตกตื่นกันมากเลยนะตรง

ทั่วไปนะคะก็เข้าใจว่าตอนนี้น่าจะเรื่องของการเดินทางทางรถไฟฟ้าที่จะต้องผ่านที่ตรงสถานีเตาปูนเดี๋ยวคงต้องมีการประกาศเพิ่มเติมกับทางด้านของทางรถไฟฟ้าอีกทีหนึ่งนะว่าจะสามารถที่จะให้บริการต่อได้ไหมหรือว่าอาจจะต้องมีการหยุดเดินรถชั่วคราวนะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อแล้วกันนะคะเดี๋ยวหลายคนอาจจะตกใจเนื่องเกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับอย่างที่บอกนะคะว่าเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนหลังรถไฟบนสถานีเตาปูนนะคะตอนนี้เหตุที่เกิดเนี่ยนะคะล่าสุดเลย 12:43 นาทีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปถึงจุดที่เกิดเหตุบริเวณห้องควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีตอนนี้อยู่ในระหว่างใช้กล้องตรวจรับความร้อนตรวจจับหรือตรวจรับความร้อนฮะแล้วก็นำเครื่องระบายควันเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงแล้วจะได้รายงานกันให้ทราบนะคะสำหรับใครที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยแล้วเห็นว่ามีกลุ่มควันแบบลอยขึ้นมาแล้วควันเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยไม่ต้องอาจจะสงสัยหลายคนอาจจะสงสัยจะบอกว่าไม่ตกใจไม่ได้ใครเห็นแบบนี้ก็ต้องตกใจนะเหตุเกิดเรื่องของไฟฟ้าช็อตที่บริเวณรางรถไฟใกล้เคียงกับสถานีเตาปูนนะคะเขาบอกว่ามองควันเนี่ยพวยพุ่งขึ้นมาแล้วก็สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลด้วยนะคะนอกจากควันแล้วก็ยังมีแสงไฟแสงเพลิงด้วยนะคะกรณีไฟไหม้อันนี้นะคะเราสอบถามไปที่สน.เตาปูนบอกว่าเป็นเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางโพล่าสุดเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะเหลือแต่สัญญาณเตือนภัยยังดังอยู่นะสัญญาณเตือนภัยก็ยังคงดังอยู่นะสำหรับเป็นรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะสายสีน้ำเงินนี่เป็น MRT ไหมฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมเข้าไปเป็นระยะนะคะในส่วนของความคืบหน้าของเหตุตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาที่สภาพการจราจรกันต่อนะคะตอนนี้สภาพการจราจรตรงเดี๋ยวก่อนที่จะไปจราจรดูนิดนึงว่าฝนหยุดตกหรือยังพัดเหมือนตรงแถวคลองเตยนี่แดดเริ่มออกแล้วนะคะเนี่ยนะภาพทางด้านนอกนี่ยังให้เห็นอยู่เป็นลักษณะของน่าจะเป็นคนที่อยู่บนสถานีละค่ะถ่ายมาทำให้เห็นนะคะว่าจุดที่เกิดเหตุอันนี้เห็นตารางรถไฟไม่เห็นจุดที่เกิดเหตุนะว่าอยู่ตรงช่วงไหนแล้วเห็นไกลๆเหมือนฝนตกหรือยังไงไม่แน่ใจนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคืบหน้านะคะเดี๋ยวจะได้รายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะตอนนี้รับแจ้งมาบอกว่ารถไฟฟ้าที่บริเวณสถานีเตาปูนงดให้บริการชั่วคราวที่สถานีเตาปูนนี่เป็นสถานีร่วมระหว่างรถไฟใต้ดินกับรถไฟสายสีม่วงที่เข้ามาที่สถานีเตาปูนและเป็นสถานีใหญ่ด้วยนะที่สถานีนี้เดี๋ยวเราติดตามแล้วก็จะรายงานให้ทราบกันเป็นระยะนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้คือเพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเดี๋ยวถ้าจะมีรายงานเรื่องของสาเหตุหรือว่ามีรายงานเพิ่มเติมว่าจะต้องมีการหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะเพิ่มเติมกันให้อีกทีหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ล่าสุดเลยนะจากเรื่องของไฟไหม้ที่ตรงบริเวณรางรถไฟฟ้าที่สถานีเตาปูนแล้วเนี่ยล่าสุดศูนย์วิทยุพระราม199แจ้งมาบอกว่า 12:50 นาทีรับแจ้งจากสายด่วน199ค่ะมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนอยู่ภายในซอยเพชรบุรี5ในซอยเพชรบุรี5นะคะเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยพญาไทกำลังเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยู่ตรงบริเวณโซนทางด้านของเพชรบุรีถนนเพชรบุรีนะคะซอย5นี่จะอยู่ช่วงต้นๆของทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะถ้าเกิดว่าพบเห็นรถดับเพลิงวิ่งอยู่ยังไงช่วยเปิดทางด้วยนะคะรถดับเพลิงกำ

ยังรีบวิ่งไปในจุดที่เกิดเหตุค่ะเพื่อที่จะไประงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะคะที่อยู่ภายในซอยเพชรบุรี5นะคะเดี๋ยวตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะเป็นชุมชนบอกว่าเป็นชุมชนแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดนะแต่ว่าอยู่ในช่วงของซอยเพชรบุรีซอย5แล้วก็ซอยนี้ค่อนข้างที่จะมีบ้านเรือนประชาชนอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะเป็นซอยที่มีบ้านเรือนอยู่กันหนาแน่นอยู่เหมือนกันตลอดทั้งซอยหรือเป็นซอยที่ไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่ไม่เหงาเลยตลอดเป็นซอยที่คึกคักตลอดทั้งคืนเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคืบหน้าก็จะได้รายงานให้ทราบกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรเดี๋ยวดิฉันดูสภาพการจราจรตรงช่วงของถนนเพชรบุรีนิดนึงดีกว่านะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับสภาพการจราจรบริเวณถนนเพชรบุรีตอนนี้รถที่มาจากทางอุรุพงศ์มายักเพชรพระรามเนี่ยยังเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแต่ว่าพอผ่านจากทางด้านของแยกเพชรพระรามมุ่งหน้ามาทางด้านของราชเทวีในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถอ้อยังต่อเนื่องกันมาได้นะคะยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆแต่เนื่องจากว่าจุดนี้เนี่ยเป็นแนวการก่อสร้างทำให้ทางด้านของรถเนี่ยจะใช้ความเร็วกันไม่ได้ตอนนี้2ช่องทางของถนนเพชรบุรีนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกราชเทวีรถหนาแน่นโอ้อันนี้น่าจะมีผลกระทบมาจากเรื่องของที่ในซอยเพชรบุรีซอย5มีเหตุไฟไหม้แล้วมีรถดับเพลิงกำลังวิ่งไปในจุดที่เกิดเหตุด้วยหรือเปล่านะคะสำหรับเส้นทางตรงจุดนี้แต่ว่าพอเลยจากทางด้านของแยกราชเทวีไปทางด้านของประตูน้ำช่วงนี้พอเคลื่อนตัวไปได้นะคะมีทางด้านของ BEM ค่ะแจ้งให้กับผู้โดยสารทราบนะคะบอกว่าตอนนี้รถไฟฟ้า MRT หยุดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีจากเหตุไฟไหม้ที่บริเวณแนวทางรถไฟช่วงระหว่างสถานีเตาปูนมาสถานีบางโพขณะนี้ทีมเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเข้าตรวจสอบและจัดการสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและก็เจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกเราทราบดีว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางของผู้โดยสารหลายท่านและ BEM กำลังเร่งดำเนินการทุกทางเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วและปลอดภัยต้องขออภัยผู้โดยสารทุกท่านสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นโปรดติดตามความคืบหน้าจากทาง BEM นะคะเขาจะมีการอัปเดตสถานการณ์แล้วก็การกลับมาเปิดให้บริการทันทีที่ได้รับการยืนยันนะขอบคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือ BEM จะดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารอย่างเต็มที่นะคะอันนี้เป็นภาพจากทางด้านของสถานีเตาปูนนะเจ้าหน้าที่เขาหยุดให้บริการทุกสถานีเป็นการชั่วคราวนะคะสำหรับรถไฟฟ้าใต้ดินนะ MRT นะคะรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะล่าสุดเลยก็คือเหตุการณ์ที่เกิดไฟฟ้าไหม้เป็นไฟไหม้นะฮะที่ตรงบริเวณสายไฟตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะดับได้แล้วแต่เพื่อความปลอดภัยก็คือที่จะต้องตรวจสอบนะต้องตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยก่อนที่จะพิจารณาแล้วก็เดินรถต่อไปได้นะแต่ตอนนี้ล่าสุดก็คือว่าเหตุที่เกิดขึ้นก็คือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่ตรงบริเวณสายไฟที่ตรงรางนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนผ่านได้ตอนนี้ล่าสุดทาง MRT สายสีน้ำเงินเนี่ยแจ้งบอกว่าเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องที่สถานีระหว่างสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพที่จะวิ่งไปปลายทางสถานีท่าพระนะตอนนี้ส่งผลให้บางสถานีมีความล่าช้าแล้วก็ล่าสุดก็อย่างที่บอกค่ะว่าหยุดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีจากเหตุไฟไหม้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณแนวทางรถไฟช่วงระหว่างสถานีเตาปูนมาทางสถานีบางโพนะคะตอนนี้ดับเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เพื่อความปลอดภัยต้องหยุดเดินรถเป็นการชั่วคราวก่อนเดี๋ยวตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วจะแจ้งความคืบหน้าต่อไปนะคะว่าจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติได้ตอนช่วงเมื่อไหร่นะคะ
เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักตรงนี้สักครู่ค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกรัฐมนตรีออกเดินทางปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศย้ำไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำข้อพิพาทชายแดนไปพูดบนเวที UNGA 81สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เมื่อช่วงเช้าวันนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวระหว่างวันที่20ถึง21กันยายน2569และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายน2569ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นจะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะมีกำหนดเดินทางถึงกรุงโตเกียวเวลา 16:40 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงขณะที่ก่อนเดินทางปฏิบัติภารกิจนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปพูดบนเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าทีมกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในสิ่งที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาไทยกัมพูชาก็ได้พบกันในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้วศูนย์วิทยุพระราม199รายงานเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าถนนประชาราษฎร์สาย2เจ้าหน้าที่เร่งเข้าดำเนินการควบคุมขณะนี้รถไฟฟ้าสถานีเตาปูนงดให้บริการชั่วคราวติดตามทิศทางข่าวกับคุณธิตรีสายสว่างครับ
3: ระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศโรดโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยเปิดโอกาสการค้าการลงทุนดิจิทัล22กันยายนนี้ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีคาดพิจารณาหลายมาตรการช่วยประชาชนติดตามกระทรวงการคลังชงไทยช่วยไทยพลัสต่ออีก2เดือนให้ 1,000 บาทใช้สูตรเดิม 60-40 หลังนายกไฟเขียวด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมชงครม.ขออุ้มค่าครองชีพสินค้าเกษตรหลังมีการหารือทีมเศรษฐกิจถึงมาตรการดูแลพลังงานและค่าครองชีพประชาชนโดยจะพิจารณาดึงงบประมาณจากส่วนต่างๆมาใช้ตามความเหมาะสมศุกร์ที่25กันยายนนี้10นาฬิกาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศหรือคปท.นัดหมายรวมตัวที่กกต.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยื่นหนังสือถึงกรณีทุจริตเลือกสว.รัฐบาลย้ำอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเปิดเช็คสิทธิสถานที่ลงคะแนนได้ผ่าน SSO Plus พร้อมเตือนปฏิบัติตามกติกาป้องกันบัตรเสียและปิดท้ายที่ร่วมส่งกำลังใจเชียร์น้องเนเน่หรือนางสาวรัติการอำลอยศิลปินสาวไทยวัย16ปีเข้าไปลุยรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์22กันยายนนี้ที่สหรัฐอเมริกาตามเวลาท้องถิ่นตรงกับเวลา 7:00 นของวันที่23กันยายนตามเวลาในประเทศไทยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาร้าก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันช้ำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการคุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำ สามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ทางด้านของ VEM แจ้งนะคะบอกว่าเนื่องจากว่ามีเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องบางประการรถไฟฟ้า MRT ค่ะจะปิดให้บริการที่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรนะคะผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ที่สถานีใกล้เคียงนะคะทั้งนี้ก็จะส่งผลให้บางสถานีนั้นเกิดความล่าช้าประมาณ60นาทีก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะเขาจะปิดการให้บริการสำหรับรถไฟฟ้า MRT ปิดสถานีบางอ้อไปจนถึงสถานีกำแพงเพชรค่ะผู้ที่จะใช้บริการก็สามารถไปใช้บริการได้ที่สถานีใกล้เคียงนะคะแล้วก็จะส่งผลให้บางสถานีนั้นเกิดความล่าช้าประมาณ60นาทีได้นะคะนี่ก็เป็นล่าสุดเลยสำหรับเหตุไฟฟ้าลัดวงจรไฟฟ้าระบบไฟฟ้าขัดข้องนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปกันที่อีกเรื่องนึงค่ะที่ทางด้านของทางหลวงนครราชสีมานะคะบอกว่าก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมขังล่าสุดเป็นยังไงบ้างตอนนี้ที่ฉันมีสายของคุณธีรพันธ์ภูมิรัตนประพินค่ะเป็นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2นะคะสวัสดีค่ะคุณธีรพันธ์คะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วคะที่บอกว่ามีน้ำท่วมขังบนทางอะค่ะ
1: ครับผมก็ตอนนี้สถานการณ์ก็คือฝนหยุดตกเรียบร้อยนะครับแล้วก็น้ำก็ได้ระบายแล้วก็ลดลงไม่มีท่วมขังทุกจราจรแล้วครับ
0: อ๋อค่ะจุดที่ท่วมนี้อยู่ตรงประมาณไหนได้คะ
1: อยู่ในช่วงประมาณนี้มีสองจุดครับอยู่ช่วงแถวๆในตัวชุมชนลาดบัวขาวกิโลเมตรที่93ถึง95
0: ค่ะ
1: แล้วก็ช่วงที่2จะอยู่ที่กิโลเมตรที่ประมาณ101ถึง102ครับ
0: 101ถึง102นะคะ
1: ใช่
0: ประมาณสัก1กิโลได้ช่วงที่2นะคะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นชุมจุดที่เป็นชุมชนด้วยไหมคะอันจุดหลังเนี่ยค่ะ
1: ก็ใช่ครับเพราะว่าตรงนี้จะมีปั๊มน้ำมันอยู่2แห่งครับ
0: อ๋อค่ะแล้วตอนที่ท่วมนี้ระดับน้ำประมาณเท่าไหร่ได้คะ
1: จริงๆประมาณอยู่ประมาณสัก10%นะครับแต่ว่าท่วมแค่เลนซ้ายสุดนะครับเลนนอกเลนที่3
0: ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือรถสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ค่ะจริงๆประมาณสัก10%นี่รถเล็กก็จริงๆก็ยังผ่านได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าจะผ่าน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือลักษณะก็คือถ้าจะอันตรายแค่อย่างที่บอกครับเป็นตรงนี้เป็นทางลาดชันน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็น้ำมันไหลลงมาตามผิวถนนตามระดับที่สูงก็คือที่จะลักษณะอันตรายก็คือเป็นเพราะน้ำไหลครับผม
0: น้ำไหลแบบสวนทางรถที่วิ่งมาด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะตอนนี้ก็คือว่าในพื้นที่น้ำแห้งหมดเรียบร้อยแล้วทั้งสองจุดนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วดูลักษณะมีท่าทีว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกไหมคะ
1: ก็ยังท้องฟ้ายังมืดครึ้มอยู่ครับแต่ว่าเราได้ออกไปช่วยเริ่มเคลียร์ขยะเคลียร์อะไรแล้วเดี๋ยวผมก็สั่งการนะครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้ครับจะจัดเครื่องจักรเข้าไปขุดเคลียร์พวกป่าหญ้าที่อยู่ตามแนวเสาไฟฟ้าข้างทางหลวงนะครับ
0: เพื่อ
1: เปิดร่องน้ำให้น้ำไหลได้สะดวกก็น่าจะไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมลักษณะนี้ครับ
0: อ๋ออันนี้สาเหตุเกิดจากเรื่องของพวกขยะพวกวัชพืชอะไรพวกนี้ไปอุดตันตามท่อระบายน้ำอย่างนี้เหรอคะ
1: ส่วนหนึ่งครับแล้วก็บริเวณหญ้าที่ขึ้นนะครับตอนนี้หน้าฝนเขาก็ขึ้นเยอะทำให้น้ำไหลไม่สะดวกที่ว่าจากขอบถนนเราไปจนถึงเสาไฟฟ้าตามเขตทางเราครับตรงนั้นนะครับ
0: ก็เลย
1: ป่าอะไรเงี้ยขึ้นเดี๋ยวเราก็เอาเครื่องจักรเอาแบ็คโฮเข้าไปเคลียร
0: ์เปิดทางน้ำให้น้ำไหลสะดวกขึ้น
1: ใช่แล้วเดี๋ยวเราดูว่าร่องน้ำถ้ามันไม่ลึกพอเดี๋ยวเราจะขุดระดับร่องน้ำให้มันลึกพออีกเพิ่มเติมครับ
0: ค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณธีรพันธ์นะคะเป็นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2ก่อนหน้านี้เนี่ยมีน้ำท่วมขังบนถนนมิตรภาพนะช่วงบริเวณหน้าด่านช่างน้ำหนักช่วงลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา1จุดนะแล้วก็อีกจุดนึงก็คือตรงช่วงประมาณกิโลเมตรที่101ถึง102ตอนที่ฝนตกหนักๆเนี่ยอย่างที่ทางด้านของคุณธีรพันธ์บอกนะคะเนื่องจากว่าตามท่อระบายน้ำอ่ะมันมีทั้งขยะแล้วก็คือตามทางที่น้ำจะต้องผ่านไปเนี่ยมันจะมีพวกหญ้ามันพอ น้ำเยอะมันก็โตเร็วพอโตเร็วมันก็เลยทำให้ขวางทางน้ำที่จะระบายแทนที่จะไปได้เร็วมันก็ช้าลงมันเป็นการชะลอน้ำอ่ะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยระบายลงไปได้ช้านะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ระดับน้ำลดลงหมดแล้วนะถนนแห้งแล้วเมื่อสักครู่นี้จะเห็นภาพว่าเป็นถนนจุดเดิมก็คือที่ถนนมิตรภาพช่วงสีคิ้วตอนนี้เนี่ยแห้งหมดแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวทางด้านของแขวงทางหลวงนครราชสีมาก็จะเข้าไปดำเนินการเรื่องของการไปเปิดทางน้ำให้น้ำเนี่ยสามารถไหลผ่านได้สะดวกเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าเดิมก็คงไม่ได้มีน้ำท่วมขังแบบนี้แต่พอมีเรื่องของขยะแล้วก็พวกวัชพืชพวกหญ้าพวกอะไรพวกเนี้ยขึ้นแล้วก็ทำให้น้ำระบายลงได้ช้าเนี่ยก็เลยทำให้น้ำท่วมแบบนี้นะคะตอนนี้เดี๋ยวไปดำเนินการตรงส่วนที่จะเป็นจุดที่เป็นขวางทางน้ำให้น้ำสามารถระบายลงไปได้อย่างรวดเร็วนะคะเพิ่มเติมกรณีเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยเพชรบุรี5นะคะ 12:56 นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้เพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะคะเพลิงไหม้ที่บริเวณปั๊มลมอัดอากาศไฟนี่ลุกลามตรงบริเวณจุดที่เป็นที่ชั้นวางรองเท้าในที่เกิดเหตุนั้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะแล้วก็ตอนนี้ในส่วนของรายละเอียดของเหตุเพลิงไหม้ก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะคะเป็นไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ภายในซอยเพชรบุรี5ค่ะแล้วก็ไฟไหม้ที่ตรงปั๊มลมอัดอากาศไฟแล้วลามไปตรงที่บริเวณชั้นวางรองเท้านะน่าจะเป็นพลาสติกอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ติดไฟขึ้นมานะคะตอนนี้เพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูข้อมูลการจราจรนะคะมีอุบัติเหตุนะคะที่ซอยอ่อนนุชถนนอ่อนนุชนะคะที่มาจากแยกอ่อนนุช17มาทางด้านของอ่อนนุช44จุดที่เกิดเหตุนะคะบอกว่าเลยจากซอยอ่อนนุช21/2มาเล็กน้อยเป็นจักรยานยนต์2คันชนกันตอนนี้พ้นกีดขวางแล้วนะคะเคลื่อนย้ายแล้วล่ะแต่ว่าแจ้งให้ทราบว่าก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีคนเจ็บด้วยหรือเปล่าเข้าใจว่าตอนช่วงที่เกิดเหตุอาจจะถนนยังเปียกอยู่หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนยังตกนะคะแล้วก็มีทางด้านของเพจซูมระยองค่ะรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงสาย3375หรือว่าตรงช่วงของอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองจุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงบริเวณปากซอยนิคมพัฒนา10รถจักรยานยนต์นะคะชนท้ายรถ SUV แล้วก็มีรถเก๋งอีก1คันมีเป็นรถ SUV BMW มีคนเจ็บด้วยเป็นผู้หญิงนะคนเจ็บได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะส่วนสภาพการจราจรตอนที่จุดเกิดเหตุตรงนี้ก็จะมีการเคลื่อนตัวของรถนั้นไปได้ช้าแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะอันนี้เป็นทางด้านของ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะคะส่วนสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครในขณะนี้นะคะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรในหลายๆเส้นทางก็ยังคงใช้การได้นะมีบางจุดเท่านั้นที่จะมีรถหนาแน่นเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณวีระนะคะคุณวีระสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณณัฐยา
0: ค่ะ
2: เมื่อสักครู่ประมาณ15นาทีที่แล้วนะครับมีอุบัติเหตุแถวบริเวณอ่อนนุช25/2ครับ
0: ค่ะ
2: คือมอเตอร์ไซค์เขาจอดคันแรกเนี่ยเขาจอดให้คนข้ามถนนแต่คันที่สองเนี่ยเขาไม่จอดเขาก็เลย
0: ชนท้าย
2: คันหลบฮะเขาเบี่ยงคันที่หนึ่งไปแต่ว่าแฮนด์รถอ่ะเขาไม่พ้น
0: เขาก็
2: ไปเกี่ยวคันที่หนึ่งแล้วตัวเขาก็ล้มส่วนคันแรกไม่ล้มเพราะว่าเขาจอดสนิทแล้วเขามั่นคงแล้ว
0: อ๋อ
2: ครับ
0: อ๋ออันนี้เกิดมาจากการหยุดให้คนขับรถไอ้คนข้ามถนนคนที่มาด้านหลังไม่ยอมหยุด
2: ไม่ยอมหยุดเขา
0: หรือเบรกไม่ทันหรือเบรกไม่ทัน
2: ไม่เบรกเลยฮะเพราะว่าเกี่ยวเนี่ยเราเห็นว่าเขาเกี่ยวแล้วรถมันยังวิ่งไปต
0: ่ออ๋อค่ะ
2: เพราะว่าเขาขับตามหลังคันแรกมาเนี่ยคือเขาก็น่าจะเบรกเพราะว่ารถเลนที่สองคือรถสองแถวเขาจอดแล้วมอเตอร์ไซค์อยู่เลนที่หนึ่ง คันแรกจอดคันที่สองไม่จอดก็เลย
0: มีรถสองแถวจอดอยู่แล้วด้วย
2: ใช่ในเลนที่สอง
0: แล้วก็จักรยานยนต์ก็จอดแล้วแต่คันที่สามมาไม่จอด
2: ไม่จอด
0: ตายแล้วเนี่ยจริงๆต้องรณรงค์นะให้คนขับรถไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่เนี่ยถ้าถึงทางข้ามมีคนข้ามนี่ต้องจอดเนาะไม่ใช่แค่ชะลอคือต้องทำให้เป็นแบบว่าติดเป็นนิสัยอะนี่มีกาดนะบางคนแบบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคนข้ามไปแล้วค่อยแบบเบาๆช้าๆไปไม่ได้แบบเนี้ยไปเกี่ยวแล้วอันตรายนะคะเนี่ย
2: ครับก็มีอย่างนี้ก็ค่อนข้างบ่อยนะครับบางทีเขาเบี่ยงหนีพ้นก็จริงแต่ว่าคนข้ามของเขาก็ตกใจเพราะว่ารถมันก็มาแล้วไม่ชะลอ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ไม่ได้นะถ้าพูดถึงคนไทยเนี่ยอาจจะชินนะบอกว่ารถแบบแล้วก็ดูซ้ายดูขวาแต่เป็นต่างชาตินี่ที่เขามาเขาไม่คุ้นชินกับการจราจรในเมืองไทยเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได
2: ้โดยเฉพาะเวลามันมีรถคันหนึ่งที่จอดแล้วอะอย่างกรณีเนี่ยพอสองแถวจอดปุ๊บเนี่ย
0: คนข้าม
2: ก็จะมั่นใจว่ารถจอดให้เขาแล้วนะมันก็ยิ่งทำให้เขาเดินต่อไป
0: โดยไม่ทันระวังว่าเดี๋ยวไอ้คันที่มันแบบไอ้คนที่มาข้างหลังนี่จะจอดหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างนั้นนะคะ
2: ครับจริงๆอ่ะเบรกอ่ะมันต้องเบรกที่ใจนะฮะ
0: ค่ะใช่
2: เพราะว่าไม่ได้เบรกที่เท้าว่าใจที่จะเบรกอ่ะมันก็เบรกได้ทุกโอกาสนะครับ
0: ใช่ตรงนั้นเป็นทางข้ามด้วยใช่ไหมคะ
2: แต่ตรงนั้นมันไม่ใช่ทางข้ามครับเพราะว่ามันไม่ได้จุดสำคัญ
0: ค่ะ
2: จุดที่อ่อนนุชเนี่ยจะมีทางม้าลายส่วนใหญ่จะเป็นวัด
0: อ๋อฮะฮะ
2: เป็นวัดอย่างวัดมหาบุตรวัดแม่นาควัด
0: วัดยางอะไรอย่างนี้เน
2: า
0: ะ
2: วัดยางถึงจะมีทางม้าลายแต่ก็ไม่ได้มีสะพานลอยนะอย่างวัดยางเนี่ยเป็นพระรามหลวงก็ไม่ได้มีสะพานลอยพอถัดไปจากตรงนั้นอีกก็ไม่มีสะพานลอยแล้วก็จะมีทีก็ตรงนู้นเลยครับไกลแล้ว
0: ถ้าจะว่าไปแล้วดิฉันนึกขึ้นมาได้อย่างนี้คุณวีระดิฉันเคยนั่งดำเนินรายการแล้วก็อ่านเคยมีคนที่ประสบอุบัติเหตุตรงทางข้ามตรงแถวๆซอย46อ่ะตอนช่วงเช้ามืดตรงทางข้ามเลยแล้วเป็นผู้สูงอายุข้ามถนนเข้าใจว่าคือเขาตื่นเช้ามาแล้วก็จะไปซื้อกับข้าวปรากฏว่าถูกรถชนตรงทางข้ามพอดีเลยแล้วเสียชีวิตเลยที่ฉันเห็นแล้วแบบโหนี่ทางข้ามนะเนี่ยแถวตรงซอย46เนี่ยถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนะ
2: ซอย46ก็อุบัติเหตุก็เยอะเหมือนกัน
0: บ่อยใช่ไหมคะ
2: เกิดบ่อยเพราะรถช่วงต้นซอยอ่อนนุชเนี่ยมันจะหนาแน่นมากครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคนอย่างผู้สูงอายุพวกนั้นเนี่ยเขาชินกับการข้ามถนนแบบอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยไหนแล้วพอมันเปลี่ยนรูปแบบอะไรไปเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ปรับตัวครับแต่สมัยก่อนอ่อนนุชจริงๆเนี่ยมันยังมีควายเดินอยู่มันยังปลูกยะปลูกข้าวผมอยู่มาตั้งแต่ตอนที่เขาปลูกข้าว
0: แต่มันอยู่ตรงเลยศรีนครินทร์ไปแล้วหรือเปล่าไม่ใช่อ่อนนุชช่วงนี้ไหม
2: ไม่ใช่ตรงนั้นแหละ ตรงช่วงนั้นแหละฮะแถวหมู่บ้านมหาพลเนี่ยซอย50 4 6คุณก็ขึ้นไปหน่
0: อ
2: ยตรงนั้นก็ยังมีปลูกข้าวอยู่เลยครับแต่ก็20กว่าปีแล้วนะ
0: เป็นทุ่งยังเป็นทุ่งอยู่ใช่มั้ยฮะ
2: ทุ่งข้าวเลยครับเขียวกระจีมีวัวมีควายข้ามถนนอยู่เลย
0: เนี่ยจริงๆแล้วประเด็นอย่างเงี้ยเมื่อวันก่อนน่ะได้มีการพูดคุยกับทางด้านของคุณหมอที่เขาไปร่วมประชุมเกี่ยวกับทางด้านของกทม.เรื่องของการแบบว่าเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราพยายามรณรงค์ให้คนข้ามบนทางม้าลายใช่ไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางทีรถที่เขาผ่านมาเขาไม่จอดให้คนข้ามอ่ะมันก็เลยแบบว่าต้องทำยังไงกันดี เผื่อจะได้สะท้อนส่งไปให้ทางด้านของผู้เกี่ยวข้องเขาจะได้ช่วยแบบว่าเอาไปพิจารณาว่าจะต้องดำเนินการยังไงบ้างนะคะ
2: ขอเป็นเสนอเป็นไอเดียได้ไหมครับ
0: เนี่ยยินดีเลยค่ะยินดีค่ะ
2: อย่างให้พวกรถเนี่ยก็ติดชิปหรือติดอะไรไปเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเวลาเดี๋ยวนี้ข้ามถนนเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณไฟแดง
0: ค
2: ่ะพอติดชิปปุ๊บเนี่ยสัญญาณไฟแดงขึ้นแล้วถ้าผ่าไปเนี่ยก็ให้ตัวสแกนมันอ่านเลยว่ารถคันนี้มันผ่าตอนไฟแดงไป
0: อ๋อเอ้ยแต่มันก็เหมือนกับที่ตรงสัญญาณไฟมันก็จะมีไอ้นี่อยู่แล้วนะกล้องวงจรปิดเหมือนจับความเร็วบนมอเตอร์เวย์อย่างเงี้ย
2: มันเสียอย่างครับกล้องวงจรปิดก็คือว่ามันต้องมานั่งดูแต่ตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกับเวลาเราไปเข้าไปในห้างสรรพสินค้าแล้วของแพงๆใช่ไหม
0: มันก็ดังสัญญาณดัง
2: มันก็สัญญาณดังอันนี้ผิดอย่างนั้นเลยครับพอ ผ่าปุ๊บก็แจ้งเตือนแล้วไปออกใบเสร็จให้เรียบร้อยเลยใบออกใบค่าปรับเลยครับ
0: ค่ะโอ้ได้ก็คือรับมาแต่ว่าไม่รู้ว่าไอ้ขั้นตอนการดำเนินการอีกหน่อยต้องกลายเป็นส่วนควบของรถทุกคันเหมือนกล้องหน้ารถอย่างนั้นหรือเปล่า
2: อ๋อครับก็คิดเดี๋ยวนี้ไม่แพงแล้วครับถูก
0: ค่ะก็ได้เดี๋ยวคือเมื่อวันก่อนที่มีโอกาสพูดคุยก็ได้แบบนำเสนอไอเดียจากคุณผู้ฟังเนี่ยแหละค่ะให้กับทางด้านของคุณหมอเหมือนกันคุณหมอบอกก็น่าสนใจเรื่องที่บอกว่าอย่างทางม้าลายหรืออย่างเงี้ยบางคนมาไม่ทราบว่าข้างหน้ามีทางม้าลายอีกระยะประมาณ50เมตร20เมตรถึงแม้ว่าจะมีป้ายบอกตลอดทางมาว่าข้างหน้ามีทางม้าลายบางคนไม่ทันมองแต่ถ้าเกิดเราทำสัญลักษณ์หรือว่าอาจจะทำเป็นลักษณะของพื้นถนนที่ทาสีบอกว่าอีก20เมตรอีก50เมตรจะถึงทางม้าลายนะอันนั้นน่าจะช่วยเตือนได้อีกในระดับนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ผมมองว่าคือไอ้สัญลักษณ์นั่นน่ะคือจริงๆอ่ะถนนทุกเส้นมันไม่ได้ใหม่สำหรับคนขับเลยนะฮะ
0: เรา
2: เป
0: ็
2: นผ
0: ู้
2: โดยสารอย่างเอาผมต่างจังหวัดที่ผมไม่พูดถึงละกันแต่ผมพูดในกรณีกรุงเทพเนี่ยคือคนที่ผ่านถนนเนี่ยไปทำแบบสอบถามได้เลยมันก็ผ่านกันทุกวันอยู่แล้วอ่ะ
0: ค่ะ
2: คือมันก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันมีทางม้าลายมีสะพานลอยมีอะไรที่ต้องจอดหรือห้ามจอดน
0: ี่
2: เนี่ยคือเอาอย่างง่ายๆเลยฮะไอ้ตรงขาวแดงตรงริมขอบฟุตบาทเนี่ยว่าห้ามจอดทำไมยังไปจอดกันถ้าบอกว่ามันมีสัญลักษณ์แล้วเนี่ยกระตุ้นคนก็ต้องไปจอดสิขับกันทางม้าลายถ้ามีสัญทาสีทำสัญญาอะไรก็ต้อง
0: ก็ต้องจอดต้องหยุดเน
2: า
0: ะ
2: แล้วคิดว่าจะจอดไหมผมคิดว่าไม่เพราะในเมื่อขาวแดงยัง
0: ฝ่า
2: จอดทุกวันนี้ยังไปจอดกันเลยเห็นคุณตำรวจบางสอนอก็ไปถ่ายลงติ๊กต็อกแล้วมาเห็นตำรวจเยินทะเลาะกับคนก็อ้างว่ารถเสียบ้างอะไรบ้าง
0: ใช่
2: มันก็ไปเรื่อยนะครับคือเบรกอ่ะมันต้องติดอยู่ที่ใจเราว
0: ่
2: าเราขับมาเราต้องสำนึกหน่อยว่า
0: อ
2: มันเป็นกฎกติกาที่วางกันไว้เพื่อส่วนรวมครับแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นแค่นั้นเองมันไม่มีอะไร
0: คือ
2: แต่ทุกวันนี้มันเหมือนกับมันเห็นแก่ตัวนะฮะ
0: คือถ้าทุกคนเคารพกฎจราจรปัญหาใดๆก็จะไม่เกิดขึ้นเลยถูกต้องไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดจะอย่าบอกว่าแบบว่าก็ไม่ทันมองไม่ทันสังเกตไม่ทันนู่นไม่ทันนี
2: ่มัน
0: ก
2: ็
0: จะไม
2: ่
0: ทันแล้วก็มันก็จะไม่ทันแล้วอย่างนั้น
2: เพราะผมเองก็ขับรถก็รู้ว่าตรงนี้แหละมันแต่เพราะมันมีอะไรเป็นปัจจัยเข้ามาอย่างเช่นเราต้องรีบไปทำธุระเราก็จะเห็นแก่ตัวแล้วว่าเราต้องรีบไปเราจะไม
0: ่
2: แล้วทำไมมอไซค์ถึงเป็นกันเยอะเพราะว่าหนึ่งมอไซค์ตอนนี้จับน้อยกว่ารถยนต์แต่ถ้าจับหนักๆเหมือนรถยนต์เขาก็จะน้อยลงแต่ตอนนี้มันเลยช่วงนั้นมาแล้วเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เขาทำกันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแล้วไปสังเกตเนี่ยตรงยิ่งโดยเฉพาะตรงแยกคลองเตยนะฮะตรงหน้าโรงพยาบาลเมตตาก็แถวจอสอร้อยนะครับ
0: ใช่
2: มอเตอร์ไซค์เวลาติดไฟแดงหน่อย เขาก็ไม่รอแล้วเขาก็ไป
0: ใช่
2: เขาทำจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแล้วว่าทำได้ไม่มีใครจับแต่ตอนนี้ตอนรอจะไปจับมันก็กลายเป็นว่ามันไปฝืนธรรมเนียมของเขาแล้วเพราะว่าเขาทำมากันอย่างนี้จนเป็นหลายๆปีแล้วคือถ้าจะทำเนี่ยต้องทำตั้งแต่แรกตอนที่เขาไอ้คันแรกอ่ะที่ผ่านนั่นแหละจับแล้วก็ปรับเอาไปขังคุกหรืออะไรเลยก็ได้ให้มันหนักหนัก
0: ตรงแถวคลองเตยเนี่ยน่ากลัวอย่างหนึ่งด้วยถ้ายิ่งเป็นตอนช่วงกลางคืนเนี่ยตอนแบบอย่างนี้จัดรายการเลิกเที่ยงคืนออกไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเห็นแบบรถบรรทุกคอนเทนเนอร์อะค่ะพอเขาเลี้ยวมาเนี่ยดิฉันกลัวใจว่าเกิดมีจักรยานยนต์สักคันหนึ่งโผล่มาแล้วเจอกับตู้คอนเทนเนอร์นี้โอ้ไม่อยากจะนิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะนั้นเจอบ่อยมากตรงนี้
2: ตู้คอนเทนเนอร์เคยตกมาจากรถเทเลอร์นะฮะตรงแยกที่ตรง5แยกนารนองเนี่ยตรงหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวปลาเจียงเลยผมยังจำได้เลยเขาเข้าโค้งแล้วไม่ทราบว่าเขาเร็วขนาดไหนจน
0: ตู
2: ้ตกลงบนพื้นเลย
0: โอ้โหค่ะ
2: แล้วคือแบบอันก็อันตรายครับเพราะว่าพอตรงเข้าไปอีกหน่อยเนี่ยถนนตรงนั้นมันก็คือท่าเรือของเตยทุกเมืองมันก็เยอะ
0: ใช่ค่ะ
2: โอ้ยสี่ทุ่มมันก็พ้นเวลาติดเวลาแล้ว
0: แถวท
2: างมาวิ่งได้
0: ทางรถไฟสายเก่าอย่างเงี้ยกลางคืนเนี่ยจักรยานยนต์วิ่งจนแบบว่าไม่ค่อยกลัวรถแบบรถใหญ่เลยเดี๋ยวกลัวมากเพราะว่ารถทางรถไฟสายเก่าจักรยานยนต์เนี่ยได้รับรายงานเรื่องของอุบัติเหตุเสียชีวิตบ่อยมากเลยกับจักรยานยนต์กับรถใหญ่ ที่ทางรถไฟสายเก่าเนี่ยบ่อยมากเหมือนกันแต่เขาก็ยังวิ่งกันแบบว่าไม่ค่อยกลัวกันเท่าไหร่พอเกี่ยวนิดนึงนี่ไปเลยนะเนี่ยจักรยานยนต์กับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ย
2: เมื่อ2สัปดาห์ก่อนผมได้ไปทำงานที่สถานีตำรวจหนึ่งแถวบ้านนะครับ
0: ค่ะ
2: เห็นซากมอเตอร์ไซค์เนี่ย
0: ค่ะ
2: ที่แบบชนแล้วก็บางทีก็หน้ารถหายไปเลยจอดอยู่ในโรงพักเยอะมาก
0: คือหายไปครึ่งคันอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่หายแบบแคมนี่ไม่เหลือเลยคือแบบล้อนี่กระจุยไปเลย
0: ค
2: ือไปจอดที่นั่นเป็นเหมือนของกลางไงฮะว่ายังอยู่ในคดีไม่จบ
0: กลายมันจะกลายเป็นไม่ใช่แค่ของกลางแล้วกลายเป็นซากทิ้งไปเลยเจ้าของก็ไม่ได้มาเอาแล้ว
2: ใช่เพราะว่าคดีเนี้ยพอบางทีบรรพิพากษามันไม่จำเป็นต้องมาอาศัยของกลางแล้วเพราะว่ามันอาจจะมีภาพถ่ายอะไรที่มันชัดเจน อยู่แล้วเขาก็ไม่ได้มายุ่งกับพวกนี้แล้วมันก็ทิ้งเยอะครับ
0: ใช่ใช่
2: สถานีตำรวจที่ผมอยู่นะเป็นร้อยคันนะครับ
0: เออก็กลายเป็นสุสานรถไปเลยอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ตำรวจเขาก็ไม่กล้าเคลียร์เพราะว่าบางคดีก็ยังไม่จบ
0: ใช่เดี๋ยวเกิดเจ้าของมาถามหาอีก
2: คดีมันจบอยู่แล้วเจ้าของที่มันมีชีวิตมาถามหาไม่เท่าไหร่แต่ที่มันไม่มีชีวิตมันมาถามหานี่
0: อ้าวกลายไปเลือกกู้กู
2: นะ
0: ค
2: ะ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณวิลาที่ร่วมพูดคุยกันแล้วก็แบบเผื่อแบบจะได้ไอเดียถ้าเกิดดิฉันมีโอกาสได้คุยกับทางหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องจะได้เสนอว่ามีคุณผู้ฟังช่วยกันแสดงความคิดเห็นผ่านมาสะท้อนกลับมาปัญหาที่เจอว่าเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีคร
0: ับ ค่ะร่วมพูดคุยกันได้นะคะเวลาแบบไปเจอปัญหามองดูแล้วตรงนี้มันน่าจะแก้ยังไงบ้างนะเพราะว่าบางทีคนที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผ่านจุดที่มันมีปัญหาบ่อยๆก็อาจจะมองไม่ออกหรือว่าคิดว่าแก้แบบนี้มันน่าจะดีแต่กับในส่วนของคนที่ใช้เส้นทางตัวนั้นเป็นประจำเนี่ยเขาก็แนะนำได้นะว่ามันน่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็มีไอเดียที่แบบว่าหลายๆความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะถ้าเกิดมีโอกาสพูดคุยกับคนที่เขาเกี่ยวข้องเดี๋ยวฉันจะได้ส่งต่อกับทางด้านของความคิดเห็นเหล่านั้นให้กับทางด้านของหน่วยงานที่เขาไปช่วยกันดูแลตรงจุดตรงนี้ด้วยนะคะเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะคุณชายค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าถนนบรมชนนีฝั่งขาเข้ามาจากต่างระดับชิมพลีมุ่งหน้ามาทางพุทธมณฑลสาย1การจราจรจะเคลื่อนตัวไม่ได้ช้านะคะบอกว่าช่วงหน้าสายใต้ใหม่ในช่องทางด่วนมีรถติดนิ่งนานผิดปกติไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะฝากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยนะคะเป็นถนนบรมชนนีขาเข้านะคะที่มาจากทางด้านต่างระดับชิมพลีมุ่งหน้ามาทางพุทธมณฑลสาย1บอกว่าตอนนี้รถติดหยุดนิ่งนานเลยนะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะสำหรับเส้นทางทางด้านของบรมชนนีฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางสาย1มีตรงบริเวณทางด้านของเดี๋ยวดูนิดนึงนะก่อนที่จะถึงตรงช่วงของตลิ่งชันจะถึงตรงช่วงที่ตัดกับราชพฤกษ์เนี่ยเห็นว่ามีรถที่เบี่ยงออกในช่องทางขนานเบี่ยงออกในช่องทางขนานกันเยอะเลยทำให้รถในช่องทางหลักเนี่ยจะมีการชะลอตัวด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสาเหตุตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพอเลยจากจุดทางเบี่ยงที่จะออกมาทางด้านของทางแยกที่จะไปใช้ทางด้านของราชพฤกษ์เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเดี๋ยวยังไงตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมให้ทีหนึ่งนะเดี๋ยวจะได้แจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นตรงบริเวณช่วงที่บรมชนนีขาเข้านะคะที่จะมุ่งหน้ามาตรงบริเวณตลิ่งชันตรงนี้เนี่ยรถจะมีการชะลอตัวนะคะที่ทางด้านของคุณชายแจ้งเอาไว้คุณปากระพงจอสอร้อยนะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าถนนสายไหมฝั่งขาเข้าค่ะตรงบริเวณปากซอยสายไหม 84/3 ทางเข้าหน้าตลาดวงศกรมีอุบัติเหตุรถเก๋งล้อด้านหน้าซ้ายหลุดกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะตอนนี้เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ารถเก๋งคันนี้ล้อหลุดอยู่นะคะส่วนทางด้านกลับกันนี้ยังคงใช้การได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ต เปสใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกับตลอยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกับตลอยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: สิริง่วงจังหาที่จอดรถนอนหน่อยสิ
1: ตรงไปอีก2กิโลเมตรมีจุดพักรถ
0: ไกลอ่ะขอใกล้ๆตรงทางออกก็ได
1: ้คำเตือนห้ามจอดรถไหลทางใกล้ทางแยกทางเข้าออกจอดใกล้ด่านก็ไม่ได้อันตรายเตือนแล้วนะขับต่อไปจุดพักรถอีก2กิโลเมตรพบเหตุฉุกเฉินอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์แจ้งสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด7เพื่อติดต่อมอเตอร์เวย์

0: ช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปสรุปอุบัติเหตุกับทางด้านของคุณหมอแท้จริงสิริพานิชนะคะเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับคุณนายกครับ
0: ค่ะ
1: ท่าน
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้19 กันยายนนะ
0: ค่ะ
1: โอ้ยี่12ชีวิตนะครับเสียไปพร้อมๆกันทั่วประเทศก็ไม่น้อยนะคือชั่วโมงละ1 คนแล้วนะครับคุณนายก
0: ค่ะ
1: 19 วันของเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยเราสูญเสียคนในประเทศไปถึง579 ชีวิตแล้วนะครับ579 ชีวิตดูภาพรวมนิดหนึ่งนะครับของปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาถึงเมื่อวานนี้นะครับขึ้น 9,000 แล้วนะครับยังไม่ถึง9เดือนเลย 9,042 ชีวิตครับ 9,042 ชีวิตเทียบกับปีที่แล้ว 8,741 ชีวิตก็แปลว่าปีนี้เมื่อของปีที่แล้ว301 ชีวิตครับ
0: ค่ะ
1: นักพยาธิทั้งหมดครับ
0: ที
1: ่กรุงเทพเมื่อวานก็หมดนิดนึงนะ4 ชีวิตลงนะครับยอดในกรุงเทพขึ้นไปถึง550ก็ในจังหวัดเดียวเลยนะ559 ชีวิตตั้งแต่ต้นปีก
0: ็
1: เฉลี่ยเมื่อ2 คนนะในกรุงเทพเนี่ยนั้นท
0: ั่
1: วประเทศยังเฉลี่ย35 คนต่อวันนะครับ
0: ค่ะ
1: ถึงบ้านไปแล้วก็ไม่ได้กลับหรือคุณนริยาที่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยสำหรับชีวิตเหล่านี
0: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ในวัยทำงานแล้วก็สุขภาพดีด้วยมันไม่ใช่เป็นคนที่เป็นโรคนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยสำหรับชีวิตเหล่านี้
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ในวัยทำงาน

0: ด้วยกันเนาะ
1: น่าจะเคยผสมอายุนะ
0: อ่าใช่โหเป็นร่างกายแข็งแรงเป็นนักกีฬาเป็นนักฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะ
1: นะครับพูดถึงเรื่องผู้สูงอายุนี่มีเรื่องหนึ่งขึ้นตอนนี้กำลังเป็นไวรัลในโซเชียลคือผู้สูงอายุมาขี่รถไฟฟ้าเล็กๆเนี่ย
0: พี่เขาเรียกรถเล็กมรดกนะคะ
1: เออเนี่ยเราไม่รู้ใครตั้งชื่อเนี่ย
0: เขาแซวไงเขาแซว
1: เป็นอะไรอย่าง
0: ค่ะ
1: ก็มันอย่างพอมีคนอธิบายให้ฟังที่ได้อ๋อแต่ว่าอะไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ลูกหลานลูกหลานอะไรอะ
0: เด็กเขาแซวเขาบอกว่าแบบว่าคือผู้สูงอายุที่ออกมาขี่เนี่ยคือเหมือนกับว่าลูกหลานซื้อให้อยากได้เกิดอุบัติเหตุ
1: โอ้ท่านคิดได้ไงเนี่ยผม
0: คือไม่รู้ว่าเขาเป็นห่วงหรือแบบคือเขาประชดด้วยความเป็นห่วงหรอ
1: ผมว่าเขาประชดด้วยความเป็นห่วงมากกว่า
0: เออใช่ค่ะ
1: แล้วก็เป็นใหญ่ที่สุดไม่จะดื้อเลยนะ
0: ใช่เขาบอกว่ารุ่นเนี้ยฟังอย่างเดียวฟัง call center
1: โอ้โหนี่เขาเรียกอะไรบุลลี
0: ่ก็เขาบอกว่าอย่างเช่นเนี่ยที่เราเจอคุณหมอแบบว่าคอเซ็นแบบตำรวจไปเรียกยังไงก็ไม่เชื่อแต่ว่าไปฟังคอเซ็นเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแซว
1: กันอย่าง
0: น
1: ั้นเลยไม่ทำอะไรทำทุกอย่าง
0: ใช
1: ่โอ้ขับรถนี่เห็นหลายๆคลิปแล้วอันตรายจริงๆนะครับ
0: ใช่ค่ะคุณหมอ
1: มันมีผู้สูงอายุหรือมีบุปการีเนี่ยนะครับยังมาปล่อยเลยนะครับอย่านึกว่าเอ้ยคงไม่เป็นไรหรอกนะไปช้าช้าไปช้าช้านี่แหละครับมันไปอยู่ในช่องที่เขาเร็วบางทีเขาหยุดไม่ทันชนแล้วนี่อะไรป้องกันเลยอ
0: ่ะแล้วก็คือมันไม่ได้ช้าอย่างเดียวคุณหมอเขานึกอยากจะเลี้ยวออกก็เลี้ยวออกเลยอย่างนั้น
1: นี่คือไม่ไปดูหลังคือเขาไม่มีเรื่อง
0: ไ
1: หนทักษะใช่ไหม
0: ต
1: ้องในการที่จะดูว่าจะต้องเลี้ยวอะไรยังไงเพราะหลายคนเนี่ยที่ทราบมาไม่มีใบขับขี่ด้วยซ้ำไปนะครับ
0: คือ
1: รถธรรมดาไม่มีเลย
0: รถเหล่านั้นอย่าว่าแต่ใบขับขี่เลยจดทะเบียนยังจดไม่ได้เลยรถเล็กมาแล้วเนี่ย
1: ไม่รู้ใครนะตั้งชื่อต้องตามหาตัวซะหน่อย
0: จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่รถเล่ง
1: จำลองนั่นแหละนะคุณแม่ตาญา
0: จริงๆมันไม่ใช่แค่รถเล่งมรดกนะฮะคุณหมอที่ฉันมองว่านอกจากรถแบบนี้แล้วรถไฟฟ้ารถกอล์ฟยังมีเดี๋ยวนี้มีพวกเขาเรียกอะไรนะพวกสกูตเตอร์เซกเวย์อะไรพวกนี้ก็ออกมาวิ่งบนถนนด้วยเหมือนกัน
1: ก็ต้องเหมือนกันนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนเลยนะหลายคนไม่ควรง่ายนะก็บอกเอ๊ะก็ขี่จักรยานยังได้เลยมีเถียงด้วยนะอันนั้นไม่เถียงครับเพราะว่าจักรยานเขายกเว้นนะครับแต่ก็ต้องเป็นจักรยานที่ไม่มีเครื่องนะ
0: ใช้เท้าปั่น
1: ใช้เท้าปั่นอย่างเดียวเพราะถ้าเป็นจักรยานที่มีเครื่อง
0: จักรยานไฟฟ้าไม่ได้
1: ต้องมีไฟฟ้าอะไรยึดไม่ได้เลยนะครับทีนี้ถ้าอยากจะเอามาขับขี่ต้องทำยังไงก็ต้องไปจดทะเบียนก่อนครับก
0: ็
1: ต้องแล้วแต่กรมการขนส่งทางบกว่าเขาจะออกทะเบียนให้หรือเปล่าเขาต้องพิจารณาไม่ใช่ว่าใครมาเปลี่ยนทะเบียนเขาก็จะให้หมดนะเขามีมาตรฐานของเขาเหมือนกันว่าจะต้องแรงเท่านี้ครับถ้าเป็นเท่านี้แรงม้าต้องมีอะไรต้องมีนู่นนี่อะไรนะครับแล้วผมออกมาใช้รถไถถนนร่วมกับคนอื่นได
0: ้
1: อันนี้เราต้องคิดถึงคนอื่นด้วยนะเพราะมันจะเกิดอุบัติเหตุไม่ใช่คุณเป็นคนเดียวอ่
0: ะ
1: คือทำให้คนอื่นเขาบางทีเขาหลบรถเขาไปชนอีกคันนึงแล้วเสียชีวิตอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลย
0: ค่ะ
1: เนี่ยเป็นทางของนักปัจจุบันระยะครับขอบคุณด้วยครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอแท้จริงสิริพานิชนะคะเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนแล้วเนี่ยในส่วนของกรณีอย่างรถไฟฟ้าแบบนี้ก็คือลักษณะเป็นสกูตเตอร์นะคะที่เขาแซวกันบอกว่าเป็นรถเร่งมรดกเนี่ยเราก็จะได้ยินในกรณีอย่างที่คุณหมอยกตัวอย่างพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นกรณีแถวๆทางด้านของถนนเพชรเกษมที่ไปเจอแล้วปรากฏว่าคุณยายก็ดื้อๆนะดื้อมากเลยไม่สนไม่แคร์ไม่อะไรทั้งสิ้นนะก็คือฉันจะขับออกมาบนถนนเรื่องของฉันคนระวังก็เป็นเรื่องของเธอไปอย่างนั้นนะใช่ไหมคะคุณพันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนันทยาครับผม
0: ค่ะเคย
2: จะรันครับมุ่งหน้าแยกบางขุนนจากแยกไปฉายนะครับผม
0: ค่ะ
2: ทางเดียวอยู่เลยจะรันบางขุนศรีครับผม
0: อ่าฮะ ติดตรงไหนฮะเนี่ย

0: มันมีแนวก่อสร้างครับแล้วตรงนั้นรถมันต้องเบี่ยงซ้ายขวาครับผมบางคนก็จะเบียดขวาอย่างเดียวซ้ายมันก็ไปได้ครับ
1: อ๋อฮะ
0: ตรงทางรถไฟอะครับผม
1: ค่ะค่ะ
0: รถเล็กกับเบี่ยงซ้ายแล้วก็วนขวาได้ครับผมแต่นี่รถติดยาวเลยครับผมอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับคุณอัจฉริยะ
1: ไม่แล้วเขาไม่มีคนมาบอกหรอว่าซ้ายก็ไปได้นะเดี๋ยว
0: ไม่มีไม่มีครับไม่มีครับ
1: ฮ่าฮ่าอืมอืม
0: แล้วก็ฝนตกไปเมื่อกี้เนี่ยช่วงคุณอัจฉริยะเปลี่ยนเวรพอดีม
1: ัน
0: ก็ยังไม่แห้งนะครับถนนยังเปียก
1: อยู่ตอนนั้นฝนตกหนักไหม
0: หนักครับหนักมากเลยครับ
1: หนักเหมือนกันนะอ๋อค่ะค่ะ
0: ตอนที่เปลี่ยนเวรนะคร
1: ับตอนเที่ยงเนาะตอนนั้นพอดี
0: ครับผมตอนนี้ผมจะมุ่งหน้าไปท่าพระ
1: ค่ะ
0: ไม่มีปัญหาครับมีปัญหาก็ปากซอย20รถจูนเจอกันครับผม
1: ท่าพระตรงปากซอย20ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาแยกท่าพระนะ
0: จะรันจะรัน20นะไม่ใช่ท่าพระนะจะรัน20
1: หมายถึงว่าจะมาที่แยกท่าพระใช่ไหมฮะ
0: คร
1: ับ
0: คร
1: ับ
0: จะมาไปท่าพระปากซอยจะรัน20เพราะจะอยู่ในรถกลับ
1: อ๋อยังมาไม่ถึง
0: ยังครับยัง
1: ไม่ถึงนะ
0: ยังอีกตั้งไกล
1: ตั้งไกลว่าจะถามคุณพันว่าขับเส้นเพชรเกษมนี่เคยเจอคุณยายรถเล่งมรดกไหม
0: ไม่เคยเจอครับ
1: ไม่เคยเจอเนาะ
0: ครับผม
1: ดีแล้วอย่าไปเจอเดี๋ยวเราย
0: ังไม่ได้เจอเลยครับผมยังไม่ได้เจอ
1: ทราบใช่ไหมฮะ
0: น
1: ี่ไม่
0: ถ
1: ึ
0: งเลยเราเห็นรถไฟวิ่งนะครับเมื่อกี้ขบวนยังไงคร
1: ับ รถไฟ
0: รถไฟฟ้าเนี่ยครับ MRT เนี่ยเขาวิ่งมาจากเตาปูนมั้งตรงหน้าไอ้แยกท่าพระเนี่ยครับ
1: อ๋อแต่ว่าคือจุดที่เขาหยุดให้บริการเนี่ยเป็นสถานีบางอ้อถึงกำแพงเพชร
0: อ๋อครับ
1: บางอ้อก็คือตรงนู้นเลยเนาะตรงข้ามแถวๆอะไรนะยันฮีใช่ไห
0: ม
1: แถวโรงพยาบาลยันฮีไปจนถึงสถานีบางกำแพงเพชรที่ปิดให้บริการแต่ว่าถ้ามาจากทางบางแคอะไรอย่างเงี้ยยังได้อยู่
0: คร
1: ับ ค่ะอืมค่ะ
0: โอเคครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็เป็นรถไฟฟ้า MRT นะคะที่เขาจะปิดบริการให้จากสถานีบางอ้อไปจนถึงสถานีกำแพงเพชรก็คือจากบางอ้อข้ามมาทางด้านของถนนตรงช่วงของสถานีกำแพงเพชรนะก็คือบางอ้อแล้วก็ข้ามมาที่บางโพมาเตาปูนนะแล้วก็จะไปทางด้านของกำแพงเพชรตอนนี้หยุดให้บริการชั่วคราวบางสถานีอย่างที่บอกนะคะว่าสถานีบางอ้อจนถึงกำแพงเพชรก็ส่วนสถานีอื่นเนี่ยก็จะส่งผลกระทบอาจจะทำให้รถล่าช้าไปประมาณ60นาทีได้นะคะก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยละกันสำหรับใครที่จะใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการวางแผนเปลี่ยนแผนกันสักหน่อยหนึ่งนะคะอุ้ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางด้านของถนนกรุงเทพนนท์ที่มาจากแยกติวานนท์มุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกวงสว่างเนี่ยรถหนาแน่นเลยไม่แน่ใจว่ามีปัญหาติดขัดต่อเนื่องมาจากทางด้านของแยกวงสว่างนี่เกิดอะไรขึ้นหรือว่ารถเยอะอย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถท้ายแถวเริ่มชะลอตัวใกล้ๆกับแยกติวานนท์แล้วนะคะมีใครใช้เส้นทางทางด้านของถนนกรุงเทพนนท์ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกวงสว่างไหมฮะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นน่าจะเกิดเรื่องของรถหนาแน่นติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกวงสว่างด้วยนะฮะเพราะว่ารถที่จะเลี้ยวซ้ายไปใช้ถนนรัชดามาทางด้านของประชานุกูลเนี่ยก็รถเยอะเหมือนกันนะคะแต่พอเลยจากทางประชานุกูลไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานต่างระดับรัชวิภาช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยกับทางด้านของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยกับจสร้อยค่ะจะทำโครงการรับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนะคะส่วนอีกประเภทนึงก็คือประกันภัยประเภท3อันนี้สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มนั้นไม่เกิน 70% นะคะแล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปในกรณีที่คุณทำประกันภัยประเภท1หากคุณไปเกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วก็เป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะซึ่งเบี้ยประกันภัยประเภท1เนี่ยผ่อนได้ 0%เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะส่วนเบี้ยประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกัน 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคุณจะทำประกันภัยประเภท1ประเภท3อะไรก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัสยอดใช้จ่ายทะลุ6ขอภัยค่ะ 1.6 แสนล้านบาทและทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda CX-E ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: ยอดใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสทะลุ 161,000 ล้านบาทก่อนที่กระทรวงการคลังจะเสนอครม.ขยายโครงการ22กันยายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสณวันที่18กันยายนเวลา 17:00 นมียอดใช้จ่ายสะสมรวมอยู่ที่ 161,555 ล้านบาทประชาชนได้รับสิทธิ์ 26,46,000 กว่าคนและมีร้านค้าผ่านการตรวจสอบประมาณ 1,190,000 ร้านค้าสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินไปสู่ประชาชนและร้านค้ารวมไปถึงผู้ประกอบการช่วยลดค่าครองชีพสำหรับยอดใช้จ่ายสะสมรวมอยู่ที่ 161,555ล้านบาทแบ่งเป็นภาครัฐจ่าย 92,000 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 68,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามมีการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติมากที่สุดถึง 155,000 ล้านบาทขณะที่ฟู้ดเดลิเวอรี่มี 6,219 ล้านบาทจุดสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่เป็นกลไกร่วมจ่ายที่นำเงินภาครัฐมาสมทบกำลังซื้อของประชาชนและส่งต่อเป็นรายได้ของร้านค้าและผู้ประกอบการช่วยพยุงเศรษฐกิจที่ยังคงต้องเผชิญกับต้นทุนราคาพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: ความคืบหน้าหลังจากเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟฟ้าบนรางรถไฟฟ้าระหว่างสถานีเตาปูนและสถานีบางโพล่าสุดบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM แจ้งว่ารถไฟฟ้า MRT หยุดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีเนื่องจากส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางของผู้โดยสารพร้อมขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอให้ผู้โดยสารติดตามประกาศความคืบหน้ารวมถึงการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งผ่านช่องทางของ BEM อย่างใกล้ชิดนักตบลูกยางสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้เป็นทีมแรกหลังจากโชว์ฟอร์มตบเอาชนะทีมสาวอินโดนีเซียในรอบ8ทีมทั้ง3เซตคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทีมตบลูกยางสาวไทยอันดับที่13ของโลกที่รอบแบ่งกลุ่ม3นัดยังทำสถิติไม่เสียเซตให้กับทีมใดพร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม C ลงสนามพบกับทีมสาวอินโดนีเซียรองแชมป์กลุ่ม Aซึ่งแบบนี้โค้ชออสกิตติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยส่งผู้เล่นตัวหลักอย่างพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกัจจารัตน์ขุนเมืองทัดดาวนึกแจ้งศศิภาพรจันทวิสุทธิ์พิมพ์พิชญากกรำชัชชุออนโมกศรีรวมทั้งปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระลงสนามแบบพร้อมหน้าเพื่อหวังเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มเซตแรกทีมตบลูกยางสาวไทยซึ่งอันดับโลกรวมทั้งทีมเวิร์กเหนือกว่าก่อนใช้เวลา16นาทีในการปิดเซตแรกเอาชนะไปได้25-10คะแนนขึ้นนำ1-0เซตส่วนในเซตที่2ทีมสาวอินโดนีเซียแก้เกมกลับมาเล่นได้ดีขึ้นบวกกับความผิดพลาดส่วนบุคคลของทีมสาวไทยทำให้อินโดทิ้งห่าง20-8คะแนนแต่ทว่าหลังจากนั้นทีมสาวไทยรวบรวมสมาธิและความมุ่งมั่นทำคะแนนตีตื้นอย่างต่อเนื่องก่อนจะพลิกแซงชนะในช่วงดิวส์29-27คะแนนขณะที่เซต3ทีมสาวไทยลงเล่นด้วยความมั่นใจและเป็นฝ่ายปิดแมตช์ไปด้วยสกอร์25-16คะแนนเก็บชัยชนะเหนืออินโดนีเซีย3-0เซตพร้อมกับยืดสถิติไม่เสียเซตให้ใครเป็นเกมที่4ติดต่อกันและผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นทีมแรกได้สำเร็จโดยจะรอพบผู้ชนะระหว่างทีมสาวจีนหรือทีมสาวเวียดนามสำหรับด่านต่อไปสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
10: เที่ยวให้เต็มที่พักให้เต็มใจถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเดินทางอย่างมีสติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากครับแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากที่วางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยกันช่วยกันทำสังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สงมากก็ลำบากมากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทำเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทำเรือก็และจำลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านทองก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบพอใจจนกันแล
1: ้วแสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
2: 14นาฬิกา15นาทีนะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ในส่วนของสภาพการจราจรนะมีทาง YouTube นะคุณธีรพงศ์บอกว่าประชาวที่61เวลานี้แดดแรงยังไม่มีฝนครับขอบคุณมากเลยนะคะคุณรพีนะบอกว่าบางขุนนนท์แดดออกแล้วครับสวัสดีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะคะที่ส่งข้อความมาทักทายแล้วก็คุณอภิชาติด้วยนะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่รับฟังอยู่ทางด้านของYouTube Live ที่ JS100 Radio ค่ะในอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถที่จะสื่อสารกันได้นะคะสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ออกไปข้างนอกแต่ว่าติดตามจสร้อยอยู่ก็จะได้ทราบนะคะว่าทางด้านนอกเนี่ยเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะคะบางคนไม่ได้เดินทางไม่ได้ใช้เส้นทางไม่ได้ใช้รถใช้ถนนอยู่บ้านพักผ่อนแต่ก็ไม่อยากจะตกข่าวก็เปิดจสร้อยฟังเนี่ยล่ะค่ะเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวข้างนอกนะว่าเกิดอะไรกันขึ้นบ้างมีตรงไหนเกิดฝนตกรถติดเกิดเหตุอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องของสภาพการจราจรฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นชาวจังหวัดนนทบุรีอย่าลืมนะคะไปเลือกตั้งนายกอบจนนทบุรีค่ะเขามีการเลือกตั้งกันจนถึงช่วงเวลา17นาฬิกานะ17นาฬิกาสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดนนทบุรีนะคะ8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาค่ะตอนนี้ก็ยังเหลือเวลาอยู่นะอีกประมาณสัก2ชั่วโมงเศษได้ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวพอหลังจากปิดหีบแล้วในส่วนของการเลือกตั้งนายกอบจถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวมีใครนับคะแนนอะไรยังไงแล้วก็จะได้รายงานให้ทราบกันนะคะสภาพการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศรในช่วงนี้นะคะรถที่มาจากทางด้านของแยกเลี่ยงเมืองมุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณแยกแครายในช่องทางหลักเนี่ยรถเยอะเหมือนกันนะการเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องกันเข้ามาเรื่อยๆมาจนถึงตรงสะพานข้ามแยกแครายลงมาทางด้านของงามวงวานฝั่งขาเข้างามวงวานตอนนี้จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านใต้ทางด่วนงามวงวานนะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานข้ามแยกพงเพชรช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้ค่ะผ่านจากสะพานข้ามแยกพงเพชรมามุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกทางด้านของบางเขนในช่วงนี้นะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยค่ะแล้วก็ส่วนทางด้านฝั่งกลับกันจากสะพานข้ามแยกบางเขนมุ่งหน้าไปทางด้านของพงเพชรก็จะเริ่มมีรถชะลอตัวกันเริ่มมีผู้ใช้เส้นทางกันเพิ่มมากขึ้นนะตั้งแต่หน้าเรือนจำออกมาจนถึงสะพานข้ามแยกพงเพชรเลยผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางแครายช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะทางนั้นบอกว่าใครที่เป็นคนจังหวัดนนทบุรีรีบออกมาใช้สิทธิ์กันเร็วๆนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าค่อนข้างที่จะออกไปใช้สิทธิ์กันน้อยนะประชาชนเริ่มทยอยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจบอกว่าภาพรวมในครึ่งวันเนี่ยยังเรียบร้อยดีอยู่นะคะในส่วนของกกต.คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่าเลือกตั้งครั้งก่อนนะส่วนผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยน่าจะไม่เกิน21นาฬิกาคือท่านผู้ว่าจังหวัดนนท์เป็นห่วงนะว่าเดี๋ยวช่วงเย็นๆหรือว่าบ่ายๆไปกว่านี้เนี่ยอาจจะมีฝนตกตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ไปเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดนนทบุรีนะต้องรีบนิดนึงตอนช่วงเช้าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแถวจังหวัดนนท์เนี่ยมีฝนตกหรือเปล่าเลยอาจจะทำให้คนยังไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกอบจนนท์นะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าแดดออกแล้วฝนไม่ตกแล้วรีบออกไปเลยดีกว่านะเดี๋ยวเกิดตอนบ่ายมาอีกรอบนึงตอนบ่ายเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาที่ว่าถ้าเกิดนับคะแนนเสียงแล้วมีฝนตกลงมานะก็อาจจะทำให้การนับคะแนนของผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการอาจจะล่าช้าออกไปสักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้ทางจังหวัดเองโดยท่านผู้ว่าบอกเป็นห่วงในช่วงเย็นนะก็ได้มีการเตรียมแผนสำรองเอาไว้แล้วนะคะว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวหลังจากปิดหีบ17นาฬิกาดิฉันว่าคนที่เขา อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ลุ้นกันอยู่นะว่าใครจะมาเป็นนายกอบจคนต่อไปนะคะ คือไม่แน่ใจว่าที่จังหวัดนนท์เนี่ยที่รถเยอะๆนี่เนื่องจากคนเริ่มออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจกันหรือเปล่านะเส้นรัตนาธิเบศรนี่รถเยอะเลยเส้นติวานนท์ที่มาจากแยกติวานนท์มุ่งหน้ามาทางแยกแครายนี่ก็รถเยอะนะคะท้ายแถวอยู่ตรงช่วงของซอยเรวดีเลยนะคะแล้วก็ที่จะตรงไปทางด้านของแยกแครายผ่านจากแครายไปสนามบินน้ำช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนกรุงเทพนนท์ตอนนี้ก็ยังรถเยอะอยู่นะคะตั้งแต่แยกติวานนท์มาตรงแถวๆสถานีรถไฟฟ้าแยกติวานนท์มุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของวงสว่างช่วงนี้รถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงทางแยกวงสว่างเนี่ยแหละค่ะผ่านจากแยกวงสว่างมาแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของบางซ่อนต่อเนื่องมาที่ตรงช่วงของแยกเตาปูนในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถไม่เป็นปัญหานะคะก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางส่วนรถที่มาใช้เส้นทางทางด้านของถนนจรัญสนิทวงศ์นะคะลงมาจากสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางพลัดในช่วงนี้การเคลื่อนตัวยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะผ่านจากแยกบางพลัดมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกบรมชนนีช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ค่ะแล้วก็ผ่านจากแยกบรมมุ่งหน้ามาทางบางขุนนนท์มาแยกไฟฉายต่อเนื่องมาแยกท่าพระฝั่งขาเข้าโดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวได้นะฝั่งขาออกนี่จะมีปัญหาชะลอตัวตรงแถวๆทางด้านของบางขุนนนท์1ช่วงนะคะ1จุดแล้วก็มาตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านแยกบรมชนนีผ่านพ้นไปแล้วไปทางด้านของบางพลัดช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่จะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งตั้งแต่ตรงบริเวณแยกบางพลัดไปเลยนะคะไปจนถึงตรงบริเวณแถวๆทางด้านของซอยจรัญสนิทวงศ์79จะมีรถเยอะแต่พอผ่านจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็เคลื่อนตัวไปได้ดีเลยนะคะใช้ความเร็วกันได้แล้วก็จะไปชะลอตัวอีกรอบนึงตรงจุดที่มีทางเบี่ยงแถวๆตรงช่วงหน้าโรงพยาบาลยันทีนะคะที่เขามีทางเบี่ยงที่เขามีแนวการก่อสร้างตรงจุดนี้แต่ว่าโดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนสภาพการจราจรในเส้นทางถนนบรมราชชนนีตอนนี้เนี่ยจะมีรถหนาแน่นตรงบริเวณจากแยกบรมราชชนนีมุ่งหน้าไปทางด้านต่างระดับสิรินธรนะคะหรือว่าตรงก่อนที่จะผ่านหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าแต่พอผ่านจากหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปแล้วเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ตอนนี้เนี่ยท้ายแถวชะลอตัวต่อเนื่องมาจนถึงทางด้านของแยกบรมเลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของบรมราชชนนีฝั่งขาออกมีน่าจะเป็นปัญหาจากตรงทางด้านของรถที่จะเลี้ยวเข้าออกที่ห้างสรรพสินค้าแต่ว่าพอเลยจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะตอนนี้มีใครใช้เส้นทางทางด้านของบรมราชชนนีอยู่ไหมรถทางฝั่งขาออกเนี่ยรถเยอะนะคะแล้วก็ชะลอคือมีการชะลอตัวแต่ไม่ถึงกับหยุดนิ่งอะนะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ช้าๆส่วนทางฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าก็จะมีชะลอตรงบริเวณจุดกลับรถเนี่ยค่ะรถที่จะตรงเข้าทางแยกรถที่จะกลับรถเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวทำให้ทางตรงเขาก็มีผลชะลอตามไปด้วยนะแต่พอพ้นจากตรงบริเวณแยกบรมมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกอรุณมรินทร์ขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะแล้วก็จะมาติดจังหวะสัญญาณไฟตรงทางแยกของผ่านพิภพเท่านั้นส่วนทางด้านกลับกันจากบริเวณแยกผ่านพิภพมุ่งหน้าขึ้นไปทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะการเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะลงมาที่ถนนราชดำเนินตรงช่วงของราชดำเนินกลางที่มาจากแยกผ่านพิภพมุ่งหน้ามาแยกคอกวัวมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจนมาถึงที่แยกผ่านฟ้าในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาทางด้านกลับกันก็เช่นเดียวกันก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้แล้วก็ไปใช้เส้นทางทางด้านของรถที่จะไปทางด้านของถนนราชดำเนินนอกมุ่งหน้าไปทางด้านมัคขวานนะคะต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างไม่เป็นปัญหานะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่นะคะ

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มีข่าวจากทางด้านของรฟม.ค่ะเขาแจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนรัชดานะคะช่วงบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเอสพลานาดเพื่อทำการก่อสร้างปล่องระบายอากาศในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชอกันช่างจำกัดมหาชนค่ะซึ่งเป็นผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจร1ช่องจราจรนะคะชิดทางเท้าบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งมุ่งหน้าแยกเทียมร่มมิตรที่บริเวณห้างสรรพสินค้าเอสพลานาดรัชดาภิเษกเพื่อดำเนินงานก่อสร้างปล่องระบายอากาศนะปล่องระบายอากาศตั้งแต่วันที่1กันยายน69ช่วงเวลา 0:01 น.จนถึง 31 ธันวาคมเวลา 22:00 น.นะอันนี้ทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะมีผลให้ถนนรัชดาบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกเทียมร่มมิตรจะสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรนะคะโดยประชาชนนั้นสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติทั้งนี้นะคะการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วอาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณดังกล่าวนะคะดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0632176532นะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้ทาง Facebook ก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะก็เป็นเรื่องของการขยายเวลาการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนรัชดาช่วงหน้าห้างเอสพลานาดนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางที่เขามีแนวการก่อสร้างก็สังเกตป้ายที่เขาจะมีการติดประชาสัมพันธ์เอาไว้ให้ทราบด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังนะได้มีการรายงานเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะคุณวิมลแจ้งบอกว่าถนนสุขุมวิทสายเก่าค่ะมาจากตรงช่วงของสถานีขนส่งสมุทรปราการมาถึงตรงคลองด่านตอนนี้เนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะคะบอกว่ารถติดอยู่ตรงช่วงแยกถนนตำรุบางพลีไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทสายเก่ารถติดอยู่ตรงช่วงของบริเวณแยกตำรุบางพลีตรงนั้นเขามีตรงช่วงตำรุนี่เขาเป็นจุดที่เขามีการทำงานหรือเปล่าคะเลยทำให้รถติดเขาเป็นจุดที่มีการทำงานนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทสายเก่าจะมีการชะลอตัวเนื่องจากว่ามีการทำงานตรงทางด้านของตรงแยกตำรุพอดีแต่พอเลยจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทสายเก่าแล้วก็สำหรับสภาพการจราจรในถนนศรีนครินทร์ในช่วงนี้นะคะรถที่มาจากทางด้านของแยกการไฟฟ้าสมุทรปราการมุ่งหน้าเข้ามายาวๆมาทางด้านของทางเทพรักษ์ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแบริ่งลาซานขึ้นมาทางด้านของสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็ลงไปจากทางสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมไปศรีอุดมมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกศรีนุชหรือว่าแยกสวนหลวงตรงจุดนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะเข้ามาทางพัฒนาการทางพระราม9ตัดใหม่กรุงเทพกรีฑายังต่อเนื่องกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็จะไปมีการชะลอตัวเล็กน้อยก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกลำสาลีค่ะสำหรับทางด้านกลับการฝั่งขาออกในช่วงนี้จากลำสาลีออกมาทางด้านของพัฒนาการออกมาทางด้านของแยกสวนหลวงหรือว่าศรีนุชในช่วงนี้ก็ยังไปได้นะคะแล้วก็จะมีติดตามจังหวะสัญญาณไฟตรงช่วงของบริเวณทางด้านแยกศรีนุชหรือว่าแยกสวนหลวงตรงนี้นะคะโอ้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าติดสัญญาณไฟท้ายแถวนี่อยู่บนสะพานข้ามคลองพระโขนงเลยนะคะแต่ว่าพอเลยจากสัญญาณไฟที่บริเวณแยกศรีนุชตรงนี้มาแล้วมุ่งหน้าออกมา ทางด้านของหน้าซิคอนสแควร์ช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะการเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันมาตลอดเส้นทางจากตรงช่วงของบริเวณหน้าซิคอนมาที่สะพานข้ามยักษ์วสีเอี่ยมในช่วงนี้เนี่ยจะมีการชะลอตัวตรงอุโมงค์ที่ศรีอุดมนะผ่านพ้นมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวมาได้รถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกภาษีเอี่ยมเนี่ยใช้การได้นะคะแต่ว่ารถที่จะออกมาเส้นที่จะผ่านตรงบริเวณหน้าโรงแรมเมเปิลที่จะมาออกถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณตรงทางที่จะเลี้ยวออกทางด้านของถนนบางนาตราดหรือว่าเทพรัตน์ตรงพาร์คบางนาตรงนี้นะคะจะทำให้รถเนี่ยที่ตรงมาจากถนนเทพรัตน์ในช่องทางคู่ขนานตรงนี้จะมีรถชะลอตัวต่อเนื่องกันไปเลยนะโอ้ดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรตรงจุดนี้นะคะที่ทำให้รถชะลอตัวแล้วตอนนี้เนี่ยรถชะลอตัวเริ่มท้ายแถวก็มีต่อเนื่องกันออกมาจากทางด้านของถนนศรีนครินทร์ท้ายอยู่ตรงช่วงประมาณแถวหน้าโรงแรมเมเปิลแล้วนะคะตรงช่วงคือพ้นจากทางโค้งมาหน่อยหนึ่งเนี่ยก็เริ่มมีรถสะสมชะลอตัวแล้วนะคะตรงจุดนี้รวมถึงรถที่มาจากทางด้านของศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าลงจากทางสะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมแล้วก็จะมาเลี้ยววนออกมาทางด้านของถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดตรงนี้ก็มีการชะลอตัวมาด้วยเหมือนกันนะคะที่ผ่านหน้าวัดศรีเอี่ยมออกมาทางด้านของถนนเทพรัตน์นะคะก็จะมีจุดที่เขามีการชะลอตัวตรงนี้ค่ะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังผ่านมาคือตรงบริเวณตรงหัวทางที่ออกมาจากตรงถนนคือดิฉันไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาเรียกถนนอะไรเพราะว่าเขาเป็นถนนทางที่จะเบี่ยงออกมาถนนจากศรีนครินทร์จะมาออกทางด้านของถนนบางนาตราดตรงช่วงนี้เป็นถนนเส้นที่ไม่ยาวมากนักนะแต่ว่าเวลาที่รถออกมาแล้วเนี่ยกับรถทางตรงที่มาจากถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกในช่องทางคู่ขนานเนี่ยบางทีรถที่เขาเลี้ยวโค้งมาเนี่ย เลยจะทำให้มีการชะลอตัวบางทีเขาเลี้ยวมาก็กินเลนไปเหมือนกัน 2-3 เลนเหมือนกันนะคะก็เลยจะทำให้รถมีการชะลอตัวตรงบริเวณจุดนี้นะคะแต่พอผ่านไปแล้วเนี่ยก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะมีใครผ่านตรงนี้ไหมคะถ้าผ่านตรงนี้เนี่ยเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะแล้วก็ตอนนี้สำหรับสภาพการจราจรในจุดอื่นนะนอกเหนือจากเส้นทางด้านของถนนเทพรัตน์แล้วตอนนี้การจราจรโดยภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายๆเส้นทางก็ยังคงใช้การได้นะคะอาจจะมีการชะลอตัวแล้วก็มีการหยุดชะงักบ้างตามทางแยกต่างๆนะคะถ้าเกิดว่ามีใครใช้เส้นทางอยู่นะสามารถเพิ่มเติมกันมาได้เลยทางหมายเลขโทรศัพท์1137ดอกจัน1808ทั้ง X แล้วก็ทาง YouTube Live ที่JS100 Radio นะแจ้งกันเข้ามาเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางด้านของคุณผู้ฟังท่านอื่นได้ทราบกันด้วยนะคะว่าจุดที่คุณกำลังจะผ่านไปตรงจุดนี้เนี่ยเขามีปัญหาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดว่ามีอุบัติเหตุจะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางเพื่อที่จะให้แจ้งเป็นข้อมูลให้เพื่อนร่วมทางได้ทราบกันนะคะจะได้วางแผนการเดินทางได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักตรงนี้สักครู่นะคะ
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะสำหรับกรณีเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องทำให้เกิดไฟไหม้นะคะที่ตรงบริเวณรางรถไฟฟ้า MRT นะคะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เกิดไฟไหม้แล้วก็เพลิงสงบไปเรียบร้อยแล้วนะนี่เป็นภาพที่เกิดความเสียหายนะคะที่ตรงบริเวณรางรถไฟของทางด้านของ MRT จนเป็นเหตุให้จะต้องมีการปิดการให้บริการเป็นการชั่วคราวนะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเสียหายพอสมควรเลยทีเดียวนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะต้องมีการซ่อมรางรถไฟต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณสักเท่าไหร่นะจุดที่เกิดความเสียหายเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทางด้านข้างนะแต่ว่าตรงเป็นบริเวณตรงรางพอดีเป็นรางเนี่ยอย่างเนี้ยภาพเนี้ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นรางที่รถจะต้องแล่นผ่านตรงส่วนตรงนี้ไม่ใช่สิรางจะอยู่อีกที่นึงแต่ว่ายังไงซะตรงนี้เนี่ยรถมันแล่นผ่านไม่ได้อยู่แล้วนะรถไฟฟ้าตรงบริเวณจุดที่เกิดความเสียหายตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการซ่อมแซมแน่นอนเลยแล้วก็อย่างที่ตอนนี้ล่าสุดเลยก็ทางด้านของรถไฟฟ้า MRT เขามีการปิดให้การบริการในสถานีบางอ้อมาจนถึงสถานีกำแพงเพชรนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่ต้องเดินทางเป็นประจำจากทางด้านของสถานีบางอ้อมาจนถึงสถานีกำแพงเพชรเดี๋ยวก็คงจะต้องเปลี่ยนในเรื่องของเส้นทางการเดินทางหรือตรงส่วนของทาง MRT เองเนี่ยทาง BEM เขาจะมีการดำเนินการยังไงในส่วนของการแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้นะเรื่องของเส้นทางการเดินทางหรือตรงส่วนของทาง MRT เองเนี่ยทาง BEM เขาจะมีการดำเนินการยังไง

0: ข้างที่จะค่อนข้างที่จะเสียหายอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะแล้วก็ในเรื่องของระยะเวลาในการซ่อมแซมอีกนะคะเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปอะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะจากเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นกับทางด้านของรางรถไฟของ MRT นะตอนนี้เรากลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะมาดูข้อมูลการจราจรถนนเทพรัตน์บางนาตราดฝั่งขาออกที่เมื่อสักครู่นี้บอกนะว่ามีอุบัติเหตุหรือเปล่านะตรงช่วงของบริเวณตรงโค้งตรงหน้าปาร์คบางนาพอดีเลยตกลงเป็นรถเกิดอุบัติเหตุจริงๆนะเป็นรถ4คันเลยเป็นรถเก๋ง2คันกับรถกระบะอีก2คันอยู่ในช่องทางซ้ายของทางคู่ขนานนะตรงช่วงบริเวณหัวมุมโค้งที่ออกมาจากทางศรีนครินทร์นะคะมีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วค่ะเลยส่งผลให้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันตอนนี้เคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เป็นจุดอุบัติเหตุนะคะอย่างที่บอกนะว่าตรงบริเวณทางโค้งตรงที่ออกมาจากถนนศรีนครินทร์ที่จะมาเข้าถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดเนี่ยตรงจุดนี้จะมีการชะลอตัวนะแต่พอผ่านไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะตอนนี้ท้ายแถวก็จะมีการชะลอตัวอยู่ตรงช่วงพอเลยจากโค้งที่ผ่านตรงหน้าโรงแรมโนวาเทลมาแล้วก็โค้งมาออกทางนั้นถนนที่จะมาออกถนนเทพรัตน์เนี่ยตอนนี้ท้ายแถวก็จะอยู่แถวๆประมาณตรงช่วงของสถานีซ่อมบำรุงของรถไฟฟ้านะคะแถวนั้นแต่ว่าพอเลี้ยวตรงนี้มาแล้วก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะส่วนเส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกก็จะมีการชะลอตัวตรงแถวๆใต้สะพานวัดศรีเอี่ยมเท่านั้นนะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังจะวิ่งตรงมาก็ออกมาในช่องทางหลักเลยจะดีกว่านะถ้าวิ่งในช่องทางคู่ขนานก็อาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะในถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกคุณนพดลนะแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้ราชพฤกษ์มาจากแยกรัชดาแยกรัชดาท่าพระมุ่งหน้ามาทางส่วนเรียบการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะการจราจรไม่เป็นปัญหาเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็เพิ่มเติมมาบอกว่าบนต่างระดับตรงช่วง BTS พุทธากาศเห็นแมวลายสลิดนอนเดินอยู่ในช่องทางขวานะฝากระมัดระวังด้วยนะคะฝากระมัดระวังด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปกันที่คุณประยุทธ์นะแจ้งคุณแม่หายค่ะคุณประยุทธ์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะคุณประยุทธ์คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วอะคะ
1: คุณแม่อายุประมาณ65ปีครับ
0: อายุ6
1: ผู้หญิง
0: ค่ะหายออกจากบ้านที่ไหนคะ
1: ไม่ได้หายจากบ้านเราหายจากโรงพยาบาลศิริราชครับ
0: อ๋อไปโรงพยาบาลค
1: ่
0: ะ
1: ใช่น่าจะตอนช่วงประมาณเที่ยงถึงประมาณบ่ายครับอยู่ในเลนส์ประมาณ
0: วันนี้เหรอฮะ
1: วันนี้ใช่ครับ
0: ค่ะคุณแม่ไปโรงพยาบาลไปกับใครอะคะ
1: คุณแม่เกิดตั้งต้นคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์ระยะปานกลางคือพูดคุยรู้เรื่องได้แต่ว่าจะจำรายละเอียดอะไรอย่างอื่นไม่ได
0: ้
1: วันนี้เนี่ยคุณแม่มาโรงพยาบาลกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อมาหาหมอแต่ว่าระหว่างที่คุณพ่อเข้าไปรอคุณหมอตรวจแม่จะหายไปเหมือนกับคุณแม่จะชอบพออย่างนี้จะชอบลงหรือว่าจะกลับบ้านแล้วเหมือนครั้งแรกอะครั้งแรกคือคุณแม่นั่งแท็กซี่ไปแล้วก็แต่ว่าครั้งแรกเนี่ยโทรสอบตามกลับมาได้แล้วก็ให้แท็กซี่วนกลับมาส่งที่ศรีราชที่เดิม
0: ค่ะหมายถึงวันนี้วันนี้ด้วยใช่ไหมคะที่ลืมโทรศัพท
1: ์ทั้งหมดที่เล่าคือวันนี้เลยครับ
0: เออค่ะค่ะ
1: ใช่ก็คือพอแท็กซี่วนกลับมาส่งที่ศรีราชปุ๊บจอดทีนี้คุณแม่ดันลืมมือถือไว้ในแท็กซี
0: ่
1: และตัวคุณแม่แท็กซี่ก็ส่งตรงวงเวียนตรงศรีราช
0: ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นน่ะก็คือที่สุดท้ายที่รู้ว่าคุณแม่สถานที่อยู่ตรงนั้นและหลังจากนั้นคือไม่เจอคุณแม่อีกเลยจนตอนนี้ครับส่วนเรื่องมือถืออะไรก็คือได้คืนมาเรียบร้อยคุยกับแท็กซี่เรียบร้อยได้มือถือคืนมาแล้วครับ
0: แล้วตอนที่แท็กซี่เอาโทรศัพท์มือถือมาคืนเนี้ยได้เจอกับคุณแม่ไหมคะ
1: ไม่เจอครับไม่มีใครเจอเลย
0: ไม่เจอแล้วเขาเอาโทรศัพท์ไปคืนกับใครอะคะ
1: อ๋อแต่ว่าสุดท้ายอะคุยแล้วก็ได้แท็กซี่ผมมาไปเจอแท็กซี่ตอนหลังแล้ว ตอน

0: มได้แท็กซี่ได้มือถือคืนจากแท็กซี่อะไรเรียบร้อยแล้ว
1: คือ
0: ว่าตอนนี้เหลือแค่คุณแม่ที่ไม่รู้หายไปไหน
1: ก็คือวันนี้ไปโรงพยาบาลด้วยกันตกลงไปกัน2คนคุณพ่อกับคุณแม่แล้วคุณประยุทธ์ไปด้วยไหมคะ
0: ไปโรงพยาบาลกัน2คนครับแต่ว่าผมไม่เกี่ยวผมมาตามมาที่หลังตอนที่หายไปแล้ว
1: อ๋อก็คือคุณพ่อโทรบอกใช่ไหมคะว่าคุณแม่หาย
0: ใช่ๆครับสรุปว่าคุณแม่หายจากโรงพยาบาลศรีราชไปช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายครับตรงบริเวณที่แท็กซี่เยอะผมเลยไม่แน่ใจว่าเขาขึ้นแท็กซี่คันที่2เพื่อจะไปที่ไหนหรือเปล่า
1: ค่ะแต่งกายยังไงคะ
0: ทั่วโรงพยาบาลโอเคเสื้อสีชมพูกางเกงสีชมพูครับ
1: เสื้อเป็น
0: แม่ผมสั้นเสื้อสีชมพูกางเกงสีชมพู
1: คือสีชมพูทั้งตัวทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ว่าอย่างนั้นชมพูทั้งกางเกงเลย
1: ค่ะแล้วก็คือคุณแม่ลักษณะยังไงสูงประมาณเท่าไหร่
0: คุณแม่สูงประมาณ170ครับผมก็คือผมสีดำแต่ว่ามีขาวตามมีผมงอกมีอะไรบ้าง
1: ผมแบบผมสีดำเราอะนะ
0: ใช่ประมาณบ่าแล้วก็ผิวขาวครับ
1: ผมยาวประมาณบ่าแล้วรวบผมไหมคะ
0: ไม่ได้รวบครับแม่
1: ปล่อยผม
0: ใช
1: ่ค่ะค่ะเอ๊ะคุณแม่ถือกระเป๋าถืออะไรไปด้วยไหม
0: มีน่าจะเป็นกระเป๋าสีน้ำตาลครับ
1: กระเป๋าถือปกติเนี่ยนะคะ
0: ใช่เป็นกระเป๋าสะพาย
1: อ๋อค่ะค่ะแล้วก็ก็คือแต่คุณแม่เนี่ยตอบคือคุยได้ตามปกติเพียงแต่มีอาการเป็นอัลไซเมอร์เป็นบางช่วงเท่านั้นหรือว่าไงคะ
0: ใช่คือพูดคุยรู้เรื่องอะไรได้ครับแต่ว่าถ้าถามเรื่องรายละเอียดว่าบ้านอยู่ที่ไหนเบอร์โทรคนรอบข้างชื่ออะไรอะไรเงี้ยจะจำไม่ได้
1: แล้วบ้านโทษนะคะบ้านพักอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ย
0: บ้านอยู่ถนนเกษตรนวมินคร
1: ับ อ๋ออยู่ไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยมาจากเกษตรนวมินมาศิริราชเป็นไปได้ไหมคุณแม่กำลังนั่งรถกลับบ้าน
0: ก็ไม่ได้ตัดนะครับแต่ว่าผมว่ามันค่อนข้างยากเพราะว่านั่นแหละครับหวังว่าจะบอกสถานที่อะไรกันที่ก็อาจจะลำบากแต่แน่คือก็ตอนนี้ให้พี่ชายกลับไปดูที่บ้านอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะค่ะ
0: แต่ว่าเออมันก็นั่น
1: คือคุณแม่จะบอกไม่ได้แหละเพราะบ้านอยู่ที่ไหน
0: ไม่ได้ครับบอกสถานที่บอกแท็กซี่ไม่น่าได้นะครับว่าจะกลับไปเจอที่บ้านแล้วอะไรว่ากลับไปที่ไหนอะไรเงี้ยไม่น่ารับได
1: ้ค่ะค่ะเรียนทวนอีกครั้งหนึ่งคุณแม่ชื่อคุณมะลิวันนะคะ
0: มะลิวันใช่คร
1: ับ ค่ะเวลาถ้าเกิดว่ามีคนถามคุณแม่จะแนะนำตัวอย่างเช่นถามว่าคุณป้าชื่ออะไรคุณแม่จะบอกว่าไงบอกว่าชื่อมะลิวันหรือว่ามีชื่อเล่นอย่างนี้ไหมคะ
0: ชื่อเล่นชื่อโมยครับช
1: ื่อ
0: มะลิวันคิดว่าน่าจะบอกได้นะครับ
1: บอกหมายถึงว่าจะแทนตัวเองว่าเป็นจะแนะนำตัวเองแบบเช่นเป็นชื่อเล่นหรือชื่อจริงคะเนี่ยเผื่อมีคนเจอจะได้ถามว่าใช่คุณป้ามะลิวันไหมคุณแม่จะทราบใช่ไหมคะ
0: อ๋อถ้าคุณป้ามะลิวันตอบถามนี้ตอบได
1: ้อ๋อค่ะค่ะดิฉันทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณมะลิวันสูงประมาณ170เซนติเมตรเป็นคนรูปร่างสูงเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: ใช่คร
1: ับ ค่ะผิวขาวนะแล้วก็ผมยาวเป็นผมแบบลักษณะเป็นสีดอกเหลาผมยาวประบ่านะคะสวมเสื้อกับกางเกงสีชมพูเป็นแบบว่าเป็นเสื้อแขนสั้นแขนยาวจำได้ไหมคะ
0: จำไม่ได้ครับตอนนี
1: ้แต่ว่าเป็นสีชมพูทั้งหมดเลย
0: สีชมพูคุณพ่อผมเป็นสีชมพูทั้งหมดเลย
1: ค่ะค่ะแล้วก็ถือกระเป๋ามีกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลอีกหนึ่งใบนะคะจุดที่หายเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือจะเป็นจุดที่รถแท็กซี่เนี่ยก็คือจะมาส่งผู้โดยสารลงอยู่ที่แถวด้านหลังตรงวงเวียนตรงภายในศิริราชนะคะ
0: ใช่คร
1: ับ ค่ะตอนนี้ตัวคุณประยุทธ์เองยังอยู่ที่โรงพยาบาลไหมคะหรือว่ายังไง
0: ยังอยู่ที่โรงพยาบาล
1: ยังอยู่ที่โรงพยาบาลคุณพ่อหายคุณพ่อหาหมอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
0: คุณพ่อกำลังเรียบร้อยคุณพ่อกำลังไปแจ้งความ
1: อ๋อค่ะจะไปที่สน.อะไรคะเนี่ยตรงนี้
0: น่าจะเป็นสอนอน
1: ตรงบางกอกน้อยไหมแถวนั้น
0: บักแม่น่าจะบางกอกน้อยตรงใกล
1: ้ค่ะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยทางจสร้อยช่วยประชาสัมพันธ์เผื่อมีคนขับรถแท็กซี่รับไปจากสิริราชนะคะเราจะได้ติดตามกันอีกทีนึงถ้าเกิดมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณประยุทธ์
0: ค
1: ่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวย้ำฝากเพื่อนสมาชิกที่ขับรถแท็กซี่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ารับคุณป้า สวมเสื้อสีชมพูกางเกงสีชมพูนะมาจากที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะคุยสื่อสารกันรู้เรื่องหรือเปล่าเพราะตัวคุณป้าถ้าเกิดสอบถามนิดนึงถ้าเจอผู้หญิงแบบสูงประมาณ170 ซม.ผิวขาวแล้วก็รับมาจากที่โรงพยาบาลศิริราชลองถามนิดนึงว่าคุณป้าชื่อคุณป้ามาริวันหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าใช่รบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะย้ำอีกครั้งนึงค่ะคุณป้ามาริวันอายุ65ปีท่านเริ่มมีอาการเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะคะอาจจะจำได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะฝากคุณผู้ฟังด้วยเดี๋ยวเราช่วงนี้เราไปพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนิดาโพชี้กกต.อนุทินเผชิญศึกหนักหลังกกต.มีมติฟ้องคดีหัวสว.และกกต.ร่วมสังเกตการการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีระบุยังคงเรียบร้อยดีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะผู้สังเกตการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแทนตำแหน่งที่ว่างตลอดครึ่งวันที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,450 หน่วยซึ่งการลงพื้นที่ตรวจติดตามความเรียบร้อยก็เพื่อให้การบริหารและจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ออกไปใช้สิทธิ์จนถึงเวลา 17:00 น.วันนี้ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อนิดาโพเผยประชาชนมองกกต.ชุดปัจจุบันต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองและกระบวนการทางกฎหมายภายหลังจากที่มีมติกรณีหัวสว.คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศเรื่องมติกกต.โดยทำการสำรวจ 1,310 ตัวอย่างเกี่ยวกับมติกกต.กรณีหัวเลือกสว.ที่ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหา77คนรวมไปถึงสว.ชุดปัจจุบัน26คนโดยมีการถามประชาชนถึงการคาดการณ์ต่อมติกกต.ดังกล่าวพบว่าประชาชน 34% ไม่เคยคาดการณ์อะไรเลยรองลงมา 21% ตรงตามที่คาดการณ์เอาไว้มาก 17% ไม่ตรงตามที่คาดการณ์เอาไว้เลยส่วนความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นจากมติของกกต.กรณีหัวเลือกสว.ประชาชน 35% มองว่าไม่กังวลส่วน 30% ค่อนข้างกังวลและ 19% ไม่กังวลท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองหรือกระบวนการทางกฎหมายภายหลังกกต.มีมติกรณีหัวเลือกสว.พบว่า 35% ประชาชนมองว่ากกต.ชุดปัจจุบันต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองรองลงมา 31% คือนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูล 25% คือพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลทั้งหมด 15% คือกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกฟ้องร้อง77คน 13% คือพรรคภูมิใจไทยขณะที่ประชาชนอีก 8% มองว่าสว.จำนวน26คนที่ถูกสั่งฟ้องอาจจะต้องเผชิญศึกหนักทางการเมืองยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: กระทรวงการคลังจับมือกระทรวงพาณิชย์ดันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้จ่ายในร้านไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกับร้านธงฟ้าเริ่ม1ตุลาคมนี้คุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งพัฒนาระบบเพื่อให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถรับชำระเงินจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตั้งเป้าให้ทันการใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่1ตุลาคมนี้โดยการชำระเงินเป็นรูปแบบของการสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนการใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังสามารถใช้จ่ายได้เหมือนเดิมและล่าสุดมีการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าจะมีการขยายให้ร้านในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่อยู่ในระบบเป๋าตังสามารถรับสิทธิ์ได้เทียบเคียงกับร้านธงฟ้าทำให้ร้านค้ามีลูกค้าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นแต่อาจจะไม่ใช่ทุกร้านส่วนการเปิดให้มีการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงเปิดให้ยื่นเอกสารได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้และจะประกาศผลในวันที่30กันยายนเพื่อให้พร้อมที่จะรับการใช้จ่ายเริ่ม1ตุลาคม2569ณภาครช่างกลรายงานค่ะ
7: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะมีข้อมูลจากทางด้านของรฟม.นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่ตรงบริเวณเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรนะตรงทางด้านของรางรถไฟทางรฟม.ค่ะแจ้งว่าจะเร่งแก้ไขเหตุ MRT สายสีน้ำเงินเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรพร้อมกับมีการประสานกับทางด้านของ

0: ขอสมกนะคะจัดรถรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางของรถไฟฟ้าค่ะโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่ารถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือว่า MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรส่งผลกระทบต่อการให้บริการโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินจะหยุดให้บริการในสถานีบางอ้อมาถึงสถานีกำแพงเพชรนะคะแล้วก็รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือว่า MRT สายสีม่วงก็จะหยุดให้บริการที่จากสถานีบางซ่อนมาถึงสถานีเตาปูนนะคะโดยทางรฟม.ค่ะก็ได้มีการประสานกับทางขสมก.ให้การสนับสนุนรถโดยสารเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกวิ่งให้บริการกับประชาชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าตั้งแต่เส้นทางของสถานีสวนจตุจักรสถานีเตาปูนปลายทางที่สถานีบางพลัดนะคะจำนวน3คันด้วยกันแล้วก็เส้นทางระหว่างสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนจำนวน2คันนะคะโดยสถานีเตาปูนจะเป็นจุดเชื่อมต่อโดยขณะนี้ค่ะทางรฟม.แล้วก็ทีมเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเข้าตรวจสอบแล้วก็จัดการสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วก็เจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกนะคะเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะทั้งนี้ทางรฟม.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้แล้วก็จะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนนั้นได้ทราบเป็นระยะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุไฟไหม้เกิดจากกระแสลัดวงจรนะเลยทำให้จะต้องมีความจำเป็นจะต้องหยุดให้บริการชั่วคราวในเส้นทางทางด้านของ MRT สายสีน้ำเงินก็คือสถานีบางอ้อมาจนถึงสถานีกำแพงเพชรแล้วก็ MRT สายสีม่วงก็คือจะหยุดให้บริการที่สถานีบางซ่อนมาถึงสถานีเตาปูนนะคะก็จะมีการจัดรถโดยสารก็ให้บริการรับส่งในส่วนของผู้โดยสารในระหว่างสถานีตรงนี้นะเพื่อที่จะใช้บริการได้ต่อไปนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามากันที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวันก่อนนะทางด้านของทางภาครัฐนะฮะเรียนดูนิดนึงนะเพราะว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเรื่องของหลักเกณฑ์นะคะในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของการรับผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะได้ยินกันเกี่ยวกับเรื่องของยูเซปนะซึ่งยูเซปเนี่ยเป็นเรื่องของสิทธิ์การเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่มีสิทธิ์ที่จะใช้ได้ทุกที่นะอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ทำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินเนี่ยสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลใกล้ที่สุดนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยมีเรื่องของการปรับหลักเกณฑ์โดยทางด้านของคณะรัฐมนตรีครม.เขามีการประชุมเห็นชอบนะคะในหลักเกณฑ์เรื่องของยูเซปของเก่ากับของใหม่มีความแตกต่างกันอย่างไรนะช่วงนี้ดิฉันมีสายของนายแพทย์ไพโรจน์เครือกาญจนานะคะท่านเป็นรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีนะอยู่ในสายกับเราเดี๋ยวจะมาเรียนสอบถามกับคุณหมอเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอไพโรจน์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยาครับ
0: ค่ะคุณหมอคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคงจะต้องให้คุณหมออธิบายเกี่ยวกับเรื่องของยูเซปจากเดิมเนี่ยหลักเกณฑ์เดิมกับหลักเกณฑ์ใหม่มีความแตกต่างกันยังไงบ้างอะค่ะ
1: อ๋อครับก็ในเรื่องของคำว่ายูเซปใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ก็มาจากคำว่า universal coverage for emergency patient นะครับหมายความว่ากรณีของคนไข้ฉุกเฉินนะครับที่เป็นฉุกเฉินนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นฉุกเฉินวิกฤตถ้ากรณีที่ฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยนะครับถ้าได้รับการรักษาที่ดูแลที่ดีนะครับก็น่าจะช่วยในเรื่องของการลดการเสียชีวิตหรือการพิการนะครับหรือการจะมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆเนี่ยนะครับได้ดีเพราะนั้นเนี่ยในกรณีตรงด้านนี้นะครับก็ถือว่าประเทศไทยเรามีในเรื่องของกฎเกณฑ์ยูเซปเนี่ยมานะครับมานานแล้วนะครับหลายปีตั้งแต่ปี2553นะครับคราวนี้ก็เรียกได้ว่ามีการใช้มาก็15-16ปีนะครับก็พบว่ามันยังมีประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายๆอย่างนะครับก็เลยครั้งนี้นะครับก็เมื่อวันที่15 กันยายนนะครับ2559คณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีในเรื่องของการที่กำหนดให้มีการใช้เกณฑ์อันใหม่นะครับของ ยูเซ็ตขึ้นมานะครับซ
0: ึ่
1: งต่างจากอันเก่าเนี่ยนะครับก็คงมีอยู่ประมาณสัก 30% นะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็คือ
0: ค่ะคุณหมอเดี๋ยวขออนุญาตเรียนสอบถามนิดนึงก่อนว่าในกรณีที่บอกว่าเรื่องของหลักเกณฑ์ที่จะให้ผู้ที่จะไปรับการรักษาเนี่ยเรื่องของการฉุกเฉินฉุกเฉินในส่วนตรงนี้ฉุกเฉินยังไงบ้างคะคุณหมอแล้วก็การตัดสินหรือว่าการพิจารณาว่าตรงเนี้ยจะได้รับการต้องเข้ารับการรักษาทันทีหรือว่ายังสามารถที่จะรอการรักษาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อครับก็คือคนไข้ฉุกเฉินนะครับถ้าเราเนี่ยในประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะครับเรามีการใช้ตามมาตรฐานสากลนะครับที่มีการแบ่งคำว่าผู้ป่วยฉุกเฉินออกเป็น5ระดับนะครับระดับที่1นี่หมายความว่าถ้าคนไข้กำลังมีหัวใจในที่หยุดเต้นนะครับก็หมายความว่าเรากำลังปั๊มหัวใจเพราะนั้นกำลังยื้อชีวิตผู้ป่วยนะครับจากมัจจุราชนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้ที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีการช่วยเหลือที่เหมาะสมในการที่ทำให้มีเลือดไหลไปในทั่วร่างกายกลับคืนมาเสมือนที่หัวใจยังเต้นอยู่นะครับก็4นาทีเนี่ยถ้าเราสามารถช่วยคนไข้พวกกลุ่มนี้นะครับฟื้นกลับคืนมาได้นะครับถ้าเกิน4นาทีเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าคนไข้ก็จะเป็นสมองตายนะครับแล้วก็แต่ถ้า8นาทีก็คือเสียชีวิตเกิดใหม
0: ่
1: นะครับเพราะนั้นเนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้เกิดเหตุการณ์ในเรื่องของการหยุดหายใจเกิดขึ้นจะต้องได้รับการช่วยเหลือต่างๆจากคนที่ประสบเหตุทันทีแล้วก็รีบตามโรงพยาบาลนะครับมีการปั๊มหัวใจมี CPR นะครับระหว่างที่รอรถโรงพยาบาลไปถึงหรือรอทีมกู้ชีพต่างๆไปถึงนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่ม2ระดับ2นะครับ
0: ค
1: ือ ESI 2เนี่ยก็คือกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็จะรอได้ประมาณสัก15ถึงไม่เกิน30นาทีนะครับเพราะในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มผู้ที่เขาเรียกว่าสมองขาดเลือดนะครับสโตรกหรือหัวใจขาดเลือดพวกที่เป็นภาวะของหัวใจที่อาจจะมีหัวใจขาดเลือดเกิดขึ้นหรือว่าเรียกว่าเต็มมี่นะครับเพราะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยหรือกรณีของคนไข้ที่อาจจะมีอุบัติเหตุนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มีความรุนแรงนะครับก็อาจจะมีความรอได้อยู่สั้นๆนะคร
0: ับ
1: กลุ่มนี้ก็ต้องได้รับการรักษาช่วยเหลือทันทีเพราะว่าถ้าเกินเวลาที่เขาเรียกว่าเกินเวลาวิกฤตที่เหมาะสมนะครับคนไข้กลุ่มนี้ก็จะเรียกว่ามีโรคแทรกซ้อนหรือมีภาวะอื่นๆที่หนักขึ้นตามมานะครับก
0: ็
1: จะเป็นกลุ่มที่สองที่เราเรียกว่ากลุ่มหนึ่งและกลุ่มสองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเราอยู่ในเกณฑ์ของที่จะใช้อยู่เสร็จนะครับส่วนกลุ่มที่สามเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มเจ็บป่วยฉุกเฉินเรียกว่าฉุกเฉินทั่วไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มฉุกเฉินทั่วไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ากลุ่มนี้นะครับก็จริงๆก็คือคงต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในการประเมินว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดมาถึงแล้วใช่ไหมครับเราดูแลเสร็จแล้วคนไข้ก็ดีขึ้นก็กลับบ้านไปแต
0: ่
1: ถ้าบางครั้งเนี่ยคนไข้มาถึงแบบมาเร็วนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลไม่เหมาะสมเขาก็อาจจะจาก3ก็กลายเป็น2หรือเป็น1ได
0: ้
1: นะครับเพราะนั้นก็กลุ่มนี้ก็เรียกได้ว่าจะต้องใช้ความสามารถในการที่พิจารณาแต่กลุ่ม1กับกลุ่ม2เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็เรียกได้ว่าก็จะมีอาการที่รุนแรงขึ้นนะครับส
0: ่
1: วนกลุ่ม4และกลุ่ม5เนี่ยก็คืออาจจะรอได้เป็นหลายๆชั่วโมงหรือเป็นครึ่งวันส
0: ่
1: วนกลุ่ม5จริงๆก็คือไม่ควรมาห้องฉุกเฉินเลยนะครับแต่ก็คนไทยก็เวลาที่ป่วยฉุกเฉินปั๊บบางคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยป่วยฉุกเฉินละก
0: ็
1: มาทุกคนก็มาโรงพยาบาลเพราะนั้นพอมาถึงห้องฉุกเฉินเนี่ยนะครับก
0: ็
1: จะม
0: ี
1: กระบวนการคัดแยกว
0: ่
1: าจะเป็นกลุ่มประเภท1 2 3 4 5นะครับเพราะนั้นเนี่ยโดยมากส่วนใหญ่เนี่ยเราก็พอมาถึงแล้วเนี่ยเราก็เลยไม่กล้าปฏิเสธส่วนใหญ่โรงพยาบาลฉุกเฉินนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับเราก็ไม่กล้าปฏิเสธคนไข้ก็พอจะคนไข้ก็จะรอไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนไข้กลุ่ม1กลุ่ม2บางทีก็ยังมาเติมมาเรื่อยๆเติมมาเรื่อยๆเพราะนั้นกลุ่ม4และกลุ่ม5เนี่ยนะครับก็จะเรียกได้ว่าจะรู้สึกรำคาญแล้วฉันมารอตั้งนานแล้วทำไมถึงยังไม่ได้ตรวจสักทีซ
0: ึ่
1: งกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่บางครั้งสร้างปัญหาภาระให้กับโรงพยาบาลเพราะว่าจะถูกวายนะครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้คือจริงๆเรื่องของความฉุกเฉินเนี่ยอย่างที่คือหลายๆคนอาจจะมองว่าฉุกเฉินเรากับฉุกเฉินคุณหมอมันมีความมีเลเวลที่ต่างกันนะอย่างนั้นใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คนที่คนป่วยญาติคนป่วยอะไรเงี้ยอาจจะมองว่านี่แม่ฉันปวดท้องอยู่ตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ได้แต่คุณหมอก็ได้มีการประเมินในเบื้องต้นอยู่แล้วว่าสามารถรอได้ในระยะเวลาที่ ที่คนป่วยยังพอรอได้แบบนั้นนะคะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ใช่ครับค่ะแล้วนอกจากปัญหาตรงนี้แล้วยังมีปัญหาอย่างอื่นอีกไหมคะที่แบบว่าอย่างเนี้ยกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3เนี่ยแน่นอนอาจจะไม่มีปัญหาไอ้แต่ที่มันปัญหาหลักๆน่าจะเป็นอยู่ที่กลุ่ม4กลุ่ม5แล้วก็ยังมีปัญหาอื่นเพิ่มเติมเข้ามาอีกไหมคะทำให้เราจะต้องมาพิจารณาเรื่องของการปรับหลักเกณฑ์เรื่องของยูเซปอะค่ะ
1: ถ้ายูเซปเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นการที่นโยบายของทางประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมุ่งหวังว่าอยากจะช่วยคนไข้ที่เป็นฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยนะครับให้ได้รับการรักษาดูแลที่เหมาะสมทันเวลานะครับแล้วก็เรียกได้ว่าในคำว่าเหมาะสมทันเวลาเนี่ยนะครับก็หมายความว่าก็คือควรจะได้รับเข้ารักษาโรงพยาบาลเพราะนั้นยูเซปเองเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าขอให้ใกล้ที่ไหนเข้าไปที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นความฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยนะครับก็เลยเป็นจุดหนึ่งว่าถ้าคนไข้ที่เรียกได้ว่าอยู่ในภาวะแบบนี้1กับ2ที่ต้องรับการรักษาภายใน15นาที30นาทีหรือเร่งด่วนคือต้องปั๊มหัวใจทันทีอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้รับการช่วยเหลือแล้วเนี่ยเขาควรได้รับการส่งต่อไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพให้การรักษาได้นะครับทันทีที่ใกล้ที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องเรียนไว้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็ถ้าเรียกว่าในกรุงเทพนะครับเรามีพื้นที่ของทั้งกรุงเทพทั้งหมดประมาณ 1,500 ตารางกิโลเมตรนะครับก็เรามีโรงพยาบาลเนี่ยร่วม100กว่าโรงพยาบาลนะครับเพราะนั้นจองถึงว่ากรุงเทพเนี่ยถือว่ามีโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆกันมากไปหมดเลยนะครับแต่พอใกล้ๆไปหมดแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในจุดนี้นะครับก็เป็นที่มาว่ามีทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนซึ่งก็ต้องเรียนว่าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยนะครับก็จะมีจำนวนน้อยกว่าโรงพยาบาลเอกชนนะครับเพราะนั้นในตรงจุดนี้ก็เลยเรียกได้ว่าที่เคยผ่านมาเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลเอกชนนะครับที่ให้การช่วยเหลือหลายต่อหลายครั้งมากมายเลยแต่ก็ยอมรับว่าเนื่องจากว่าคนไข้ฉุกเฉินที่วิกฤตนะครับในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยก็มีจำนวนค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจุดนี้ก็เป็นความท้าทายอีกอันนึงก็คือเราจะทำอย่างไรให้คนไทยเนี่ยนะครับดูแลตัวเองและป้องกันโรคด้วยนะครับแทนที่จะเรียกว่าไม่ดูแลแล้วก็พอป่วยก็มารักษาเพราะแล้วก็คิดว่าการรักษาของประเทศไทยนั้นเนี่ยมีการดูแลที่ดีนะครับใช้ในเรื่องของที่จะรักษาได้30บาทหรือรักษาฟรีนะครับไอ้ตรงแบบเนี้ยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าพอมีฉุกเฉินวิกฤตเกิดขึ้นนะครับจะทำอย่างไรให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะครับสามารถช่วยรับผู้ป่วยได
0: ้
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าเลยมีการทำยูเซปขึ้นมาครับเพื่อที่ให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเวลาที่เขาอยู่ใกล
0: ้
1: ส่วนกรณีของต่างจังหวัดนะครับก็ยอมรับนะครับว่าต่างจังหวัดเองนั้นเนี่ยก็จะมีจำนวนโรงพยาบาลน้อยกว่านะครับในกรุงเทพมหานคร
0: ค่ะ
1: แต่คราวนี้ในต่างจังหวัดเองนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะมีโรงพยาบาลอำเภอใช่ไหมครับแล้วก็จะมีรพสต.เกือบเป็นโรงพยาบาลเล็กๆนะครับที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่อนามัยหรืออาจจะมีบางแห่งอาจจะมีคุณหมอบ้างหรือจะมีพยาบาลบ้างนะครับแล้วก็จะมีโรงพยาบาลศูนย์นะครับอยู่ในจังหวัดใหญ่ๆเพราะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีเอกชนอยู่ด้วยเป็นปะปลายนะครับซึ่งก็ต่างจังหวัดนั้นเนี่ยนั่นเองก็ว่าพอมีโรงพยาบาลน้อยนะครับไม่มากแล้วก็ทุกคนเองเนี่ยก็เลยคิดว่าเวลาป่วยปั๊บยังไงเนี่ยก็ไปโรงพยาบาลใหญ่ของจังหวัดเพราะนั้นโรงพยาบาลจังหวัดในต่างจังหวัดเนี่ยค่อนข้างจะดูแลจัดการค่อนข้างง่ายแต่ขณะเดียวกันในกรุงเทพนะครับที่มีโรงพยาบาลเยอะนะครับแล้วก็เอกชนก็เยอะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าบางครั้งอาจจะมีการปฏิเสธคนไข้นะครับแล้วก็พอปฏิเสธไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ากรุงเทพเองก็จะมีการจราจรที่รถติดใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเดินทางเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้ต้องอยู่ใกล้แต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่พร้อมรับเลยนะครับแล้วก็จะต้องเดินทางต่อแต่รถติดซึ่งวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะเรียกว่าสามารถประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับดีขึ้นมากเลยนะครับที่เริ่มให้ทางกับรถฉุกเฉินเวลาที่รถฉุกเฉินนะครับอยู่บนท้องถนนเนี่ยแล้วรถติดท
0: ุ
1: กคนก็พยายามหลบซ้ายหลบขวาเพื่อให้รถฉุกเฉินที่เปิดไซเรนนะครับแล้วก็เปิดไฟกระพริบนะครับเปิดเสียงหวอเนี่ยนะครับก็ให้รถฉุกเฉินเนี่ยสามารถวิ่งไปได้ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับก็ในตรงถึงนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังต้องเรียกว่ากรุงเทพมีรถอยู่หนาแน่นมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยการจะไปถึงโรงพยาบาลที่รักษาให้เหมาะสมได้เนี่ยโดยที่จะมาถึงโรงพยาบาลรัฐแต่ละที่เนี่ยก็บางทีก็ใช้เวลาเ ราะนั้นก็เลยต้องใช้เอกชนเข้ามารับเพราะนั้นยูเซปเองก็มาช่วยเติมเต็มในตรงส่วนด้านนี้ที่ว่าจะให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะครับสามารถได้รับเงินชดเชยนะครับในระดับหนึ่งที่เหมาะสมครับ
0: อืมค่ะแต่ถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างหลักเกณฑ์เดิมกับหลักเกณฑ์ใหม่มีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าแตกต่างกันไหมคะ
1: ก็เรียกได้ว่าวันนี้นะครับถ้าในเรื่องของการเบิกจ่ายนะครับของตามหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่าวางกรอบเวลาชัดเจนขึ้นว่าให้สปสช.นะครับแล้วก็หน่วยงานกองทุนนะครับที่เป็นหน่วยงานที่เรียกว่ารับผิดชอบผู้ป่วยนะครับเช่นอาจจะเป็นประกันสังคมข้าราชการหรือบัตรทองนะครับก็คือเบิกจ่ายเงินคืนให้กับโรงพยาบาลได้รวดเร็วขึ้นเพราะมีการกำหนดกรอบเวลาชัดเจนมากขึ้นนะครับก็จะช่วยไปเพราะจากเดิมเนี่ยไม่มีกำหนดกรอบเวลากว่าจะโรงพยาบาลเอกชนรักษาไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้เงินเมื่อไหร่นะครับแต่ตอนนี้มีกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของถัดมาเนี่ยนะครับก็ยอมรับนะครับว่าในข้อหนึ่งนะครับอย่างที่ได้เรียนว่าคนไข้เกณฑ์ฉุกเฉินของคนไข้กับเกณฑ์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลนะครับมันต่างกันเพราะนั้นเนี่ยคนไข้เองนั้นเนี่ยก็เลยบางครั้งเนี่ยที่อาจจะเป็นกลุ่ม3นะครับกลุ่ม4กลุ่ม5ที่อาจจะเป็นฉุกเฉินและไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนนะครับก็จะถูกปัญหาว่าในกรณีแบบนี้นะครับที่เรียกได้ว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอาจจะปฏิเสธคนไข้หรือให้คนไข้ต้องชำระเองนะครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีมาอยู่ที่กลุ่ม1กลุ่ม2ก็มีบ้างนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะครับจากเดิมที่เรียกได้ว่าอาจจะได้รับเงินชดเชยช้าใช่มั้ยครับเพราะนั้นเขาก็รู้สึกว่าพอรับคนไข้ฉุกเฉินวิกฤตนะครับที่เป็นกลุ่ม1และกลุ่ม2ระดับ1ระดับ2เนี่ยเข้ามาเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าค่าใช้จ่ายต่างอื่นเนี่ยเขาแพงนะครับต้องยอมรับว่าเอกชนเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องยอมรับว่าเขามีต้นทุนมากกว่าของโรงพยาบาลรัฐที่เราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เขาเองนั้นเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าช่วยไม่ได้ตลอดทุกเคสนะครับอาจจะช่วยได้ไปบางเคสพอช่วยไม่ได้พอช่วยเคสนี้ไม่ไหวละนะครับก็อาจจะบอกว่าบอกคนไข้บอกญาติคนไข้อ่ะนะครับว่าคุณพอจะช่วยชำระเองได้ไหมนะครับถ้าชำระเองปั๊บเนี่ยก็ทางญาติจะต้องเซ็นใบเขาเรียกว่าเซ็นปฏิเสธนะครับก็คือทำเรื่องของการสละสิทธิ์ของการใช้อยู่เสร็จนะครับเพราะนั้นในฉบับใหม่เนี่ยก็แจ้งไว้ว่าถ้าเป็นคนไข้ฉุกเฉินวิกฤตนะครับ72ชั่วโมงแรกเนี่ยห้ามมีการสละสิทธิ์อย่างเด็ดขาด
0: คือนะครับคุณหมอคะคือของเดิมเนี่ยทางโรงพยาบาลเอกชนอันนี้ก็เข้าใจว่าเขาก็เป็นห่วงเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันจะสูงก็เลยจะให้ทางด้านของญาติรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงนี้แต่ญาติจะต้องเป็นคนเซ็นยินยอมว่าปฏิเสธเรื่องของการใช้สิทธิ์ยูเซปอย่างนั้นสามารถที่จะโรงพยาบาลสามารถให้ญาติเนี่ยปฏิเสธตรงนี้ได้เลยเหรอคะหรือยังไง
1: ก็คือจากฉบับเก่านั้นเนี่ยไม่ได้มีการเขียนไว้อธิบายชัดเจนว่าห้ามสละสิทธิ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยก็จะต้องบางครั้งเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเพราะว่าแล้วก็ในเรื่องของเกณฑ์ที่จะในการคัดแยกนะครับระดับของความฉุกเฉินของการป่วยของคนไข้นะครับก็จะต้องมีการโทรศัพท์ไปที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับซึ่งสถาบันฉุกเฉินแห่งชาตินั้นเนี่ยก็จะเป็นคนเหมือนกับว่าเป็นคนคอยช่วยคัดแยกคนไข้ให้ซึ่งในตรงจุดนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกนะครับกว่าจะเรียกได้ว่ากว่าจะคัดแยกคนไข้ได้เสร็จเรียบร้อยนะครับหรือในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะยกให้ทางศูนย์รับแจ้งเหตุนะครับของแต่ละจังหวัดนะครับช่วยเป็นผู้ตัวกลางในการที่ช่วยประเมินว่าจะเป็นฉุกเฉินวิกฤตหรือไม่วิกฤตนะครับเพราะนั้นเนี่ยในตรงจุดนี้เนี่ยก็เรียกว่าในกฎหมายฉบับใหม่นะครับเขาก็บอกว่าขอให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งนะครับกำหนดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพตรวจคัดแยกความฉุกเฉินที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ให้ในกรณีตรงนี้เนี่ยหมายความว่าโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลที่จะรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้นะครับทั้งรัฐบาลหรือเอกชนนะครับจะต้องห้องฉุกเฉินนั้นเนี่ยจะต้องมีผู้ที่มีความสามารถในการที่จะคัดแยกถูกความฉุกเฉินไว
0: ้
1: นะครับถ้าบอกว่าเป็นฉุกเฉินวิกฤตแล้วเนี่ยก็หมายความว่าก็ให้การรักษาไปเลยแล้วก็ห้ามปฏิเสธนะครับเพราะจากเดิมเนี่ยเรียกได้ว่ากว่าบางครั้งเนี่ยฉุกเฉินวิกฤตอยู่แต่กว่าจะในกรณีของการที่จะแจ้งไป ยังหน่วยที่จะช่วยในเรื่องของการประเมินนะครับกว่าจะได้รับการรับผิดชอบกว่าจะได้รับการยืนยันว่าใช่ไม่ใช่นะครับก็จะเสียเวลาซ
0: ึ่
1: งอันนี้ก็เป็นความท้าทายว่ากฎหมายฉบับใหม่เนี่ยนะครับบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลทุกที่นะครับจะต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพในการคัดแยกความฉุกเฉินที่ชัดเจนนะครับซึ่งอันนี้ก็เรียกได้ว่าก็คงต้องดูต่อไปในอนาคตนะครับว่าโรงพยาบาลทุกที่เป็นทั้งรัฐและเอกชนเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะจัดผู้มีความสามารถในการที่จะคัดแยกเนี่ยให้ได้ชัดเจนแล้วก็เรียกได้ว่าถ้าคนไข้นะครับที่ไปใช้ภาวะวิกฤตฉุกเฉินยูเซฟนั้นเนี่ยนะครับหรือญาตินะครับโดยมากส่วนใหญ่คนไข้ไม่ไหวแล้วครับคนไข้จะไม่ค่อยรู้สติแล้วหรือว่าคนไข้อาการหนักแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าญาติเองนั้นเนี่ยคิดว่าญาติที่ไปรับการบริการนั้นเนี่ยเป็นฉุกเฉินวิกฤตนะครับแล้วโรงพยาบาลเอกชนนะครับมีการให้การประเมินวินิจฉัยว่าอันเนี้ยอาจจะไม่ใช่ฉุกเฉินวิกฤตถ้าคิดว่าไม่เหมาะสมนะครับก็ขอให้มีการส่งเรื่องไปที่ทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะครับที
0: ่
1: จะเป็นคนมาช่วยเป็นคนตัดสินอีกรอบหนึ่งนะครับซ
0: ึ่
1: งจากเดิมนั้นเนี่ยก็จะเรียกว่าจะไม่มีกำหนดระยะเวลาชัดเจนแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีระยะระบบระยะเวลาที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับและถ้ามีการอุทธรณ์หรือว่ามีการที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นฉุกเฉินวิกฤตเกิดขึ้นนะครับใน72ชั่วโมงนะครับก็โรงพยาบาลที่รับไปผู้ป่วยไปแล้วไปเรียกเก็บเงินนะครับจะต้องคืนเงินทั้งหมดให้กับผู้ที่มาใช้บริการกับญาตินะครับในตรงส่วนนั้น
0: ค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างกรณีที่บอกว่าจะกำหนดให้ต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพคัดแยกความฉุกเฉินอย่างชัดเจนอันนี้เนี่ยจะเป็นข้อบังคับเลยไหมคะ
1: ใช่ครับในฉบับใหม่นั้นคือเขียนไว้อธิบายข้อนี้ชัดเจนเลยครับว
0: ่
1: าให้ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการของสถานพยาบาลจ
0: ั
1: ดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินและจ
0: ั
1: ดให้ผู้ป่วยได้รับการบริการตามลำดับความเร่งด่วนโดยในกรณีที่มีปัญหาการวิจัยในการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับให้ปรึกษาไปยังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะครับอันนี้คือมีการระบุไว้อยู่ในกฎหมายในเกณฑ์ใหม่นะครับ
0: ที่เราเรียกว่าเป็นแพทย์เป็นหมอฉุกเฉินอะไรอย่างนี้หมอประจำห้องฉุกเฉินแบบนั้นใช่ไหมคะ
1: ในเรื่องของการคัดแยกนั้นเนี่ยนะครับก็จะใช้อาจจะเป็นคุณหมอหรือเป็นพยาบาลก็ได้นะครับที่เป็นเรียกได้ว่าพยาบาลเองเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะเป็นพยาบาลที่ทำหน้าที่คัดแยกได
0: ้
1: ก็จะเป็นพยาบาลที่ได้รับการฝึกฝนนะครับหรือมีประสบการณ์นะครับในห้องฉุกเฉินเนี่ยมาเพียงพอนะครับแล้วก็จะมีการกระบวนการในการประเมินในคุณภาพแต่โดยมากส่วนใหญ่ก็คือใช้พยาบาลที่มีความสามารถแหละครับไม่ได้หมายความว่าจะใช้พยาบาลจบใหม่ทันทีไปอยู่ไม่ใช่ครับ
0: ค่ะคุณหมอคะอย่างกรณีของเดิมเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดอย่างกรณีที่แบบว่าเป็นฉุกเฉินเข้าไปแล้วคือจะต้องไปสอบถามเรื่องว่ากรณีของคนไข้เคสนี้ฉุกเฉินขนาดไหนเนี่ยที่บอกว่าจะต้องมีการสอบถามไปที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินอันนี้จริงๆระยะเวลาของเดิมนี่เขาใช้ระยะเวลานานกันไหมคะ
1: ก็คือจากเดิมนั้นเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าพอโรงพยาบาลใช่ไหมครับเขาแจ้งไปที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินใช่ไหมครับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนั้นเนี่ยก็จะมีทีมน้องๆคุณหมอที่หรือเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยนะครับคอยรับเรื่องในการที่มาตรวจอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างแต่เนื่องจากว่าคนไข้เร่งรักษาเดินไปแล้วก็อีกหลายชั่วโมงนะครับก็จะตอบกลับไปนะครับในแบบนั้นเพราะนั้นไงก็คือยืนยันแต่ตอนนี้ก็เลยหมายความว่าให้โรงพยาบาลเนี่ยนะครับเอกชนที่รับคนไข้ไปเนี่ยให้เขาช่วยประเมินแล้วก็ถือว่าเกณฑ์ประเมินของเขานั้นเนี่ยถือว่าใช้ได้ยกเว้นว่าถ้าผู้ป่วยนะครับหรือญาติเนี่ยนะครับมีข้อสงสัยต
0: ้
1: องให้ร้องเรียนไปที่เขา
0: ค่ะแล้วก็คือก่อนหน้านี้คือมีเขาเรียกว่ามีกำหนดไหมคะภายในระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าสอบถามไปแล้วเนี่ยแพทย์ฉุกเฉินที่แพทย์ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยจะต้องตอบกลับมาภายในระยะเวลาเท่าไหร่หรือว่าทางโรงพยาบาลถ้าเห็นว่าอย่างกรณีที่แบบว่าอาจจะผู้ป่วยรอภายได้ในระยะเวลาสักกี่ชั่วโมงคะหรือว่ายังไง
1: เนี่ยครับอันนี้คือฉบับเก่าไม่ได้มีระบุเวลาไว
0: ้
1: นะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำให้ในตรงนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นช่องโหว่นะครับที่เรียกได้ว่าบางครั้งเนี่ยตอบมาช้าหรือยังไงนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าฉบับนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าอยากขอให้ในวันนี
0: ้
1: ก็ให้มี โรงพยาบาลแต่ละแห่งมีจัดผู้ที่มีความสามารถเพราะว
0: ่
1: าตอนที่เรามีพรบฉบับแรกยูเซปฉบับแรกอันนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าในฉบับแรกนั้นเนี่ยเราเพิ่งมีคุณหมอที่จบทางด้านฉุกเฉินโดยเฉพาะนะครับซึ่งสำเร็จการศึกษารุ่นแรกก็คือ 2,550 นะครับแล้วเรามีกฎหมายนี้เนี่ยประมาณ 2,553 เพราะนั้นเนี่ยเพิ่งมา 3-4 ปีเองนะครับเพราะนั้นในวันนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังมีคุณหมอฉุกเฉินอยู่น้อยมากนะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าในวันนี้เนี่ยพอผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับเรามีคุณหมอฉุกเฉินรุ่นแรกจบมา 2,550 ปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือร่วมมา19จะ20ปีแล้วนะครับก็เลยทำให้เราน่าจะมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญนะครับรวมถึงพยาบาลเนี่ยนะครับก็มากขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าในเมื่อของการที่ปรับให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นดีขึ้นก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีแต่ว่าก็ไปยอมรับว่าจุดนี้ก็ต้องเป็นภาระและก็เป็นค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลเอกชนที่เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่าในตรงจุดนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่ต้องปรับเพิ่มความช่วยเหลือแล้วให้ทั้งหน่วยที่เป็นคนจ่ายเงินนะครับที่จะจ่ายเงินให้ตรงตามเวลาให้ได้ตามที่ได้เขียนไว้อยู่ในเกณฑ์ใหม่นะครับเกิดขึ้นได้ไหมนะครับ
0: ค่ะค่ะก็คือว่าเราก็พยายามใช้บุคลากรที่มีอยู่เพื่อที่จะมารองรับปัญหาตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชนจะได้แก้ปัญหาตรงนี้ไปด้วยเหมือนกันไม่ต้องรอเรื่องของการตอบกลับมาว่าตกลงคนไข้คนนี้เนี่ยจะต้องได้รับการรักษาแบบฉุกเฉินหรือไม่อะไรยังไงนะก็อันนี้คือมันก็เลยทำให้เป็นช่องโหว่ที่อาจจะเรื่องของญาติเองบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องเซ็นยอมรับค่าใช้จ่ายไปก่อนอย่างนั้นนะคะ
1: ครับก็ยอมรับว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าก็เป็นความท้าทายในหลายๆด้านนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ถ้าพูดถึงว่าในงบประมาณที่ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยนะครับสูงขึ้นอยู่ทุกปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำให้ได้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยภายใต้สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นงบประมาณที่น่าจะเป็นจริงได้นะครับก็คือต้องเน้นเรื่องของการป้องกันโรคนะครับให้มากนะครับแล้วก็ให้ดูแลคนไข้ก่อนป่วยนะครับแทนที่จะรอให้ป่วยแล้วมารักษานะครับ
0: ค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์อื่นไหมคะที่มีการปรับปรุงขึ้นมาหลักเกณฑ์นะคะ
1: ก็จะมีในเรื่องของสิทธิประกันภัยนะครับคือจากเดิมเนี่ยนะครับก็จะไม่มีการระบุที่ชัดเจนนักนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะเขียนไว้ว่าในกรณีของที่ผู้ป่วยนะครับที่เรียกได้ว่าในการใช้จ่ายนะครับกรณีที่ว่าให้สามารถที่จะใช้หลักเกณฑ์ของเจ้ายูเซปก่อนโดยที่สปทช.จะเป็นผู้ที่ดำเนินการจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยที่มีเรทที่คิดว่าเหมาะสมนะครับซึ่งก็จะเรียกว่าสูงกว่าการรักษาปกติทั่วไปนะครับถ้าโรงพยาบาลได้รับนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าจะให้ใช้สิทธิ์ของสปสช.ในเบื้องต้นนะครับพอพ้นจากใน72ชั่วโมงไปแล้วนะครับก็จะเรียกเก็บจากทางกองทุนต่างๆที่ผู้ป่วยนะครับได้มีอยู่นะครับว่าจะเป็นบัตรประกันสังคม
0: ที
1: ่จะเป็นข้าราชการนะครับในตรงส่วนด้านนั้นหรือบัตรทองเพิ่มเติมนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือจะเป็นไปตามที่เขามีระบุข้อนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ
0: อืมค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างกรณีอย่างเช่นถ้าเกิดมีกรณีฉุกเฉินจะเป็นอุบัติเหตุมาคนเดียวมีการนำส่งมาโรงพยาบาลคนเดียวแล้วจะต้องมีการติดต่อญาติภายหลังตรงนี้กรณีแบบนี้เนี่ยที่เป็นผู้ป่วยวิกฤตที่ติดต่อญาติไม่ได้เนี่ยก็ยังเข้าข่ายที่จะได้สิทธิ์ในส่วนของการรักษายูเซปอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: อ๋อแน่นอนครับคือถ้าเป็นฉุกเฉินวิกฤตใช่ไหมครับเขาจะมีญาติไม่มีญาตินะครับถ้ามีการประเมินว่าคนไข้อยู่ในฉุกเฉินวิกฤตก็คือระดับที่1หรือระดับที่2ใช่ไหมครับก็นั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่ได้รับผู้ป่วยก็ต้องให้การรักษาดูแลพยาบาลใช่ไหมครับจะมีญาติไม่มีญาติเนี่ยนะครับก็ว่ากันไปนะครับแล้วดูแลเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคนไข้สามารถพ้นวิกฤตได้นะครับก็ในตรงนั้นนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรียกได้ว่าพอใกล้ๆครบนะครับถึง2ชั่วโมงผมเชื่อว่าโรงพยาบาลเอกชนถ้าเขารับคนไข้ไปเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มตามหาญาติตามหาว่าถ้าคนไข้คนนี้จะมีสิทธิ์ของเขาคืออยู่ที่ไหนแน่ก็จะเรียกว่าจะเริ่มทยอยเก คืนว่าให้คนไข้ไปใช้สิทธิ์ของตนเองที่มีนะครับว่าจะเป็นบัตรทองที่ไหนที่จังหวัดไหนอำเภอไหนนะครับหรือจะเป็นประกันสังคมของอะไรนะครับหรือจะเป็นข้าราชการก็ว่ากันไป
0: ค่ะอันนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยรวมไปถึงเรื่องของการการรีเฟอร์ผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลอื่นด้วยไหมฮะหรือว่ายังไง
1: ใช่ครับก็ในกรณีตรงด้านนี้เนี่ยก็จะมีเขียนอยู่ข้อหนึ่งของเกณฑ์ใหม่นะครับในกรณีที่มีการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะครับจากสถานพยาบาลแห่งที่หนึ่งไปยังสถานพยาบาลแห่งที่สองภายในเวลาก่อนครบ72ชั่วโมงนับแต่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลที่1นะครับสถานพยาบาลแห่งที่2จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่รับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตจนครบ72ชั่วโมงนับเวลาต่อเนื่องจากที่สถานพยาบาลแห่งที่1รับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตไว้ในอัตราตามบัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์แนบท้ายก็หมายความว่าจากเดิมเนี่ยก็ถ้าพูดถึงว่าแห่งที่2เนี่ยเวลาเขารับไปเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะไม่สามารถใช้เบิกจ่ายตามยูเซฟที่มีได้เพราะยูเซฟเนี่ยจะได้รับค่าชดเชยเนี่ยถึงกว่าของปกตินะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ฉบับนี้ก็มีการเขียนที่ชัดเจนมากขึ้นว่าให้คนโรงพยาบาลแห่งที่2เนี่ยเขายังได้รับสิทธิ์ในการที่จะเบิกจ่ายในอัตราที่สูงกว่านะครับนะซึ่งถ้าแห่งที่2เป็นเอกชนผมก็เชื่อว่ายังไงเขาก็คงอยากพยายามจัดการให้คนไข้ได้ไปใช้สิทธิ์ของคนไข้เองเนี่ยภายในเวลา72ชั่วโมงนะครับที่เหลือนะครับเพราะถ้าเกิด72ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเขาจะได้เบิกได้แค่ตามหลักเกณฑ์ทั่วไปซึ่งมันน้อยมากนะครับนะเพราะพวกผมโรงพยาบาลรัฐเนี่ยพวกผมก็จะได้รับการลดชดรักษาเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าเป็นการเบิกชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะครับตามหลักเกณฑ์ของการคำนวณนะครับ DSRW นะครับซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นตามน้ำหนักนะครับซึ่งไม่ได้มากมายอะไรนักนะครับเพราะนั้นเอกชนเขาก็ไม่อยากได้รับในเรื่องของเหมือนที่พวกผมได้รับ
0: ค่ะนอกจากนี้ยังมีหลักเกณฑ์อื่นไหมคะที่มีการปรับปรุงมาใหม่แล้วก็เราจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่อันนี้ได้เมื่อไหร่หรือว่าเริ่มใช้แล้วยังไงบ้างคะ
1: ก็เริ่มใช้แล้วครับตั้งแต่15กันยา
0: อ๋อ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: คือหมายความว่าวันนั้นครม.ใช่ไหมครับได้พิจารณาหลักเกณฑ์นี
0: ้
1: แล้วก็ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่15กันยายน2569
0: นะ
1: ครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยก็คือผมคิดว่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าในช่วงของการเกิดขึ้นใหม่นะครับก็ผมก็ยอมรับนะครับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยคงต้องใช้เวลาในการที่จะให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับรับทราบแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งแล้วก็สิ่งสำคัญสุดก็คือในเรื่องของผู้ป่วยและญาตินะครับที่เรียกได้ว่าเวลาตนเองป่วยนั้นเนี่ยนะครับถ้าสามารถที่จะให้ดีก็คือกรณีฉุกเฉินวิกฤตเท่านั้นนะครับที่เข้าไปที่โรงพยาบาลนะครับที่ใกล้เคียงที่ท่านเจ็บป่วยอย่าข้ามไกลนะครับเพราะว่าการเดินทางยิ่งข้ามไกลชอบโรงพยาบาลไหนไปโรงพยาบาลที่ตนเองชอบนั้นเนี่ยในภาวะฉุกเฉินวิกฤตอันตรายมากนะครับ
0: ใช่
1: เพราะนั้นถ้าฉุกเฉินวิกฤตนะครับก็อยากให้โทรใช้1669นะครับเพราะอยู่ที่จังหวัดไหนก็จะดังได้ที่จังหวัดนั้นตลอดแล้วเขาก็จะมีคนช่วยในการที่จะรับสายแล้วก็ประเมินนะครับว่าท่านเป็นฉุกเฉินวิกฤตระดับที่1หรือ2หรือไม่ถ้า1และ2โดยมากก็จะส่งรถไปรับท่านนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านของคุณหมอมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ให้ประชาชนได้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยเขามีสิทธิ์ในเรื่องของยูเซฟยังไงกันบ้างนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีมากครับคุณนัทยาครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะนายแพทย์ไพโรจน์เครือกาญจนานะคะรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีนะคะซึ่งในส่วนของเกณฑ์ใหม่ของยูเซฟอันนี้ใช้แล้วนะคะแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อที่ใช้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันทั่วประเทศนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังเองที่เป็นกรณีของฉุกเฉินตามที่คุณหมอบอกนะคะว่าถ้าฉุกเฉินวิกฤตในระดับ1ระดับ2ระดับ3เนี่ยไม่ต้องรอแบบว่าบ้านอยู่ตรงนี้แต่ว่าจะไปโรงพยาบาลที่อยู่ไกลที่ตัวเองเคยรักษานี้ไม่ใช่นะฉุกเฉินถึงขนาดที่แบบว่าอาจจะทำให้คนไข้คนป่วยนั้นมีความเสี่ยงถึงแก่ชีวิตได้เข้าไปที่ในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้รับการรักษาตามหลักเกณฑ์ยูเซฟได้เลยนะคะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนมีความเสี่ยงถึงแก่ชีวิตได้เข้าไปที่ในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้รับการรักษาตามหลักเกณฑ์ยูเซฟได้เลยนะคะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ลองเลย
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
8: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
9: คิดถึงนะคะ
7: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
8: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
7: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

ณผู้ฟังคะในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะประเทศไทยค่ะจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะคุณเคยสงสัยไหมคะว่างานประชุมระดับโลกแบบนี้เนี่ยที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุง

พมหานครสำหรับประชาชนคนทั่วไปอย่างเราๆรวมถึงประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะสำหรับประโยชน์ที่จะได้รับอย่างแรกเลยนั่นก็คือเรื่องของเม็ดเงินค่ะที่จะสะพัดทันทีทั้งในเรื่องของธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงเรื่องของการท่องเที่ยวที่อาจจะได้อานิสงส์เต็มๆจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งก็คาดว่าจะมีคนที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นค่ะก็คือเรื่องของโอกาสในระยะยาวเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะโดยมีการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนแล้วก็มีภูมิคุ้มกันรวมถึงยังยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนค่ะไม่เพียงที่จะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพในขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินแล้วก็การพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลในระดับสากลด้วยนะคะการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่เป็นโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกและที่สำคัญก็คือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะคะผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์ที่ www.am2026thailand.go.th นะคะหรือว่าที่ FacebookAM2026 Thailand นะคะก็เป็นเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้นะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะเกิดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะมีเห็นบอกว่ามีคุณบุษบงใช่ไหมคะจะรายงานสรุปผลบอลไทยในเอเชียนเกมเหรอคะเอาดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าพร้อมกันหรือยังเอ่ยบอกว่าจริงๆเรื่องของการแข่งขันกีฬาเรายังติดตามกันอยู่นะคะอ๋อคุณบุษบงสรุปมาให้บอกว่าฟุตบอลไทยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะคะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะหลังจากที่เอาชนะฮ่องกงไปได้5-1นะคะ5-1นะอันนี้เป็นการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะเข้ารอบเรียบร้อยแล้วนะในรอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากที่ชนะฮ่องกงมาได้5-1ค่ะก็ยังมีอีกหลากหลายกีฬาเลยนะที่เรายังตามเชียร์ตามลุ้นกันอยู่นะคะอันนี้เป็นในเบื้องต้นนะเพราะว่าเพิ่งเริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้เองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะกกต.เปิดรายละเอียดมติคดีหัวสว.ข้อกล่าวหาที่3ระเบียบการแนะนำตัวยกคำร้อง150ขออภัยค่ะ135รายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ย่าเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กกต.เปิดมติการพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสว.ข้อกล่าวหาที่3ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา36คนยกคำร้อง135คนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: กกต.เผยแพร่เอกสารมติคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในข้อกล่าวหาที่3เมื่อวันที่14กันยายนโดยมีรายละเอียดดังนี้ข้อกล่าวหาที่3มาตรา36วรรค1ประกอบมาตรา70แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ปี2561แนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด1คือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาจำนวน36คนโดยมีผลการลงมติดังนี้มติ6ต่อ1จำนวน16คนมติ5ต่อ2จำนวน15คนมติ4ต่อ3จำนวน5คน2คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาคือยกคำร้องจำนวน135คนโดยมีผลการลงมติดังนี้มติเป็นเอกฉันท์จำนวน7คนมติ6ต่อ1จำนวน2คนมติ5ต่อ2จำนวน121คนและมติ4ต่อ3จำนวน5คนอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: รฟม.ประสานขสมก.จัดรถดูแลรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าหลังจาก MRT สายสีน้ำเงินเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
7: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รับแจ้งว่ารถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือ MRT สายสีน้ำเงินเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรส่งผลกระทบต่อการให้บริการโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินหยุดให้บริการที่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรและรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือ MRT สายสีม่วงหยุดให้บริการที่สถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนโดยรฟม.ได้ประสานกับขสมก.สนับสนุนรถโดยสารอำนวยความสะดวกในการวิ่งให้บริการแก่ประชาชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าตั้งแต่เส้นทางสถานีสวนจตุจักรสถานีเตาปูนปลายทางสถานีบางพลัดจำนวน3คันและเส้นทางระหว่างสถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนจำนวน2คันโดยสถานีเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อและขณะนี้ทางรฟม.ได้มีทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบและจัดการกับสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยกับผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วและปลอดภัยณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเผยข่าวดีค้นพบเสือดาวประชากรใหม่ในพื้นที่ใกล้แคมป์บ้านกลางเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ซึ่งแสดงถึงการฟื้นตัวของระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ามรดกโลกนายมงคลชัยพักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพฤติกรรมรูปร่างและขนาดของเสือดาวจากภาพถ่ายของนักท่องเที่ยวที่บันทึกภาพไว้ได้ยืนยันว่าเสือดาวตัวดังกล่าวเป็นเสือดาววัยรุ่นตัวใหม่ที่ไม่เคยมีการบันทึกภาพของอุทยานมาก่อนประกอบกับก่อนหน้านี้ในห้วงปี2568ถึง2569เจ้าหน้าที่ตรวจพบและรายงานบนเส้นทางบ้านกลางไปถึงพะเนินทุ่งมีเสือดาวเสือดำตั้งท้องและออกลูกไม่น้อยกว่า3คอกจึงขอขอบคุณนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติตามข้อบังคับไม่รบกวนสัตว์และแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งในขณะนี้อยู่ในช่วงของฤดูมรสุมมีการปิดการท่องเที่ยวขึ้นเขาพะเนินทุ่ง3เดือนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและจะเปิดให้ขึ้นเขาพะเนินทุ่งอีกครั้ง1พฤศจิกายนแต่สำหรับหน่วยบ้านกลางยังคงสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้ตามปกติตลอดปี
8: การนอนหลับอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการออกกำลังกายได้นะครับศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจสร้อย
3: วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกันนี่
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: ท่านต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆพัทธาชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ค่ะ 16:12 นะคะฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่เมื่อสักครู่นี้คุณประยุทธ์แจ้งตามหาคุณแม่เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยคุณแม่ก็คือคุณมาริวันอายุ65 ปีนะไปหลีล่ากับคุณพ่อไปหาหมอคือคนที่หาหมอคือคุณพ่อส่วนคุณแม่เนี่ยไปด้วยกันไปเป็นเพื่อนแต่ปรากฏว่าช่วงที่คุณพ่อเข้าไปหาหมอคุณแม่ก็เลยอยู่ๆก็เดินออกมาแล้วก็เดินไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดินขึ้นแท็กซี่ไปด้วยหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีใครคนขับรถแท็กซี่ท่านใดนะรับผู้หญิงเป็นผู้หญิงสูงวัยนะคะสูงรูปร่างก็คือผิวขาวสูงประมาณ170 ซม.ผมเป็นผมสีดอกลาวแล้วค่ะผมยาวประบ่าสวมเสื้อสีชมพูกางเกงสีชมพูถือกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลนะคะแล้วถ้าเกิดว่ารับมาจากที่โรงพยาบาลศิริราชก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าไปให้ส่งที่ไหนเพราะว่าตัวคุณมาริวันเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะบอกไม่ถูกว่าจะว่าบ้านอยู่ที่ไหนอันนี้ภาพที่เห็นทางด้านของ YouTube นะคะตอนนี้เนี่ยเป็นภาพของคุณมาริวันนะแต่เข้าใจว่านี้จะน่าจะเป็นภาพที่นานแล้วเพราะว่าที่คุณประยุทธ์บอกว่าคุณแม่เนี่ยตอนนี้ผมยาวประบ่านะแต่ที่จุดสังเกตก็คือว่าสวมเสื้อสีชมพูกางเกงสีชมพูนะแล้วก็สะพายกระเป๋าสีน้ำตาลถ้าเกิดว่ามีคนขับรถแท็กซี่ท่านใดหรือว่าถ้าเกิดว่าคนอยู่แถวแถวสิริราชพบเห็นเป็นผู้หญิงสูงอายุนะคะเป็นผู้หญิงสูงอายุที่แต่งกายด้วยเสื้อกางเกงสีชมพูนะคะเดินอยู่แถวนั้นเนี่ยลองถามนิดนึงว่าใช่คุณป้ามาริวันหรือเปล่านะสูงประมาณ170 ซม.รูปร่างค่อนข้างที่จะสูงนะถ้าเกิดว่าเจอยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยที่1137หรือว่าดอกจัน1808ด้วยนะคะเรามากันที่อีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะแล้วก็มาดำเนินกิจกรรมกิจการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมทางศาสนาอะไรต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยในช่วงหลังนี้เราได้ยินกันเยอะเลยแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบรวมถึงที่จังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยก็ได้มีการสนที่กำลังประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบนะคะเป็นชาบัตรที่ป่าตองซึ่งทราบว่าทางด้านของท่านผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตนะคุณโชตินรินทร์เกิดสมนำทีมทางด้านของเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเองด้วยเลยนะคะในส่วนของการติดตามตรวจสอบในส่วนของชาบัตรป่าตองของชาวอิสราเอลเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะช่วงนี้เรามีสายของท่านผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะคุณโชตินรินทร์เกิดสมอยู่ในสายแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะ
2: ครับสวัสดีคุณณัฐยาสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะท่านผู้ว่าคะคงต้องเรียนสอบถามเลยว่าการลงพื้นที่ไปตรวจสอบชาบัตรที่ป่าตองตรงนี้เนี่ยเราไปตรวจสอบอะไรกันบ้างแล้วก็มีสิ่งอะไรผิดปกติบ้างอะค่ะ
2: ครับในส่วนของการตรวจสอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องสินค้าที่ขายในร้านขายสินค้าของชาบัตรเนี่ยนะฮะก็วันนี้ก็จะมีหน่วยงานของทางจังหวัดนะครับก็จะมีทั้งที่ทำการปกครองจังหวัดนะที่ทำการปกครองอำเภอแล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็มีทางพาณิชย์จังหวัดศุลกากรสำนักงานศุลกากรนะครับแล้วก็จะมีทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดด้วยนะฮะก็ส่วนที่กำลังเพื่อจะเข้าตรวจสอบในเรื่องของสินค้าแล้วก็สิ่งที่นำมาจำหน่ายภายในร้านของชาบัตรนะครับ
1: ค่ะที่ในภูเก็ตนี้มีกี่ที่อะคะมีทั้งหมด
2: ที่มีจำหน่ายอยู่ตรงนี้ก็จะอยู่ที่ป่าตองนะครับก็จะมีจุดเดียวนะครับส
1: ิ
2: ่งที่เราไปตรวจสอบนะครับเพราะว่าสินค้าที่ขายเราก็จะตรวจสอบนะครับว่าเขามีมาตรฐานไหมนะครับสิ่งที่สำคัญคือสาธารณสุขก็จะดูในเรื่องมาตรฐานว่าสินค้าเหล่านั้นมีอย.หรือไม่นะครับนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของการติดป้ายที่สลากนะครับแล้วก็ในส่วนของการนำเข้าสินค้าทั้งหมดนะครับซ
1: ึ่
2: งปรากฏว่าเมื่อเราเข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับสินค้าก็ไม่ได้ติดสลากนะฮะว่าเป็นสินค้าที่นำมาขายจำหน่ายนะฮะและในขณะเดียวกันก็ ไม่มีมาตรฐานอย.บางส่วนนะฮะเราก็มีการคัดแยกนะฮ
1: ะ
2: ส่วนการนำเข้าเนี่ยก็ไม่มีใบที่จะมาแสดงให้เห็นว่ามีการนำเข้าแล้วก็มีการจ่ายภาษีศุลกากรนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับส่วนที่ไม่มีเอกสารแล้วก็ส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับเราก็ได้ตรวจยึดสินค้าเหล่านั้นแล้วก็ให้นำมาสำแดงภายใน30วันนะครับวันนี้เราก็ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: อืมค่ะท่านว่าคะชาปัตที่ที่ป่าตองอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นจุดรวมทั้งในเรื่องของขายสินค้าร้านอาหารแล้วก็เป็นศาสนสถานอยู่ในที่เดียวกันเลยหรือเปล่าคะ
2: คือในส่วนร้านขายสินค้าเนี่ยก็เพื่อที่จะจำหน่ายกับผู้ที่มาในพื้นที่นะครับก
1: ็
2: เหมือนกับเวลาเราไปที่ไหนนะฮะเราต้องการจะของจำเป็นบางอย่างหรือของกินที่เราใช้แต่ประจำวันหรือแต่ละวันเนี่ยก็จะมีร้านพวกนี้เราก็เดินไปซื้อได้เหมือนกับมันก็คล้ายๆกับร้านเซเว่นนะฮ
1: ะ
2: นะครับอันนี้ก็แต่ว่าในส่วนนี้ดำเนินการขายในส่วนของที่ชาบัตนะครับก
1: ็
2: จะมีการขายในลักษณะนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเราจะมีร้านหรือมีตลาดในลักษณะนี้แหล่งท่องเที่ยวนะครับแต่ไม่ที่ไม่ใช่ชาบัตก็มีนะครับอย่างเช่นในโอทาวของเราเนี่ยที่มีคนมาท่องเที่ยววันหนึ่งประมาณสัก30,000ถึง 50,000 คนเนี่ยเราก็จะมีร้านขายสินค้าเราก็ไปตรวจสอบทุกร้านนะครับเราก็ไปตรวจสอบว่าสินค้าที่นำมาขายนี่เป็นอย่างไรมีมาตรฐานไหมที่น้องประชาชนทานแล้วปลอดภัยไหมนะอย่างเงี้ยเราก็มีการสุ่มตรวจนะแต่แล้วก็เราก็เจอสินค้าอย่างเช่นสินค้าของพี่น้องชาวอินเดียที่มาขายเราก็จะตรวจแบบนี้เหมือนกันหร
1: ือ
2: แม้แต่สินค้าที่เป็นสินค้าใช้เพื่อการนันทนาการหรือเป็นพวกบุญดอกทั้งหมดนะสิ่งที่เจอเนี่ยเราก็จะเจอร้านในลักษณะนี้ซึ่งเราจะตรวจสอบเป็นประจำไม่ได้หมายความว่าจะต้องเลือกตรวจสอบเฉพาะร้านของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนด้วยครับเพื่อความเข้าใจครับ
1: ค่ะก็คือเราไม่ได้ว่าเพ่งเล็งจะไปจับผิดอะไรตรงส่วนตรงนี้อย่างนั้นนะคะก็คือ
2: ครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีข้อมูลจากการที่พี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแสเข้ามานะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมมาที่นี่2เดือนกว่านะครับผมก็จะมีข้อมูลในทางป้ายประกาศต่างๆว่าถ้าพี่น้องประชาชนมีสิ่งใดที่เห็นว่าการกระทำเกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้ไม่เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบหรือคิดว่ามันกระทำผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองนะครับเราก็มีหมายเลขโทรศัพท์ให้แจ้งเข้ามานะครับนอกจากหรือพี่น้องประชาชนแจ้งเข้ามาโดยตรงนี้ก็มีนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันผมก็ให้หมายเลขโทรศัพท์เป็นเบอร์โทรศัพท์ของผมด้วยแล้วก็ประชาชนที่เขาก็แจ้งเข้ามาตรงที่ผ
1: ม
2: นะฮะผมก็มีก็จะให้ข้อมูลหน่วยที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องใดเพราะว่าจะเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาที่เมื่อเกิดขึ้นให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญคือที่ประชาชนแจ้งเพราะว่าพี่น้องประชาชนบางครั้งเนี่ยเขาแจ้งไปที่จุดอื่นที่อื่นเนี่ยเขาก็บางทีเขาก็มีความระวังเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางทีก็แจ้งมาที่เบอร์ที่ผมให้นะก็ขณะนี้ก็มีแจ้งมาเยอะครับก็อยากเรียนให้ทราบด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ว่าคะอย่างกรณีของสินค้าที่ขายอยู่ในชาบัตเฮาที่ป่าตองตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เขานำเข้ามาเองหรือว่าเป็นสินค้าในของประเทศไทยที่มีจำหน่ายวางขายทั่วๆไปด้วย
2: ที่เราตรวจสอบพบวันนี้นะครับเพราะว่าสลากไม่มีสลากภาษาไทยก็คือ เป็นสินค้าที่นำเข้ามาเองไม่ใช่สินค้าที่มีขายในเมืองไทยครับก
1: ็
2: เป็นสินค้าที่เป็นตามความนิยมของพื้นที่หรือว่าของประชาชนที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ประเทศเราครับ
1: ค่ะแล้วเราได้มีการสั่งการยังไงบ้างมีการตรวจยึดหรือว่าให้เขาดำเนินการ
2: ไม่ได้สั่งการนะเพราะว่าการจะทำสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นความผิดซึ่งหน้าเราก็ดำเนินการตรวจยึดสินค้าเหล่านั้นแล้วก็นำไปให้แสดงว่ามีการนำเข้ามาถูกต้องหรือไม่ก็นำรายการเอกสารมาแสดงภายใน30วันทั้งหมดที่เราแยกออกมาแล้วก็ผิดในกฎในส่วนกฎหมายที่ผมว่าเนี่ยนี่เราก็ตรวจยึดไปแล้วครับ
1: ค่ะค่ะแล้วในส่วนของตัวอาคารดังกล่าวตรงนี้เนี่ยคือจริงๆเขาต้องก่อนที่จะสร้างชาบัตรตรงนี้เนี่ยเขาต้องมีการขออนุญาตกับทางเทศบาลถูกต้องให้ถูกต้อง
2: ในส่วนอาคารเนี่ยในส่วนอาคารเนี่ย เป็นส่วนที่เขาขออนุญาตถูกต้องกับนายทะเบียนท้องถิ่นครับ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าอาคารเนี่ยมันก็จะมีในพื้นที่เนี่ยที่อยู่ใกล้เคียงกันมันก็จะมีอาคารสองโซนนะของสองส่วนคนละฝากกัน
1: ค่ะ
2: ซึ่งอาคารที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วก็ผิดไปตามจากแบบที่ก่อสร้างเนี่ยนี่ก็ทางนายทะเบียนคือนายตรวจพื้นที่เนี่ยเขาก็จะดำเนินการให้แก้ไขซึ่งก็ต้องแก้ไขในเวลาที่กำหนดเหมือนกันนะครับซึ่งที่เราได้รับทราบจากท้องถิ่นเนี่ยแล้วเราก็เห็นก็มีการแก้ไขในส่วนที่เขาดำเนินการก่อสร้างผิดไปจากแบบรูปแบบรายการที่เสนอต่อนายทะเบียนท้องถิ่นครับ
1: ค่ะแล้วเราสั่งการเขายังไงเพิ่มเติมฮะในเมื่อเขาดำเนินการผิดไปจากแบบที่เขายื่น
2: คือในส่วนที่ดำเนินการผิดก็ต้องแก้ให้ถูกตามแบบนะฮะก
1: ็
2: คือจะต้องรื้อส่วนที่ก่อสร้างไม่ถูกต้องแล้วก
1: ็
2: ดำเนินการให้ถูกต้องแค่นั้นเองครับ
1: อัน
2: น
1: ั้
2: นคือสิ่งที่เขาจะต้องดำเนินการครับ
1: เขาไม่ได้มีท่าทีที่แบบว่าจะปฏิเสธ
2: ไม่มีครับเขาก็ดำเนินการตามที่นายทะเบียนท้องถิ่นได้สั่งนะครับเพราะว่าไม่ดำเนินการเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนของทางกฎหมายอีกนะครับว่าไม่ดำเนินการภายในกี่วันแล้วจะต้องนำเรื่องเหล่านั้นไปสู่กระบวนการฟ้องร้องอันนี้ก็แต่ว่าเมื่อเขาดำเนินการตามที่สั่งเนี่ยก็มันก็จะมีเข้าไปตรวจสอบแล้วถูกต้องหรือไม่แค่นั้นเองครับ
1: ค่ะถ้าเมื่อว่าการเรียนสอบถามนิดนึงอย่างกรณีชาบัดเฮาเนี่ยเขาจะแบ่งโซนออกอย่างชัดเจนใช่ไหมคะในส่วนที่เป็นร้านขายของร้านอาหารแล้วก็เป็นศาสนสถานตรงนี
2: ้คือในส่วนของศาสนสถานเนี่ยจริงๆแล้วในชั้นที่เขาประกอบศาสนกิจเนี่ยก
1: ็
2: คือในพื้นที่ที่เขาต้องเขาใช้คำว่าทำละหมาดเหมือนกับทางศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นผมจะยกตัวอย่างนี้เหมือนเวลาเราไปสถานที่ใหญ่ๆอย่างเช่นสนามบินอย่างนี้มันก็จะมีพื้นที่สำหรับประกอบศาสนกิจของพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมใช่ไหมเขาเรียกว่าห้องละหมาดอันนี้ก็เหมือนกันครับเขาก็จะมีแต่ว่าที่ผมดูก็คือว่าลักษณะเนี่ยก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าเป็นพื้นที่โล่งแล้วก็จะมีแบ่งเป็นโซนนะครับสองโซนก็โซนผู้หญิงกับโซนผู้ชายแค่นั้นเองครับที่ผมไปดูก็จะมีลักษณะพื้นที่โล่งๆและสำหรับในการประกอบพิธีของทางศาสนาก็คือเหมือนการไปทำละหมาด
1: ค่ะก็คืออันนี้ก็คืออยู่ในหลักเกณฑ์ที่เขาสามารถดำเนินการได
2: ้ครับก็เพราะว่าอาคารเขาขอเป็นเหมือนสโมสรครับลักษณะการใช้อาคารแต่ว่าชั้นนั้นก็จะเป็นชั้นที่เขาใช้กรณีที่จะต้องมีการทำละหมาดเขาก็ใช้ทำละหมาดแต่ว่าพื้นที่มันจะโล่งๆมันไม่เหมือนเราเข้าไปในอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนเราถ้าเราศาสนาพุทธเราเข้าไปในโบสถ์มันก็จะมีพระพุทธรูปใช่ไหมครับหรือว่าในโบสถ์คริสต์เราก็จะมีสัญลักษณ์ของพระเยซูเนี่ยเขาก็จะไม่มีแต่ว่าเขาจะมีพื้นที่โล่งๆแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดปูแล้วก็ทำพิธีละหมาดอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแต่ซึ่งเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ทราบพิธีปฏิบัติว่าเขาจะทำอย่างไรเพราะว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักศาสนาของแต่ละศาสนานะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับ
1: ค่ะค่ะชาบัดเฮาที่ป่าตองอันนี้เนี่ยคนไทยเข้าไปใช้ได้ไหมเข้าไปซื้อของไปทานอาหารหรือว่าอาจจะไปประกอบศาสนาได้ไหม
2: ในโซนที่ขายของเนี่ยหรือขายกาแฟเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ติดถนนแล้วก็มันเหมือนเราเดินเข้าร้านเซเว่นนะครับ
1: ค่ะก็ซื้อเข้าไปได้หมด
2: ถ้าต้องการซื้อก็สามารถซื้อได้ครับอันนี้ก็เป็นเหมือนร้านที่อยู่ตามถนนทั่วไปครับ
1: ค่ะค่ะก็คือหมายความว่า
2: คือร้านในลักษณะนี้เลยขอญาติเรียนนะครับอย่างเช่นก็มีพี่น้องประชาชนก็มาบอกผมนะครับว่ามีร้านขายสินค้าผมยกตัวอย่างนะครับเป็นของชาวตะวันออกกลาง
1: ค่ะ
2: เขาก็สงสัยว่าสินค้าเป็นอะไรแล้วก็ภาษาที่เขียนเขาก็ไม่รู
1: ้
2: เขาก็มาเขาก็แจ้งทางผมมาผมเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วผมก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปปรากฏว่าสิ่งไหนที่มันคล้ายๆเหมือนที่เราเข้าไปวันนี้ครับแต่ว่าไม่ใช่ของพี่น้องประชาชนชาวยูนะครับแต่ว่าเป็นของประชาชนที่อยู่ในทางโซนตะวันออกกลางหรือโซนเอเชีย ปรากฏว่าพอไปแล้วมันก็ไม่มีสมมติไม่มีสลากเป็นภาษาไทยแล้วก็ไม่มีใบแสดงสินค้าการนำเข้า
1: อ
2: ันนี้เราก็ตรวจยึดตรวจยึดเหมือนกันนี่ก็ยกตัวอย่างให้เห็นเพราะว่ามันเป็นร้านที่คนทั่วไปมันเข้าไปได้เข้าไปซื้อได้ถ้าคุณสนใจจะซื
1: ้อ
2: และคุณรู้จักสินค้าเหล่านั้นแต่ว่าเมื่อไม่แสดงสลากอย่างเงี้ยมันก็มีกฎหมายที่ทางพาณิชย์จังหวัดเขาต้องดูแลแล้วก็ดำเนินการครับอันนี้ก็จะมีหลายจุดหลายๆที่นะฮะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเราก็ดูแล้วก็ตรวจแล้วก็เพื่อเกิดความเรียบร้อยแล้วก็ไม่ให้เกิดความกังวลกับผู้ที่มาเที่ยวนะฮะเพราะว่าผู้ที่มาท่องเที่ยวมันก็จะมีหลายชนหลายเชื้อชาติคนไทยก็มาทั่วประเทศนะคร
1: ับ
2: เขาก็แจ้งเข้ามาเราก็ไปตรวจสอบครับอันนี้ก็ดำเนินการอย่างนี้อยู่ตลอดนะครับ
1: ค่ะนอกจากที่ป่าตองแล้วเนี่ยลักษณะของชาบัดเฮาแบบนี้ที่ภูเก็ตยังมีอีกไหมฮะอีกกี
2: ่คือที่มีขนาดนี้แล้วก็ที่ป่าตองฮะจะมีในอำเภอกระทู
1: ้
2: แหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่าป่าตำบลป่าตอง
1: ฮะ
2: ที่เราเจอก็มีที่นี่ครับส่วนในลักษณะอื่นเนี่ยก็จะมีที่อำเภอถลางตำบลเชิงทะเลก็จะเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทในเครือโคเชอร์อันนี้ก็จะเป็นบริษัทในกลุ่มของพี่น้องชาวอิสราเอลเหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะมีลักษณะที่เป็นสำนักงานใหญ่ก็เหมือนออฟฟิศทั่วไปก
1: ็
2: เป็นพื้นที่ที่เขาตั้งสำนักงานเขาก็จะเป็นเหมือนบริษัทเหมือนกับห้างร้านเอกชนเนี่ยก็ทำในส่วนที่เขาดำเนินการครับ
1: อันนี้คือเขาประกอบธุรกิจอะไรอะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับชาบัดที่อยู่ที
2: ่ในส่วนในส่วนที่เราตรวจพบสำนักงานใหญ่ของบริษัทในเครือโคเชอร์เนี่ยที่ป่าตองเนี่ยขออภัยแล้วที่อำเภอถลางตำบลเชียงทะเลเนี่ย อยู่สองสำนักงานนะฮะธุรกิจที่เราตรวจสอบตามเอกสารการจดทะเบียนเนี่ยเขาก็จะทำในเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ครับ
1: อืมค่ะเป็นหมู่บ้านเป็นคอนโดอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: คือในไม่ใช่หมู่บ้านคอนโดก็คือในออฟฟิศเขาเนี่ยจากการจดเนี่ยนะจากการจดและเอกสารจากของพาณิชย์จังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าในออฟฟิศเนี่ยแล้วก็ในบริษัทชื่อเนี้ยเขาทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะฮะส่วนในเรื่องของการลงทุนต่างๆเขาไปทำที่ไหนอย่างไรเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่เรื่องธุรกิจของเขาซึ่งบางเรื่องเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับ
1: อ๋อแต่ว่าเป็นสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่
2: เป็นสำนักงานใหญ่ภายใต้บริษัทในเครือเขาอีกที
1: ค่ะคนที่จดทะเบียนว่าเป็นเจ้าของบริษัทนี้เป็นคนไทยด้วยไหมคะ
2: คือในส่วนของคนที่จดทะเบียนเนี่ยก็จะมีสามชื่อหลักนะฮะในชื่อสามชื่อหลักที่ทางสื่อเขารับทราบกันที่พวกเรารับทราบกันนะฮะว่ามีสามชื่อหลักซึ่งสามชื่อหลักเนี่ยก็จะมีเป็นคนสัญชาติไทยจำนวนสองคนแล้วก็เป็นคนเป็นสัญชาติอิสราเอลสองท่านฮะซึ่งสัญชาติไทยเนี่ยก็เขาก็จะได้สัญชาติมาจากการเปลี่ยนแปลงสัญชาตินะเมื่อปี2560กับ62นะครับตามที่ทางพี่น้องประชาชนสื่อได้ให้ความสนใจก็สรุปว่าเขามีสัญชาติไทยนะนี่ผมก็ต้องดูตามข้อมูลที่มีนะส่วนในเรื่องของสัญชาติได้มาอย่างไรนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับอย่างกรณีสามท่านเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นนายโจเซฟโกเบิร์กเนี้ยซึ่งมีสัญชาติไทยนะซึ่งมีสัญชาติอิสราเอลนะแล้วก็นายเซนนะฮะอันนี้ก็มีสัญชาติไทยหรือนายโจเซฟเอ็มเคเชอร์นะอันนี้ก็มีสัญชาติไทยผมยกตัวอย่างเพราะว่าในตัวบริษัทใหญ่ก็คือ The Culture Plate Thailand เนี่ยเขามีกรรมการบริหารบริษัทอยู่3คนหลักอย่างนี้ใช่ก็ที่ท่านถามมาผมก็จะตอบอย่างนี้นะครับว่าเขาจะมีกรรมการบริษัทที่เป็นสัญชาติไทย2ท่านแล้วก็ต่างชาติ1ท่านครับ
1: อืมค่ะอันนี้ทางท่านผู้ว่าเองต้องมีการให้ตรวจสอบย้อนหลังไปไหมคะว่าคนที่เขาเปลี่ยนสัญชาติมานี้ได้บ
2: ัตรอันนี้เป็นเรื่องของผู้มีอำนาจนะครับเพราะว่าในส่วนของจังหวัดเราไม่มีอำนาจในการให้สัญชาติครับ
1: อ๋อเหมือนกับว่าเราต้องไปตรวจสอบด้วยไหมคะ
2: อันนี้หน่วยที่เกี่ยวข้องนะที่เกี่ยวข้องเรื่องการให้สัญชาติเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบเกี่ยวกับการตรวจสอบก็คือเมื่อเขาได้สัญชาติแล้ว
1: ค่ะ
2: แล้วก็หรือว่าได้มาถูกต้องหรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของหน่วยงานกรมการปกครองที่ส่วนกลางที่จะต้องดำเนินการครับ
1: มัน
2: ในส่วนของจังหวัดเราไม่ได้รับมอบหรือแบ่งอำนาจนี้มาที่จังหวัดครับ
1: ค่ะตอนนี้สถานการณ์คนอิสราเอลที่ในภูเก็ตเป็นยังไงบ้างมีอะไรผิดปกติหรือว่ามีการมีพฤติกรรมอะไรที่แบบน่าเป็นห่วงบ้างไหมคะ
2: คืออยากเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาจนถึงวันนี้เนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมของปีนี้นะ
1: คือ
2: ปี2169จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามา6.2 ล้านกว่าคน
1: ค่ะ
2: นะเพราะว่าใน6.2 ล้านกว่าคนเนี่ยเรามีขออภัยครับใน9.2 ล้านกว่าคนเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตมากที่สุดเนี่ยคือพี่น้องประชาชนชาวจีนแล้วก็จะมีชาวรัสเซียนะฮะแล้วก็จะมีชาวอินเดียแล้วก็จะมีชาวซาอุดิอาระเบียนะฮะ4สัญชาติเนี้ยจะมีมากที่สุดนะฮะส่วนชาวอิสราเอลเนี่ยมันที่เข้ามาเนี่ยก็แค่ 17,000 กว่าคนแค่นั้นเองจาก9.2 ล้านนะฮะซ
1: ึ่
2: งจะเห็นว่าเป็นมันตัวเลขมันอยู่ในตัวเลขหลักหมื่นนะฮ
1: ะ
2: ต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับแต่ที่สำคัญนะรายได้จากการท่องเที่ยวที่หมุนเวียนเนี่ยการเก็บตัวเลขของเราเนี่ยเรามีรายได้ขนาดนี้เนี่ยจากการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดเดียวนะครับก็อยู่ที่ประมาณเกือบ400,000 ล้านนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะขาดตัวเลขอีกประมาณสัก150,000 ล้านที่จะเท่ากับปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเนี่ยเรามีรายได้จากท่องเที่ยวเนี่ยของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดเดียวเนี่ย550,000 ล้านนะครับในขณะที่6จังหวัดฝั่งอันดามันรวมกัน720,000 ล้านนะนี่คือตัวเลขจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตที่ต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าอยากจะให้เห็นนะครับว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนั้นเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการดำเนินการเนี่ยดำเนินการด้วยความเรียบร้อยมาอย่างนี้ตลอดส
1: ่
2: วนประเด็นที่การกระทำผิดกฎหมายหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศแล้วก็อันนี้เราคงต้องแยกกันระหว่างความขัดแย้งระหว่างประเทศแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศนะฮะออกไปนะฮะส่วนในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตแล้วจังหวัดภูเก็ตหรือว่าคนไทยไม่สบายใจแล้วก็มีกลุ่มมาต่อต้านอันนี้เราก็ตรวจสอบแล้วก็ทำให้มันเกิดความเรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเราต้องแยกเป็นเรื่องๆนะเพ
1: ื่
2: อจะให้เห็นปัญหาและที่สำคัญก็คือว่าการดำเนินการเนี่ยผมก็ย้ำนะหลายๆครั้งนะครับว่าการดำเนินการเนี่ยถ้าสิ่งใดที่มีการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างร้านค้าที่เราไปตรวจสอบเนี่ยเราก็ตรวจสอบทุกร้านนะแล้วก็ทุกจุดนะฮ
1: ะ
2: เพราะว่ามันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมันก็มีพื้นที่แค่3อำเภอแค่นั้นเองนะฮะอย่างเหตุที่เราไปวันนี้เนี่ยอยู่ที่อำเภอกระทู้
1: ค่ะ
2: อำเภอกระทู้พี่น้องประชาชนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าป่าตองเนี่ยไม่ได้รู้จักอันนั้นคือเป็นพื้นที่หลักแต่อำเภอเมืองเรามีแหล่งท่องเที่ยวก็คือในเขตเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ตในเขตราวัยแหลมพรมเทพกระตะกระรนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเมืองนะฮะส่วนในส่วนของอีกอำเภอหนึ่งก็คืออำเภอถลางก็คือจุดที่ท่านลงสนามบินหร
1: ือ
2: ท่านเข้าขับรถเข้ามาที่หัวเกาะสะพานสารสินก็จะมีหาดสุรินทร์หาดกำมะลาอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่อีกอำเภอหนึ่งก็คืออำเภอถลางเน
1: ี่
2: ยน
1: ี่
2: ต้องขออนุญาตเรียนว่าพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเราเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เพราะว่าเราเป็นเกาะแล้วก็เป็นพื้นที่เล็ก
1: ๆ
2: ม
1: ี
2: เนื้อที่แค่543ตารางกิโลเมตรเองนะเล็กมากนะฮะครับ
1: ค่ะพื้นที่เล็กๆแต่ว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเที่ยวกันได
2: ้เราเป็นเครื่องจักรที่สำคัญ
1: ค
2: ของรัฐบาลนะครับของประเทศไทยนะครับในการสร้างรายได้ในเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผมก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับก็อยากเรียนทางรายการด้วยนะครับผมก็บอกพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตนะครับว่าในเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเราดูอุตสาหกรรมสมัยก่อนเราก็จะเห็นว่าโรงงานอุตสาหกรรมจะเมื่อคุณนาฏยาจะเห็นจะมีปล่องควันดำๆใช่ไหมฮ
1: ะ
2: ใ สิ่งที่มาจากอุตสาหกรรมแต่อุตสาหกรรมเหล่านั้นเนี่ยทำรายได้กับประเทศเราประเทศที่ตั้งอุตสาหกรรมนี่ก็ไม่ฮะของเราก็เหมือนกันแต่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมันไม่มีปล่องควันครับแต่มันก็จะมีในมันก็จะมีในเรื่องปัญหาที่ท่านถามผมก
1: ็
2: คือปัญหาในการอยู่ร่วมกันปัญหาในการประกอบอาชีพแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการจราจรปัญหาในเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคปัญหาเรื่องขยะปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่สูงนี่คือสิ่งที่ตามมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่สิ่งที่ได้จากการท่องเที่ยวคือเศรษฐกิจเจริญเติบโตนะฮะท่านก็เห็นใช่ไหมครับว่าที่ผมบอกว่าเรามีตัวเลขถึง 550,000 ล้านเมื่อปีที่แล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งสองด้านเสมอนะฮะเพราะมันเป็นเรื่องการเป็นเรื่องอุตสาหกรรมแต่เราก็จะต้องมาเร่งแก้ปัญหาอย่างที่คุณณัฐยาถามผมก็คือปัญหาในการที่นักท่องเที่ยวมาแล้วก็มาทำเอาสินค้ามาขายแต่มันผิดกฎหมายไทยเราจะทำอย่างไรปัญหาเรื่องการจราจรนะพี่น้องประชาชนชาวเมืองผมมีชาวเมืองอยู่แค่ 430,000 คนเขาก็ได้รับผลกระทบจากการจราจรเขามีปัญหาเรื่องน้ำประปาไม่เพียงพอแล้วก็มีปัญหาเรื่องขยะที่เรามีโรงกำจัดไม่พออย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ทางจังหวัดจะต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อที่จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลครับ
1: อืมค่ะสุดท้ายอยากให้ท่านผู้ว่าเชิญชวนคนไทยหรือว่าคนไทยอยากไปเที่ยวที่ภูเก็ตบ้างว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้ที่ภูเก็ตฝนตกกันอยู่ไหมคะ
2: ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตขณะนี้ยังเป็นฤดูฝนนะครับในเรื่องในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็เรียกว่าหน้าโลซีซันนะครับแต่ว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าเมื่ออย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ไปที่แหลมพรหมเทพนะฮะซึ่งสวยงามมากน
1: ะ
2: ทุกท่านถ้าฟังสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยหรือฟังข่าวแล้วก็จะทราบว่าจะมีรายงานว่าดวงอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพเป็นหลักเท่าไหร่เนี่ยท่านก็จะได้ยินทุกวันนะ
1: ฮะ
2: ซึ่งสวยงามมากนะฮะเมื่อเช้าเนี่ยก็จะมีกิจกรรมในการวิ่งของกลุ่มเอกชนนี่แหละเขาจัดวิ่งแต่ว่าเขาเอารายได้เนี่ยไปมอบทุนการศึกษาให้กับพื้นที่ในที่ตั้งของกิจกรรมธุรกิจพื้นที่เหล่านั้นอย
1: ่
2: างเช่นโรงแรมเนี่ยเขาก็อยู่ประกอบโรงแรมอยู่ที่อำเภอเมืองภูเก็ตเขาก็จะเอาเงินเหล่านี้ไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กนะฮ
1: ะ
2: ซึ่งมีผู้ที่ลงทะเบียนมาวิ่งถึง 6,000 กว่าคนนะฮ
1: ะ
2: แล้วก็เป็นสนามวิ่งที่สวยงามมากก็คือนอกจากเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยธรรมดาก
1: ็คือ
2: ที่มันไม่ได้ราบเรียบนะฮะถึงแม้จะวิ่งแค่5กิโลหรือ10.5กิโลคือมินิมาราธอนเนี่ยอันนี้ก็ผมก็ไปดูตั้งแต่เช้าตอนตี4นะฮะแล้วก็เขาก็เริ่มวิ่งกันก็พี่น้องชนมาจำนวนมากต้องขอญาติเรียนนะครับว่าภูเก็ตก็มีความสวยงามส่วนในเรื่องปัญหาเนี่ยก็ผมเลยยกตัวอย่างว่าเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมแต่ว่าเราไม่มีปล่องควันแค่นั้นเองเรื่องสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องแก้เพราะว่ารัฐบาลก็มีนโยบายในการแก้ไขในปัญหาหลักๆอย่างน้อย9เรื่องนะ9ประเด็นหลักที่ผมได้นำเรียนด้วยความรวดเร็วนะฮะแล้วก็เมืองภูเก็ตก็ยังเป็นเมืองที่น่าเที่ยวถึงแม้จะเป็นฤดูฝนแต่ฝนที่ภูเก็ตไม่ตกหนักแล้วก็เราก็แก้เรามีวิธีในการป้องกันน้ำท่วมนะฮะเพราะว่าเรามีระบบระบายน้ำแล้วก็เราก็สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วในแต่ละจุดนะฮะนอกจากนั้นก็มีความสวยงามเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อาจจะสวยกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเรามีกิจกรรมของชาวเมืองหลายๆเรื่องแล้วก็เราก็ขณะนี้ก็จะมีอีเวนต์รวมทั้งเฟสติวัลต่าง
1: ๆ
2: ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะฮะเราก็ยังมีเทศกาลของการสักการะพระพิฆเนศนะฮะซึ่งเป็นไปตามความเชื่อของพี่น้องชาวฮินดูน
1: ะฮะ
2: โดยเฉพาะพระพิฆเนศที่อัญเชิญมาก็อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียแล้วก็มีสายการบินตรงมานะฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าอินเดียได้มาท่องเที่ยวที่ภูเก็ตอยู่เป็นอันดับ3นะของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะฮ
1: ะ
2: แล้วก็อีกไม่นานฮะอีกวันที่10ตุลาเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าฤดูการท่องเที่ยวอย่างเป็นฤดูฝนอยู่แต่เราก็จะมีเทศกาลถือศีลกินผักนะฮะแล้วเรามีสถานที่ถือศีลกินผักเนี่ยถึง120แห่งนะฮะที่จากทั่วเกาะภูเก็ตเนี่ยก
1: ็
2: จะมีโรงเจแล้วก็มีอาร์มก็คือสถานที่ประดิษฐ์เทพที่เป็นไปตามความเชื่อของผู้ที่นับถือและปฏิบัติในเรื่องนี
1: ้
2: นะฮะ ก็จะถือศีลกินผักกันทั้งเมืองนะถ้าคุณนัตยามาเนี่ยจะหาร้านอาหารที่ไม่มีเจเนี่ยแทบจะหาไม่ได้เลยนะครับและหลายคนเนี่ยที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยปรากฏว่าก็จนถึงปัจจุบันนี้บางท่านเนี่ยมาอยู่ 3-40 ปีแล้วปรากฏว่าก็กินทุกปีแล้วก็กินปีหนึ่งก็9วันนะ
1: ครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังด้วยพิธีกินผักซื้อสิ่งกินผักของ
2: ตอนนี้เนี่ยบางท่านเนี่ยที่ผมไปร่วมทานอาหารด้วยเนี่ยเขาก็ไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วเขาเริ่มกินเจล่วงหน้าเขาก็กินประมาณเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็มีวิธีปฏิบัติเป็นไปตามความเชื่อนะซึ่งหลายคนก็แปลกนะเพราะว่าปรากฏว่าเราไปที่ประเทศจีนอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีเขาบอกว่าไม่มีเรื่องการถือศีลกินเจหรือถือศีลกินผักนะฮะอันนี้เราก็ผมก็สืบถามสืบย้อนไปว่าทำไมปรากฏว่าเราถ้าเราศึกษาข้อมูลในเรื่องการเมืองการปกครองของประเทศจีนก็จะเห็นว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขามีการปฏิวัติเรื่องวัฒนธรรมนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยชาวจีนที่เดินทางมาก่อนนั้นเนี่ยแล้วมาอยู่เป็นเขาเรียกว่าชาวจีนพ้นทะเลนะครับก็ยังมีประเพณีเหล่านี้แต่ว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเราก็จะมีชาวจีนที่เดินทางมาในช่วงยุคแรกๆนะฮะตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่3รุ่นที่4ละก็ยังมีประเพณีเหล่านี้อยู่ในพื้นที่แต่และที่สำคัญน้องชาวเมืองที่ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในประเทศไทยในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาก็ยังปฏิบัติร่วมกันก็เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมประเพณีที่อยู่ร่วมกันในจังหวัดภูเก็ตก็น่าสนใจนะฮะนอกจากนั้นเรายังมีอีเวนต์ในเรื่องของการจัดเทศกาลคอนเสิร์ตอย่างเช่นเราจะมีดนตรีระดับโลกจะมาจัดที่นี่นะซึ่งมีคนประมาณสัก 3-4 หมื่นคือครึ่งแสนคนในวันเดียวกันมาก็จะมาที่นี่ที่คอนเสิร์ต EDC อย่างนี้ครับซึ่งเขาจัดมา3ปีละอันนี้เราก็ทราบแต่ว่าสิ่งเหล่านี้คือเป็นอีเวนต
1: ์
2: ที่ทำให้จังหวัดภูเก็ตมีการตื่นตัวแล้วก็มีพื้นที่ในการรองรับคนจำนวนมาก
1: ค่ะได้ค่ะโหมีกิจกรรมหลากหลายอย่างเลยที่น่าสนใจทีเดียวก็เชื่อว่าอีกในช่วง3เดือนจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีนี้เรื่องของรายได้ที่จะเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถึงเทียบเท่ากับปีที่แล้วได้ประมาณ500,000 ล้านนะคะตรงนี้ก็วันนี้ต้องขอบคุณทางด้านของท่านผู้ว่ามากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในส่วนตรงนี้ค่ะค่ะ
2: ขอบคุณ
1: มากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ก็อยากจะเรียนนะครับภูเก็ตก็มีความเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะสวยงามกว่าเดิมและที่สำคัญขนาดนี้ก็เราก็มีฝนไม่มากนะครับและอากาศดีนะครับแล้วก็อาคารก็ดีอาคารก็ดีอาหารก็ดีเพราะเรามีเกสโตโนมี่เราได้รางวัลเกสโตโนมี่กดเกสโตโนมี่มานานหลายปีแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคุณโชตินรินทร์เกิดสมค่ะก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการลงไปตรวจสอบชาบัตรที่ป่าตองนะอะไรที่ผิดก็สั่งการให้มีการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยนะคะตรงช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ
0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
0: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34 ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: MEA ชวนคุณร่วมค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรในงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026พบกับ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home Charging MEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open House เปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 202628 กันยายนถึง 2 ตุลาคมนี้ที่ Charging MEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open House เปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 2026 28 กัน

กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ช่วงนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังแจ้งสภาพการจราจรเข้ามาหลายท่านเลยนะคะก่อนหน้านี้มีทางด้านของคุณนิรุตนะก่อนหน้านี้เดี๋ยวถอยหลังไปนิดนึงนะขออภัยคุณชัยรัตน์แจ้งถนนรามกำแหงฝั่งขาออกค่ะมาจากซอยมหาดไทยมุ่งหน้ามาทางแยกลำสาลีการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งบอกว่าที่ตรงบริเวณหน้าห้างรถเยอะเลยทำให้รถเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็คุณนิรุตค่ะรายงานที่บางกรวยไซน้อยช่วงจากหน้าโรงพยาบาลไซน้อยมุ่งหน้ามาแยกแต่กระถนนกาญจนาภิเษกการจราจรจะเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งบอกว่าติดอยู่ตรงข้ามแมคโครบางบัวทองสอบถามอาจจะติดอยู่ตรงข้ามแมคโครบางบัวทองเลยโทรศัพท์มาสอบถามการจราจรนะตอนนี้เราแจ้งไปที่สภ.บางบัวทองให้ทราบแล้วนะเดี๋ยวเราตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็คุณสมชายค่ะใช้มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าด่านเก็บเงินบางบ่อกม.40มุ่งหน้ามาทางลาดกระบังเคลื่อนตัวมาได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะเพิ่มเติมบอกว่าช่วงก่อนถึงด่านลาดกระบังเห็นในแมปขึ้นข้อมูลรถติดมากไม่ทราบมีเหตุอะไรกำลังเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะแล้วก็คุณวินัยใช้ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าค่ะมาจากช่วงต่างระดับชัยพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางรักน้อยนะคะตอนนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีแนวการก่อสร้างส่วนทางหน้ากลับกันยังคงใช้การได้เพิ่มเติมมาบอกว่าก่อนถึงหน้าโฮมโปรชัยพฤกษ์มีรถแบ็คโครนะทำงานอยู่ในช่องทางกลางแล้วก็ช่องทางด่วนช่องทางกลางของช่องด่วนทำให้มีรถติดสะสมนะเป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะจากต่างระดับชัยพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางบางรักน้อยจุดที่เขาทำงานก็คือตรงบริเวณก่อนถึงโฮมโปรชัยพฤกษ์นะคะแล้วก็คุณไฮค่ะใช้มอเตอร์เวย์สาย7นะบอกว่ามาจากตรงต่างระดับศรีนครินทร์มาทางทับช้างเป็นฝั่งขาออกนะตรงช่วงกิโลเมตรคือการจราจรเนี่ยไม่เป็นปัญหาแต่บอกว่าช่วงกิโลเมตรที่1บวก700ไปเจอผู้ชายใส่เสื้อสีขาวเดินอยู่ในช่องทางขวานะฮะโอ้อันตรายนะอันนี้เราประสานงานไปที่ทางด้านของกู้ภัยสาย7ให้ทราบแล้วนะคะแล้วก็คุณพันธ์เพิ่มเติมมาที่บ้านกล้วยไซน้อยเป็นฝั่งขาออกนะคะช่วงที่มาจากอบต.ไซน้อยออกไปทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะคะทั้ง2ฝั่งเลยเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาฝนตกระดับ3แล้วก็ลมพัดแรงด้วยคุณน้อยมิเตอร์ค่ะใช้เส้นทางถนนพระราม3มาจาก

แยกนรนองมุ่งหน้ามาทางถนนตกจุดตรงบริเวณแยกทางขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสาธุประดิษฐ์การจราจรไม่เป็นปัญหาค่ะแต่บอกว่าเห็นมีขบวนรถแห่เทวรูปไปตามถนนพระราม3นะช่วงปากซอยพระราม3ซอย30ในช่องทางซ้ายนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวเล็กน้อยนะคะแล้วก็คุณทิตพลเพิ่มเติมถนนลาดพร้าวฝั่งขาออกค่ะมาจากแยกลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางแยกรัชดาลาดพร้าวนะคะการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันนั้นก็ช้าเช่นเดียวกันนะเพิ่มเติมมาให้ทราบบอกว่ามีรถวิ่งตัดเลนตรงเส้นทึบช่วงปากซอยลาดพร้าวซอย1เยอะมากเลยทั้งรถที่ลงมาจากแยกลาดพร้าวแล้วก็รถที่มากับรถจากอยากให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาช่วยจัดการจราจรตรงบริเวณช่วงปากซอยลาดพร้าวซอย1ด้วยนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะจากเพจกระแสข่าวแจ้งอุบัติเหตุถนนชัยพฤกษ์ฝั่งขาออกค่ะมาจากต่างระดับชัยพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางจุดตัดถนนกาญจนาภิเษกเกิดอุบัติเหตุตรงบริเวณเชิงสะพานข้ามคลองคันแอนนะคะเมื่อตอนช่วง 16:00 นมีรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์มีคนเจ็บเป็นผู้หญิง2คนด้วยนะคะจุดนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าให้การช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะคะการจราจรก็จะมาชะลอตัวตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละค่ะแล้วก็อัปเดตคุณผู้ฟังนิดนึงนะมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะตอนนี้ไทยนักกีฬาของไทยนะมีเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยแล้วนะเหรียญทองแรกมาจากการแข่งขันกีฬาเทคบอลคู่ผสมโดยนักกีฬาก็คือสุภาวดีวงคำจันทร์คู่กับพักพงษ์เดชเจริญนะคะอันนี้สามารถเอาชนะคู่แข่งจากญี่ปุ่นไป 2-0 เซตด้วยกันนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีทางด้านของทีมเทคบอลสาวไทยก็คว้าเหรียญทองเพิ่มให้อีกนะคะอันนี้หลังจากที่จบการแข่งขันจากเมียนมา 2-0 เซตนะในการแข่งขันเทคบอลหญิงคู่ตกลงตอนนี้มี2เหรียญแล้วนะก็คือจากกีฬาเทคบอลทั้ง2เหรียญเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอะ
9: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
9: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมการประชุม UMGA 81ณนครนิวยอร์กพร้อมเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศการค้าการลงทุนและดิจิทัลระบุแนวโน้มการเจรจาภาษีกับสหรัฐทุกอย่างยังอยู่ในกรอบคาดไทยได้อัตราภาษีตามที่ต้องการขณะที่สุภจีมั่นใจปิดดีลได้ไม่ต้องแก้เนื้องานนายกอนุทินย้ำไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำข้อพิพาทชายแดนไปพูดบนเวที UMGA 81ขณะที่ดราม่าร้อนโซเชียลไทยวิจารณ์หนักหลังเวที Miss Universe Cambodia 2026มีการนำเสนอภาพเกี่ยวกับราชสำนักและเครื่องแต่งกายในอดีตกล่าวอ้างวัฒนธรรมเขมรโบราณทั้งที่หลายๆภาพเป็นภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกเก่าของสยามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของโลกจากยูเนสโกแล้วรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัสยอดใช้จ่ายทะลุ 161,000 ล้านบาทพยุงกำลังซื้อส่งรายได้ถึงร้านค้าช่วยเศรษฐกิจฐานรากฝ่าวิกฤตพลังงานกระทรวงการคลังเตรียมนำผลการดำเนินงานเสนอครม.พิจารณา22กันยายนนี้ขยายระยะเวลาโครงการกกต.เปิดมติการพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสว.ข้อกล่าวหาที่3ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา36คนยกคำร้อง135คนนิดาโพชี้กกต.อนุทินเผชิญศึกหนักหลังกกต.มีมติฟ้องคดีหัวสว.พร้อมเผยประชาชนไม่กังวลเกิดความวุ่นวายทางการเมืองด้านนายกไม่หวั่นคนขยายปมสว.เคลื่อนไหวการเมืองยันทุกอย่างต้องยึดตามกฎหมายสวนดุสิตโพเผยคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมไทยชี้3สาเหตุหลักการเมืองแทรกแซงไร้ความเท่าเทียมตัดสินคดี2มาตรฐานเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานเผยพบจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันพระราม3ใต้ปลอกครอบท่อแล้วแผลยาว 6.6 เซนติเมตรสั่งตรวจสอบท่อทั้งระบบกำชับบริษัททำแผนเปลี่ยนท่อจุดเสี่ยงด้านชัดชาติขอบคุณทีมงานค้นหาจุดรั่ว13วันจนพบรอยร้าวของท่อสั่งตรวจสอบทุกจุดที่พาดผ่านตม.ผู้การเชียงใหม่เซ็นคำสั่งเด้งผู้กำกับสภ.ช้างเผือกไปปฏิบัติหน้าที่ที่ภูธรจังหวัดเซ็นปมฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนในพื้นที่พร้อมตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงคนร้ายสร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเผาทรัพย์สินวางวัตถุต้องสงสัยทำลายกล้อง CCTV เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบขอประชาชนแจ้งเบาะแสต้องสงสัยเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบนราง MRT สายสีน้ำเงินในช่วงสถานีเตาปูนบางโพเจ้าหน้าที่ใช้เวลา15นาทีควบคุมเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีจัดรถรับส่งผู้โดยสารตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าส่วนที่ปราจีนบุรีไฟไหม้บ้านทรงไทยร้างเพลิงโหมรุนแรงระดมรถน้ำเข้าควบคุมเพลิงสลดพบสุนัขวัยแรกเกิด6ตัวถูกไฟคลอกตายคาใต้ถุนบ้านอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเฮพบเสือดาววัยรุ่นตัวใหม่โผล่อวดโฉมบริเวณเส้นทางบ้านกลางตอกย้ำความสมบูรณ์ของผืนป่ามรดกโลกขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกหนังสือเรียกผู้ขับขี่ประมาทเข้าใกล้ช้างป่าพ่องาทองต้นกล้ามารับทราบข้อกล่าวหาย้ำเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ป่าและความปลอดภัยในพื้นที่อนุรักษ์และวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเอเชียนเกม2026หลังทุบชนะอินโด 3-0 เซต 25-10 29-27 และ25-16 รอพบกับทีมจีนในวันพรุ่งนี
4: ้ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: โอ้ไวเวอร์
5: ช่สินี่ M-Flo New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M-Flo M-Flo Version ใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M-Flo Version ใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิกwww.mflowthai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
7: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะ
8: อร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
9: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
10: อัมพลฟู้ด
11: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
12: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟมไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟมสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
13: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้นะคะ17:17 น.คุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำนะคะตรวจพบกลุ่มฝนนะคะเป็นกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นฝนปานกลางในพื้นที่เขตดอนเมืองแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็กำลังจะเคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศเหนือนะแนวโน้มก็คงที่ด้วยนะแต่ว่ามองดูจากเรดาร์ตรวจอากาศแล้วค่อนข้างที่จะมีกลุ่มฝนเรียกว่าเยอะทีเดียวนะกระจัดกระจายอยู่แต่ว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่แถวเขตดอนเมืองนะคะเป็นกลุ่มฝนแบบปานกลางจนถึงหนักในเขตดอนเมืองสายไหมคลองสามวาแล้วก็จะมีจังหวัดใกล้เคียงก็คือที่สมุทรสงครามนครปฐมนนทบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีนะคะแล้วก็ฝนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศเหนือปกคลุมทางด้านของจังหวัดนครปฐมนนทบุรีอยุธยาปทุมธานีแล้วก็ดอนเมืองสายไหมคลองสามวาหนองจอกสมุทรสงครามสมุทรประการนครนายกฉะเชิงเทราแล้วก็ชลบุรีนะคะจากนั้นตอนช่วงเวลาประมาณสัก17:30 น.ถึง18:00 น.กลุ่มฝนบริเวณนครปฐมนนทบุรีอยุธยาปทุมธานีแล้วก็ที่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่ดอนเมืองสายไหมคลองสามวาหนองจอกสมุทรสงครามสมุทรปราการนครนายกฉะเชิงเทราแล้วก็ชลบุรีก็จะคาดว่าจะมีการปกคลุมอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยประมาณสัก1ชั่วโมงนะค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยช่วงเช้ากับช่วงกลางวันจะเป็นฝนลักษณะของกลุ่มที่แบบว่าไม่ใหญ่มากนักแต่ตอนนี้เนี่ยฝนตามที่เรดาร์ตรวจอากาศปรากฏอยู่ตอนนี้เป็นแผงแบบว่าค่อนข้างที่จะใหญ่ทีเดียวนะคะก็เป็นในส่วนของเรื่องของกลุ่มฝนที่เขามีการตรวจจับได้นะกลุ่มฝนขนาดปานกลางนะคะแล้วก็ตอนนี้นะเห็นมีคุณพัชเกอินบอกว่าที่รังสิตฝนตกโหแล้วก็เส้นทางทางด้านของถนนรังสิตปทุมนะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของบริเวณต่างระดับรังสิตในช่วงเวลานี้เนี่ยฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำแบบว่าน้ำขังอยู่บนพื้นถนนเป็นช่วงๆด้วยนะคะการจราจรยังไม่เป็นปัญหานะแต่ว่าคนที่ใช้เส้นทางนี้ต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เพราะว่าในช่องทางบนผิวการจราจรโดยเฉพาะในช่องทางซ้ายเนี่ยก็ยังมีน้ำแบบว่าน้ำแบบขังอยู่เป็นช่วงๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะใช้เส้นทางทางด้านของถนนรังสิตปทุมในช่วงนี้เนี่ยก็คงจะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าการจราจรก็คือจะว่าไปแล้วคือรถเนี่ยยังคงใช้การได้ต่อเนื่องกันตลอดเลยจะมีอุปสรรคเรื่องของฝนตกเท่านั้นนะคะก็ฝนค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวระมัดระวังด้วยละกันนะคะมีรายงานจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าเมื่อตอนช่วงเวลา 16:17 น.ตามเวลาในประเทศไทยเกิดเหตุแผ่นดินไหววัดแรงสั่นสะเทือนได้ขนาด 6.3 นะคะที่ศูนย์กลางอยู่ที่ปาปัวนิวกินีนะคะอันนี้ไม่ส่งผลกระทบกับเวลาในประเทศไทยนะไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยนะคะเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่ปาปัวนิวกินีขนาดความลึกอยู่ที่109 กิโลเมตรแล้วก็วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.3 นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าสภาพการจราจรในช่วงนี้เนี่ยคือหลังจากที่มีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้แล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยก็มีฝนลงมาในบางจุดในบางพื้นที่ด้วยนะคะก็จะส่งผลกระทบเรื่องของสภาพการจราจรไปบ้างแต่ว่าคุณผู้ฟังยังสามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงนี้ คุณพระเคอินบอกว่าแถวแมคโครฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูนิดนึงนะว่ามีคุณเอเอถามว่าแถวมีบุรีจะรอดไหมมืดมาเลยนะน่าจะไม่รอดเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกนะว่ามีเรื่องของฝนมีฝนอยู่ในพื้นที่ทางด้านของเขตสายไหมคลองสามวาหนองจอกแล้วมีบุรีจะรอดเหรอคะน่าจะตกอยู่หรือเปล่าเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะสำหรับสภาพอากาศในช่วงเวลานี้สำหรับใครที่จะเดินทางไปในเส้นทางที่มีฝนตกลงมาจะได้ทราบว่าตรงจุดไหนมีปัญหาเรื่องของได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมไปด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะมีข้อมูลอัปเดตจากทางด้านของรฟม.นะเดี๋ยวฉันดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งทางด้านของรฟม.ทางรถไฟฟ้า MRT เนี่ยนะคะเขามีข้อมูลอัปเดตมาเรื่องของการให้บริการ MRT ค่ะขณะนี้ MRT สายสีม่วงเปิดให้บริการตามปกติถึงสถานีเตาปูนนะคะสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางต่อเข้าสู่เมืองสามารถเปลี่ยนการเดินทางที่สถานีเตาปูนโดยทาง BEM ได้มีการจัดเตรียมรถโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางต่อจากสถานีเตาปูนไปยังสถานีสวนจตุจักรและสถานีเตาปูนไปยังสถานีบางพลัดนะคะพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำใครที่ต้องการเดินทางต่อสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ที่บริเวณสถานีเตาปูนเพื่อให้บริการรถโดยสารที่จัดเตรียมไว้นะคะซึ่งข้อมูลนี้นะคะเป็นการอัปเดตสถานการณ์ในขณะนี้แล้วก็การเดินทางในวันนี้นะคะทาง BEM ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็จะอัปเดตความคืบหน้าอีกครั้งเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมนะก็เป็นข้อมูลมาจากทางด้านของ BEM นะคะที่ให้บริการรถไฟฟ้าซึ่งก็เคยใครต้องการใช้บริการต่อกับทางด้านของจากสายสีม่วงไปที่MRT สายสีน้ำเงินนะก็ไปใช้บริการรถโดยสารได้เลยนะคะมากันที่คุณหัวโต99ค่ะคุณหัวโตคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัตยาครับ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวไล่ยาวมานิดนึง
1: ได้เลยค่ะ
2: 3296
1: ค่ะ
2: บังเลนมาดำตูฝนตกหนักตลอดนะครับ
1: โอ้ค่ะค่ะ
2: 1ชั่วโมงผ่านกว่า1เกือบ1ชั่วโมงครึ่งแล้วไม่หยุด
1: โอ้แล้วตกหนักๆตลอดเลยเหรอคะ
2: มีหนักมีเบาแต่ว่าค่อนข้างหนักเลยวันนี้ตกกระดังเลยล่ะนะครับ
1: ค่ะ
2: ปุ๊บแล้วก็อำเภอดอนตูมยังไม่หยุดนะครับอำเภอดอนตูมก็คือซีกติดกับบางเลนเข้าไปทางนั้นล่
1: ะ
2: ชลบุรีนั่นล่ะคือหนักที่สุดคือเข้าไปด้านนั้น
1: ค่ะ
2: เขาเติมมาเรื่อยๆไงตอนแรกก็ว่าจะหยุดอ้าวเติมเรื่อยๆเติมเรื่อย
1: ๆ
2: ก็คือไปมาทบตกในพื้นที่นั้นแล้วก็ต่อตัวอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปแล้วก็หลายไปทางทิศเหนืออย่างที่บอกนั่นแหละเข้าไปทางนนทบุรีเข้าไปทางปทุม
1: ค่ะ
2: นะครับแต่ว่าไม่จะไปแค่เดียวดีชั่วโมงถึงครึ่งจะไม่ยอมหยุดค่อนข้างหนัก
1: แล้วมีลมแรงไหมหรือว่ามีแต่ฝนอย่างเดียว
2: ช่วงแรกลมก็มีแรงอยู่แต่ถือว่าก็ปานกลางนะไม่ถึงกับลมแรงมาก
1: ค่ะ
2: นะครับก็ใครผ่าน3296คือจากนนทบุรีไปบางเลนระหว่างนี้มันกำลังทำถนนตั้งเส้นทางแล้วมีฝนตกมองไม่เห็นทางนะครับเพราะว่าจะต้องไปใช้ร่วมกันทางที่มาจากบางเลนและบางทิศก็ต้องเบี่ยงไปเบี่ยงมาใช้ความระมัดระวังด้วยคือเวลาฝนตกระวังมอเตอร์ไซค์ด้วยถ้ามอเตอร์ไซค์วิ่งเนี่ยเราอาจจะแซงกันไม่ได้เลยต้องระวังนะครับเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากเพราะ14 กิโลเมตรนี่ขยายผิวจราจรหมดเลย
1: ค่ะ
2: ก็เวลาฝนตกนี่อันตรายมากๆเลยก็เตือนผู้ใช้ทางด้วยนะครับ
1: เส้น3296นะคะ
2: 3296จากอำเภอดอนตูมไปบางเลนน่ะน
1: ะ
2: เป็นเช่นนั้นก็ระวังนิดนึงที่ใช้ทางนะครับก็ในคืนพอเข้าอำเภอเมือง375นครปฐมไม่มีฝนนะครับด้านนี้
1: อ้าว
2: ด้านนี้ไม่มีฝนจากดอนตูมเขาตก
1: ห่างกันไกลไหมตรงนั้นทำไมถึงพอข้ามปุ๊บไม่มีเลยนะคะ
2: ก็คือถ้าเข้าอำเภอเมืองจากดอนตูมมาอยู่ประมาณ10 กิโลเขาจะตกอยู่ในเขตอำเภอดอนตูม
1: ค่ะ
2: ฝักเท่าเขตอำเภอเมืองแถววัดตะกองไม่มีฝนแล้วครับ
1: ฝนไปแช่อยู่ตรงดอนตูมแค่นั้นเอง
2: นั่นแหละเขาอยู่ที่นู้นตลอดทีนี้เราอีกกลุ่มนึงกำลังก่อตัวทางเริ่มจะเขียวครึ้มแล้วทางบ้านโป่งนิราบุรีทางด้านนี้อาจจะมีผ่านมาทางภูเบืองได้แต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนนะแต่ว่าเห็นแล้วล่ะว่าด้านทางบ้านโป่งทางด้านบางแพราบุรีก็มีเขียวครึ้มแล้วอาจจะมาได้ชุดนี้นะครับแต่ว่าชุดแรกก็ผ่านไปแล้วขณะนี้ทหารบกไม่ติดนะครับทหารบกเข้าออกใช้ได้สมศักดิ์ศรีวันอาทิตย์หน้าพระท่านที่ดูขณะนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันไม่ติดนะครับ
1: ค
2: ่ะครับเตรียมระมัดระวังนิดนึงยามฝนตกนะครับผู้เดินทางครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็คุณหัวโต99นะรายงานให้ทราบแล้วนะคะระมัดระวังฝากระมัดระวังในเส้นทางทางหลวงหมายเลข3295นะคะที่มาจากดอนตูมบางเลนนะคะอาจจะมีเรื่องของเขามีการทำปรับปรุงเส้นทางอยู่ปรับปรุงเส้นทางอยู่นะคะก็ระมัดระวังเพราะว่ามันมีจุดที่เจ้าหน้าที่ทำงานแล้วก็ฝนตกลงมาด้วยนะคะก็อย่าใช้ความเร็วกันมากนักนะคะแล้วก็เวลาเดินทางก็สังเกตรถจักรยานยนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวเกิดจะวิ่งสวนมาหรือว่าวิ่งตามกันมาเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าใช้ความเร็วกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องของสภาพอากาศแล้วแล้วก็คุณผู้ฟังเมื่อตอนช่วง 16:50 ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนนทบุรีรับแจ้งนะคะบอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเดินทางเข้าไปใช้น้ำทำการดับเรียบร้อยแล้วนะเหตุเกิดเป็นบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ภายในซอยติวานนท์26นะในพื้นที่ของสภ.รัตนาธิเบศเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะคะแล้วก็เมื่อตอนช่วงเวลา 15:45 ค่ะรับแจ้งเหตุบอกว่ามีผู้ถูกอาวุธปืนนะคะได้รับบาดเจ็บอยู่ตรงเส้นทางถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกับทางด้านของสยาม614มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสยาม614สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเหตุอันนี้เราได้รับแจ้งยังไงบ้างอะคะ
3: ได้รับแจ้งว่ามีชายถูกอาวุธปืน
1: ค่ะ
3: ยิงบนถนน
1: ค่ะ
3: เป็นกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ขาเข้านะครับ
1: อืมค่ะ
3: ใกล้เคียงเดอะพาร์ค
1: ค่ะ
3: พอไปถึงที่เกิดเหตุก็พบชายคนนึงครับบาดเจ็บหัวไหล่ขวากระสุนฝัง
1: ค่ะ
3: ไม่ทะลุนะครับ
1: ค่ะ
3: เราก็เลยประสานในวานเข้ามาเสร็จแล้วได้ถามแฟนของผู้บาดเจ็บว่าเห็นรูปพรรณสัญญาณไหมแฟนของผู้บาดเจ็บบอกว่าทราบเพราะว่าเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวอยู่ในกลุ่มเดียวกันเคยคุกคีกัน
1: ก็คือคนเจ็บกับคนกับผู้ก่อเหตุนี่คือรู้จักกัน
3: ใช่ครับ
1: เป็นวัยรุ่นเหรอฮะหรือไงฮะ
3: วัยรุ่นครับประมาณ20-25 ปีครับ
1: ค่ะแล้วเขามีปัญหาอะไรกันนะคะทำไมถึงต้องใช้อาวุธปืน
3: อันนี้ผมเจาะลึกไม่ได้ครับอันนี้มันเป็นข้อมูลของตำรวจครับผมเป็นแค่อาสาแก้ถามเบื้องต้นนิดเดียวครับ
1: แล้วคือเขาขับรถอะไรกันมาฮะ
3: มอเตอร์ไซค์ครับ
1: เป็นมอเตอร์ไซค์ก็คือคนเจ็บกับแฟนเขาก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมา
3: ใช่ครับ
1: แล้วมาเจอกันตรงนี้หรือว่าเขานัดคุยกันนะฮะ
3: น่าจะผ่านมาเจอกันนะครับ
1: น่าจะผ่านมาเจอกันแล้วก็ใช้อาวุธปืนก่อเหตุเลยแล้วเขาคนก่อเหตุหลบหนีไหม
3: หลบหนีครับไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
1: เป็นผู้ชายนะคะคนก่อเหตุ
3: ครับผู้ชาย
1: ค่ะมีเส้นทางที่เขาหลบหนีไหมอะคะ
3: มุ่งหน้ามาตรงศรีนครินทร์และหลังจากนั้นไปทางไหนผมไม่แน่ใจแฟนของผู้บาดเจ็บเขาบอกอย่างนี้ครับ
1: ค่ะขี่จักรยานยนต์เหมือนกัน
3: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็ขับตรงมาออกมาทางด้านของศรีนครินทร์ส่วนที่ว่าจะไปทางเส้นทางไหนต่อตอนนี้ไม่ทราบแล้วนะคะ
3: ได้คร
1: ับ ค่ะเขาไปคนเดียวไหมคะ
3: คนก่อเหตุมาสองคนครับ
1: ค่ะ
3: เป็นชายขับกับช้อน
1: แล้วก็ตอนนี้ตอนที่เกิดเหตุนี่คือตอนช่วงกี่โมงนะคะ
3: ตอน15:30นะครับ
1: 15:30นะคะแล้วคนเจ็บตอนนี้ส่งไปที่ไหนอะคะ
3: อยู่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ครับพี
1: ่อยู่สมิติเวชศรีนครินทร์นะก็คือเขาถูกที่หัวไหล่1 นัดเท่านั้นนะไหล่ขวา ใช
3: ่ครับ
1: ก็คือเขายังรู้สึกตัวดีนะคะ
3: ครับ
1: แล้วตอนนี้ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้ในที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างแล้วเคลื่อนย้ายหรือว่าเคลียร์อะไรไปหมดเรียบร้อยหรือยัง
3: เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหัวหมากครับเข้ามาร้อยเวรนะครับเข้ามาเก็บหลักฐาน
1: ค่ะ
3: แล้วก็ยากย้ายเรียบร้อยแล้วครับ
1: อืมคือหลักฐานมีอะไรเป็นหัวปลอกกระสุนหรือยังไงคะ
3: หัวกระสุนไม่มี
1: อืมหมายถึงว่าปลอกกระสุน
3: ใช่
1: อ๋อค่ะก็เลยยังไม่ทราบว่าเป็นอาวุธปืนชนิดไหน
3: ใช่ครับ
1: อืมค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ค
1: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะเป็นเหตุที่รับแจ้งบอกว่าเป็นผู้ชายวัยรุ่นนะอายุประมาณสัก20กว่าขับขี่จักรยานยนต์มากับแฟนนะคะแล้วก็มาเจอไม่แน่ใจว่าคือเขาเป็นเพื่อนกันรู้จักกันแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอีกฝ่ายหนึ่งทางคู่กรณีก็ใช้อาวุธปืนยิงเข้าไปถูกคนเจ็บที่ตรงบริเวณหัวไหล่ขวานะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์แล้วนะคะส่วนคนก่อเหตุหลังจากก่อเหตุที่ตรงบริเวณเส้นทางถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเนี่ยพอหลังจากก่อเหตุคือตรงช่วงที่ก่อนจะลงอุโมงค์เล็กน้อยนะคะพอก่อเหตุเสร็จแล้วก็ขี่จักรยานยนต์มีคนซ้อนท้ายด้วยหลบหนีเข้ามาทางด้านของถนนศรีนครินทร์แต่ว่าตอนนี้ไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ตรงไหนแล้วแต่คิดว่าน่าจะติดตามจับกุมตัวไม่ยากเพราะว่าตัวของแฟนของคนเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มเดียวกันรู้จักกันนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีกันต่อไปนะคะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเคลื่อนย้ายกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นในพื้นที่ของสน.หัวหมากนะคะแล้วก็ตอนนี้โอ้ก่อนหน้านี้มีคุณผู้ฟังนะแจ้งสภาพการจราจรในถนนสมเด็จเจ้าพระยาเข้ามานะคะเป็นสมเด็จเจ้าพระยาช่วงที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกคลองสานต่อเนื่องไปทางด้านของถนนเจริญนครผ่านหน้าไอคอนสยามไปจนถึงทางด้านของแยกแตกกับถนนกรุงธนบุรีตอนนี้การจราจรหนาแน่นทีเดียวนะคะจะเจริญนครตรงนี้นะที่ทางเจ้าหน้าที่เขาพยายามดำเนินการแก้ไขจุดเนื่องจากว่ามีรถหนาแน่นโดยเฉพาะวันหยุดแบบนี้เนี่ยก็จะมีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้สำหรับตรงช่วงบริเวณหน้าไอคอนสยามเนี่ยที่มาจากทางแยกคลองสานนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านหน้าไอคอนช่วงนี้ถือว่าจะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปได้แต่ว่าจะไปติดจังหวะสัญญาณไฟตรงช่วงก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกแตกกับถนนกรุงธนบุรีนะคะส่วนทางด้านกลับกันทางด้านกลับกันนี่รถเยอะไม่แพ้กันเลยนะมาจากทางด้านใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกคลองสานก่อนที่จะผ่านทางด้านของหน้าไอคอนสยามช่วงนี้ก็รถเยอะด้วยนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆพอเลยจากตรงบริเวณหน้าไอคอนไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นเลยนะคะก็จะมีการชะลอตัวท้ายแถวอยู่ตรงช่วงแถวๆประมาณซอยเจริญนคร12ไหลตามกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็รถที่ใช้เส้นทางทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินมาลงตรงช่วงของบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์ช่วงนี้มีรถเยอะนะคะมีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะเลยทำให้การเคลื่อนตัวของรถนั้นจะต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานตักสินแล้วนะคะรถที่มาจากทางด้านของถนนกรุงธนบุรีจากแยกตักสินมุ่งหน้าขึ้นสะพานตักสินช่วงนี้ยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะแต่ว่าพอเลยจากตรงช่วงของเชิงทางขึ้นไปเล็กน้อยทีนี้ก็เริ่มจะมีการชะลอตัวแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินในช่วงเวลานี้แล้วก็ลงจากทางด้านของสะพานตักสินต่อเนื่องมาทางด้านของถนนสาทรเหนือตอนนี้นะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางจนมาถึงตรงบริเวณแยกวิทยุเลยนะคะแล้วก็พอผ่านจากตรงช่วงของแยกวิทยุนะใช้สาทรใต้มุ่งหน้ามาทางตัดกับถนนนราธิวาส ต่อเนื่องมาทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวในจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์เท่านั้นนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าขึ้นสะพานตักสินช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ต่อเนื่องไปจนถึงถนนราชพฤกษ์เลยแล้วก็ออกไปทางด้านของตลาดพลูมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับส่วนเรียบช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนถนนประชาธิปกนะลงมาจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้จะมีรถเยอะช่วงที่ก่อนจะเข้ามาทางด้านของวงเวียนใหญ่เท่านั้นนะคะแล้วก็โดยรอบวงเวียนใหญ่4ด้านตอนนี้ก็ยังถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะจะมีอีกฝั่งนึงคือถนนตักสินที่จะมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่ตรงจุดนี้เนี่ยเป็นแนวการก่อสร้างเลยทำให้มีรถชะลอตัวนะคะแล้วก็พอผ่านจากทางด้านของวงเวียนใหญ่มาทางด้านของถนนประชาธิปกมาทางแยกบ้านแขกมุ่งหน้าขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีไม่เป็นปัญหาค่ะส่วนสมเด็จพระเจ้าตักสินในฝั่งขาออกตอนนี้นะคะจากทางด้านของวงเวียนใหญ่มาแยกตักสินมามหาสวรรค์ต่อเนื่องมาทางดาวคะนองจอมทองช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็ออกมาที่ถนนสุขสวัสดิ์มาที่บริเวณแยกบางปะแก้วช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวมาได้ค่ะเดี๋ยวมาใช้ถนนพระราม2ฝั่งขาออกช่วงแรกยังไปได้นะคะแล้วก็จะมีการชะลอตัวจะมีรถหนาแน่นก่อนที่จะผ่านตรงช่วงบริเวณหน้าโฮมโปรพระราม2นะตอนก่อนที่จะผ่านทางด้านของท่าข้ามเนี่ยค่ะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดที่บอกว่าตรงบริเวณปากซอยท่าข้ามเขามีงานอยู่ไม่แน่ใจว่ายังมีงานหรือเปล่าเลยทำให้รถชะลอตัวนะคะก็ท้ายแถวอยู่แถวๆประมาณซอยอนามัยงามเจริญก็แต่ว่าในช่องทางหลักเนี่ยไม่เป็นปัญหาจะมีรถเยอะตรงในช่องทางคู่ขนานเท่านั้นพอพ้นจากซอยท่าข้ามไปแล้วนะใช้พระราม2ฝั่งขาออกมุ่งหน้ามาทางต่างระดับพระราม2ก็เคลื่อนตัวมาได้แล้วก็ฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าในช่วงนี้ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะตั้งแต่ต่างระดับพระราม2เข้าไปจนถึงบริเวณแยกบางปะแก้วช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
0: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้เป็นอัตราพิเศษคือคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
8: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้
0: ทุกวัน
8: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
9: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
9: ใช้แอปของกับตะร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกับตะร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณผู้ฟังคะมีข่าวจากทางด้านของสำนักการโยธากรุงเทพมหานครนะคะเขาจะมีการปิดซ่อมปิดสะพานข้ามแยกประชานุกูลเพื่อทำการซ่อมผิวการจราจรที่มีการชำรุดนะซึ่งวันนี้เนี่ยคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าที่ตรงบริเวณสะพานข้ามแยกประชานุกูลเขามีการติดตั้งป้ายที่ตรงบริเวณสะพานนะคะคือบอกว่าป้ายเนี่ยระบุบอกว่าประกาศแจ้งเตือนสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครจะดำเนินการปิดสะพานข้ามแยกประชานุกูลตั้งแต่วันที่28กันยายนจนถึงวันที่7เมษายนปีหน้าเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยทางด้านของท่านผู้อำนวยการสำนักงานโยธาคุณประภาสเหลืองสิรินภานะคะก็ชี้แจงในกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาผิวการจราจรบนสะพานข้ามแยกวงสว่างชำรุดก็เลยส่งผลกระทบให้รถที่สัญจรผ่านไปผ่านมาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางสำนักงานโยธาก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบสะพานข้ามแยกที่บริเวณหน้าคอนโดมิเนียมเดอะนิสโมโนรัชวิภาตามที่ได้รับการร้องเรียนนะคะก็พบว่าตรงสะพานข้ามแยกประชานุกูลเนี่ยนะผิวการจราจรบนสะพานทิศทางที่จะมุ่งหน้าไปถนนวิภาวดีเกิดการชำรุดในช่วงข้ามแยกซึ่งเป็นพื้นสะพานเหล็กทางสำนักงานโยธาค่ะเขาได้มีการดำเนินการสำรวจแล้วก็ออกแบบการจัดซ่อมและก็ดำเนินการหาผู้รับจ้างนะคะเพื่อทำการซ่อมสะพานข้ามแยกประชานุกูลซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเขตบางซื่อก็คาดว่านะก็จะมีการดำเนินการในระยะเวลาประมาณ210วันด้วยกันนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เองทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็จะมีการดำเนินการจัดซ่อมโครงสร้างพื้นสะพานแล้วก็มีการจัดทำเครื่องหมายอุปกรณ์จราจรสงเคราะห์แล้วก็งานอื่นๆอีกด้วยนะเพื่อที่ให้ประชาชนนั้นได้สัญจรผ่านโดยสะดวกนะแต่ยังไงก็ตามนะอย่างที่บอกค่ะว่าเขาก็มีการติดตั้งป้ายแจ้งว่าจะมีการปิดสะพานข้ามแยกประชานุกูลเพื่อที่จะดำเนินการซ่อมแซมผิวถนนผิวการจราจรนะที่ชำรุดหนักเลยเพราะว่ารถที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะจักรยานยนต์มีความเสี่ยงที่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้นะก็ระบุตามป้ายนี้เลยนะก็คือตั้งแต่วันที่28กันยายนก็คือวันจันทร์หน้าไปจนถึงวันที่7เมษายนนะปี70ซึ่งในส่วนของการดำเนินการเขาจะปิดกันตั้งแต่กี่โมงของวันที่28เนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องมีการติดตามรายละเอียดมาให้ทราบกันอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้แจ้งให้กับทางด้านของผู้ใช้เส้นทางได้ทราบกันนะคะว่าตรงจุดนี้เนี่ยเขาจะดำเนินการปิดยังไงปิดทั้งหมดเลยหรือว่าจะมีการปิดในช่องทางใดช่องทางหนึ่งไหมนะคะถ้าหากว่ามีการปิดแล้วเนี่ยจะมีการคืออย่างที่บอกว่าดำเนินการทำงานเนี่ยอาจจะคือกำหนดการก็คือ7เดือนประมาณโดยประมาณนะตั้งแต่เดือนกันยายนเดือนวันที่28เดือนกันยายนไปจนถึงวันที่7เมษายนระยะเวลาประมาณ7เดือนด้วยกันนะคะตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะแบบว่าจะเสร็จก่อนหรือว่าจะดำเนินการตามแผนตรงนี้ด้วยหรือไม่นะคะก็เดี๋ยวคนต้องติดตามกันเกี่ยวกับเรื่องของการปิดซ่อมสะพานข้ามแยกประชานุกูลในวันที่28นี้นะคะก็ใครที่อยู่เส้นทางตรงนี้ก็คงจะต้องวางแผนในส่วนของการเดินทางแล้วล่ะค่ะเพราะถ้าเกิดว่าอย่างกรณีที่เขามีการปิดซ่อมสะพานข้ามแยกประชานุกูลตรงนี้เชื่อว่าอาจจะส่งผลกระทบแน่นอนโดยเฉพาะในช่วงเช้ากับช่วงเย็นที่มีคนใช้เส้นทางกันเยอะเลยนะคะหลังกรณีที่เขามีการปิดซ่อมสะพานข้ามแยกประชานุกูลตรงนี้เชื่อว่าอาจจะส่งผลกระทบแน่นอนโดยเฉพาะในช่วงเช้ากับช่วงเย็นที่มีคน

นะในเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้าออกตรงช่วงบริเวณด่านตรงลาดกระบังตรงจุดนี้ฝนตกและถนนเปียกลื่นอยู่นะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยแต่การจราจรยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาในฝั่งขาเข้าของมอเตอร์เวย์สาย7เข้ามาตลอดเส้นทางจนมาถึงตรงช่วงบริเวณแถวเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะเป็นฝั่งรอบในเข้ามาที่ประมาณกม.ที่11ตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะตรงช่วงที่จะเข้าไปทางด้านของเลยจากตรงแถวๆประมาณต่างระดับร่มเกล้าแถวนี้รถยังเยอะอยู่แต่ก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะอาจจะมีการชะลอตัวบ้างแต่ว่ายังไม่ได้ถึงกับติดขัดแบบหยุดนิ่งนานก็คือยังไหลตามกันไปได้เรื่อยๆรถเริ่มเยอะขึ้นนะคะแล้วก็พอผ่านจากทางด้านของลาดกระบังผ่านจากทางด้านของร่มเกล้ามุ่งหน้าเข้ามาทับช้างช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวได้ดีเลยนะคะฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของที่มาจากทางด้านของทับช้างที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับร่มเกล้านะคะในทางด้านของฝั่งขาออกก็รถเยอะเช่นเดียวกันโหมองดูแล้วรถเยอะมากเลยทีเดียวในฝั่งขาเข้านะเต็มทุกช่องทาง1 2 3 4 5 6เลนจากทางด้านของพื้นราบแล้วก็รถที่ลงมาจากทางด้านของทางต่างระดับด้วยนะมาสมทบกันเลยทำให้การจราจรในช่วงนี้เนี่ยหนาแน่นทีเดียวในฝั่งทางด้านของขาออกนะฝั่งขาเข้านะฝั่งขาออกนี่ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางยังไม่มีฝนนะตรงช่วงนี้นะคะยังต่อเนื่องกันตามกันไปได้ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะที่เส้นทางทางด้านของถนนธัญบุรีวังน้อยนะที่ก่อนหน้านี้มีทางด้านคุณวัฒนะปทุมแจ้งเข้ามาจุดที่เกิดเหตุก็คือบริเวณแยกวัดใจคลอง7คลองหลวงนะที่เป็นรถบรรทุก10ล้อกับรถ18ล้อชนกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะตอนนี้ล่าสุดเราสอบถามไปทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะเหตุเกิดเมื่อตอนช่วง 16:20 นค่ะเป็นรถบรรทุก18ล้อเขาจอดติดไฟแดงอยู่แล้วปรากฏว่ารถ10ล้อขับมาด้วยความเร็วเสียหลักพุ่งชนท้ายรถ18ล้อทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุพ้นกีดขวางกันไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีคุณไฮแจ้งอุบัติเหตุที่ถนนอันเนี่ยเป็นภาพของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะที่บอกว่าเป็นรถบรรทุก10ล้อพุ่งชนท้ายรถพ่วง18ล้อที่จอดติดไฟแดงอยู่นะทำให้เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนขับรถเสียชีวิตในรถคันที่ขับมาเลยนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะเดี๋ยวคุณไฮที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าอุบัติเหตุอยู่ถนนประดิษฐ์มนุธรรมก่อนถึงเป็นประดิษฐ์มนุธรรมฝั่งขาออกก่อนถึงแยกประชาธรรมเป็นรถเก๋ง2คันแล้วก็รถตู้ชนกันอยู่ในช่องทางขวานะอันนี้เหตุตั้งแต่ตอนประมาณสัก 16:00 นที่แจ้งเข้ามาแล้วก็มีคุณดนัยแจ้งการจราจรในถนนกาญจนาภิเษกค่ะเป็นกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกที่มาจากทางด้านของซอยจันทองเอี่ยมมุ่งหน้าไปทางต่างระดับบางใหญ่การจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่าตรงช่วงบริเวณต่างระดับบางใหญ่ตรงแถวๆหน้าเซ็นทรัลเวสเกตมีรถติดสะสมแล้วก็ยังมีรถจอดเสียด้วยนะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็คุณพันธ์เพิ่มเติมถนนพระราม1ฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของแยกปทุมวันมุ่งหน้ามาทางเจริญผลรถเคลื่อนตัวมาได้ช้าสลักก่อนหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้เป็นสภาพการจราจรล่าสุดเลยนะที่คุณพันธ์แจ้งเข้ามาบนถนนพระราม1นะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็คุณผู้ฟังมีคุณเกษมค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าเป้สีดำข้างในจะมีชุดกีฬามีตั๋วรถทัวร์กับพัทลุง2ใบบัตรประชาชนเป็นของคนของคุณเกษมแล้วก็ของลูกชายด้วยนะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่เดอะมอลล์บางกะปิค่ะไปลงที่สนาม BG Stadium ปทุมธานีรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะเพิ่งลงรถไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะตอน 17:00 นคนขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองคะช่วยดูนิดนึงมีกระเป๋าเป้สีดำลืมอยู่บนรถของคุณนะคะ
ที่เขานั่งมาจากที่เดอะมอลล์บางกะปิค่ะไปลงที่สนามบอล

G สเตเดียมที่ปทุมธานีนะคะรบกวนช่วยดูนิดหนึ่งว่าเจอหรือเปล่าถ้ายังไงส่งคืนทางเจ้าของเขานะคะแจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เลยที่1137หรือว่าดอกจัน1808คุณวรวรรณค่ะลืมโทรศัพท์มือถือนะคะเป็น iPhone 17นั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองมาจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสนามหลวงไปลงที่วัดสวนพลูที่บางรักนะคะเมื่อช่วง16นาฬิกาที่ผ่านมาคุณธนทัศน์ค่ะลืมถุงใส่เสื้อผ้าสีขาวดำข้างในจะมีเสื้อ2ตัวกางเกง1ตัวหมวกแก๊ปอีก1ใบนั่งรถมาจากที่จตุจักรมาลงที่ซอยเพชรเกษมซอย4เป็นรถแท็กซี่สีแดงทะเบียน2727นะไม่ทราบหมวดอักษรนั่งมาตอนช่วง16นาฬิกาคุณจริยาแจ้งแทนเพื่อนเป็นชาวต่างชาตินะคะบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์สีดำข้างในจีบัตรประชาชนเป็นของคนมาเลเซียเงินสดหลายสกุลเลยทีเดียวนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนรถไม่ได้นะคะนั่งมาจากที่ดอนเมืองไปลงที่โรงแรมแคสเซียที่พระราม9คนผู้โดยสารเนี่ยโอนเงินไปชื่อคุณอายุวัฒน์นะคุณอายุวัฒน์วงสกุลเนี่ยไม่แน่ใจว่านามสกุลอ่านถูกหรือเปล่าเป็นสะกดมันเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ถ้าเกิดว่าเก็บกระเป๋าสตางค์ของชาวต่างชาติเป็นมาเลเซียได้นะคะนั่งมาตอนช่วงบ่ายโมงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาจะส่งคืนกับทางเจ้าของเขาอะนะคะแจ้งมาที่จสร้อยได้เลยค่ะแล้วก็คุณพักควีลืมกระเป๋าสะพายเป็นกระเป๋าสีดำลายส้มข้างในจะมีเสื้อยืดสีขาวนั่งรถมาจากที่สถานีโทรทัศน์ช่อง11ที่ดินแดงไปลงที่เกาะพหลโยธินบอกว่าเรียกรถผ่านแอปชื่อ Apple อะฮะคนขับรถชื่อคุณประพันธ์เป็นรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารรจุฬา5517ค่ะเมื่อตอนช่วงก่อนประมาณบ่าย2โมงวันที่18นะไม่ใช่วันนี้วันที่18คือวันศุกร์ถ้าเกิดว่าเจอยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาด้วยนะคะแล้วก็มีคุณสิรินทร์เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวแจ้งแทนชาวโซมาเลียเป็นผู้หญิงนะนั่งรถแท็กซี่มาจากมาบุญคลองไปลงที่เทอร์มินอล21เมื่อวานนี้แล้วก็ลืมสัมภาระอยู่ในเป็นลืมกระเป๋าข้างในจะมีพวกยาฉีดบรรจุอยู่ในรูปแบบปากกาสำเร็จรูปนะนั่งรถแท็กซี่1มม.สเสือ4298นะเมื่อวานนี้ตอนช่วงเกือบ2ทุ่มได้ถ้าเกิดว่าใครเจอรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยที่1137แล้วก็ดอกจัน1808ด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักรอครบรถธงชาติช่วง18นาฬิกากันค่ะ

0: ช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
4: MEA ชวนคุณร่วมค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรในงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026พบกับ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home Charging MEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open Houseเปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 2026 28 กันยายนถึง 2 ตุลาคมนี้ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยเข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมสแกนลงทะเบียนร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกที่ Facebook MEA โพสต์ MEA Fair ที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะคะ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุน
1: ทุ่มน้ำมาปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทั้งนั้นแม้แต่มาหากินเตือนตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีแล้วของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนเป็นน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา8นาทีนะคะสวัสดีค่ะคุณภัทร
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้เนี่ยเดี๋ยวคงต้องเริ่มต้นจากเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเขาเลือกตั้งแทนพันโทเอกธงชัยเย็นประเสริฐซึ่งเสียชีวิตไปนะคะแล้วก็มีผู้สมัครในพื้นที่ทั้งหมด6คนด้วยกันนะตอนนี้เนี่ยปิดหีบไปตอนช่วง17นาฬิกาเมื่อสักครู่เห็นแวบๆเหมือนกันว่ามีคนที่มีคะแนนขึ้นนำแล้วแต่ว่าก็อยู่ในระหว่างการนับคะแนนอยู่นะก็คาดว่าไม่น่าจะไม่เกิน2ทุ่มอาจจะได้ผลอย่างไม่เป็นทางการในส่วนของนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีนะคะ
2: ครับ
1: แล้วก็วันนี้ค่ะตอนช่วงประมาณสักเที่ยงครึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่าเกิดเหตุตอนแรกบอกว่าเกิดเหตุไฟไหม้ที่ตรงสถานีเตาปูนแต่ปรากฏว่าพอตรวจสอบไปตรวจสอบมาปรากฏว่าเป็นเหตุเหมือนเป็นลักษณะเหมือนไฟฟ้ารัดวงจรที่รางรถไฟของสถานีเตาปูนนะก็เลยทำให้จะต้องหยุดเดินรถเพราะว่าตรงสถานีเตาปูนเนี่ยมันจะเป็นสถานีที่เป็นทางเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าสีม่วงกับ MRT สีน้ำเงินใช่ไหมคะทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะเข้าไปควบคุมเพลิงได้แต่ก็ทำให้จะต้องมีการงดเดินรถในเส้นทางของเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ารถของทางสายสีม่วงเนี่ยจะไม่เข้าไปทางด้านของสถานีเตาปูนนะคะเขาก็เลยมีรวมถึงทางด้านของ MRT สายสีน้ำเงินด้วยนะคะทางด้านของรฟม.เองเขาก็เลยมีการแจ้งปิดการให้บริการนะโดยทางด้านของสายสีน้ำเงินเนี่ยจะหยุดให้บริการที่สถานีบางอ้อจนมาถึงสถานีกำแพงเพชรแล้วก็ที่สายสีม่วงก็คือจะหยุดให้บริการที่สถานีบางซ่อนจนมาถึงสถานีเตาปูนโดยจะมีการประสานกับทางด้านของขสมก.ให้จัดรถมารับส่งผู้โดยสารที่จะต้องใช้บริการเนื่องจากว่าจริงๆจากทางด้านของบางซ่อนไปเตาปูนะมันไม่ไกลเท่าไหร่แต่ฝั่งจากบางอ้อมากำแพงเพชรเนี่ยมันไกลไกลอยู่เหมือนกันนะเขาก็จะมีการประสานกับทางด้านของขสมก.ให้จัดรถโดยสารมารับส่งในช่วงคนที่เขาต้องการเดินทางนะคะแล้วก็อัปเดตล่าสุดเมื่อตอนช่วง17นาฬิกามีการอัปเดตข้อมูลมาบอกว่าผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางต่อเข้าเมืองเนี่ยสามารถมาเปลี่ยนการเดินทางที่สถานีเตาปูนได้โดยทาง BEM ได้มีการจัดเตรียมรถโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางต่อจากสถานีเตาปูนไปที่สถานีสวนจตุจักรส่วนที่สถานีเตาปูนไปที่สถานีบางพลัดก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำด้วยเช่นเดียวกันทั้งสองฝั่งทั้งสองด้านนะคะก็อันนี้เนี่ยคือภาพที่เราเห็นนะก็คือเสียหายค่อนข้างเยอะเหมือนกันสำหรับในเหตุไฟไหม้ตรงนี้ตอนช่วงที่เกิดเหตุอะเนื่องจากตรงบริเวณสถานีเตาปูนมันมีคอนโดสูงๆเยอะคนอยู่มุมสูงนี่ถ่ายภาพถ่ายคลิปกันเต็มไปหมดเลยนะใช่แล้วก็คือกลุ่มควันที่ขึ้นมามันเป็นควันสีน้ำตาลมันไม่ได้ควันดำเหมือนที่เราเห็นไฟไหม้บ้านปกตินะก็ควันขึ้นมาแล้วก็สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลพอหลังจากที่เหตุสงบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะคือทางเราทาง BEM เองเขาก็ขึ้นไปตรวจสอบทางด้านบนก็เลยเห็นภาพความเสียหายตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวคนในเรื่องของการซ่อมบำรุงอะไรต่างๆเดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อไปว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงมีผลอย่างไม่เป็นทางการนะทางด้านของการเลือกตั้งนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีตอนนี้คนที่ขึ้นนำก็คือคุณณฤพลเย็นประเสริฐขึ้นนำคนที่ได้อันดับ2มาคือคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดนะเป็นผู้สมัครจากทางด้านของพรรคประชาชนนะอันนี้คนที่ได้ที่2ส่วนคนที่ได้อันดับ1ก็คือคุณณฤพลตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 20,000 20,000 นะก็คน ที่2ถามว่าห่างกันเยอะไหมก็ยังไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเพิ่งปิดหีบ
2: 12กว่า
1: แล้วก็คนที่ที่นนทบุรีเนี่ยมีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกนายกอบจได้ประมาณล้านกว่าคนคนเยอะเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: ส่วนที่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีคนไปใช้สิทธิ์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวคงต้องติดตามดูดิเพราะว่าอาจจะเป็นปัญหาที่แบบว่าฝนตกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะทางด้านของกกต.นนทบุรีก็แบบ เร่งประชาสัมพันธ์กันตอนช่วงบ่ายๆแล้วตอนช่วงประมาณสักบ่ายสองกว่าๆนะก็คือในช่วงที่บ่ายๆฝนไม่ตกก็ให้รีบๆออกไปนะอันนี้เป็นเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจที่จังหวัดนนทบุรีนะคะวันนี้ค่ะได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของท่านนายแพทย์ไพโรจน์เครือกาญจนาท่านเป็นรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีเนื่องจากว่าเมื่อการประชุมครม.ที่ผ่านมาครม.เห็นชอบเรื่องของการปรับหลักเกณฑ์ยูเซปคือยูเซปเนี่ยก็คือเป็นสิทธิ์เรื่องของการเข้ารักษาพยาบาลเป็นนโยบายคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะที่สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแต่ทีนี้เนี่ยคำว่าผู้ป่วยวิกฤตที่จะมีสิทธิ์ยูเซปอันเนี้ยเขาคุณหมอบอกว่าเขาก็แบ่งออกเป็นจริงๆเนี่ยที่ระดับของความวิกฤตตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันประมาณสัก5ระดับด้วยกันอย่างเช่นระดับแรกเนี่ยก็คือตอนที่เกิดเหตุผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยวิกฤตขนาดถึงว่าหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นต้องมีการปั๊มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออันนี้นะเนื่องจากว่าถ้าว่าสมองเนี่ยขาดออกซิเจนไปเกิน4นาทีจะส่งผลกระทบแน่นอนนะนอกจากนี้ก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นวิกฤตในระดับที่ยังสามารถรอได้แต่ว่าไม่เกิน15นาทีนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มของผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วไปอันนี้รอให้คุณหมอประเมินได้แต่ก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตเหมือนกันแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มนึงอันนี้คุณหมอบอกว่ารวมกันคือกลุ่มที่4กับกลุ่มที่5อันนี้สามารถรอได้หลายชั่วโมงแต่คือมีอาการป่วยเหมือนกันน่ะแต่ยังสามารถรอคุณหมอวิเคราะห์ในส่วนของประเมินในเรื่องของอาการตรงนี้ได
2: ้
1: คือของเดิมเนี่ยจริงๆเวลาที่มีคนป่วยวิกฤตไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือป่วยฉุกเฉินอะไรพวกนี้ก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียงใช่ไหมฮะเราก็จะได้ยินข่าวที่แบบว่ามีพวกญาติของผู้ป่วยเนี่ยออกมาแบบร้องเรียนบ้างบอกว่าทำไมโรงพยาบาลนี้ไม่รับผู้ป่วยปฏิเสธไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณหมอไพโรจน์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักเกณฑ์ของยูเซปเดิมนะเขาไม่ได้มีกำหนดไม่มีข้อห้ามว่าโรงพยาบาลห้ามปฏิเสธเพราะว่าอันเนี้ยอันเนื่องมาจากเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องของการเบิกจ่ายการเบิกจ่ายเรื่องของค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเกิดปัญหากับโรงพยาบาลเอกชนเพราะว่าพอเราไปส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยญาติจะเจอกรณีที่แบบว่าถ้าเกิดวิกฤตหนักโรงพยาบาลต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปก่อนแล้วก็ไปเบิกทีหลังแต่ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าคือแล้วก็รวมถึงเรื่องของการวิเคราะห์การประเมินความวิกฤตของผู้ป่วยด้วยแต่ดิฉันว่าในเรื่องของการเบิกจ่ายนั้นน่าจะเป็นประเด็นหลักคือเราจะได้ยินบ่อยๆญาติจะบอกว่าโรงพยาบาลจะให้เซ็นรับผิดชอบเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็เซ็นสละสิทธิ์ยูเซปเซ็นสละสิทธิ์ยูเซปไปแล้วก็จะได้รักษาตามขั้นตอนไปตรงนี้เนี่ยก็เลยทางด้านของหลักเกณฑ์ใหม่ที่มีการปรับก็คือว่าห้ามโรงพยาบาลบังคับให้ญาติผู้ป่วยเซ็นสละสิทธิ์ยูเซปก็คือยังไงก็ต้องรักษาแล้วก็ในส่วนของการประเมินเรื่องของผู้ป่วยว่ามีความวิกฤตหรือไม่เนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อก่อนเนี่ยบางโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนเขาอาจจะไม่มีเป็นบุคลากรที่จะมาคัดแยกความฉุกเฉินอย่างชัดเจนเขาจะใช้วิธีการอาจจะประสานไปที่ทางด้านของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินให้ทางด้านของแพทย์ที่อยู่ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยประเมินว่าคนไข้รายนี้เข้าข่ายวิกฤตขนาดไหนซึ่งบางทีอาจจะต้องรอนานเพราะว่าทั่วประเทศโดยเฉพาะอันนี้พูดถึงในเฉพาะในกรุงเทพก่อนมันคือแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยบางทีกว่าจะวิเคราะห์ได้ก็ผ่านไปหลายชั่วโมงมันก็เลยทำให้เนี่ยโรงพยาบาลก็จะสอบถามญาติบอกว่าถ้าคุณเซ็นสละสิทธิ์ยูเซปไปเนี่ยก็จะได้ลงมือในส่วนของการรักษาพยาบาลไปได้เลยไม่ต้องรอการประเมินจากทางด้านของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินตรงนี้นะคะตอนนี้เนี่ยหลักเกณฑ์ใหม่ก็คือจะต้องให้ทุกโรงพยาบาลมีบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพในการคัดแยกความฉุกเฉินอย่างชัดเจน
2: ครับ
1: คือถ้าเกิดว่าเขาเข้าไปส่งที่ในห้องฉุกเฉินหรือ ICU แล้วเนี่ยก็จะมีผู้ประเมินอาการของผู้ป่วยท่านนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยไม่มีความจำเป็นไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคุณหมออาจจะเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีความชำนาญอาจจะแบบประกอบอาชีพ พยาบาลมานานแล้วสามารถที่แยกได้อันเนี้ยฉุกเฉินรอได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ตามขั้นตอนไปนะก็เริ่มแล้วในส่วนของหลักเกณฑ์ยูเซปอันใหม่ตรงนี้นะคะก็คิดว่าเป็นประโยชน์ทีเดียวกับทางด้านของคนป่วยวิกฤตนะทีนี้จริงๆแล้วคุณหมอก็ฝากไว้บอกว่าบางทีเนี่ยเกิดอาการป่วยวิกฤตอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าฉันเคยรักษาอยู่โรงพยาบาลนี
2: ้
1: ฉันก็จะไปโรงพยาบาลเนี้ยแต่การเดินทางมันไกลบางทีรถติดคุณหมอก็เลยแนะนำว่าตอนนี้เนี่ยถ้าอยู่ใกล้ที่ไหนเข้าไปก่อนอย่าเอาชีวิตของคนป่วยเนี่ยมาขึ้นมาแขวนอยู่กับเวลาเลยนะอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณวิกฤตถึงขนาดที่แบบว่าต้องปั๊มหัวใจหรืออะไรพวกนี้แล้วคุณจะเดินทางอย่างว่าสมมติถ้าคุณอยู่เอาไม่ต้องไกลมากนนทบุรีจะเข้ามาในใจกลางเมืองกว่าจะฝ่าเข้ามา
2: แล้ว
1: ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องเอาชีวิตของผู้ป่วยนั่นน่ะเป็นหลักนะก็คือใกล้ที่ไหนก็เข้าที่นั้นก่อนเลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะได้มีการพูดคุยกับทางด้านของท่านผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตคุณโชตินรินทร์เกิดสมนะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบชาบัดที่ป่าตองชาบัดเนี่ยคือเขาจะเป็นสถานที่ที่จะเป็นทั้งร้านอาหารเป็นขายคล้ายๆลักษณะเหมือนมินิมาร์ทแล้วก็ยังมีอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นที่ประกอบศาสนกิจของเขาอะนะทางท่านผู้ว่าก็ไปตรวจสอบดูปรากฏว่าพวกจะมีสินค้าที่เขาขายอยู่ในร้านค้าเนี่ยบางส่วนที่ไม่มีอย.ไทยไม่มีหนังสือไม่มีตัวหนังสือไทยเลยก็คือนำเข้ามาจากทางด้านของต่างประเทศล้วนๆเลยอะนะตรงนี้ทางจังหวัดเองก็ได้มีการดำเนินการให้ทางผู้ที่เขาดำเนินการชาบัดเนี่ยให้ไปขออนุญาตให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ในส่วนของจุดไหนที่เป็นอาคารที่มันมีการต่อเติมอะไรอย่างเนี้ยก็จะต้องให้คือเขามีตรวจดูแล้วมีบางส่วนที่แบบว่าต่อเติมขึ้นไปผิดแบบจากที่ขออนุญาตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นบอกว่าก็มีบางส่วนที่เขารื้อถอนไปบ้างแล้วเหมือนกันนะคะก็ทางท่านผู้ว่าบอกว่าจริงๆแล้วที่ในภูเก็ตเนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามานะถ้าเป็นอิสราเอลเนี่ยมีอยู่ประมาณสักหลัก 70,000 ประมาณ 70,000 กลุ่มใหญ่จริงๆอยู่ที่จีนรัสเซียอินเดียแล้วก็ซาอุซึ่งตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้เนี่ยทำรายได้เฉพาะที่ในภูเก็ตเนี่ยประมาณสัก4แสนล้านประมาณนั้นซึ่งเหลืออีกประมาณสักแสนล้านก็จะเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วก็ทำรายได้อยู่ประมาณ500,000 ล้านนะบอกว่าตอนนี้เอาจริงๆก็คือว่าเรื่องของการท่องเที่ยวถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงโลเซชันแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเพราะยังมีหลายที่ที่แบบว่าสวยๆในภูเก็ตนี้นะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของนักท่องเที่ยวของกลุ่มอิสราเอลนะเพราะทางจังหวัดเองเขาก็คอยดูแลเหมือนกับตอนนี้เขาก็แบบมีการเขาเรียกอะไรนะมีการจับตาดูอะในส่วนของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ซึ่งจริงๆเราพอพูดท่านผู้ว่าพูดเนี่ยเราก็ใช่นะเพราะว่าอย่างรัสเซียอย่างจีนอะไรเงี้ยรัสเซียนี่จะเป็นกลุ่มที่แบบเราได้ยินเยอะนะที่ภูเก็ต
2: ถ้าเป็นชาวต่างชาติถ้าเป็นแบบเราเห็นผมสีอะจริงๆไม่ใช่ยุโรปนะรัสเซียเยอะนะ
1: ใช่
2: รัสเซียนี่เยอะมาก
1: ใช่แล้วก
2: ็ยาในกรุงเทพเราเองเนี่ยสุขุมวิทเนี่ย
1: ใช่แล้วก็คือแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือมีทุกที่เลยนะรัสเซียเต็มไปหมดเลยนะหรือยังไงก็ไม่ทราบว่าเขาหนีหนาวมาหรือเปล่า
2: เยอะ
1: นะก็คือจริงๆอ่ะก็ฝากไว้เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็คอยดูแลแล้วก็เฝ้าระวังไว้นะในส่วนตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าท่านผู้ว่าบอกว่ามีอย่างที่ชาบัดที่ป่าตองเนี่ยเขามีที่ป่าตองแล้วยังมีอีกที่หนึ่งก็คือที่อำเภอถลางแต่ไม่ใช่ชาบัดตรงนั้นเขาเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ
2: ่
1: ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่มีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย
2: ์
1: แต่ว่าไม่ใช่เฉพาะที่ในภูเก็ตแต่ว่าอาจจะเป็นการประกอบอสังหาริมทรัพย์ที่อื่นแต่ที่เนี้ยเป็นสำนักงานใหญ่ของที่อยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็มีคนที่จดทะเบียน ป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเป็นคนไทยแล้วก็มีทั้งคนอิสราเอลซึ่งเป็นสัญชาติอิสราเอลเลยแล้วก็เป็นคนอิสราเอลที่ได้สัญชาติไทยด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของการได้ที่การได้สัญชาติมายังไงท่านผู้ว่าบอกเดี๋ยวก็คงต้องเป็นฝ่ายหน้าที่ของทางฝ่ายกรมการปกครองเขาไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ทางท่านผู้ว่าภูเก็ตลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะแล้วก็มีเรื่องของการปิดซ่อมสะพานข้ามแยกประชานุกูลค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยอันนี้เนื่องมาจากว่ามีประชาชนทางนั้นเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของท่านผอ.สำนักการโยธาให้ข้อมูลกับทางด้านของผู้สื่อข่าวไปบอกว่าเนื่องจากว่ามีประชาชนร้องเรียนมาบอกว่าถนนบนสะพานประชานุกูลเนี่ยปิดชำรุดพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องปิดซ่อมซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่28กันยายนนี้นะคะตั้งแต่วันที่28กันยายนนี้ใช้ระยะเวลาในการซ่อมทั้งหมดเนี่ยประมาณ7เดือนด้วยกันไปถึงเดือนเมษายนปี70เลยนะส่วนรายละเอียดว่าเขาจะมีการดำเนินการปิดซ่อมปิดทั้งหมดปิดช่วงไหนอะไรกี่โมงเดี๋ยวคนจะได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจราจรนะโอ้ล่าสุดนี้เห็นบอกว่าแถวๆสะพานตักสินที่จะมาลงทางด้านของสาทรรถหนาแน่นทีเดียวก่อนหน้านี้ตรงแถวหน้าไอคอนสยามซึ่งเขามีใช้
2: Adaptive
1: แต่ก็ยังรถเยอะอยู่นะตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็เห็นยังรถเยอะอยู่เหมือนกันนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือเขายังสับสนกันอยู่หรือเปล่าเรื่องของการปรับเรื่องของสัญญาณไฟเลย
2: ทั้งสองด้านเลยนะเท่าที่ดูตอนนี้
1: ใช่ใช่
2: รถที่แน่นเลยด้านฝั่งตรงข้าม
1: ใช่หนาแน่นเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวเราคงต้องติดตามกันต่อไปนะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคงทางในพื้นที่คงต้องมีการประเมินด้วยว่าปรับเรื่องของการจราจรแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะคุณพัทอันนี้พลาดไม่ได้ก็คือเรื่องของเอเชียนเกม
2: อ้าวมีอันดับเหรียญแล้วล่ะ
1: ใช่ได้ดูนะแสดงว่าไม่ได้ดู
2: ไม่ได้ดูที่เปิดเลยมันเงียบจริงๆนะปีนี้ไม่ค่อยคึกคักเหมือนในบ้านเรานะ
1: คือถามว่าเงียบไหมในบ้านเรามันก็ไม่เงียบเพราะเราลุ้นกีฬาเพราะเราลุ้นคุณเมื่อเช้าเนี่ยวอลเลย์บอลหญิง
2: วอลเลย์บอลเจอกับอินโดนีเซีย
1: ใช่วอลเลย์บอลหญิงคุณรู้ไหมมันมีแบบว่าทำเอาคนแบบว่าแทบหยุดหายใจ เพราะว่าเซตที่สองเนี่ย อินโดนีเซียนำไทยไปแบบว่านำแบบทิ้งห่างแทบจะไม่เห็นฝุ่น แต่ปรากฏว่าสุดท้ายสาวไทยเราไม่ยอมแพ้ เลือดนักสู้พลิกเกมกลับมาได้นะจนกระทั่งเอาชนะไปได้3เกมรวด3เซตรวดเลยนะเขาบอกว่าทำเอาแบบหายใจกันไม่ทั่วท้องเลยเมื่อเช้าที่ฉันยังคุยกับคุณปัญญนุชเลยบอกว่าโอ๊ยถ้าเป็นดิฉันเนี่ยบอกว่าไม่ลุ้นละเดี๋ยวไปรอลุ้นเอาเซตที่3
2: เพราะวอลเลย์บอล
1: ใช่เพราะว่าวอลเลย์บอลเราเล่นกัน5เซตใช่ไหมเราเซตนี้ปล่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่ได้พอดูอีกทีอ้าวชนะเฉย
2: ไม่แน่ใจว่าเอเชียนเกมเนี่ยเขาถ้าเสียเซตเนี่ยมันจะมีตัดแต้มด้วยหรือเปล่าอะไรยังไงนะ
1: แต่นี้ถ้าเกิด
2: ชนะ 3-2 เนี่ยมันก็จะแบบฝ่ายที่ได้2เซตเนี่ยเขาจะได้แต้มด้วยไง
1: เหมือนบอลใช่ไหม
2: แต่ฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลนี่คือมันถ้าชนะ
1: ก็ได้3เลย
2: ถ้าเสมอก็1แต้ม
1: แบ่งกันแบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะและตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเรามีเหรียญทองแล้วนะ
2: อ๋อเหรอครับ
1: 3เหรียญจากกีฬาอะไรให้ทาย
2: มาจากอะไรฮะเนี่ยไม่ได้ตามเลย
1: กีฬาเทคบอลใช่ไหมเมื่อเช้า
2: บอลที่ของเรานี่เก่งนะ
1: ใช่เมื่อเช้าเนี้ยดิฉันยังคุยกับทางด้านของคุณปุญญนุชเลยบอกว่ากีฬาเทคบอลของเราเนี้ยเรามีสิทธิ์ลุ้นเหรียญถึง3เหรียญเลยทีเดียว
2: ของเราเก่ง
1: ใช่แล้วก็
2: โลกนะ
1: แล้วได้มาจริงๆได้มาจริงๆจากชายคู่หญิงคู่ผสมได้หมดเลยได้หมดเลยนะสำหรับกีฬาเทคบอลก็คือนี่เห็นไหมเราม ีภาพทางด้านของนักกีฬาอันนี้คู่ผสมนะที่ขึ้นรับเหรียญพร้อมกับธงชาติไทยชูธงชาติไทยนะก็คือจริงๆเทคบอลเนี่ยเป็นกีฬาถามว่ากีฬาใหม่ไหมไม่ได้ใหม
2: ่มีมาสักพักแล้ว
1: เล่นมาสักพัก
2: จริงๆก่อนหน้านี้เราแพ้แต่บราซิลนะแต่ตอนนี้เราชนะเขาได้แล้วนะ
1: บราซิลเหรออ๋อ
2: คือของเรานี่ไม่ธรรมดาแล้วนะ
1: คือดิฉันมองว่าคือเทคบอลเนี่ยไทยได้เปรียบเพราะเราเป็นกีฬาตะก้อ
2: ใช่มันเสพตะก้อเรื่องของตะก้อไงเป็นเบสิกอยู่แล้วไง
1: ใช่แล้วก็คู่ถ้าดิฉันจะไม่ผิดคู่หญิงคู่หรือว่าหญิงเดี่ยวอะไรเนี่ย เราเจอกับพม่าหลายคนเป็นห่วงพม่านี่เศรษฐกิจไม่ธรรมดา
2: ไม่
1: ธรรมดาและที่สำคัญก็คือว่าโค้ชหญิงของพม่าเป็นอดีตนักเศรษฐกิจไทย
2: เอาเหรอครับ
1: เป็นอดีตนักเศรษฐกิจของไทยก็ไปสอนให้พม่าเออนะก็คือเขาพม่าเก่งอยู่แล้วเราเห็นเนี่ยคนที่จะมาทำงานในประเทศไทยเห็นไหมตกเย็นตั้งวงเตะเศรษฐกิจนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยไทยก็คือเรียนเชื่อว่าฝรั่งอ่ะเขายังแทคติกไม่เท่าเรา
2: คือด้วยความที่อย่างที่บอกมันเป็นเบสิกของตะก้อเข้ามาเนี
1: ่
2: ยและความเป็นฟุตบอลที่ผสมผสานของเราก็ฟุตบอลเป็นเบสิกเราก็ดีนะ
1: ใช่
2: แล้วมีตะก้อเข้ามาหนุนโอ้โหว่ามันไปได้เยอะมาก
1: สุดยอดนะ
2: คร
1: ับ แต่ตอนนี้กลัวอยู่อย่างนึงมีคนเขาบอกเป็นห่วงว่าฝรั่งเล่นไม่ได้เหมือนไทยเดี๋ยวจะไปทำกติกาอะไรเข้ามาเอื้อเขาหรือเปล่า
2: เหมือนกับตะก้อเนี่ยในเอเชียนเกมนี่ก็มีอะไรแบบหลายอย่างเลยนะมี4คนเนี่ยนะคุณนัตยาตะก้อ4คน
1: แต่ว่าไม่ได้ตะก้อวันนี้ทีมไทยก็ชนะเกาหลีมาเรียบร้อยแล้วนะ
2: เกาหลีก็เก่งนะหลังๆมาเนี่ย
1: อุ๊ยแต่วันนี้เกาหลีสู้ไม่ได้
2: ใช่
1: ไหมวันนี้เกาหลีคือวันนี้ที่ดิฉันเห็นเนี่ยก็คือว่าเสิร์ฟได้หมดเลยนะในเขาบอกว่าเสิร์ฟพิฆาตนะในส่วนของทีมตะก้อทีมชายเนี่ยดูท่าที่เขาถ่ายรูปมาของเทคบอลเนี่ยมันเบสิกของเซฟตะก้อเลยนะ
2: เ
1: ออนะอันนี้ก
2: ็โต๊ะคล้ายๆปิงปองแต่ว่าเขาจะมีความลาดลงมาความโค้งลงมานะสนุก
1: ใช่เนี่ย2อย่างเลยนะ3อย่างแล้วสิเราพูดถึงเซปักตะก้อเทคบอลแล้วก็วอลเลย์บอลและฟุตบอลชายไทยผ
2: ่
1: านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะหล
2: ัง
1: จากที่วันนี้ม
2: ีถล่มฮ่องกงไป
1: 5ประตูต่อ0ไอ้5ประตูต่อ1เนี่ยเออเนาะก็คือเก็บแบบเหลือ
2: ใช
1: ่สบายใจ
2: คือตอนแรกก็ยังกังวลเพราะว่าฮ่องกงเค้าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่โอ้โหถล่มไม่ได้ขนาดนั้นเลย
1: นะก็ลุ้นกันเยอะเลยจริงๆมีกีฬาอีกหลายประเภทเลยนะคะที่เริ่มทยอยลงสนามกันวันนี้นะมีเทคมีนี่เหรียญเงินก็มีคาราเต้รุ่น
2: 68กิโลกรัม
1: น้ำหนัก68กิโลกรัมนะตอนนี้ก็เลยส่งผลให้ไทยอยู่ในอันดับที่5นะโดยจีนอันดับ1จีนนี่ถ้าเป็นเอเชียนเกมต้องให้เขาเนาะ
2: ครับโอ้โหเป็นกวาดเป็นร้อยฮะ
1: ใช่ใช่ตอนนี้เนี่ยจีนก็ขึ้นนำอยู่ที่11เหรียญทอง6เหรียญเงิน3เหรียญทองแดนส่วนไทยก็ได้3เหรียญทองนะคือนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไทยอันนี้แสดงว่าเขายังไม่ได้นับเหรียญเงินในอันนี้นะที่เขาแสดงใช่ยังไม่ได้รับเหรียญเงินเพราะตอนนี้เนี่ยคาซัคสถานอยู่ที่อันดับที่3ก็คือ3เหรียญทองเท่าไทย
2: เขายังไม่มีเหรียญเงินเหมือนกันนะคาซัค
1: เกาหลีใต
2: ้
1: ก็ได้เหรียญ3ทองสามเหรียญทองเท่าไทยเดี๋ยวเกิดถ้าเกิดว่าเราได้อีกทองนึงเราก็ขึ้นเลย
2: ขึ้นอันดับ4
1: ขึ้นอันดับ3
2: เดี๋ยวก่อนเหรียญทองเน
1: ี่
2: ย
1: ถ้าเกิดเราได้ทองนะขึ้นอันดับ3เลยนะเราวิเคราะห์ดำหน้าไปแล้วนะ
2: จากเกียนชนิดกีฬาไหนลุ้นกัน
1: น่ะนะอันนี้ก็ฝากคุณพัฒน์เท่านี้เลยแล้วก็เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยฝนตกหลายรอบเหลือเกินแล้วก็ล่าสุดนะก็กลุ่มฝนค่อนข้างเยอะเหมือนกันแนวโน้มล่าสุดโอ้กลุ่มทางสำนักการระบายน้ำบอกว่าตอนนี้มีฝนเล็กน้อยในพื้นที่เขตบางขุนเทียนทุ่งครุราชบุรณะบางซื่อจตุจักรหลักสี่พระโขนงเหนื่อยจังเลย
2: หลายที่เลย
1: ครอบคลุม
2: สวนสวนอะไรสวนหลวงประเวศบางกะปิบึงกลุ่มด้วยนะคณะยาวบางเขนสายไหมคลองสามวายังไม่หมดนะ
1: เอาบอกว่าครอบคลุมแทบจะทุกพื้นที่ในกรุงเทพ
2: ก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะส่งหน้าที่ยันนี่ดูมันยังอยู่ด้านนอกนะ
1: ใช่ตอนนี้เหมือนก็คือน่าจะเป็นกลุ่มที่มาจากทางฝั่งตะวันออกที่พัดเข้ามาทางด้านของตะวันตกนะอันนี้ก็เลยทำให้ครอบคลุมหลายพื้นที่เอาเป็นว่าครอบคลุมแทบทุกพื้นที่ของกรุงเทพเพราะว่ามีทั้งฝั่งพระนครแล้วก็ฝั่งธนบุรีด้วยนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะ
2: เป็นฝนที่จะเคลื่อนเข้ามาทางตะวันตกเฉียงเหนือ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวคืนนี้ต้องรอรับฝนด้วยละกันนะคะก็ช่วงนี้ส่งต่อคุณพัฒน์เท่านี้เลยค่ะ

0: 18นาฬิกา35นาทีนะครับมาเดินทางกันต่อกับจสร้อยนะครับรับหน้าที่ต่อจากคุณณัฏฐยานะครับผมพัฒน์อภิธนการครับดูแลกันในช่วงเย็นของวันอาทิตย์นะครับวันนี้20กันยายนครับ2569นะครับเย็นวันอาทิตย์นะครับที่หลายคนก็อาจจะพักกิจกรรมนอกบ้านนะครับอยู่ที่บ้านบางคนอาจจะเพิ่งกลับถึงบ้านนะครับเพื่อเตรียมตัวพักผ่อนในวันพรุ่งนี้ก็เรียกได้ว่าท่ามกลางสายฝนที่กำลังตกลงมาหลายพื้นที่นะครับนะเดี๋ยวคงจะค่อยเพิ่มเติมกันไปนะฮะว่าจะมีจุดไหนที่มีพื้นที่ฝนเพิ่มเติมบ้างหรือไม่คุณผู้ฟังก็ร่วมกันแจ้งข้อมูลกันได้นะครับที่จอสร้อยของเรานะบรรยากาศการเดินทางเส้นทางต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างโทรมาได้นะครับดอกจัน1808มารายงานกันได้นะครับส่งเสียงมาได้เลยดอกจัน1808นะครับหรือ1137นะครับหรือว่าแจ้งผ่านทาง X นะครับ SIJS Roy Radio ทาง LINE @เพิ่มเติมได้ทั้งภาพแล้วก็ข้อมูลนะครับถ้าคุณผ่านไปจุดไหนที่อาจจะเห็นอุบัติเหตุเรื่องของอุปสรรคการเดินทางก็แจ้งเข้ามาได้ที่จอสร้อยเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังครับมีเพิ่มเติมเรื่องของอุบัติเหตุนะครับกรณีอุบัติเหตุนะที่แจ้งเมื่อช่วงประมาณนู่นแหละก่อน 4:00 น.นะฮะถนนวัฒนปทุมนะครับที่มีผู้เสียชีวิตนะครับถนนธัญบุรีวังน้อยนะฮะก็บริเวณแยกวัดใจคลอง7คลองหลวงนะครับที่มีรถบรรทุก10ล้อกับรถบรรทุก18ล้อชนกันมีผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งจริงๆเป็นเหตุเมื่อช่วง 16:20 น.รถ18ล้อเขาจอดติดไฟแดงอยู่แล้วรถบรรทุกนะครับขับมาด้วยความเร็วเสียหลักพุ่งชนรถบรรทุก18ล้อผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายล่าสุดนี้ตอนนี้เคลื่อนย้ายแล้วนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับอุบัติเหตุวันนี้นี่เท่าที่ดูรับแจ้งมา23รายนะครับนะก็อยากจะให้หยุดเท่านี้นะเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับเส้นทางหลายๆเส้นทางตอนนี้ก็โล่งนะครับแต่ว่าจะมีปัจจัยเรื่องของฝนที่เข้ามาทำให้เกิดอุปสรรคการเดินทางอย่าเพิ่งใช้ความเร็วก็แล้วกันนะครับทักทายหลายๆท่านเลยนะครับทาง YouTube JS100 เข้ามารายงานตัวกันหลายคนเลยนะครับใครที่รับฟังอยู่ทางเรดิโอออนไลน์หรือว่าทางวิทยุ FM 100ก็เข้ามาพิมพ์ทักทายในไลฟ์แชทกันได้เลยนะครับสวัสดีคุณ AA ด้วยนะบอกว่ามินบุรีฝนเริ่มตกแล้วนะครับทักทายคุณรพีด้วยนะฮะสวัสดีคุณอภิชาติด้วยนะครับแล้วก็มีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจทักทายยามเย็นกันเช่นเคยนะฮะสวัสดีคุณภัคคีอินด้วยนะครับท้องฟ้าแถวๆรังสิตเป็นยังไงบ้างคลองเตยมีถามว่าตกหรือยังน่าจะยังนะตอนนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะใกล้ๆแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวอาจจะใกล้ๆแล้วแหละเพราะว่าดูกลุ่มฝนแล้วเรียกได้ว่าครอบคลุมค่อนข้างกว้างนะครับเกือบจะทั่วเหมือนกันนะณเวลานี้นะครับใครเดินทางให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากๆด้วยนะครับคุณผู้ฟังจริงๆเห็นคลึ้มมาตั้งแต่ช่วงเย็นๆแล้วนะครับก็คาดหมายว่าจะตกแน่นอนเท่าที่ดูสถานการณ์เมื่อช่วงเย็นแล้วก็มาจริงๆเมื่อเช้านี้ตกไปแล้วนะครับนะหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันนะตกๆหยุดๆบ้างนะบางพื้นที่ผมอยู่ลาดพร้าวเนี่ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดสลับกันไปเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ได้ตกหนักมากนะครับการจราจรณเวลานี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันช่วงหน้าแล้วกันนะครับก็สามารถเพิ่มเติมช่วยกันได้ใครที่กำลังเดินทางกันอยู่นะก็เชื่อแล้วกันว่ารอบในเนี่ยอย่างบริเวณผ่านศูนย์การค้าก็อาจจะมีหลายๆท่านใช้เส้นทางกันอยู่บ้างนะครับแถวๆเพชรบุรีปทุมวันพระรามหนึ่งอะไรแบบเนี้ยนะเป็นอย่างไรบ้างการจราจรก็เดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้เป็นอัตราพิเศษคือคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45 จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่ง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณผู้ฟังมีการขอความช่วยเหลือนะครับคุณต้อมนะฮะคุณต้อมรถเสียนะครับแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงนะครับจอดอยู่ในสวนสาธารณะสวนศิลาฤกษ์นะครับสวนศิลาฤกษ์นี่อยู่ถนนพระราม3ใต้สะพานภูมิพลนะครับสวนศิลาฤกษ์นะครับจอดอยู่ข้างสนามบาสเกตบอลนะครับมีจอดอยู่หลายคันนะเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยมีคนแถวนั้นมาช่วยแล้วนะครับโอ้ค่อนข้างเร็วนะเพราะว่าเห็นเพิ่งประสานเข้ามานะครับก็มีคนแถวนั้นมาช่วยให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียบร้อยนะครับยกเลิกกันไปนะฮะขอบคุณคุณต้อมที่ช่วยเพิ่มเติมคืบหน้ากันด้วยนะครับช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเดือนตุลาคมเนี่ยเราจะมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศคุณผู้ฟังครับต้องเรียกได้ว่าเป็นประโยชน์สำหรับอนาคตแล้วก็สิ่งที่คนไทยและประเทศไทยจะได้รับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่างานประชุมระดับโลกนะครับอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569หรือ The 2000 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สำหรับประชาชนคนไทยทั่วไปประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้บ้างอย่างที่1 อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนนะครับไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์เต็มๆจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการว่าจะมีผู้เข้าเดินทางมาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือโอกาสในระยะยาวนะครับเพราะว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับหรือ Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและก็ยึดประชาชนนะครับเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนครับว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพนะครับในขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการทางด้านการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลครับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญและเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยเพราะฉะนั้นมาร่วมสร้างนะความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะครับผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือที่ Facebookam2026thailand www.facebook.com/am2026thailand นะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่นะครับระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเดือนตุลาคมนี้แล้วนะครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการเดินทางมีทางคุณเกรงศักดิ์แจ้งมานะครับบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7นะช่วงระหว่างต่างระดับทับช้างนะครับต่างระดับทับช้างมุ่งหน้ามาถึงด้านของต่างระดับศรีนครินทร์ก็เป็นด้านขาเข้านะครับการเคลื่อนตัวจะมีปัญหาตรงบริเวณก่อนถึงต่างระดับก่อนขึ้นต่างระดับถนนศรีนครินทร์ประมาณกิโลเมตรที่1 นะฮะตรงเนี้ยก่อนถึงประมาณสัก300เมตรมีการชนรถนะครับหล่นอยู่ช่องทางกลางนะครับก่อนขึ้นต่างระดับศรีนครินทร์นะฮะขาเข้ามอเตอร์เวย์นะครับมีการชนรถตกหล่นอยู่นะฝากท่านใดใช้เส้นทางตามหลังมาให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับส่วนทางคุณมงคลแจ้งอุบัติเหตุนะครับรัชดาด้านฝั่งขาออกนะครับรัชดาด้านฝั่งขาออกนะบริเวณช่วงระหว่างแยกรัชดาลาดพร้าวนะครับมุ่งหน้ามาทางแยกรัชโยธินเชิงทางขึ้นเชิงทางลงสิเชิงทางลงสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวนะครับมีรถ
จักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะฮะขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับเราแจ้งประสานไปทางสน.พหลโยธินให้แล้วนะครับจุดนี้การเคลื่อนตัวก็จะมีผลกระทบนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็เป็นอุบัติเหตุรายที่23นะครับที่มีแจ้งเข้ามาล่าสุดนะครับหลายๆท่านเดินทางกันอยู่ถ้าพบเจออุปสรรคอุบัติเหตุต้องรีบแจ้งนะครับประสานงานเข้ามาได้เลยนะจะได้รีบเร่งให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลกันให้นะครับเพราะช่วงนี้มืดแล้วนะครับเรื่องของทัศนวิสัยด้วยในการเดินทางก็อาจจะมองกันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะอย่างเช่นกรณีที่มีการชนหลุดต้องรีบแจ้งนะครับประสานงานเข้ามาได้เลยนะจะได้รีบเร่งให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลกันให้นะครับเพราะช่วงนี้มืดแล้วนะครับเรื่องของทัศนวิสัยด้วยในการเดินทางก็อาจจะมอง

ถนนศรีนครินทร์ก็มีหรือว่าลงไปทางถนนพระราม9บางส่วนก็ขึ้นทางด่วนก็จะค่อนข้างจอแจนะครับแต่วันนี้รถก็น่าจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ให้ต้องระวังด้วยรถประสานไปกับทางกู้ภัยสุวรรณภูมิให้แล้วนะครับในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังจะไปเก็บดูแลให้เนี่ยก็เพิ่มความระมัดระวังกันก่อนใครที่ใช้มอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาเข้านะครับซึ่งเท่าที่ตรวจสอบณเวลานี้การจราจรมอเตอร์เวย์สาย7ตรงช่วงต่างระดับศรีนครินทร์รถจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าจะมีปริมาณรถมากช่วงต่างระดับร่มเกล้านะครับในฝั่งขาเข้านะจะมีต่างระดับร่มเกล้าเนี่ยรถจะเยอะนะครับแล้วก็ด้านฝั่งขาออกก็จะปริมาณรถมากตั้งแต่ช่วงต่างระดับทับช้างมาต่อเนื่องเกือบถึงร่มเกล้าเนี่ยรถก็จะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเลยมาก็จะคล่องตัวนะก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ถนนลาดกระบังนะครับช่วงที่จะผ่านโรบินสันสุวรรณภูมิเนี่ยการจราจรมีท้ายแถวยาวนะครับหัวแถวก็อยู่หน้าโรบินสันท้ายแถวนี่อยู่ประมาณแถวๆตลาดมาร์เก็ตแลนด์นะครับตรงบริเวณตัดกับทางกิ่งแก้วเลยนะครับท้ายแถวยังค่อนข้างยาวนะลาดกระบังในฝั่งขาเข้านะครับก็ตรงนั้นก็จะมีห้างเยอะนะครับมีทั้งเดอะพาซิโอมอลล์มีทั้งโรบินสันสุวรรณภูมิด้วยนะครับแต่ด้านกลับกันคล่องตัวนะฮะกลับกันด้านขาออกเนี่ยไม่ติดนะครับมาจากต่างระดับอ่อนนุชนะต่างระดับที่ตัดกับทางด้านของวงแหวนตะวันออกเนี่ยเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของผลการนับคะแนนนะครับนายกอบจ.นนทบุรีตอนนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเวลา 17:58 นนับไปแล้ว 8.1% นะครับปรากฏว่าคุณนฤพลเย็นประเสริฐหมายเลข1นะครับของกลุ่มพึ่งหลวงนำโด่งมาเลยนะครับ 15,286 คะแนนตามมาด้วยคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดหมายเลข4พรรคประชาชนนะครับก็ทิ้งห่างเหมือนกันนะ 9,567 คะแนนทิ้งห่างอยู่ประมาณ 5,700 นะครับกว่า 5,700 คะแนนเลยอันนี้คืออัปเดตเมื่อช่วง 17:58 ก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะเพราะว่านับไปได้แล้วประมาณ 8.1% เท่านั้นนะครับเดี๋ยวต้องดูด้วยว่าผู้ใช้สิทธิ์มาใช้สิทธิ์กันเยอะแค่ไหนด้วยนะครับจากตัวเลขที่ประมาณสักล้านกว่าใช่ไหมของผู้ที่มีสิทธิ์นะครับส่วนสถานการณ์รายงานเรื่องของระดับน้ำกันหน่อยสถานการณ์ระดับน้ำเทศบาลรังสิตคุณผู้ฟังครับระดับน้ำคลองรังสิตประยูนศักดิ์เนี่ยครับเราขึ้นภาพให้ดูโอ้ตรงสะพานแดงเนี่ยนะฮะก็มีระดับน้ำอยู่ที่เมตร34เซนนะครับเมื่อช่วงเวลา 18:07 สถานการณ์ยังอยู่ในระดับธงเหลืองเนี่ยครับยังไม่ถึงสีส้มนะก็ยังอยู่ในแถบสีเหลืองอยู่นะครับระดับน้ำมากกว่า1เมตร30เซนให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับนะเพราะว่าถ้าขึ้นสีส้มแล้วเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของการแจ้งเตือนด้วยนะครับเนี่ยนะประมาณเมตร34เซนนะครับสำหรับระดับน้ำที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์นะฮะวันนี้ทางเขื่อนเจ้าพระยาเขามีการเจาะปรับเพิ่มการระบายน้ำด้วยนะฮะ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากที่น้ำเหนือเนี่ยยังไหลเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับก็ในช่วง 19-20 กันยายนเนี่ยมีฝนตกหนักทั้งบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรสุโขทัยปริมาณนี้ก็มากกว่า100มิลลิเมตรนะครับทำให้ปริมาณน้ำไหลนะครับเข้าสู่ลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับนะก่อนที่จะไหลสู่พื้นที่ทางตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยกรมชลก็เลยมีความจำเป็นนะครับต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะควบคุมระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนเอาไว้รองรับปริมาณน้ำหลากพื้นที่ตอนบนที่ยังเรียกได้ว่ายังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นก็จะมีการพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนทีนี้พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะทำให้ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันที่อยู่ที่ 0.50 ถึง 1.50 เซนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอปักไห่อำเภอบางบานเนี้ยพระนครศรีอยุธยา

อำเภอบางปะอินบางไทรพระนครศรีอยุธยานะครับอย่างไรก็ตามก็บอกว่าระดับน้ำดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำนะครับแต่ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำแล้วก็พื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้ติดตามสถานการณ์น้ำนะครับและประกาศการแจ้งเตือนจากกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดนะครับก็เตรียมความพร้อมในการรับมือระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามอัปเดตกันตลอดนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่ต้องเพิ่มเติมคุณผู้ฟังทางด้านของ BEM นะครับอัปเดตการให้บริการรถไฟฟ้า MRT นะครับ BEM นะครับขอแจ้งว่าพรุ่งนี้นะครับนี้ต้องฟังเลยนะครับสำหรับการเดินทางพรุ่งนี้ MRT สายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะเปิดให้บริการตามปกตินะครับย้ำนะครับ MRT สายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะเปิดให้บริการตามปกติส่วนคืนนี้นะครับ BAM เนี่ยจะมีการเร่งดำเนินการตรวจสอบรวมไปถึงการแก้ไขเหตุขัดข้องบริเวณสถานีเตาปูนพร้อมกับตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันความพร้อมและความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการนะครับสำหรับสถานีบางอ้อกำแพงเพชรที่ปิดให้บริการชั่วคราวในวันนี้นะครับจะกลับมาเปิดให้บริการเดินรถได้ตามปกติครับอันนี้เป็นอัปเดตเมื่อช่วง 18:20 นที่ผ่านมานะครับขอบคุณทางด้านของ BEM ด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับ 18:58 นเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: คุณฟังครับกรณีของอุบัติเหตุที่คุณมงคลแจ้งนะครับบริเวณถนนรัชดาเชิงทางลงสะพานข้ามแยกรัชดาลาดพร้าวนะครับที่มีรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีอยู่ช่องทางซ้ายเนี่ยเราประสานไปกับทางสน.พหลโยธินให้นะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากระวังด้วยนะสำหรับการเดินทางเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยมีฝนตกนะครับคุณฟังในพื้นที่กรุงเทพนะครับมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเขตบางขุนเทียนบางบอนทุ่งครุทวีวัฒนาตลิ่งชันต่อเนื่องแนวริมแม่น้ำฝั่งพระนครชั้นในฝั่งพระนครตอนบนด้วยนะครับแล้วก็ด้านตะวันออกเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกนะครับแนวโน้มคงที่ครับฝนกระจายอยู่หลายที่เลยนะครับอย่างทางกรมอุตุนิยมวิทยานี่ก็บอกว่าพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมนนทบุรีปทุมธานีนครนายกกรุงเทพมหานครนี่หลายเขตเลยนะครับถึงราชบุรณะยานาวาสนหลวงพระโขนงบางนาทวีวัฒนาตลิ่งชันบางซื่อจตุจักรลาดพร้าววังทองหลางบางกะปิบึงกลุ่มคลองสำวาหลักสี่บางเขนดอนเมืองสายไหมมินบุรีหนองจอกด้วยนะครับพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดสมุทรปราการสมุทรสาครนะครับก็มีฝนตกเล็กน้อยนะในพื้นที่กรุงเทพฯอย่างที่บอกคือบางขุนเทียนทุ่งครุเนี่ยนะฮะกลุ่มฝนเนี่ยเคลื่อนตัวบอกว่ามีบางกลุ่มขึ้นทางทิศเหนือด้วยนะไปปกคลุมสุพรรณบุรีนครในพระนครศรีอยุธยานะนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีนครนายกนะครับสมุทรสาครสมุทรปราการด้วยนะฮะแล้วก็กลุ่มฝนในช่วง 19:30 น.ถึง 20:00 น.เนี่ยยังคงพบกลุ่มฝนบริเวณสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการนะครับแล้วก็กรุงเทพเนี่ยช่วง 19:30 น.ถึง 20:00 น.เนี่ยก็จะมีที่เขตดอนเมืองสายไหมหลักสี่บางเขนคลองสำวาหนองจอกบางขุนเทียนทุ่งครุบางบอนราชบุรณะยานาวาพระโขนงบางนาประเวศลาดกระบังนะครับคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงนี่นะครับก็เริ่มกระจายหลายพื้นที่นะครับตอนนี้เราขึ้นหน้าจอเรดาร์ให้ดูนะครับถึงกลุ่มฝนล่าสุดนะครับแต่ตรงแถวๆบางแคหนองแขมเนี่ยใครอยู่ทางนั้นรายงานได้นะครับเหมือนจะยังไม่ตกนะครับก็ลองเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็ดูแล้วก็น่าจะทั่วๆเหมือนกันนะฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางก็เดินทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับคุณผู้ฟังผลคะแนนล่าสุดของการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนับไปแล้ว 30.1% ปรากฏว่าคุณนฤพลนะฮะกลุ่มพึ่งหลวงคะแนนนำคุณเดชรัตน์กว่า 1.70,000 นะครับก็เริ่มที่จะนำอย่างห่างขึ้นนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องดูนะเพราะว่าตอนนี้ก็นับไป30 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับก็อัปเดตกันนะครับเรื่อยๆเดี๋ยวผลคะแนนเป็นอย่างไรก็จะค่อยๆทยอยอัปเดตให้ได้ทราบกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้เพิ่มเติมกันส่วนการเดินทางในช่วงนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอดูกันไปที่สายจะทางคุณพันธ์นะฮะคุณพันธ์อยู่ทางเทพรักษ์นะครับคุณพันธ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่อาพัฒผมอยู่
0: ครับผม
1: พี่มาครับผม
0: โอ้วันนี้มาทางนี้เหรอ
1: หน้าขาเข้าหน้าขาเข้ามาสามแยกสำโรงพี่
0: อ๋อเป็นไงบ้างครับ
1: การจราจรไม่มีปัญหาครับผม
0: ครับ
1: ใช้การดีทั้งเข้าทั้งออกแต่ว่าคนก็ละอองพี่วัด
0: อืมตก
1: ไ
0: ม่
1: นะตัวนี้มาอยู่หน้าอิมบิเลียน
0: ครับ
1: ไม่มีการจราจรไม่มีปัญหาครับพี่มา
0: หน้า
1: จอดรอรับลูกค้า
0: หน้าอิมสำโรง
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: วัยรุ่นก็เรียกอิม
0: ใช่คนแถวนั้นเนี่ยเขาจะเรียกอิมเขาเรียกกันสั้นๆหน้าอิมหน้าอิม
1: ใช่
0: ครับ
1: ใช่
0: ครับ
1: หน้าอิมหน้าอิมเขาเรียกอิมวัยรุ่น
0: ครับ
1: ขาเข้าพี่มุ่งหน้าแยกบางนาก็ขาเข้าขาออกไม่มีปัญหานะครับผม
0: ครับ
1: ในการที่ดีเขาไปดูกีฬาอยู่มั้งคร
0: ับ เนี่ยเดี๋ยวจะมี
1: เกมว่าซีเกมพี
0: ่เอเชียนเกมสิ
1: เอเชียนเกมเราได้
0: สามแล้วฮะสามเหรียญแล้ว
1: สามแล้วเหรอครับ
0: สามเหรียญทองแล้วฮะ
1: โอ้กลับมา
0: เดี๋ยวอาจจะมีเพิ่ม
1: เริ่มเลย
0: นะ
1: อัดเขียนนายกเสียเงินอัดเขียนดีครับเริ่มเลย
0: ก็ดีแล้วก็ทำผลงานที่ดีก็ต้องให้
1: ใช่ใช่ครับใช่คร
0: ับ ครับเป็นตัวอย่างที่ดี
1: ให้
0: เยาวชน
1: ผลงานพี่นะผลงานมันโอเคก็พอดีก็มาให้รางวัลเลยครับ
0: ครับแล้วทำไมวันนี้มาทางนี้ครับ
1: พอดีลูกค้าเรียกจาก MBK มาโรงพยาบาลปอลโลศรีนครินทร์นะครับ
0: อ๋อครับ
1: พอดีลูกค้าหายากพี่สายโบกกับไม่ได้สายแอป
0: ครับ
1: ลูกค้าโบกก็ยิ่งยาวเลยพี่วัดไกลไกลครับ
0: ไปได้ทุกที
1: ่85บาท
0: ครับ
1: ไม่รวมด่วนนะครับผม
0: ครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ยังไงก็
1: พอดีเขาไปทำงานแล้วตอนนี้ไอ้หัวหน้าเขาว่าลูกพี่เขาว่าโดนเด็กครับทับขากระดูกแตกไม่ได้ใส่ผ้าใบทำงานครับ
0: อ๋อครับ
1: ลูกน้องก็ต้องนั่งแท็กซี่กลับไปก่อนลูกพี่ยังไม่เสร็จอยู่โรงพยาบาลอยู่เลย
0: โอ้หายไวๆเนาะ
1: ครับใช่ทำงานไม่ใส่ผ้าใบก็ไม่ใส่วันเดียวเอง
0: ไม่ได้นะต้องป้องกัน
1: เลยพาเลทอะไรไม่รู้ล่วงทับขา
0: ต้องระวังนะทำงานเกี่ยวกับ
1: ใช่ๆอ
0: ุปกรณ์หนักๆอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: พวกก็จัดบูธจัดพวกเป็นอีเวนต์อะพี
0: ่โอ
1: ้เขาเรียกจัดยังไงเลยดู
0: ครับเอาได้เลยเดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรก็เพิ่มเติมกันได้นะครับถ้าฝนตกหนักยังไงก็เพิ่มเติม
1: ได้ครับ
0: ได ้ได้ขอบคุณมากเลยครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับคุณธวัชนะครับมีน้ำท่วมขังแล้วเหรอครับสวัสดีครับพี่ธวัช
2: สวัสดีครับรอยาย
0: เอาฝนตกหนักเหรอครับเนี่ยรังสีนครนายกอ่ะ
2: โอ้โหสุดยอดเลย
0: โอ้เหรอครับ
2: ติดด้วยมานี่50 50อยู่นั่นน่ะ
0: ตรงไหนอยู่ตรงช่วงไหนคลอง4หรือเปล่า
2: ก็ไม่ใช่ผมมาไปคลอง15มาไปดูตลาดต้นไม้อะไรตรงนู้นแถวนู้นน่ะ
0: ครับ
2: ไปซื้อต้นไม้พอดีนายเข้าไปวัดดูเขาไปดูหลักเขตที่เขาแถวๆคลอง12กันน่ะก็เลยไปดูต้นไม้ขากลับนี่โอ้โหสุดยอดเลยคุณพัชท่วมเลยนะมีท่วมขังซ้ายด้วยนะแล้วก็คงจะกลับรถกลับได้ตามมากเพราะว่าทางตรงจะไม่ยอมกัน
0: ครับ
2: แล้วก็ขณะรายงานเนี่ยผมขึ้นในนี่มาแล้วทางด่วนตรงกาญจนาพิเศษขึ้นกาญจนาพิเศษมาก่อนแล้วก็มาขึ้นอุดรรัตยาพิชัยอุดรที่อะไรที่มันอยู่ตรงลำลูกกา
0: ครับ
2: นั่นน่ะขึ้นมาลงเมกะส่งนายก็กลับบ้าน
0: ได้ผ่านแถวคลอง4ไหม
2: ผ่านนั่นน่ะก็ต้องมาขึ้นแถวคลอง5
0: วันนี้เขามี
2: แค่คลอง5ไง
0: เขามีฟุตบอลด้วยนี่ที่ True BG
2: นะ
0: เขามีฟุตบอลด้วยไงที่ True BG แล้วน้ำท่วมไหมตรงคลอง4หรือว่าท่วมตรงไหนอ่ะพี่ธวัช
2: ผมมาขึ้นตรงคลอง5มันยังไม่ถึงคลอง4ยังไม่ถึงไอ้อะไรคัดการ์ดอ่ะอะไรตรงนั้นเขามาก่อการ์ดใช่ไหมอ๋อ
0: ใช่ตรงสนามฟุตบอลเนี่ยท่วมไหมตรงนั้น
2: ยังไม่ถึง
0: อ๋อยังไปไม่ถึงแล้วที่เห็นท่วมตรงไหนฮะ
2: ท่วมมาตั้งแต่คลอง15แหละฝนมันตกหนัก
0: อ๋อยาวไหมระยะทาง
2: เอายาวเลยระยะทางยาวแล้วก็รถติดด้วยแล้ว
0: ฝั่งขาเข้าหรือขาออกขาเข้าหรือขาออก
2: ขาเข้าครับ
0: อ๋อขาเข้าอ๋อกี่ฟุตบาทนะฮะกี่ช่องกี่ช่องทาง
2: ก็มันสายเนี่ยแทบวิ่งไม่ได้เลยรถได้ก็
0: อ๋อเลนซ้ายใช่ไหมจะสูงหน่อย
2: แต่จะวิ่งก็วิ่งได้ต้องวิ่งเบาๆไม่งั้นนะมันจะกระเด็นขึ้น
0: เลนขวาท่วมไหมเลนขวาท่วมไหม
2: เลนขวาไม่ท่วมครับเพราะ
0: อ๋อเลนขวาวิ่งได้
2: แต่ส่วนมากนะเลนขวาจะอยู่เป็นพวกกลับรถอ่ะโอ้
0: โ
2: หเป็น20คันเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทางรังสิตนครนายกค่อนข้างโอเคเขาทำดีเขาแบบเขาจะปัดไอ้เนี่ยเสาอ่ะ
0: ครับ
2: เสายางแล้วก็มีแบรีเออร์ไม่ให้คนไปเสียบกันไง
0: อ๋อ
2: เป็นไอเดียที่ดีนะผมว่านะคือคนก็ต้องยอมอ่ะก็คือจะต้องเข้าแถวกันมาถ้าเกิดคุณจะมาปาดข้างหน้าเขาเนี่ยคุณโดนติดคุณเข้าไม่ได
0: ้ครับ
2: แล้วถูกแบรีเออร
0: ์ครับ
2: ก็ทำให้รถมันเลยแถวยาวนิดเพราะว่าทางตรงไม่ยอม
0: ครับ
2: ผมก็มากันเร็ว ขณะรายงานเนี่ยผมเข้าสายก้าวมาแล้วนะแล้วก็ลงมาทางไอ้เนี่ยก็ไม่ค่อยติด
0: วงแหวนตะวันออกนะ
2: ใช่วงแหวนตะวันออกเขาไม่ติดนะขณะรายงานเนี่ยเข้ามาเสร็จแต่ว่ามีแล้ว
0: ก็แสดงว่าน้ำจะท่วมน้ำจะท่วมแค่ช่วงคลอง15ประมาณถึงสักคลองเท่าไหร
2: ่ถึงเกือบคลอง5เลยล่ะ
0: เหรอโ
2: อ้เพราะว่าผมขึ้นทางด่วนแล้วผมก็ไม่เห็นแล้วว่าน้ำมันท่วมปอไปหรือเปล่าอะไร
0: อย่างเงี้ยมันท่วมต่อเนื่องเลยใช่ไหมไม่เรียกได้ว่า
2: ต่อเนื่องเพราะว่าฝนมันตกต่อเนื่องตรงนั้นมันตกยาวเลยมันตกแบบฟ้าดำไม่มีท่าทีว่าจะหยุดง่ายๆเลย
0: เลนซ้ายนะ
2: ใช่
0: ครับโอ้ยาวเหมือนกัน
2: เส้นซ้ายเนี่ยทั้งขาออกขาเข้าเลยนะ
0: ครับโอ้ทั้งสองด้านเลย
2: ผมไปกลับรถตรงคลอง6นะ
0: ครับ
2: คลอง15มันออกมามันนะกลับรถไม่ได้ต้องไปกลับตรงนู้นน่ะกลับคลอง16ก็ไปรอกลับรถอยู่กับครึ่งชั่วโมงอ่ะ
0: โอ้โห
2: ครับไม่ยอมกันขณะรายงานเนี่ยผมมาเกษตรตัดใหม่ทวมินแล้วก็จะเข้านวลจันทร์และถึงบ้านแล้วคุณพับ
0: โอ้ครับ
2: ผมก็ยังตกอยู
0: ่ตกหนักแม้แถวๆก็เสร็จนะว่ามินนวลจันทร์ตรงนี
2: ้ไม่หนักครับปล่อยๆแบบตกให้รำคาญอ่ะ
0: ครับโอเคโอ้ได
2: ้ขนาดวันอาทิตย์นี่ยังไม่ได้หยุดเลยนะกับคนทำงาน
0: ดีแล้วครับ
2: นะไม่งั้นไม่ได้เจอน้องพัดอีกนะ
0: เออก็มีงานก็ทำเนาะได้ดีแล้ว
2: นี่ไปรับจ็อบ
0: ครับถึงบ้านแล้วพักผ่อนเต็มที่พรุ่งนี้ลุยกันใหม่นะครับ
2: ได้เนี่ยเปียกฝนด้วยเนี่ย
0: เออต้อง
2: พักผ่อนยามาแล้วเนี่ยมาเตรียม
0: ครับดีแล้วคิดแล้วดักไว้ก่อนนะ
2: ดักไว้ก่อนขอบคุณมากน้องมา
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
0: ับขอบคุณนะครับเอาใครที่ใช้รังสิตนครนายกนะครับรายงานอัปเดตเพิ่มเติมได้นะครับต่อเนื่องจากพิธวัฒน์เนี่ยนะฮะว่าฝนตกยังหนักไหมเพราะพิธวัฒน์นี่เดินทางมาถึงนวลจันทร์มาถึงเกษตรโนมินแล้วนะฮะก็ไล่ข้อมูลย้อนหลังมาให้นะครับโหมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเลนซ้ายทั้งสองฝั่งคลอง15นะครับมาถึงคลอง5เลยนะว่าอย่างนั้นฝนตกหนักเท่าที่เขาไปดูเรดาร์ล่าสุดเนี่ยก็แถวๆทางด้านของปทุมธานีเนี่ยฝนตกระดับปานกลางเลยนะครับรังสิตธัญญะอย่างเงี้ยนะฝนตกปานกลางเลยลำลูกกานี่ก็ตกนะครับก็เรียกได้ว่ามาทั่วเหมือนกันนะทางนั้นรังสิตนครนายกช่วงคลอง4เนี่ยรถติดนะครับด้านทั้ง2ด้านเลยขาออกนี่ติดตั้งแต่ต่างระดับรังสิตเลยอะครับมาถึงหน้าสนาม True BG อะครับวันนี้มีฟุตบอลนัดก็เรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นดาร์บี้แมตช์ระหว่างเจ้าบ้านทั้ง2บ้านก็คือเจ้าบ้านทั้ง2ทีมเขาเล่นสนามเดียวกันทั้ง True Bangkok แล้วก็True BGนะครับก็คนน่าจะเยอะมากนะวันนี้กูนี่เราเป็นคู่ใหญ่ด้วยขาเข้าเนี่ยติดตั้งแต่ใต้ต่างระดับกาญจนานะครับใต้ต่างระดับกาญจนาเข้ามาทางจุดกลับรถนะฮะ บริเวณจุดกลับรถที่จะวนรถไปทางสนามฟุตบอลนี่แหละแข่งกันตอนทุ่มหนึ่งนะฮะตอนนี้เรียกได้ว่าขาออกนี่หนักเลยนะครับตั้งแต่ต่างระดับรังสิตลงมาติดเลยแน่นๆเลยครับรังสิตนครนายกด้านขาออกก็โอ้รถติดมากนะส่วนพหลโยธินจากต่างระดับคลองหลวงมาถึงด้านของต่างระดับรังสิตนี่ก็รถเยอะนะครับด้านขาเข้านะแต่ถ้าเลยต่างระดับรังสิตมานี่ก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับรอบในนี่ก็ยังมีปริมาณรถเยอะนะครับผ่านช่วงบริเวณศูนย์การค้าเจริญผลพระราม1นะครับปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์รถที่จะออกจากห้างเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็สยามพารากอนก็เยอะทั้งฝั่งของพระราม1แล้วก็ทั้งฝั่งของปทุมวันขออภัยทั้งฝั่งของราชดำริยังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ว่ารถที่อยู่บนถนนราชดำริเนี่ยค่อนข้างติดนะครับก่อนเข้าแยกประตูน้ำก็จะเบียดแย่งช่องทางกันเยอะนะตรงทางออกของเซ็นทรัลเวิลด์เดี๋ยวไปตรวจสอบบนทางพิเศษกันบ้างนะครับกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทำพิเศษแห่งประเทศไทยคุณตรีพลเปรมปรีชานะครับสวัสดีครับคุณตรีพลครับ
3: สวัสดีครับคุณพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังจอสลอทุกท่านครับ
0: ครับผมการจราจรเป็นยังไงบ้างคุณตรีพลบนทางพิเศษช่วงนี
3: ้ช่วงนี้นี่ก็ถือว่ายังใช้การได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมีแต่เพียงของสภาพอากาศนะครับคุณพัฒน์ที่ว่ามีผล เล็กน้อยครับคุณพัดครับ
0: ภาพรวมช่วงนี้
3: เริ่มต้นที่ทางพิเศษเฉลิมมหานครครับจากดินแดงมุ่งหน้าท่าเรือนะครับทั้งฝั่งไปและฝั่งกลับช่วงนี้นี่เคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับส
0: ่
3: วนถ้าเรือออกไปบางนานี่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีทั้งสองฝั่งนะครับจะมีช่วงบริเวณแถวช่วงทางออกสุขุมวิท62นะครับถึงช่วงบางนานะครับทั้งสองฝั่งนี่ก็ช่วงนี้นี่ก็มีฝนตกนะครับยังไงก็ให้ผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับการใช้ทางพิเศษนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านท่าเรือมุ่งหน้าออกไปดาวคะนองช่วงนี้ทั้งฝั่งไปและฝั่งกลับนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าออกไปแจ้งวัฒนะนี่ช่วงนี้ก็ผ่านพ้นช่วงประชาชื่นขาวออกไปจนถึงแจ้งวัฒนะนี่ช่วงนี้ก็มีฝนตกนะครับยังไงก็ให้ผู้เชี่ยวชาญโปรดใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนจากพญาไทออกไปศรีนครินทร์ทั้งฝั่งไปฝั่งกลับนี่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับต่างระดับพญาไทออกไปต่างระดับบางคู่นี่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีทั้งสองฝั่งนะครับทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากพระราม9มุ่งหน้าออกจตุโชตนะครับช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับจะมีช่วงบริเวณสุขาภิบาล5นะครับต่อเนื่องถึงช่วงทางลงจตุโชตนี่ช่วงนี้ก็มีฝนตกนะครับส่วนทางพิเศษในสายอื่นนะครับทางพิเศษบูรพาวิถีทางพิเศษปราจีนวัฒยาอุดรวัฒยาแล้วก็ทางพิเศษการจราจรพิเศษนี้ช่วงนี้ยังถือว่าใช้การได้ดีครับคุณพัชครับ
0: ครับผมภาพรวมก็จะมีบางจุดที่ติดบ้างนิดหน่อยฝนก็ยังมีตกอยู่นะครับแต่ไม่ได้หนักเท่าไหร่ใช่ไหมครับคุณตีพล
3: เพิ่มเติมนะครับคุณพัชขออภัยนะครับ
0: ได้ครับ
3: ทางพิเศษศรีรัตน์นะครับช่วงขาเข้านะครับช่วงจากแจ้งวัฒนะมุ่งหน้ามาต่างระดับพญาไทนี่ก็ช่วงตั้งแต่ช่วงทางขึ้นด่านย่านหนโยธินนะครับก็มีชะลอตัวนะครับแต่ว่ารถยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับ มีชะลอตัวอยู่ช่วงทางขึ้นนะครับมีเบียดแทรกช่วงทางขึ้นจนถึงช่วงเหนือกระทรวงการคลังนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ครับคุณพัดครับ
0: แค่ปริมาณรถเยอะใช่ไหมครับไม่ได้มีเหตุอะไรเนาะ
3: ไม่มีเหตุครับคุณพัดครับไม่ได้มีอุบัติเหตุหรือมีรถเสียครับคุณพัดครับ
0: ครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณตรีพลครับ
3: ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับ
0: ได้ครับ
3: พบรถเสียนะครับอุบัติเหตุสิ่งของตกหล่นคนเดินบนทางสัตว์เดินบนทางนะครับหรือพบเห็นรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนใช้ทางพิเศษนี่สามารถแจ้งมาที่จอสร้อยหรือเบอร์1543 call center ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: นะครับขอบคุณครับคุณตรีพลครับ
3: ครับขอบพระคุณครับสวัสดี
0: ครับขอบคุณคุณตรีพลเปรมปรีชานะครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับที่มาช่วยเพิ่มเติมกันให้นะครับบนทางพิเศษสำหรับการเดินทางนะครับในช่วงนี้นั่นเองคุณผู้ฟังครับทางด้านของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครรังสิตแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับจุดทางลอดใต้สะพานหน้าหมู่บ้านชมฟ้าครับปรากฏว่ามีน้ำท่วมนะครับโอ้ขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำนะครับให้ใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังนะครับบริเวณจุดทางลอดใต้สะพานหน้าหมู่บ้านชมฟ้านะครับเทศบาลนครรังสิตน้ำท่วมนี่ครับกำลังดูอยู่ว่าระดับน้ำนี่ประมาณคือถ้าเทียบกับบริเวณหน้าแข้งเนี่ยประมาณหน้าแข้งได้นะยังไม่ถึงหัวเข่านะก็รถเล็กนี่อาจจะเสี่ยงหน่อยโดยเฉพาะจุดจะมีจุดใต้สะพานนะครับตรงเนี้ยก็ใช้เส้นทางผ่านได้ครับแต่ว่าให้เพิ่มความระมัดระวังแต่ว่าแนะนำให้หลีกเลี่ยงดีกว่าโดยเฉพาะรถเล็กนะไม่จำเป็นผมว่าหลีกเลี่ยงก่อนหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับรถดูเหมือนลึกเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเป็นรถยกสูงอะไรแบบเนี้ยรถกระบะเนี่ยจะพอได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นี่โหไม่แน่ใจเหมือนกันนะลงไปเนี่ยอาจจะดับแล้วไม่รู้นะว่ามันลึกขนาดไหนด้วยนะครับเนี่ยแต่เห็นเท่าที่ตรงนั้นน่ะเหมือนคนเขายังไม่ไปยืนกลางจุดใต้สะพานซะทีเดียวเริ่มที่จะมีเห็นระดับหน้าแข้งเหมือนกัน นี่คนตัวสูงเหมือนกันนะคนที่ใส่หมวกเราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 นะครับตอนเนี้ยอันนี้เป็นจุดลอดใต้สะพานหน้าหมู่บ้านชมฟ้านะครับของเทศบาลนครรังสิตก็ได้รับฝนกระหน่ำตกลงมาแต่ณเวลานี้ก็ตกน่าจะปล่อยแล้วนะครับดูไม่ได้ตกหนักแล้วล่ะแต่ยังมีน้ำขังอยู่ก็ยังระบายไม่ทันนะฮะโดยเฉพาะจุดกับรถจุดไหนที่เคยมีน้ำท่วมขังผู้ฟังต้องระวังด้วยนะครับอย่างถ้าเป็นแถวมอเตอร์เวย์เนี่ยสาย7เนี่ยนะไม่แน่ใจนะเพิ่มเติมรายงานเข้ามาได้นะครับหรือว่าจุดไหนที่เป็นทางลอดนะจุดกับรถอะไรต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังก็ช่วยเพิ่มเติมกันได้อ่ะเดี๋ยวขอไปที่กรณีของคุณมะลิวันนะครับที่ตามหากันอยู่นี่ตอนนี้ล่าสุดเห็นบอกว่ายังไงครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณประยุทธ์นะครับที่แจ้งว่าคุณแม่หายไปนะคุณประยุทธ์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับที่บอกว่าหายไปจากโรงพยาบาลศิริราชอ่ะเนาะ
4: ใช่ครับ
0: ล่าสุดนี้ยังไงครับคืบหน้าหน่อยเป็นยังไงบ้างเจอแล้วเหรอครับ
4: อ๋อเจอแล้วครับตอนนี้เจอแล้ว
0: ไปเจอยังไงครับที่ไหน
4: อ๋อไปเจอแถวสถานีแถวบ้านเก่าเขาคร
0: ับ
4: แถวสถานีรถไฟใช่
0: รถไฟบางซื่อเหรอครับ
4: บางซื่อใช
0: ่โอ้ไปแกไปยังไงครับใครไปคนไปเจอ
4: ก็พี่ๆช่วยกันครับก็คาดเดาว่าจะไปที่ไหนนี่ครับก็กระจายกันได้กันไ
0: ปโอ้แล้วเราไปเจอตอนนั้นใครเป็นคนไปเจอฮะพี่
4: เป็น
0: หรือว่า
4: พี่ที่เป็นญาติครับ
0: ที่ไปช่วยตามหาเนาะ
4: ใช่ครับ
0: ไปเจอตอนนั้นนี่คุณแม่อยู่ในอาการยังไงครับอยู่ตรงไหนยังไง
4: ปกติครับไม่มีอะไรก็คือเดินวนไปวนมางงๆเฉย
0: ตรงสถานีรถไฟบางซื่อนี่หรอ
4: ใช่ครับ
0: อืมแล้วไปเจอตอนกี่โมงครับเนี่ย
4: ประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วประมาณ
0: อ๋อได้สอบถามแกไหมครับว่าแกมายังไงมาถึงนี
4: ่ไม่แน่ใจครับตอนนี้ยังไม่เจอเลยครับกำลังไปเจอกัน
0: อ๋อมันไกลจากศิริราชเยอะเลยไหมครับเนี่ย
4: ใช่ๆครับใช
0: ่ไกลเลยนะ
4: มีบ้านในเรียกแท็กซี่ครับ
0: โอ้โหเรียนบ้านเก่าเคยอยู่แถวนั้นเหรอครับ
4: ใช่ๆครับอยู่แถวนั้น
0: โอ้ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับที่ตามไปเจอคือสันนิษฐานว่าบ้านเก่าอยู่ตรงนั้นแกน่าจะกลับไปที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเหรอก็เลยไปตามหาตรงนั้น
4: ใช่ๆคือคนไข้อัลไซเมอร์จะมีลักษณะจำระยะยาวไม่ดีแต่ระยะสั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยพี่เขาเลยตั้งสมมติฐานว่าไปลองไปก่อนน่าจะดีกว่าเพราะว่าทีมอื่นก็หาตัวเองตำแหน่งอื่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเข้ามาหลายคน
0: ก็เลยแบบบ้านหลังเก่านี่อยู่ใกล้หรือว่าไกลจากสถานีบางซื่อแค่ไหนครับสถานีรถไฟเนี่ย
4: ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ไปนานมากแต่ว่ารู้ว่าอยู่แถวนั้นแหละ
0: โอ้โหดีใจด้วยนะครับเนี่ยแล้วตอนนี้คุณแม่ถึงบ้านหรือยังครับ
4: ยังครับยังแต่ว่ากำลังจะมาเจ
0: อนี่เป็นครั้งแรกที่หายไปแบบนี้ไหมครับเนี่ย
4: ใช่ครับใช่ครั้งแรกที่หายไกลมากปกติจะเดินไปวนไปในบ้านแต่ก็แอร์แท็กหรือว่าไอ้มือถือทุกอย่างที่ตั้งที่เซ็ตไปป้องกันก็คือหลุดหมดเลยครับนี่
0: เหรอแล้วสภาพแกอิดโรยไหมครับ
4: ก็ไม่เราก็ดูว่าจ
0: ริงเขาสันนิษฐานว่าน่าจะนั่งรถแท็กซี่ไปนั่นแหละนะ
4: น่าจะเป็นการไกลกันแล้ว
0: โอ้โหนี่ดีมากเลยนะที่แบบว่าเรานึกได้ว่าน่าจะเป็นที่นี่หรือเปล่านะครับแล้วเรามีไปตามหาที่อื่นด้วยใช่ไหมครับเนี่ย
4: ใช่ครับผมหาคือไปทั่วเลยครับแยกแยะกัน
0: โอ้ยถือว่าไกลนะเนี่ย
4: ใช่คร
0: ับ โอ้นะครับโอ้ดีใจมากๆเลยนะก็ให้การรับผ่อนยินดีครับดีใจด้วยกับครอบครัวด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากเลยครับนะฮะคุณประยุทธ์ขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ก็เรียกได้ว่าคือตอนที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยนะครับคุณแม่ก็ไปที่โรงพยาบาลศิริราชคุณพ่อเนี่ยพาไปหาหมอนะครับก็เลยไปสัมพันธ์นะครับไม่แน่ใจว่ามีรถแท็กซี่รับไปหรือเปล่าแต่เข้าใจว่าไปไกลถึงสถานีรถไฟบางซื่อนี่ก็น่าจะต้องนั่งรถแท็กซี่ไปแน่ๆแหละนะฮะมันไกลนะจากศิริราชเนี่ยนะครับอ้าวหายห่วงไปแล้วนะครับเจอแล้วนะครับยกเลิกการตามหานะครับก็ดีใจกับครอบครัวด้วยนะครับที่ไม่ข้ามคืนต้องบอกว่าเจอเร็วนะครับก็แบบนี้แหละคุณผู้ฟังส่วนใหญ่คนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยความจำระยะสั้นหมายถึงว่า ปัจจุบันหรือว่าเมื่อวานอะไรแบบเนี้ยเขาจะจำไม่ค่อยได้หรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวอาจจะจำไม่ได้แต่ว่าเขาจะจำเรื่องราวในอดีตได้เคยทำงานที่เดิมเคยอยู่บ้านเดิมหลังเดิมหลังเก่าก็จะคิดถึงสถานที่เหล่านั้นเนี่ยเขาก็สันนิษฐานว่าคุณแม่น่าจะไปแถวๆบ้านเก่าแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็เลยทำให้ประสบความสำเร็จในการค้นหาตามหาจนเจอนะครับดีใจกับครอบครัวด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของธนาคารออมสินเนี่ยแหมอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเขาให้คุณมากกว่านะเพียงเปิดบัญชีก็ง่ายนะครับได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับธนาคารออมสินนะครับให้คุณมากกว่าด้วยการเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกนะครับได้ดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้นะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMoรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยออมง่ายครับใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับดีนะก็แค่เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นนะครับไม่จำกัดวงเงินสูงไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุดด้วยโอ้ดีมากๆเลยย้ำนะครับเงื่อนไขก็คือต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ลองเพิ่มเติมรายละเอียดดูนะครับคุณผู้ฟังนะที่ www.gsb.or.th นะครับหรือ GSB Contact Center 1115นะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวดูข้อมูลนิดนึงนะคุณผู้ฟังใครที่ใช้รังสิตนครนายกเพิ่มเติมได้นะครับแถวๆคลอง15ว่าล่าสุดระดับน้ำลดลงบ้างหรือยังโดยเฉพาะช่องทางด้านซ้ายนะครับที่คุณธวัชใช้เส้นทางมาเนี่ยก็ฝากให้กับเพื่อนสมาชิกเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเลนซ้ายนะครับมีน้ำท่วมขังฝนตกหนักนะก่อนหน้านี้นะล่าสุดระดับน้ำลดลงบ้างหรือยังนะครับอัปเดตกันได้หรือว่าที่ไหนฝนเริ่มตกแล้วตกหนักไหมนะครับก็เพิ่มเติมได้เลยสวัสดีทางคุณสุทธิรัตน์ด้วยนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมมานะครับออซานชิโร่คลอง3หมายถึงว่านัดระหว่าง BG กับแบงคอกใช่ไหมนะเขาเรียกว่าซานชิโร่ใช่ไหมนะอ้าวมีคุณพันด้วยนะครับบอกว่าฟุตบอลยังไม่เตะเลื่อนไป2ทุ่มครับผมอ้าวเหรอฮะถึงว่าสิทำไมรถยังติดอยู่เลยเพราะว่าปกติถ้าคิกออฟทุ่มหนึ่งนี่น่าจะไม่ค่อยติดแล้วนะโอ้เขาเลื่อนไปเป็น2ทุ่มนะโอ้ขอบคุณมากครับที่ช่วยอัปเดตนะขอบคุณมากๆเลยนะครับมีพี่จุกระเบียบมาส่งกำลังใจให้เหมือนเดิมบอกว่าไปมหาชัยมานะครับขอบคุณมากๆฟังผ่านแอปก็ได้นะครับผ่านทาง YouTube ก็ได้นะครับคุณพรสวรรค์บอกว่าเขตสะพานสูงมีเมฆแต่ยังไม่มีฝนนะครับก่อนหน้านี้มีฝนมาตั้งแต่ช่วง 6:00 นขณะนี้ฝนเงียบแล้วครับไม่มีฝนแล้วนะมีแต่เมฆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับ
5: มาก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า คาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส

คุณฟังครับมีฝากประชาสัมพันธ์นะครับให้กับผู้ที่ใช้ถนนเส้นทางหนองยับปล้องเขาย้อยนะครับพิกัดช่วงร้านอาหารกลางป่าหมู่บ้านสะสี่มุมบอกว่ารถเล็กผ่านไม่ได้นะครับเนื่องจากมีน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นแล้วนะครับท่วมถนนอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับเส้นทางหนองยับปล้องเขาย้อยนะครับพิกัดช่วงร้านอาหารบ้านกลางป่าหมู่บ้านสะสี่มุมนะมีน้ำป่าไหลหลากนะครับทำให้รถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่แจ้งประสัมพันธ์นะครับให้กับผู้ใช้เส้นทางด้วยส่วนทางด้านของทางรถไฟสายเก่าขาเข้านะครับคุณพันธ์เพิ่มเติมมาให้บอกว่าช่วงระหว่างซอยสุขุมวิท50มาจนถึงใต้ทางด่วนอรรถรงค์นะครับการเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากมีน้ำท่วมขังฝั่งกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าเหมือนกันนะครับเพราะมีน้ำท่วมขังฝนตกหนักครับเพิ่มเติมมาให้ณเวลานี้เลยนะฝนตกหนักเลยนะครับก็เพิ่มเติมมานะครับแถบๆทางด้านนี้นะส่วนใครที่เดินทางกันอยู่จุดไหนที่ดูแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังมีน้ำเริ่มท่วมขังนะครับก็ช่วยอัปเดตกันได้นะครับแล้วก็ถนนสัมภวุฒิเนี่ยฝนยังตกแรงนะครับคุณพันธ์เพิ่มเติมมาให้นะครับทางนั้นเนาะทางรอยต่อบางนากับทางด้านของพื้นที่บางนาคลองเตยทางเนี้ยนะเริ่มมีฝนมานะครับสุขวิทสายเก่าขออภัยทางด้านของรถไฟสายเก่าแล้วก็สัมภวุฒิด้วยนะครับขอบคุณคุณพันธ์มากๆด้วยนะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับคุณฟังส่วนช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยนะครับมีความห่วงใยจากทางด้านของสสส.นะครับคุณแฟนครับบ้านไหนที่มีสมาชิกตัวน้อยเพิ่งเริ่มตาดูโลกคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินความเชื่อไหมครับที่เขาบอกว่าลูกกินนมเสร็จต้องป้อนน้ำล้างปากเคยได้ยินไหมครับวันนี้ครับสสส.อยากชวนทุกครอบครัวมาทำความเข้าใจกันนะครับว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักของเรานะครับหลายคนอาจจะกังวลว่ากินแต่นมแล้วลูกจะหิวน้ำไหมกินแล้วจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอหรือไม่เรื่องนี้สบายใจได้เลยนะครับเพราะกุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญยืนยันตรงกันครับในนมแม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% ซึ่งถือว่าเพียงพอต่อความต้องการของทารกครับแถมในนมแม่ยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดนะครับโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองในช่วงวันแรกๆนะครับที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกก็จะไปช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกไปได้อีกยาวนานครับส่วนเหตุผลสำคัญที่เราไม่ควรป้อนน้ำหรืออาหารเสริมในช่วง6เดือนแรกก็เป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยเนี่ยยังเล็กนิดเดียวนะครับถ้าหากเราป้อนน้ำหรืออาหารเสริมเร็วเกินไปก็จะไปแย่งพื้นที่ทำให้ลูกแน่นท้องจนไม่อยากกินนมแม่อาจทำให้ลูกได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะครับและที่น่าเป็นห่วงก็คืออาจเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังนะครับร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนโดยไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.นะครับขอบคุณทางด้านของสสส.ด้วยนะครับในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับกรณีของน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเส้นทางหนองยับป้องเขาย้อยที่บอกว่ารถเล็กนะครับไม่สามารถผ่านได้ชั่วคราวเจ้าหน้าที่ก็เร่งอำนวยความสะดวกล่าสุดตอนนี้เนี่ยน้ำลดกลับมาสัญจรได้นะครับก็ต่อเนื่องจากสถานการณ์ที่ฝนตกในพื้นที่อำเภอหนองยับป้องเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับส่งผลให้เมื่อช่วงเวลา 16:30 นเกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมผิวการจราจรบนเส้นทางหนองยับป้องเขาย้อยนะครับก็อย่างที่รายงานไปเบื้องต้นนะครับพิกัดก็คือช่วงร้านอาหารบ้านกลางป่าหมู่บ้านสะสี่มุมนะครับเนี่ยฮะเป็นภาพที่เราขึ้นให้ดูนะครับเมื่อช่วงเย็นเนี่ยนะฮะโอ้ระดับน้ำนี่สูงเลยนะครับน้ำป่าอยู่ในพื้นที่หมู่10ตำบลหนองยับป้องอำเภอหนองยับป้องจังหวัดเพชรบุรี
ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนรถยนต์ขนาดเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวได้ชั่วคราวนะครับภายหลังเกิดเหตุนะครับทางด้านของนายคนึงทองเที่ยงนะครับนายอำเภอหนองยะปล้องพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองยะปล้องสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอหนองยะปล้องและอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างสันเพชรธรรมสถานนะครับจุดหนองยะปล้องเนี่ยก็ร่วมกันครับลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เฝ้าระวังระดับน้ำและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยนะครับของประชาชนจนกระทั่งครับเมื่อช่วงเวลา 18:30 นนะครับก็มีรายงานว่าระดับน้ำในพื้นที่เนี่ยเริ่มลดลงรวมไปถึงรถยนต์ขนาดเล็กสามารถกลับมาสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้แล้วนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับประชาชนจำเป็นต้องใช้เส้นทางประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางหนองยับปล้องเขาย้อยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องและยังคงต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับเนี่ยคือช่วงเย็นที่ผ่านมานี่ก็มีรถที่บอกว่าในช่วงที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องและยังคงต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับเนี่ยคือช่วง

นี่ฮะเดี๋ยวถ้ามีจุดอื่นยังไงเดี๋ยวเราอาจจะได้เพิ่มเติมกันด้วยนะครับก็เป็นการอัปเดตคืบหน้าเพิ่มเติมล่าสุดมาให้เลยว่ารถเล็กสามารถผ่านได้แล้วส่วนทางด้านของเพจซูมระยองนะครับแจ้งมาว่ามีอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข331ช่วงระหว่างหมวดทางหลวงเขาคันทรงมุ่งหน้าท่าเรือแหลมฉบังจุดเกิดเหตุอยู่ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันบางจากปิ่นทอง2ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชานะครับที่เกิดเหตุมีรถเทรลเลอร์นะครับบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เสียหลักไปตกข้างทางชนเสาไฟมีผู้ได้รับบาดเจ็บโอ้ยเห็นภาพแล้วมันคุณฟังเข้ามาดูทาง YouTube JS100 Radio ได้นะครับโอ้ตัวท้ายพ่วงเนี่ยพลิกตะแคงอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ดูเหมือนตัวหัวพ่วงเนี่ยมันหักเลยอะครับแล้วไปชนกับเสาต้นใหญ่เลยนะครับเนี่ยผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บแต่บาดเจ็บเล็กน้อยครับตัวของรถเนี่ยตกลงไปข้างทางแต่ดูเหมือนจะมีบางส่วนนะช่วงท้ายๆพ่วงเนี่ยจะมีบางส่วนที่บอกว่ามีแบบขวางอยู่ช่องทางซ้ายเล็กน้อยแม่และเห็นสภาพถนนเนี่ยเหมือนน่าจะมีร่องรอยของฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้ด้วยไหมฮะทางหลวงหมายเลข331นะครับฝั่งด้านขาเข้านะครับจากหมวดทางหลวงเขาคันทรงมุ่งหน้าท่าเรือแหลมฉบังรถเทรลเลอร์บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เสียหลักตกลงข้างทางนะครับเสานี่เอียงนะแต่ในภาพนี่ยังเหมือนยังไม่ล้มนะครับแต่มันเอียงครับไปชนกับเสาไฟการจราจรชะลอตัวนะครับนี่นะพังฝั่งกับการที่เคลื่อนตัวได้โอ้เอียงเยอะเหมือนกันนะตัวเสาไฟเนี่ยเนี่ยครับตอนนี้เราขึ้นเป็นคลิปที่เขาไลฟ์กันอยู่ตอนก่อนหน้านี้จากเพจสุ่มระยองเนี่ยนะครับโอ้เสานี่โน้มเอียงไปเยอะมากนะครับเนี่ยน่าจะเกือบ45องศาได้เลยนะครับโอ้น่าจะต้องใช้เวลาเลยนะครับในการเคลื่อนย้ายใครใช้เส้นทางนะครับ331ขาเข้านะครับฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานนะตรงนี้อาจจะฝากคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งชะลอดูนะครับเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เขาไปเสียหลักนะครับแล้วก็ตกข้างทางไปชนเสาไฟด้วยขอบคุณภาพและคลิปจากเพจซูมระยองด้วยนะครับการจราจรมีผลกระทบแน่ๆนะครับตรงนี้ส่วนด้านกลับกันนี่บอกว่าไม่มีปัญหานะด้านกลับกันนะครับเคลื่อนตัวได้โอ้มีชะลอนิดนึงสภาพจราจรฝั่งกับฝั่งกับการเคลื่อนตัวได้แต่ฝั่งเนี้ยวันอาทิตย์ด้วยไม่แน่ใจว่าณตอนนี้รถเริ่มลดปริมาณลงหรือยังนะครับใครใช้เส้นทางคืบหน้าได้นะครับทางหลวงหมายเลข331นะพื้นที่ของอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะตำบลหนองขามตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันบางจากปิ่นทอง2มีอุบัติเหตุนะครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะฝนตกถนนลื่นอะไรแบบนี้คุณพันครับแจ้งมาบอกว่าพระราม3จาก5แยกนรนองมุ่งหน้าถนนตกช่วงสะพานข้ามถนนชลบุรีถึงแยกนางลิ้นจี่การเคลื่อนตัวไม่มีปัญหาและตรงนี้ก็ไม่มีฝนด้วยฝั่งกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางคุณพิชัยวัฒน์ใช้ทางด่วนขั้นที่2ศรีรัตน์นะครับระหว่างทางลงอุรุพงษ์มุ่งหน้าต่างระดับพญาไทการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้แต่ว่าเห็นมีคนเดินอยู่ฮะเป็นผู้หญิงนะครับเดินอยู่ช่องทางด้านซ้ายเดินไปทางเดียวกับรถก่อนถึงทางขึ้นตรงยมราชนะครับก็รถเคลื่อนตัวได้แบบนี้เดี๋ยวกลัวว่าจะถูกรถชนได้นะครับล่าสุดเราประสานศูนย์ทางด่วนเพิ่มเติมมาเจ้าหน้าที่บอกว่านำตัวลงมาแล้วนะครับนำลงทางด้านของทางลงพระหุนโยธินอนุสาวรีย์แล้วไปเดินอยู่บนทางด่วนอีกแล้วนะครับก็เจ้าหน้าที่นำตัวลงมาแล้วขอบคุณเจ้าหน้าที่จากศูนย์ทางด่วนด้วยนะครับ19:56 นครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพัก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงค์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ความว่าพนักท่านนายรามจันทราเปาเรวประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงการมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบริมสเตกโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันนี้เวลา 9:42 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและจากนั้นทรงพระดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและส่งจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569มีสมเด็จพระอริยวงศากัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ซึ่งทุนจุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยเมื่อปี2528องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์สำหรับทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จัดตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนาราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีเพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลมีสมาชิกราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานหลังเสร็จพิธีภายในพระอุโบสถทรงพระดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาสุสานหลวงทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะที่หน้าพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระราชสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนาราธิวาสราชนครินทร์
บดินทราเชษฐภคินีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20อาจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

0: วันที่19กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 13:13 ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิจากสถานีรถไฟโตเกียวกรุงโตเกียวถึงยังสถานีรถไฟนาโกย่าจังหวัดไอจิโดยมีนางสาวสิริมนอติแพทย์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและนายโมริจิตะยาสุชิรองกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองนาโกย่าเฝ้ารับเสด็จเวลา 13:51 เสด็จไปยังหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พอร์ตออฟนาโกย่าเขตมินาโตโดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตรศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ส่งเยี่ยมกองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งมีพระปฏิสันถารกับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยโดยได้พระราชทานกำลังใจในการแข่งขันพร้อมทั้งฉายพระรูปร่วมกับคณะนักกีฬาไทยด้วยหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมแห่งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ได้จัดศูนย์ที่พักและพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ใช้ชื่อว่าแอทลีทพลาซ่าก่อสร้างขึ้นบริเวณการ์เด้นเพียร์โดยเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวโครงสร้างไม้ในรูปแบบโมดูล่าหรือคอนเทนเนอร์มีที่พัก250หลังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านฉนวนเพื่อช่วยให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งมีศูนย์การแพทย์ร้านค้าโรงอาหารและบริการซักนอกจากนี้นาโกย่าพอร์ตบิลดิ้งที่ตั้งอยู่ติดกันเป็นพื้นที่สำหรับการประชุมและพอร์ตเฮาส์ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่พักผ่อนได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายและปรับเป็นศูนย์ฟิตเนสสำหรับนักกีฬา
1: ให้น้องช้างกับภรรยา
0: เวลา 15:30 เสด็จไปยังจุดลงรถนักกีฬาณสนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอธเลติกสเตเดียมส่งพระดำเนินไปยังวีดิ้งสเปซเพื่อประทับพักพระอิริยาบถร่วมกับนักกีฬาที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทั้งนี้ชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครหนึ่งในโครงการพระดำริ Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนและผ้าฝ้ายทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามและความคล่องตัวสำหรับนักกีฬาซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบ4ชิ้นได้แก่เสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อและเน็กไทที่ผูกด้วยไดมอนด์น็อตเอกลักษณ์ของสิริวัณวรีโดยมุ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียด้วยงานออกแบบร่วมสมัยเวลา 18:44 ส่งนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินเข้าสู่สนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอตแลนติกสเตเดียมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาของชาวเอเชียที่จัดขึ้นทุก4ปีและเป็นการกลับมาจัดมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบ32ปีโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน45ชาติใน43ชนิดกีฬาชิง469เหรียญทองรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่ากรุงโตเกียวนครโอซาก้า จังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดกิฟูโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat ที่ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบโดยขบวนพาเหรดนักกีฬาของประเทศไทยมีนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและนางสาวทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามเป็นลำดับที่39ซึ่งไทยส่งนักกีฬา694คนเข้าร่วมการแข่งขันใน42ชนิดกีฬาการจุดคบเพลิงในครั้งนี้ไฟมีต้นทางมาจาก3พื้นที่ตัวแทนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทั้ง3ครั้งของประเทศญี่ปุ่นได้แก่โตเกียว1958ฮิโรชิมา1994และไอจินาโกย่า2026ก่อนนำเปลวไฟทั้ง3มารวมเป็น1และส่งต่อสู่การจุดกระถางคบเพลิงโดย2พ่อลูกนักกีฬาขว้างค้อนชาวไอจิคือนายโคจิมูโรฟูชิเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024และนายชิเกโนบุมูโรฟูชิตำนานเหรียญทองเอเชียนเกม5สมัยถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:55 นาทีเสด็จไปยัง JRK Aquarium Park กรุงโตเกียวโดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดเพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เป็นวันที่2โดยมีนายมาทริอัสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาฟฮอฟสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนที่เน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลรวมทั้งการฝึกซ้อมท่าทางและจังหวะย่างก้าวที่จะใช้สำหรับการแข่งขันในประเภททีมที่ใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับพรีเซนต์จอร์ดและยังคงเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะที่มีความละมุนละไมผสมผสานกับการสื่อสารระหว่างเครื่องมือบังคับม้าอย่างถูกต้องทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับม้าในสนามฝึกซ้อมที่มีผู้เข้าแข่งขันอื่นรวมอยู่ด้วยการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้ารวมทั้งต้องตอบรับการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนางเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนางสาวฉันชนกข่าวร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เป็นวันแรกที่มีราชสกุลและคณะองคมนตรีร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานร่วมด้วยราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรในการบำเพ็ญพระกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเวลา 7:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพเวลา 10:00 น.ประธานองคมนตรีคณะองคมนตรีและภริยาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานชั้นเพลสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ราชสกุลสนิทวงศ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระสงฆ์จากวัดอนงคารามจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ราชสกุลพึ่งบุญราชสกุลทินกรและราชสกุลสิงหราเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญของพลังเยาวชนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากพลังของเยาวชนนั้นนับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนสังคมให้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจำนวน150รางวัลเพื่อเชิดชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหาธิบดินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความเป็นมาของวันเยาวชน สำหรับวันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันที่ดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี2พระองค์คือรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396และรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ซึ่งทั้ง2พระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569เวลา 16:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569ณบริเวณพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนาราประจำปี2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับก่อนการแข่งขันเรือมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวน9ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีต่อเนื่องปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขัน3ประเภทรวม60ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือโคชสี13ทีมโดยมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน3ทีมจัดการแข่งขันระหว่าง 17 ถึง 20 กันยายน 2569สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมฮังตุงเวาะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือโคชสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตุยงบีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและพระราชทานพวงมาลาแก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในเหตุการณ์เดียวกันณวัดป่าชุมทองอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานไปวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ญาติของสมาชิกเอกอิรินเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษที่หน้าศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านบ้านภูเขาทองอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกณัฐนันท์แก้วสุโภ กำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นเหตุการณ์เดียวกันโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควาทวรคัตติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานไปวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ญาติของสมาชิกณัฐนันท์เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นล้นพ้นอันหนึ่งในวันนี้เวลา 13:45 นะโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชักการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินที่13จังหวัดนราธิวาสจำนวน10นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวประกอบด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะสมาชิกเอกมะกอเซงกาจิสมาชิกเอกซุบฮานเจ๊ดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกอิวฮัมนางเงาะสมาชิกเอกรูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำนานซูดิงการได้รับจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นคณะบุคคลหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นนางจงกลชมสุวรรณและคณะนางนงนภัทรเลิศเกียรติอานันต์และคณะบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดบริษัทอิเล็กโทรเมดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์มาจากวัดบุรณาสิริมาตยารามวัดโมลีโลกยารามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดสแกวัดพระนารายณ์มหาราชวัดโคกพรหมจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 นสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดทองนพคุณวัดทองเพลงวัดเสวตฉัตรวัดใหม่อมตะรสกรุงเทพมหานครวัดตะเคราะห์วัดดงน้อยจังหวัดนครราชสีมาวัดขี้เหล็กจังหวัดชัยภูมิและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีเวลา 17:00 นนายอุทัยโลหะชิตรานนท์และคณะสโมสรโรตารี่กรุงเทพบริษัทเจสโดประเทศไทยจำกัดนายลัลลินวณิชกิจเมธากุลและคณะครอบครัวปาลานันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระปฐมเจดีย์วัดโคกเขมาวัดไร่ขิงวัดปรีดารามวัดวังน้ำขาววัดบางช้างเหนือเ เวลา 19:00 น.บริษัทไก่แก้วกาลาครจำกัดสมาคมธุรกิจเคมีโรงงานหล่อพระพุทธรังสีบริษัทคัสตอมโกลบอลอินเตอร์จำกัดคณะนักศึกษาปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกราบถวายบังคมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้มีประชาชนจากอำเภอกันทารลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและประชาชนจากในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคโดยจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรทั้งส่งเสริมการใช้ผ้าไหมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้รักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไปและตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอาทิอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัท MSC สแปร์พาส1995จำกัดนายจตุพรจำนงรัฐและครอบครัวบริษัทสิทธาอาร์คิเทคแอนด์โคบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดบริษัทอิเล็กโทรเมดจำกัดและสโมสรโรตารี่กรุงเทพทั้งนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาดังนี้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่วันนี้เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.แบ่งเป็น5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 น.ถึง 9:15 น.ช่วงที่2เวลา 11:00 น.ถึง 13:15 น.ช่วงที่3เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ช่วงที่4เวลา 17:30 น.ถึง 18:30 น.และช่วงที่5เวลา 19:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจะต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 น.เข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นค่ะสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ก่อกำเนิดขึ้นจากพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินอันเป็นพระราชปณิธานที่ได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่สวนสาธารณะที่มีความงดงามได้มาตรฐานสากลป่าเล็กในเมืองใหญ่แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์สำคัญของกรุงเทพมหานครในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนจากพระเมตตาสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถสู่ป่าเล็กในเมืองใหญ่ติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

จากพระเมตตาสู่การสืบสานพระราชปณิธานป่าในเมืองในงานสีสันพันไม้เทิดไถบรมราชินีนาถพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินวันนี้ค่ะจึงหลากหลายไปด้วยผลผลิตแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นผลต่อยอดจากแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในหัวใจของปวงชนชาวไทยวันนี้คือความร่มเย็นวันนี้คือการพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวและคุณภาพที่ยั่งยืนของคนไทยค่ะ

0: มกลางความงดงามของพันไม้หลากสีสันณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินได้กลับมาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การอนุรักษ์และการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกครั้งในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานนิทรรศการมีชีวิตแห่งนี้มิได้สะท้อนเพียงความงดงามของธรรมชาติหากยังบอกเล่าเรื่องราวของพระราชฤทัยรักและห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นพระราชปณิธานที่ได้รับการสืบสานมาอย่างต่อเนื่องพระราชฤทัยรักธรรมชาติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงคุณค่าของผืนป่าแหล่งน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งล้วนเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตและความมั่นคงของแผ่นดินพระองค์ทรงเป็นต้นแบบสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยพระราชทานพระราชดำริให้เกิดการดูแลผืนป่าควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแนวพระราชดำริดังกล่าวมิได้จำกัดอยู่เพียงผืนป่าอันกว้างใหญ่หากยังสะท้อนถึงความสำคัญของการสร้างพื้นที่สีเขียวใกล้ตัวและการปลูกป่าในเมืองเพื่อให้ธรรมชาติสามารถดำรงอยู่ร่วมกับวิถีชีวิตของผู้คนได้อย่างเกื้อกูลสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แห่งนี้จึงเป็นหนึ่งในภาพสะท้อนแนวพระราชดำริป่าเล็กในเมืองใหญ่ที่เติบโตขึ้นเป็นพื้นที่สีเขียวที่สำคัญเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและเป็นพื้นที่พักผ่อนของประชาชนในใจกลางกรุงเทพมหานครจากต้นทางแห่งพระราชดำริการอนุรักษ์ธรรมชาติได้เดินหน้าสู่การสืบสานรักษาต่อยอดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเคยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรและทรงติดตามผลการดำเนินงานของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์หลายครั้งพร้อมกันนี้ยังได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพิ่มเติมเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมทั้งทางด้านภูมิทัศน์การอนุรักษ์พันธุ์ไม้การเรียนรู้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของประชาชนจากพื้นที่สีเขียวที่เกิดขึ้นด้วยพระเมตตาจึงได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องสู่สวนสาธารณะที่มีความงดงามมีมาตรฐานและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานครเป็นบทพิสูจน์ว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเมื่อได้รับการสืบสานอย่างจริงจังย่อมสามารถเติบโตและสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืนภายในงานยังมีนิทรรศการใต้ร่มพระเมตตาสืบสานพระราชปณิธานรักน้ำรักป่ารวมถึงการนำเสนอโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริณบ้านทำติ้วจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่เกิดจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2525เรื่องราวเหล่านี้ทำให้เห็นว่าการรักษาป่าไม่ใช่เพียงการรักษาต้นไม้หากคือการรักษาต้นน้ำรักษาความหลากหลายทางธรรมชาติและรักษาความมั่นคงของชีวิตผู้คนในขณะเดียวกันนิทรรศการจากหน่วยงานด้านการเกษตรประมงปศุสัตว์กลุ่มหม่อนไม้และฟาร์มทะเลตัวอย่างยังสะท้อนการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างรู้คุณค่าควบคู่กับการอนุรักษ์และพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืนทุกพื้นที่ของงานจึงเปรียบเสมือนห้องเรียนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ว่าธรรมชาติและการดำรงชีวิตของมนุษย์ล้วนเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกันหัวใจสำคัญคือการทำให้คนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้เกิดความเข้าใจเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองภายในงานยังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำทั้งการรู้จักพันไม้ การเก็บรักษาดอกไม้หายากการสร้างสรรค์ลวดลายจากดอกไม้และใบไม้ตลอดจนกิจกรรมของโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติจากพระเมตตาแม่ของแผ่นดินสู่ผืนป่าที่ได้รับการดูแลจากพระราชดำริสู่การสืบสานรักษาต่อยอดและจากต้นไม้ในผืนดินสู่ต้นไม้แห่งความรักและความรับผิดชอบที่ยังรากอยู่ในหัวใจของคนไทยสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จึงไม่ใช่เพียงสวนสาธารณะหากเป็นบทเรียนที่บอกเราว่าการสร้างป่าเล็กในเมืองใหญ่อาจเริ่มต้นจากต้นไม้เพียงหนึ่งต้นแต่การสร้างอนาคตที่ยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนเพื่อให้ธรรมชาติยังคงเป็นมรดกแห่งชีวิตและเป็นความสุขของคนไทยสืบต่อไป
1: และวันนี้นะคะจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ที่ทรงปลูกต้นไม้ลงในหัวใจของราษฎรไทยได้ต่อยอดมาสู่โครงการป่าในเมืองสู่มหานครแห่งความยั่งยืนค่ะนั่นคือการสืบสานพระราชปณิธานสู่อนาคตของคนเมืองและทุกชุมชนเมืองในประเทศไทยป่าในเมืองของกรุงเทพมหานครจึงถือว่าอีกหนึ่งพื้นที่แห่งพระมหากรุณาธิคุณและเป็นพื้นที่ต้นแบบที่คนไทยจะได้เรียนรู้ถึงแนวพระราชดำริแม่ของแผ่นดินที่ทรงรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงให้กับคนไทยจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ความร่มเย็นเป็นสุขได้ปกคลุมประสบกรณิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินสวัสดีค่ะ
2: ชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอพ่อผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่งพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
3: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
6: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
7: ลุกค่ะเทวดา

0: ิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: คุณฟังครับมาอัปเดตนะครับกรณีของ MRT สายสีน้ำเงินที่ขัดข้องนะครับล่าสุดเนี่ยทางรฟม.นะครับประชาสัมพันธ์นะครับอัปเดตล่าสุดเนี่ยนะครับบอกว่าเร่งซ่อมแซมระบบจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณคาดว่าเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเช้าวันที่21กันยายนก็คือพรุ่งนี้เช้านะครับคุณฟังตามที่เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณรางรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลนะครับหรือ MRT สายสีน้ำเงินนะครับช่วงระหว่างสถานีเตาปูนสถานีบางโพเมื่อเวลา 12:22 นนะครับส่งผลให้ต้องงดให้บริการเดินรถชั่วคราวนะครับตั้งแต่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.นะครับขอเรียนแจ้งนะครับว่าจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุเกิดจากประกายไฟจากจุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาณควบคู่ไปกับการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดให้มีความพร้อมสมบูรณ์โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบตามปกติภายในช่วงเช้า21กันยายนต่อไปนะครับทั้งนี้ครับรฟม.ต้องขออภัยผู้โดยสารทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นโดยจะร่วมกับผู้รับสัมปทานพิจารณามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำอีกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ www.mrta.co.th Facebook Fanpage การทางการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับหรือ call center รฟม.โทร027164044ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางเพจซูมระยองนะครับซูมระยอง026นะกรณีเพิ่มเติมอุบัติเหตุที่ทางหลวงหมายเลข331นะครับสวัสดีครับซูมระยอง026ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับจอดสร้อยทุกท่านสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผม
0: ครับผม
1: ตรงซูม26คร
0: ับ ตรงจุดเกิดเหตุนี่คือตรงข้างกับปั๊มบางจากปิ่นทอง2นะตรงตำบลหนองขามตรงนั้นลักษณะเหตุเข้ามายังไงครับรถเทรลเลอร์คันนี้เสียหายหนักเลย
1: เบื้องต้นสอบถามจากผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่ามีรถไม่ทราบชนิดนะฮะรถน่าจะเป็นรถปิกอัพนะฮะปาดหน้าเขาเลยหักหลบครับเกิดการเสียหลักพลิกคว่ำนะ
0: แต่เกี่ยวเสียหายหนักเลย
1: เบื้องต้นสอบถามจากผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่ามีรถไม่ทราบชนิดนะฮะรถน่าจะเป็นรถปิกอัพนะฮะปาดหน้าเขาเลยหักหลบครับเกิดการเสียหลักพลิก

0: ตอนนี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ายังคงไว้สภาพเดิมนะฮะเนื่องจากต้องใช้เครนขนาดใหญ่ในการยกเสาไฟแรงสูงนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการไฟฟ้าไอไฟฟ้าก็คือการตัดไฟนะก็เพราะว่ามันมีผลกระทบทั้งปิดทองหนึ่งกับปิดทองสองครับช่วงนี้น่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะจะมีการเคลื่อนย้ายรถนะครับ
1: แสดงว่าตอนนี้ต้องหยุดจ่ายกระแสไฟใช่ไหมครับพื้นที
0: ่ตอนนี้จ่ายน่าจ่ายปกติครับจ่ายปกติอยู
1: ่
0: ไม่จ่ายปกติอยู
1: ่อ๋อครับตัวรถเทรลเลอร์มีขวางถนนไหมครับ
0: มีขวางมีเลนซ้ายสุดครับหางจะขวางอยู่ประมาณเกือบจะหนึ่งเลนครับ
1: ตัวตู้นะครับแล้วตอนนี้วิ่งใช้เส้นทางนี้ผ่านได้กี่ช่องทางครับฝั่งที่เกิดเหตุ
0: ได้3ช่องทางครับ3ช่องทางเพราะว่ามี4ช่องทาง
1: รถติด
0: ช่องที่2ที่3ที่4ชิดขวาครับ
1: อ๋อครับรถติดมั้ยครับ
0: ก็ช่วงนี้เป็นวันหยุดไม่ติดครับ
1: ไม่มีผลกระทบเท่าไหร่นะในพื้นที่นี้ตอนก่อนหน้านี้ฝนตกด้วยใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับก่อนหน้านี้ฝนตกด้วยแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นจะเป็นไฟสองสว่างจะค่อนข้างไฟกอดกลางดับ
1: ครับ
0: ทั้งแถบเลยจะค่อนข้างจะมืดมากครับค่อนข้างจะมืดมาก
1: เอ๊ะผมเห็นมีอยู่ภาพนึงที่มีรถปิกอัพเหมือนชนเสาด้วยอันนี้เป็นรถที่ได้รับผลกระทบเหรอฮะหรือว่ารถที่เป็นคู่กรณี
0: ไม่มีครับไม่มี
1: อ๋อไม่มีใช่ไหมอ๋อน่าจะเป็นตัวหัวพ่วงตัวหัวของรถเทรลเลอร์ใช่ไหม
0: ใช่ครับที่ว่าเป็นฟาดไปกับเสาไฟฟ้าไปสูง
1: เดี๋ยวทางเจ้าที่อาจจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้วยเพิ่มเติมไหมครับ
0: ครับผมครับ
1: คู่กรณีหนีไปแล้วใช่ไหมเป็นรถกระบะ
0: ใช่คร
1: ับ
0: เป็นรถกระบะจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟัง
1: แล้วรถทีเนี้ยตรงจุดดังกล่าวมันมืดด้วยมีการเพิ่มเรื่องของแสงไฟให้กับผู้ใช้เส้นทางทำสัญญาณแจ้งเตือนอะไรยังไงบ้างไหมครับ
0: ตอนนี้ก็คือสาสมัครกู้ภัยเพื่อนไทยเขาก็ต้องเปิดไฟเซเรนอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการสัญจรครับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับ
1: ค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมครับสัญญาณ
0: ครับผม
1: ชัดเจนเนาะก็ให้เพิ่มความระมัดระวังดูน่าจะต้องใช้เวลาเลยน่าจะช่วงเช้าเนาะเดี๋ยวคงจะต้องติดตามการดำเนินการเคลื่อนย้ายด้วยเขาบรรทุกอะไรมาไหมครับตัวตู้เนี่ย
0: ส่วนตู้เขาบอกว่าน่าจะเป็นไม้ผลิตเป็นตู้นะฮะ
1: อ๋อก็ยังอยู่ในตู้ยังอยู่ในตู้ใช่ไหมครับไม่ได้ตกหล่นลงมา
0: ครับยังอยู่ในตู้ครับยังอยู่ในตู
1: ้มีต้องดำเนินการขนถ่ายให้เดินทางต่อไปได้ไหมครับหรือว่ายังไงหรือว่ายัง
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องมีการต้องทำการให้เจ้าหน้าที่ทางการไฟฟ้ามาทำการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าแล้วก็จะได้ลากรถออกมาถึงจะทำได้คร
1: ับ ต้องดำเนินการเรื่องของเสาไฟก่อนเป็นลำดับแรกครับได้เลยฝนหยุดไปแล้วใช่ไหมครับ
0: หยุดไปแล้วครับหยุดไปแล้วคร
1: ับ นะให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับได้ครับยังไงเดี๋ยวถ้ามีคืบหน้าเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามโดยเฉพาะพรุ่งนี้เช้านะครับที่จะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายด้วยนะครับ
0: ครับผมครับเดี๋ยวถ้าว่าพรุ่งนี้เช้าถ้าว่ายังคงสภาพเดิมเดี๋ยวผมไปทำงานเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้ดูอีกทีนึงครับ
1: โอ้ได้เลยครับยังไงขอบคุณทางเพจซูมระยองมากๆด้วยเพราะว่าเราก็แหมนำภาพแล้วก็เห็นความคืบหน้าให้กับคุณผู้ฟังจอสร้อยได้คืบหน้ากันด้วยนะครับสำหรับเหตุการณ์นะต้องขอบคุณทางเพจด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ
0: ครับผมครับ
1: ผมขอบคุณคุณขอบคุณซูมระยอง026ด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: โอ้ค่อนข้างหนักแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังระมัดระวังนะทางหลวงหมายเลข331ขาเข้านะครับตรงข้ามกับปั๊มบางจากปิ่นทอง2ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรียังเสียไป1ช่องทางด้านซ้ายนะครับก็วิ่งได้3ช่องทางด้านขวาเพิ่มความระมัดระวังด้วยส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังฝากไว้หน่อยกับครั้งแรกกับมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026นะครับเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่พาคุณไปค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนขึ้นได้อย่างไรนะครับคุณผู้ฟังห้ามพลาดเลยครับไฮไลท์นะครับภายในงานก็จะได้พบกับบูธ MEA Care คลินิกไขข้อคล่องใจเรื่องพลังงานนะครับวันที่28กันยายนนะครับก็จะเป็นเรื่องของโซลาร์เซลล์เคลียร์ทุกคำถามเรื่องโซล่าอัดแน่นความรู้ตั้งแต่การติดตั้งมาตรฐานไปจนถึงความปลอดภัย29กันยายนจะเป็นเรื่อง EV Home Charger ชาร์จ EV ที่บ้านอย่างไรให้ปลอดภัยรู้ครบเรื่องการติดตั้งและการใช้งานอย่างถูกต้องครับ30กันยายนครับ MEA TOU พาทำความรู้จักกับมิเตอร์ TOU นะครับให้เข้าใจช่วงเวลาที่ใช้ไฟพร้อมกับรู้วิธีการใช้ไฟให้คุ้มค่าด้วย1ตุลาคมครับเป็นเรื่องของ Smart Metro Gridเปิดโลกระบบไฟฟ้าอัจฉริยะกับเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเมืองมหานครแห่งอนาคตนะครับ2ตุลาคม MEA Open House ปิดบ้าน MEA ชวนรู้จัก

กิจพร้อมสัมผัสการทำงานและบริการของ MEA อย่างใกล้ชิดเลยนะครับ5วันครับ5ไฮไลท์นะครับแล้วไปพบกันที่ MEA Fair 2026 28กันยายนถึง2ตุลาคม2569 10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับณห้องพระนครชั้น12A นะครับห้องพระนคร1ถึง3ชั้น 12A อาคารวัฒนวิภาสการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยนี่แหละนะครับเข้าร่วมฟรีเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายโดยทุกท่านจะต้องลงทะเบียนร่วมงานผ่านลิงก์หรือสแกน QR Code ที่ Facebook การไฟฟ้านครหลวง MEA หรือ www.mea.or.th เพื่อรับของที่ระลึกนะครับครั้งแรกครับที่พลังงานครั้งแรกนะครับที่เรื่องพลังงานจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของไฟฟ้าแต่เป็นเรื่องของอนาคตเมืองและชีวิตของเราทุกคนด้วยก็ฝากกันไว้นะครับขอบคุณทาง MEA ด้วย 20:58 น.เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมคุยทีมประเทศไทยเพื่อกระชับการลงทุนส่งเสริมเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นพร้อมส่งใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวเรศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวเรศ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียว

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเตรียมเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นที่โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวในวันพรุ่งนี้เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมไปถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านอกจากจะเตรียมทีมไทยแลนด์ในวันพรุ่งนี้แล้วนายกรัฐมนตรียังได้ฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้โดยขอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญเพราะทุกท่านคือตัวแทนประเทศไทยที่มาสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศBEM แจ้ง MRT สายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันพรุ่งนี้โดยจะเร่งตรวจสอบแก้ไขเหตุขัดข้องหลังเหตุไฟไหม้รางรถไฟคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM แจ้งว่าในวันพรุ่งนี้รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินจากสถานีเตาปูนเข้าสู่ตัวเมืองจะเปิดให้บริการตามปกติโดยในคืนนี้ BEM จะเร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุขัดข้องบริเวณสถานีเตาปูนพร้อมตรวจสอบระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันความพร้อมและความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการสำหรับสถานีบางอ้อสถานีกำแพงเพชรกลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติก่อนหน้านี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายเคเบิลและเกิดกลุ่มควันโดยกำชับให้กรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบระบบและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วพร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: หลังปิดหีบการลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเดี๋ยวเมื่อเวลาประมาณ 20:15 น.ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนับแล้ว750จาก 1,450 หน่วยหรือร้อยละ 51.7 มีผู้มาใช้สิทธิ์ 192,550 คนผลปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลข1กลุ่มผึ้งหลวงยังคงมีคะแนนนำเป็นอันดับ1ได้ 98,976 คะแนนอันดับ2ได้แก่นายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครหมายเลข4พรรคประชาชนได้ 7,794 คะแนนตามหลังอยู่ 28,182 คะแนนและล่าสุดนายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรี5สมัยได้แถลงประกาศชัยชนะเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีพร้อมกล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงพร้อมกับฝากถึงพันตำรวจเอกธงชัยผู้ล่วงลับทุกโครงการที่อาได้สร้างไว้จะถูกสานต่อทั้งหมด
4: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 3:12 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับคุณฟังฝากไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับที่ร่วมกับจสร้อยนะครับแน่นอนเราอยากให้ถนนทุกเส้นทางเนี่ยเป็นถนนที่ปลอดภัยนะเราอยากเห็นบรรยากาศของการขับขี่รถด้วยความระมัดระวังมีน้ำใจให้กันการเคารพกฎจราจรนะเพราะทุกวันนี้นี่อุบัติเหตุเยอะจริงๆคุณผู้ฟังนะครับโครงการคนรักรถจากบริษัทวิริยะประกันภัยจึงเกิดขึ้นนะครับเพื่อหวังที่จะให้ปัญหาการจราจรดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะปัจจัยที่ทำให้เกิดผลกระทบนี่คืออุบัติเหตุนั่นเองลดอุบัติเหตุการจราจรก็จะลดนะปัญหาลงได้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีนะครับการทำประกันภาคสมัครใจนะครับของโครงการคนรักรถนะครับสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนด้วยนะครับถ้าคุณขับรถดีเอามาดูกันหน่อยการทำประกันประเภทที่1 นะครับสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนถ้าหากไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินไหมทั้งกลุ่มเราใช้ไปไม่เกิน 70% มีเงินกองทุนคืนให้มีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปให้ด้วยที่สำคัญนะครับถ้ารถไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้สูงสุดไม่เกิน20วันนะครับคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมประกันประเภทที่1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับสามารถผ่อนได้ 0% นาน6เดือนด้วยนะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีก็มีทางเลือกให้นะครับนั่นคือการทำประกันประเภทที่3สมัครได้นะครับทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันนะครับเมื่อสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับประกันประเภทที่3ผ่อนได้ 0% นาน3เดือนนะครับใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมลองสอบถามค่าเบี้ยได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอให้แล้วนะครับทาง YouTube เบอร์โทรครับ02150 0888นะครับ02150 0888นะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณฟังมาติดตามเรื่องของผลการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีกันหน่อยนะครับก็เปรียบได้ว่าตอนนี้นับคะแนนไปเกิน 50% แล้วนะครับนะอันดับ1ก็เป็นนายนฤพลเย็นประเสริฐสังกัดกลุ่มพึ่งหลวงนะครับได้คะแนนไปตอนนี้เนี่ยก็เกือบแสนคะแนนนะครับที่อัปเดตเมื่อช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย 98,976 คะแนนนะครับก็เรียกได้ว่าได้รับความไว้วางใจมาเป็นอันดับ1 นี่คือหมายเลข1 นะครับส่วนอันดับ2เป็นหมายเลข4นะครับนั่นคือคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดนะครับสังกัดพรรคประชาชนก็ได้คะแนนไป7,000 นะ7,794คะแนนนะครับตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการนะครับซึ่งในส่วนของคุณเดชรัตน์เนี่ยมีการออกมาแถลงขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนที่ลงคะแนนให้นะก็บอกว่าทุกเสียงล้วนมีความหมายเคารพการตัดสินใจของประชาชนแล้วก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับทางคุณนฤพลนะครับก็ไปเดี๋ยววิเคราะห์นะเขาบอกว่าดูเหมือนคนจะออกมาใช้สิทธิ์ไม่มากพอเท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวต้องดูนะครับตัวเลขของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวต้องรอให้นับคะแนนเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะครับนี่ก็เป็นการอัปเดตนะในส่วนของการเลือกตั้งนายกอบจ.สาเหตุที่ต้องมีการเลือกตั้งคุณผู้ฟังน่าจะจำได้นะครับก็มีกรณีที่พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีหลายสมัยนะครับที่ถูกนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีนะครับบุกยิงถึงสำนักงานอบจ.นนทบุรีจนเป็นข่าวโด่งดังแล้วทางด้านของอดีตนายกอบจ.พันตำรวจเอกธงชัยท่านก็เสียชีวิตเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็มีทางคุณนฤพลนี่ก็เป็นยังคงเป็นหลานชายแท้ๆนะครับของอดีตนายกอบจ.นะครับก็เรียกได้ว่าการที่ได้รับความไว้วางใจเป็นอันดับหนึ่งก็บอกว่าเราสามารถรักษาพื้นที่ของกลุ่มพึ่งหลวงได้สำเร็จนะครับก็อันนี้เป็นคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะฮะแต่ว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดไปจากนี้แล้วนะครับก็อัปเดต ให้ได้ทราบกันด้วยส่วนที่เราเพิ่มเติมไปก่อนหน้านี้กรณีที่ทางด้านของรฟม.เข้ามาอัปเดตนะครับเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่ขัดข้องก็กำลังอยู่ระหว่างเร่งซ่อมแซมระบบจ่ายไฟที่บอกว่าสาเหตุก็เกิดจากประกายไฟนะครับจากชุดสายไฟขนาด750 โวลต์เกิดสายตรงที่ทำให้ระบบจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนุสัญญาณได้รับความเสียหายก็อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการซ่อมแซมนะครับก็บอกว่าจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบตามปกติได้ในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เองเนี่ยทางด้านของผู้ว่าชัดชาติก็ลงพื้นที่นะครับพร้อมด้วยทางด้านของคุณวิทยาพันมงคลรองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยฝ่ายปฏิบัติการก็เดินทางมาช่วงบ่ายๆสักบ่ายสามโมงกว่าๆนะฮะก็ไปตรวจสอบนะครับลงพื้นที่ร่วมกันก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ขัดข้องจนแบบหลายๆคนก็ตกใจนะกับภาพที่มีการส่งการแชร์ไปทางโซเชียลมีเดียนะครับมากมายนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการเร่งทำงานนะครับสำหรับทางด้านของรฟม.เองด้วยนะกทม.เองด้วยนะครับก็น่าจะเป็นไปตามคาดนะครับที่จะเปิดให้บริการได้ในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนทางด้านของนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดที่เกิดเหตุเหมือนกันนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าไปติดตามการทำงานของทางเจ้าหน้าที่เรื่องของการตรวจสอบหาสาเหตุเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็เปิดเผยบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้นะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายก็จะมีการเร่งดำเนินการให้ได้ภายในคืนนี้เพื่อที่ระบบจะสามารถกลับมาให้บริการได้ในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่หลายๆคนก็ติดตามนะครับส่วนเรื่องของการเตรียมแผนสำรองก็บอกว่าขสมก.ก็จะมีส่วนมาช่วยรองรับในเรื่องของการเดินทางขนส่งประชาชนในช่วงดังกล่าวด้วยนะครับก็เลยได้บอกว่าถ้าหากซ่อมแซมหรือว่าตรวจสอบระบบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการทางกระทรวงคมนาคมก็มีการเตรียมแผนสำรองมีการประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมก.นี่นะครับในการจัดรถรับส่งประชาชนเฉพาะช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ลดผลกระทบการเดินทางของประชาชนด้วยคือเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญคือทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็บอกว่าคือการจะกลับมาเปิดให้บริการเนี่ยก็จะต้องยืนยันความพร้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะว่าจะต้องมั่นใจในระบบความปลอดภัยสูงสุดสำหรับประชาชนและผู้โดยสารทุกคนก่อนจะเปิดให้บริการนะครับแม้ว่าจะมีเป้าหมายในการเร่งคืนระบบให้ได้เร็วที่สุดแต่ความปลอดภัยก็จะต้องมาก่อนนะครับส่วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังกรณียางมะตอยที่ร่วงใส่ถนนพระราม9ก็เรียกได้ว่าตอนนี้มีผู้ได้รับความเสียหายเนี่ยก็เดินทางเข้ามาแจ้งความมียอดพุ่งไปถึง73รายแล้วนะครับจากกรณีเกิดเหตุยางมะตอยรวมไปถึงเศษวัสดุจากงานปรับปรุงผิวการจราจรทางยกระดับร่วงลงมาใส่รถยนต์ที่ประชาชนกำลังสัญจรผ่านถนนพระราม9ฝั่งด้านขาออกช่วงจากแยกพระราม9มุ่งหน้าไปแยกรามคำแหงส่งผลให้รถยนต์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากก็ในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยยังก็พบว่ายังมีคราบยางมะตอยแล้วก็เศษวัสดุหลงเหลืออยู่บริเวณจุดที่เกิดเหตุขณะที่ประชาชนยังคงสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติเหตุการณ์ในกลางส่งผลให้รถยนต์หลายประเภทเลยนะครับได้รับความเสียหายทั้งรถยนต์ทั่วไปรถหรูก็มีรถรวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้านะครับโดยพบว่าคราบยางมะตอยก็ไปติดตามหลังคาฝากระโปรงกันชนตัวถังรอบคันนะบางรายนี่ต้องนำรถเข้าศูนย์เพื่อประเมินความเสียหายและซ่อมแซมขณะที่ทางด้านของสนหัวหมากเปิดเผยว่าผู้เสียหายทยอยเดินทางเข้าแจ้งความตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่ผ่านมามีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้ว73รายส่วนใหญ่เดินทางมาพร้อมกับบริษัทประกันภัยเพื่อให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสียหายของรถแต่ละคันด้วยทางด้านของพนักงานสอบสวนสนหัวหมากเนี่ยนะฮะอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและข้อมูลความเสียหายของผู้เสียหายแต่ละรายพร้อมประสานผู้รับเหมาซึ่ง เกี่ยวข้องกับงานปรับปรุงผิวจราจรเพื่อดำเนินการในส่วนของความรับผิดชอบและการชดใช้ค่าเสียหายด้วยเนี่ยฮะดูแต่ละคันนะเราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 คุณผู้ฟังเสียหายทั้งคันเนี่ยยางมาตอยนี่โอ้โหแบบเป็นใครก็รู้สึกจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะเนาะเนี่ยมันเป็นก้อนๆ ก็มีตกลงมาใส่รถเนี่ยโอ้โหเต็มคันเลยครับเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณาพฤติกรรมเข้าข่ายความประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายพร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมไปถึงรายละเอียดของงานโครงงานก่อสร้างรวมถึงสาเหตุที่ทำให้ยางมะตอยและเศษวัสดุเนี่ยร่วงลงมาบนพื้นผิวการจราจรขณะที่ผู้รับเหมาก็ได้แสดงความรับผิดชอบและยืนยันพร้อมดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบก็จะมีการประสานกับผู้เสียหายและบริษัทประกันภัยเพื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วก็เยียวยาความเสียหายต่อไปนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับนี่นะก็เดี๋ยวต้องดูนะครับว่ายอดของคนที่ได้รับความเสียหายจะมีเพิ่มขึ้นอีกด้วยหรือไม่จากผลกระทบเหตุการณ์ดังกล่าวก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ติดตามกันคุณผู้ฟังณเวลานี้ดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยฝนยังมีตกอยู่ทางสมุทรปราการนี่ตกหนักนะช่วงต้นชั่วโมงที่คุยกับที่บ้านนี่ตกหนักมากผมไม่แน่ใจใครใช้เส้นทางทางสมุทรปราการอัปเดตหน่อยจุดเปราะบางอย่างเช่นปู่เจ้าศรีเทพาศรีนครินน้ำท่วมหรือเปล่านะอัปเดตหน่อยนะครับล่าสุดใครใช้เส้นทางนั้นเพิ่มเติมให้หน่อยนะฮะแถวๆเนี่ยทางย่านสมุทรปราการในกลุ่มจุดที่เปราะบางแยกเทพรักษ์สำแยกเนี่ยนะปู่เจ้าสวิงพลายด้วยนะฮะจะได้เป็นข้อมูลให้กับหลายๆท่านที่ต้องเดินทางไปผมเองเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนก็ต้องเดินทางไปนะจะได้เป็นข้อมูลให้กับผู้ดำเนินรายการเองด้วยนะว่าน้ำท่วมหรือเปล่าเพราะดูจากเรดาร์เนี่ยสมุทรปราการตกหนักจริงแล้วที่บ้านเมื่อสักครู่คุยกันก็บอกว่าตกหนักนะฮะมีกลุ่มฝนนะครับปานกลางถึงหนักบริเวณปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการกรุงเทพมหานครเขตดอนเมืองสายไหมคลองสามวามินบุรีหลักสี่บางเขนคันในยาวสะพานสูงนะฮะถึงไหนแล้วเนี่ยหูหลายเขตเหลือเกินนะคุณฟังเอาใหม่นะดอนเมืองสายไหมหลักสี่บางเขนคันในยาวสะพานสูงบางซื่อจตุจักรลาดพร้าวบึงกลุ่มบางกะปิทางลาดพร้าวนี่ทราบมาว่าตอนนี้เหมือนเบาลงแล้วนะก่อนหน้านี้ก็ตกหนักวังทองหลางบางพลัดดุสิตพญาไทดินแดงห้วยขวางพระนครป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับราชเทวีปทุมวันบางรักสาทรทวีวัฒนาตลิ่งชันบางขุนเทียนทุ่งครุราชบุรณะภาษีเจริญหนองแขมบางบอนบางกอกน้อยบางกอกใหญ่คลองเตยนี่ก็ลดระดับลงมาแล้วก่อนหน้านี้ก็มีตกยานาวาบางคอแหลมวัฒนาพระโขนงบางนาสนหลวงประเวศกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศเหนือปกคลุมบริเวณปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการพื้นที่ทั่วไปของกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นครับช่วงเวลา 21:30 นถึง 22:00 นยังคงพบกลุ่มฝนบริเวณปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการพื้นที่ทั่วไปของกรุงเทพมหานครคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงเนี่ยครับก็เป็นฝนที่กระจายทั่วเลยนะครับสมุทรปราการนี่ตกหนักเลยใครใช้เส้นทางช่วยอัปเดตหน่อยเป็นอย่างไรบ้างนะครับปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตทวีวัฒนา50มิลลิเมตรนะครับถือว่าสูงนะ50มิลลิเมตรนี่ถือว่าสูงอยู่นะนะครับส่วนทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพยากรณ์ลักษณะอากาศประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก ถึงหนักมากนะครับและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะครับและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับเตือนให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งนะทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยนะครับควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันนี้นะส่วนลักษณะอากาศ18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด34องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด34องศาเซลเซียสภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนะและนครปฐมนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด34องศาเซลเซียสภาคกลางนี่ก็ฝนเยอะนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด34องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับภาคใต้ด้านฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่ฝนร้อยละ70นะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด33อันนี้คลื่นจะสูงนิดนึงนะก็ลมค่อนข้างแรงกรุงเทพปริมณฑลก็ร้อยละ70มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยขออภัยร้อยละ80นะกรุงเทพปริมณฑลนะครับอุณหภูมิ24สูงสุด33องศานะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปคุยกับคุณสาลินนะครับแจ้งแทนเพื่อนนะเป็นชาวบราซิลนะครับสวัสดีครับคุณสาลิน
1: สวัสดีครับ
0: คุณสาลินเพื่อนทำอะไรหายครับ
1: เพื่อนหายเ
0: ขาเลยเอ้าเหรอขออภัยแจ้งตามหาเพื่อนเลยเหรอ
1: ตามหาเพื่อนเลยครับ
0: อ๋อครับเป็นเล่าให้ฟังหน่อยว่าไปหายที่ไหนยังไง
1: คือล่าสุดที่เห็นเขาอะครับคือช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองใช่ครับประมาณเกือบประมาณบ่ายสองที่ป้ายรถเมล์หน้าวัดแขกนะครับแล้วก็น่าจะกระโดดขึ้นรถเมล์สักสายหนึ่งไปซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เห็นเองครับผมมันเดินตามเขาอยู่เพราะว่ามันเว้นระยะห่างกันประมาณร้อยกว่าเมตรแล้วผมก็ไล่ถามระหว่างทางว่าเห็นคนลักษณะประมาณนี้เดินผ่านไหมเขาก็บอกว่าโอเคเห็นเดินไปทางนี้เห็นเดินไปทางจนผมตามไปถึงหน้าวัดแขกครับจากฮอลิเดย์อินสีลมตรงสุดท้ายอีกฝั่งนึงใช่แล้วก็คนตรงป้ายรถเมย์ก็เลยบอกว่าเห็นมานั่งตรงป้ายรถเมย์แป๊บหนึ่งและขึ้นรถเมย์ใสอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วเลย
0: ป้ายนี่อยู่ฝั่งเดียวกับวัดแขกใช่ไหม
1: ป้ายหน้าวัดแขกเลยครับ
0: หน้าวัดแขกเลย
1: ใช
0: ่แล้วตอนนั้นคุณสาลินอยู่ห่างประมาณ100เมตร
1: ประมาณ100เมตร
0: แต่คือ
1: มาถึงผมไม่เจอแล้ว
0: อ๋อหมายถึงว่านัดกันที่นั่นใช่ไหม
1: ไม่ได้นะครับเขาอาจจะเรียกว่าตัวสติเขาอาจจะไม่ค่อยอยู่กันกับตัวนิดนึงครับตอนนี้ใช
0: ่โอ้มีอาการทาง
1: จิตเขาอาการทางจิตครับผม
0: อืมแล้วตอนนั้นเขาอยู่คนเดียวไหมครับ
1: เขาอยู่คนเดียวครับเขาไปกระเป๋าลาก1กระเป๋าสัมภาระ1แล้วก็สะพายหลัง1ครับเป็นแบบเยอะมากเลย
0: อืมคือเขามากับใครอ่ะที่วัดแขกเนี่ย
1: เขามาคนเดียวเลยครับคือผมมาไปรับเขามาจากโรงพยาบาลรามาเมื่อเช้าแล้วก็ตัดสินใจที่จะเอาผมไปพาตัวเข้ามาจากการรักษาครับแล้วก็พามาที่โรงแรมเพื่อที่จะเข้าพักแต่เขาว่าเป็นด้วยความที่มีอาการแพนิคเขาจะไม่ไว้ใจใครเลยครับผมเขาจะไม่อยู่ที่นี่เขาจะไม่ให้ใครช่วยเขาจะไม่คุยกับใครเลยแม้กระทั่งโทรศัพท์เขาจะไม่ยอมชาร์จด้วยครับเขาบอกว่าเขากลัวโดนติดตาม
0: แล้วคือไปรับจากโรงพยาบาลแล้วก็มาที่นี่เหรอที่สีลม
1: ที่โรงแรมใช่ครับ
0: ที่โรงแรมนี่นะ
1: ใช
0: ่ซึ่งตอนที่ขึ้นรถเมย์คุณสาลินไม่เห็นแล้วคนที่เห็นเนี่ยเขาแจ้งไหมว่าขึ้นสายอะไรไป
1: เขาจำไม่ได้เลยครับผมพยายามถามประมาณ 4-5 คนที่อยู่ในระแวกนั้นเขาบอกว่าเห็นจริงๆครับแต่ว่าเขาไม่ได้จำได้ว่าแบบเขาขึ้นตอนไหน
0: เขารักษาตัวที่โรงพยาบาลอะไรนะครับ
1: รามาธิบดีครับ
0: อ๋อรามาพระราม6นี่เหรอ
1: ใช่ครับตรงพระราม6เอาไปเมื่อคืนครับแล้วก็ผมไปรับตัวเขามาเมื่อเช้า
0: อ๋อคือเพิ่งไปรักษาเมื่อคืนแล้วก็อยู่ที่นั่นได้แอดมิดไหม
1: หนึ่งคืนครับผม
0: หนึ่งคืนแล้วก็
1: จะเป็นในห้องฉุกเฉินใช่
0: อ๋อคุณหมอให้ไปรับกลับเหรอหรือว่าไง
1: หมอให้มารับกลับครับเพราะว่าเขาด้วยความที่เขาเป็นแพนิคครับเขาก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลเองใช่แล้วก็คือเขาไม่ยอมทานน้ำไม่ยอมปัสสาวะไม่ยอมทำอะไรเลยครับเขาแบบกลัวระแวงมากอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วกลับมานี่ได้เช็คอินเข้าโรงแรมหรือยังครับเนี่ย
1: ยังไม่ได้เช็คอินเลยครับเป็นแบบระหว่างทางที่มาก่อนที่จะเช็คอินเข้าโรงแรมครับ
0: กำลังจะไปใช่ไหมกำลังจะ
1: ใช่กำลังจะไป
0: อีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วนะ
1: ถึงโรงแรมแล้ว
0: เขาไปถึงมาแล้ว
1: ใช่ถึงแล้วแล้วเขาก็ออกมา
0: แล้วตอนนั้นทางคุณสาลินไปที่โรงแรมด้วยไหมตอนแรก
1: ใช่ครับผมไปกับเขาตลอดทางเลยครับ
0: แต่ว่าตอนที่ขึ้นรถเมล์เราอาจจะไม่ได้ทันสังเกตมันไวมากอย่างนี้
1: ใช่ใช่ครับคือเขาพยายามหนีทุกคนเขาคิดว่าทุกคนอ่ะจะตามลักพาตัวเขาครูเขาแพนิคว่าจะมีคนมาลักพาตัวอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แม้กระทั่งตัวเราด้วยไหม
1: แม้กระทั่งเพื่อนครับใช่
0: อันนี้เป็นครั้งแรกที่เขามาเมืองไทยไหมครับ
1: เป็นครั้งที่3ครับ
0: มาตั้งแต่วันไหนฮะครั้งนี้
1: ครั้งนี้เพิ่งมาวันที่17ครับคืนวันที่17
0: โอ้ก็17แล้วก็เข้า
1: ใช่
0: เข้ารักษา
1: ตั้งแต่วันที่17เลย
0: อ๋อแล้วก่อนหน้านี้ที่เขามานี่อาการเขาเป็นยังไงปกติไหมครั้งก่อน
1: ครั้งก่อนหน้านี้ครับเขาปกติแต่ว่ามาครั้งนี้ครับมีอาการแบบนี้แบบผิดปกติเลยครับตั้งแต่ลงเครื่องเลย
0: มีพูดคุยไหมว่าอยากไปไหนเป็นพิเศษอะไรยังไง
1: คือตอนที่รับมาจากโรงพยาบาลเมื่อเช้าอะครับเขาบอกว่าเขาต้องการจะไปสนามบินเลยเขาต้องไปสุวรรณภูมิเลยเดี๋ยวนี้ผมก็เลยว่าโอเคได้เดี๋ยวเรียกรถให้เขาบอกว่าไม่เอาจะไม่นั่งรถจะไม่นั่งแท็กซี่จะไม่นั่งรถอะไรทั้งนั้นเขาจะนั่งรถเมล์ใช่ครับ
0: ซึ่ง
1: เขาอย่างนี้เลย
0: ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ารถเมล์สายไหนไปสุวรรณภูม
1: ิใช่ครับเขาไม่รู้เลยเขาไม่มีโทรศัพท์เขาไม่มีแบตเตอรี่ตั้งแต่เมื่อเช้านะครับตั้งแต่ก่อนออกโรงพยาบาลคือเขาไม่ยอมชาร์จด้วยเขาจะไม่ใช้สายชาร์จคนอื่นด้วย
0: พูดไทยได้บ้างไหมครับ
1: พูดไทยไม่ได้เลยครับ
0: ไม่ได้เลยนะแล้วก็คือเขาแพนิคกับทุกคนรอบข้างเลยอ่ะใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ใช
0: ่มีเงินสดติดตัวบ้างไหมครับเนี่ยน่าจะ
1: ไม่มีเลยครับ
0: ไม่มีเลย
1: ที่อยู่ด้วยล่าสุดคือไม่มีเงินสดติดตัวด้วยแล้วก็โทรศัพท์ไม่แบบไม่มีแบตเตอรี่ด้วย
0: โอ้แล้วเขาเดินทางมาเมื่อวันที่17นี่ก็ยังมีเงินอยู่ไหมอ่ะ
1: นี่ครับผมว่าเขามีแต่ว่าคือวันที่ผมไปรับไอ้เมื่อเช้าที่ผมไปรับที่โรงพยาบาลอ่ะคือเขาไม่มีเงิน
0: หมายถึงว่าอาจจะมีแบบว่าในโทรศัพท์สแกนอะไรแบบนี้ได้
1: ใช่ใช่ครับเขาสามารถใช้บัตรเครดิตอะไรเงี้ยในโทรศัพท์ได้แต่ถ้าเกิดเป็นบัตรที่เป็นบัตรพลาสติกอะครับเขาบอกเขาเอายัดหมดแล้วเขากลัว
0: โอ้
1: ใช่ใช่ครับเพราะตัวตอนที่ผมเอาพาเขาออกมาครับผมก็เลยต้องสำรองจ่ายไปก่อน
0: ทีเนี้ยเขามีกระเป๋าเดินทางกระเป๋าลากด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับมีกระเป๋าลาก แล้วก็มีกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าสัมภาระใหญ่ๆอะครับ
0: ที่สะพายหลังอยู่
1: กระเป๋าแบ็คแพ็คใช่สะพายเลย
0: มีแบ็คแพ็คเดี๋ยวก่อนนะมีแบ็คแพ็คเท่าที่ผมเห็นในภาพมีแบ็คแพ็คแล้วก็มีกระเป๋าล้อลากและอีกใบเป็นกระเป๋ายังไง
1: อีกใบหนึ่งเป็นกระเป๋าถือครับอันนี้เป็นรูปตรงที่อยู่ข้างถนนตรงแยกอ
0: ุ
1: ณหภูมิใช่ไหมครับที่ผมส่ง
0: ใช่ที่เขากำลังเข็นรถอยู่เนี่ย
1: ใช่ครับมันอีกใบหนึ่งน่าจะอยู่กับผมครับเพราะเขาบอกเขาแบกไม่ได้เขาบอกว่าให้ผมแบกให้หน่อย
0: เพราะฉะนั้นอีกใบหนึ่งยังอยู่กับคุณ
1: เปล่าครับเขาเอาไปทั้งสามใบ
0: เขาไปแล้วอ๋อในขณะนั้นตอนที่ถ่ายรูปไปอยู่กับคุณสาลิน
1: ใช่ครับ
0: อ๋อก็คือชุดนี้เลยการแต่งกายแบบนี้เลยนะในวันนี
1: ้แบบนี้เลยครับ
0: อายุ28ปีนะครับ
1: ใช่ครับ
0: รูปพรรณสันฐานก็สูง170นะก
1: ็
0: รูปร่างสมส่วนนะครับผมรองทรงสีดำนะตามรูปนี้เลยนะคุณผู้ฟังใคร
1: พบ
0: เห็นช่วยแชร์หน่อยแชร์ไปทางเพจของเราก็ได้นะครับนะทางเพจ Lost and Found ก็ได้ทางเพจของ JS Roy ก็ได้นะครับอู้ก็สันนิษฐานยังไงอ่ะว่าเขาจะไปสุวรรณภูมิไหมหรือว่ายังไง
1: ใช่
0: มีติดต่อไปทางนั้น
1: เ
0: นี่
1: ยเขาจะยอมขึ้นแค่รถเมย์อย่างเดียวเลยครับแล้วกับตุ๊กๆคือตอนที่ผมพาเขามาจากโรงพยาบาลจนถึงโรงแรมอะครับเขายอมนั่งแค่ตุ๊กๆเขาจะไม่นั่งรถอื่นเลยไม่ตุ๊กๆก็รถเมย์ซึ่งรถเมย์มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เขาจะมาเส้นทางไกลขนาดนี้อะไรเงี้ยครับ
0: ทำไมเขาถึงไม่นั่งรถอื่นอะอย่างแท็กซี่อย่างเง
1: ี้ยเขากลัวว่าเพราะว่าวันแรกที่เขามาถึงอะครับคืนวันที่17เขาทุบกระจกรถแท็กซี่ไปแล้วรอบนึงเพราะเขาคิดว่าแท็กซี่อะจะลักพาตัวเขา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับมีเหตุเกิดตั้งแต่คืนแรกที่เขาลงมาถึงเลย
0: เดี๋ยวนะก่อนที่เขาจะเดินทางมาครั้งนี้ได้พูดคุยกันทางโซเชียลทางไลน์หรืออะไรเงี้ยบ้างตอนที่เขาอยู่ที่บราซิลไหมไม่ทราบเลย
1: ทราบตอนที่เขาถึงไทยแล้วด้วยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
0: โอ้ครับซึ่งพอมาถึงแล้วเขาถึงได้แจ้งเราม
1: าถึงแล้วเขาลงโซเชียลครับว่าแบบเขาอยู่ในไทยอะไรเงี้ยครับใช่ครับแต่เขาไม่ได้แจ้งแบบส่งมาส่วนตัวว่าถึงไทย
0: ซึ่งก็ไม่ได้แจ้งคุณสาลินเป็นทางการด้วย
1: ใช่ครับเขาลงสตอรี่อะครับแต่ว่าเป็นลงสตอรี่ที่เป็นใบแจ้งความในคดีที่เขาไปทุบกระจกรถแท็กซี่มันเป็นคือตอนนั้นทุกคนก็เลยรู้ว่าเขาตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพ
0: ซึ่งคุณสาลินก็เลยตั้งใจเพราะเห็นตามหน้าสื่อที่เขาลง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: หน้าสื่อ
0: ก็เป็นห่วง
1: ทางบ้านเขาคือเป็นห่วงมากอะไรเงี้ยครับเพราะว่าออกข่าวทางบ้านเขาว่า
0: อ
1: าโดนลักพาตัวใช่ไหมเพราะว่าก่อนที่เขาจะตัดขาดจะโพสแล้วเขาจะหายไปอะครับเขาโพสว่าใครก็ได้แบบช่วยติดต่อสถานทูตบราซิลในกรุงเทพหน่อยเพราะฉันโดนลักพาตัวอะไรประมาณนี้ครับแล้วเขาก็หายไปคนที่นู่นเขาก็เลยแคปแล้วก็ไปลงข่าวเป็นแบบใหญ่โตเลย
0: แล้วทางบ้านเขาเข้าใจไหมครับเนี่ย
1: ทางบ้านถ้าเกิดคือเขามีแม่คนเดียวครับทางเพื่อนๆของเขาที่อยู่ฝั่งนู้นน่ะเข้าใจครับแต่ว่าทางแม่ของเขาผมไม่แน่ใจว่าคือด้วยความเป็นแม่เขาอาจจะบอกว่าลูกฉันไม่ป่วยลูกฉันอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วคุณสาลินได้คุยกับทางเพื่อนเขาทางนู้นไหมหรือว่าทางบ้านเขาไหม
1: เป็นเพื่อนของเพื่อนครับใช่เขาคุยก็คุยอยู่ตลอดมีกลุ่มแชทคุยกันกับทางบ้านแล้วก็ทางเพื่อนเขาด้วย
0: หมายถึงเพื่อนที่บราซิลเขาด้วยใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็มีคนบราซิลที่อยู่ในกรุงเทพครับประมาณ2-3 คนมาช่วยกันตอนนี้แบบเขาเห็นในข่าวแล้วเหมือนเราก็บอกว่าเอ้ยเราตอนนี้โลเคชั่นปัจจุบันเราอยู่ตรงนี้เงี้ยถ้าใครแบบอยากมาช่วยคุยก็มาช่วยหน่อยก็มีคนเข้ามาช่วยอยู่ครับที่เป็นชาวบราซิลที่อยู่ในกรุงเทพ
0: ซึ่งทุกคนที่คุยกันในโซเชียลเนี่ยทุกคนรู้ดีว่าเขามีอาการแพนิคถูกต้องไหม
1: ใช่ใช่ครับคือเหมือนทุกคนเหมือนด้วยความที่โซเชียลครับเขาผมไม่รู้ว่าเขาลงแล้วเขาคุยอะไรเหมือนต่างคนต่างเดากันไปคนละทิศคนละทางเลยอะไรเงี้ยบางคนก็คิดว่าแบบแค่แพนิคบางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นแค่การตลาดหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะคิดว่าโดนจริงๆเพราะมันไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยครับเขามีกับการคาดเดากันไปเยอะแยะมากเลยอ
0: ันนี้หมายถึงวงนอกอะเนาะใช่ไหม
1: ในใช่วงนอกครับที่ตามโซเชียล
0: แต่ว่าเพื่อนๆที่รู้จักกันเนี่ยก็เข้าใจตรงกันว่าเขาไม่ได้โดนลักพาตัวอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ใช่ครับใช่ๆเพราะว่าเราวิดีโอคอลตลอดตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลครับเราวิดีโอคอลใหเพื่อนเขาแล้วก็ครอบครัวเขาเห็นเลย
0: ก็คือแสดงว่าเขาได้เห็นแล้วว่าตอนที่คุณฟิลิเป้เนี่ยอยู่กับคุณสาลินนะล่าสุดที่แถวๆช่วงวัดแขกนี่แหละก่อนที่เขาจะขึ้นรถเมล์จากคำให้การของแม่ค้าใช่ไหมตรงนั้นที่บอกว่าขึ้นรถเมล์
1: ใช่ครับแม่ค้า
0: แล้วแม่ค้าเขามั่นใจแค่ไหนเขาเห็นรูปแล้วเขามั่นใจเลยเหรอว่าเป็นมิสเตอร์ฟิลิเป้
1: ใช่ครับเพราะว่าผมบอกรูปประพันธ์สันฐานแบบชัดเจนเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่บอกว่ามีกระเป๋าสัมภาระเยอะมากแล้วก็กระตรงกระเตงล้อมันหักด้วยครับเขาก็เลยแบบเป็นจุดสังเกตนิดนึงคือผมไปถามแบบแล้วก็มีคนแบบพิการอะไรเงี้ยครับตรงข้างทางอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าใช่ใช่เห็นลักษณะนี้เลยเดินไปทางนี้อะไรอย่างนี้ ือ
0: เอ๊ะฝั่งขึ้นจากวัดแขกมันอาจจะมีรถที่ขึ้นทางด่วนได้ไหมเราไม่แน่ใจนะคือถ้าจะไปสุวรรณภูมิอาจจะต้องขึ้นทางด่วนอะไรเงี้ยแต่ว่าทีไม่ต้องไปต่อมันต้องไปต่ออยู่ดีแหละ
1: ใช่ซึ่งเขาไม่มีข้อมูลอยู่แล้วอ่ะ
0: แล้วเราได้มีการติดต่อไปที่สนามบินไหมฮะ
1: ยังไม่ได้ติดต่อเลยครับตอนนี้ อยู่สนยานาวาแต่ว่าเพิ่งแจ้งความเรื่องแบบผู้สูญหายแบบหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ลองประสานไปที่สุวรรณภูมิด้วยก็ดีนะลองเช็คดีลองเช็คไฟล์ดูว่ามีคนที่มาเช็คไฟล์ที่แบบจะบินออกถ้ากลับนี่คือกลับบราซิลเลยใช่ไหม
1: น่าจะกลับบราซิลเลยครับแต่ผมคิดว่าเขากลับไม่ได้เพราะว่าคืออาการเนี้ยครับเขาไม่ให้เช็คอินอยู่แล้วคืออาการที่แบบถ้าเกิดแบบว่าเป็นคนที่พิจารณาว่าจะให้ขึ้นเครื่องได้ไหมอ่ะก็คือเขาอาจจะโดนปฏิเสธตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ
0: คุณหมอว่ายังไงอ่ะเมื่อเช้าตอนที่ไปรับตัวเขากลับมา
1: ครับ
0: คุณหมอว่ายังไงนะคุณหมอที่
1: คุณหมอบอกว่าเขาไม่ยอมปัสสาวะเลยอะไรเงี้ยครับทั้งคืนที่อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มีการตรวจเลือดเจอพิษในเลือดครับผมแล้วก็ไตอาจจะแบบใกล้เกือบวายเพราะว่าแนะนำว่าต้องทานน้ำเยอะๆเลยซึ่งเขาไม่ทานน้ำเลยตั้งแต่เช้าของวันที่18ตั้งแต่เช้าของวันที่19ครับผมไม่ได้ทานน้ำไม่ได้ทานอาหารเลยใช่แล้วเขาก็ไม่ยอมทานด้วยเพราะเขาไม่ไว้ใจใครครับเขาจะไม่ดื่มน้ำจากใครเลยมีแต่ว่าตอนที่ผมไปรับมาครับมีผมกับเพื่อนอ่ะดื่มน้ำขวดเดียวกันแล้วก็เขาถึงจะยอมดื่มขวดที่พวกผมมาดื่มแล้วเนี่ย
0: โอ้กลัวมันจะมียาพิษอะไรทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ใช่ใช่เขาระแวงไปหมดเลยครับ
0: แล้วพิษที่เขาร่างงานนี่ปลอดภัยดีใช่ไหมครับคุณหมอว่ายังไง
1: คุณหมอว่าคือกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้ก็แนะนำว่าให้ดื่มน้ำเยอะแบบเยอะมากๆเพื่อขับสารพิษใช่ครับเพราะว่าตอนที่เขานอนอ่ะเขาก็โดนให้น้ำเกลือมาแล้ว
0: แล้วเขาดูแข็งแรงดีไหมครับออกจากโรงพยาบาล
1: เขาดูแข็งแรงครับแต่เขาดูเหนื่อยแบบเหนื่อยเพลียอะไรเงี้ยครับ
0: ครับอ๋อก็อาจจะแบบเราคุยเยอะจะได้ให้คุณผู้ฟังช่วยสังเกตนะเผื่อว่าได้เจอเขาเวลาเขาเดินเขามีอาการเหนื่อยอะไรไงบ้างไหมเพราะกระเป๋าก็เยอะด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ผมว่าเขาเหนื่อยเพราะว่าด้วยความสัมภาระก็เยอะด้วยแล้วก็เขาพยายามเปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งตลอดเวลาครับ
0: เขาได้พักผ่อนเต็มที่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
1: ใช่ใช่
0: เป็นคนแข็งแรงดีไหมครับปกติ
1: แข็งแรงดีครับปกติเขาทำเพจท่องเที่ยวครับผม
0: อ๋อเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างนั้นด้วยใช่ไหม
1: ใช่เป็นอินฟลูครับ
0: ครับครับเอาต้องฝากคุณผู้ฟังนะครับหรือว่าผู้ขับขี่รถสาธารณะนะครับอาจจะรถเมย์หรือว่ารถตุ๊กๆนะรถตุ๊กๆนี่คือที่เขาบอกว่าเขาไว้วางใจลักษณะเป็นตุ๊กๆยังไงสามล้อเหรอ
1: เป็นสามล้อตุ๊กๆครับเพราะว่ามันเปิดมันไม่มีช่องปิดเนี้ยครับมันเป็นรถที่ไม่มีโครงสร้างอะไรมาปิดเนี้ยครับ
0: เป็นแบบนั้นเขาก็เลยไว้วางใจ
1: ใช
0: ่ครับคุณผู้ฟังช่วยกันนะครับยังไงแหมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อู่มันไปไกลถึงบ้านเขาแล้วก็เขาไม่รู้ว่าขนาดไหนแล้วด้วยนะตอนเนี้ย
1: ใช่ครับ
0: โอ้นะครับเอ้ยอาจจะฝากคุณสารินด้วยนะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอะเนาะทางนู้นก็ให้เขาได้ทราบข้อเท็จจริงด้วยนะครับว่าประเทศไทยปลอดภัยนะก็ไม่ได้แบบเราก็ช่วยกันเนี่ยนะไม่ได้ว่านิ่งนอนใจเหมือนกันเนาะนะครับคือเหมือนกับว่าเขาอยู่ในที่แคบๆไม่ได้ใช่ไหมอาการแบบนี้
1: ใช่ครับผมว่าอาจจะ
2: เขาอยู่ในที่ที่คนเยอะไม่ได้
0: ใช่
1: คือเขาอยู่
0: ในวัดแขกคนเยอะด้วยอ่ะวันอาทิตย์อ่ะใช่ไหม
1: ใช
0: ่ได้เดี๋ยวยังไงเราช่วยกันเต็มที่เลยนะคุณสารินก
1: ็ได้ครับ
0: เดี๋ยวผมย้ำเลยทางนั้นก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงช่วยเพิ่มเติมหน่อยที่ทึบเพื่อนเขาโพสต์ว่าให้ช่วยติดต่อสารทูตบราซิลด้วยเนื่องจากเขาบอกว่า
1: เหมือนจะโดน
0: ลักพาตัว
1: เขาโดนติดตามเพื่อจะที่จะลักพาตัวใช่
0: ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ากระแสทางบราซิลนี่ไปถึงไหนแล้วด้วยนะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เหมือนเราด้วย
0: นั่นน่ะสิก็อย่างน้อยให้ทางบ้านเขาเข้าใจเหมือนกับให้ตรงกันว่าเราพยายามช่วยกันเต็มที่นะออกสื่อออกอะไรด้วยเนี่ยตอนเนี้ยนะ
1: ใช่ครับใช่
0: นะฝากคุณสารินด้วยก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็เป็นภาพลักษณ์ด้วยไงก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะเป็นข่าวใหญ่โตด้วยหรือเปล่าเนี่ย
1: ใช่ใช่จริงๆใหญ่มากเลยครับ
0: ใช่ไหมที่บราซิลอ่ะ
1: ข่าวแล้วผมต้องไปแบบพิมพ์แก้ข่าวว่าแบบว่าใจเย็นตอนนี้แบบเขาอยู่กับผมแล้วอะไรเงี้ยครับมาตอนเช้าผมพยายามแบบว่าไปแก้ข่าวให้อยู่แต่ว่าก็ยิ่งพอเรายิ่งแก้อ่ะคนก็ยิ่งอยาก
0: รู้แล้วประสานเขามีการประสานสถานทูตอะไรยังไงบ้างไหมตอนนี้อย่างคุณสาริน
1: ยังไม่ได้ประสานสถานทูตเลยครับแต่ว่าคิดว่าแบบอาจจะ มาไม่แน่ใจว่ายังไงเพราะว่ามันเป็นเสาร์อาทิตย์ด้วยอย่างเงี้ยคร
0: ับอย่างพวกนี้อาจจะต้องลองประสานดูให้เขาทางให้ช่วยเหลืออีกทางนึงนะแล้วก็เป็นการแก้ไขเรื่องภาพลักษณ์ด้วยไปในตัวผมว่าก็ดีนะ
1: ใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นประมาณนั้นอยู่
0: ครับผมทางบราซิลก็จะได้เข้าใจด้วยว่าคนไทยเราอย่างเพื่อนๆ เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเนี่ยต้องออกสื่อ ออกอะไรด้วยเนี่ยได้ครับยังไงเดี๋ยวเรามีความคืบหน้าเราส่งข่าวถึงกันนะเอา
1: ไ
0: หมนะ
1: โ
0: อเคผมเอาใจช่วย
1: ผมก็จะแจ้งอัปเดตไปเพิ่มเติม
0: ได้อัปเดตกันมาเรื่อยๆนะครับยินดีเราย้ำให้ตลอดเลยนะขอบคุณมากๆที่นึกถึงจอสร้อยนะครับได้ครับผมเดี๋ยวเพิ่มเติมกันในช่วงต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมขอพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โอ้เร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ผมขออนุญาตทวนนะฮะข้อมูลที่คุณสารินแจ้งตามหาเพื่อนนะครับชาวบราซิลนะครับเขาชื่อว่ามิสเตอร์ฟิลิปเป้แกเบียลนะครับอายุเขา28ปีนะครับคุณผู้ฟังผมสั้นก็รองทรงนะครับแล้วก็สูงประมาณ170ซมตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 Radio ก็จะมีแบบลักษณะเป็นหนวดเคราอ่ะนะฮะที่บริเวณแก้มแล้วก็คางเนี่ยก็จะเป็นหนวดเครายาวเลยตั้งแต่จอนมาเลยตั้งแต่จอนลงมานะครับเนี่ยก็การแต่งกายเนี่ยสวมเสื้อเป็นเสื้อสีดำกางเกงสีดำนะครับแล้วก็ที่สังเกตคือเขาจะมีกระเป๋าเดินทางสีดำเป็นล้อลากเลยตั้งแต่จอนมาเลยตั้งแต่จอนลงมานะครับเนี่ยก็การแต่งกายเนี่ยสวมเสื้อเป็นเสื้อสีดำกางเกงสีดำนะครับ

สีดำนะครับแล้วก็กางเกงก็เป็นลักษณะกางเกงขายาวสีดำเป็นกางเกงแบบเหมือนเป็นกางเกงทรงทหารน่ะจะมีกระเป๋าใบใหญ่ๆด้านข้างทั้งสองข้างด้วยนะคุณผู้ฟังน่าจะนึกออกนะก็หายไปจากโรงแรม Holiday Inn นะครับสีลมหรือว่าแถวๆหน้าวัดแขกคือเจ้าตัวเนี่ยอาจจะขึ้นรถเมย์ไปที่ไหนเพราะว่าทางแม่ค้าที่อยู่หน้าวัดแขกเนี่ยบอกว่าเห็นขึ้นรถเมย์ไปแต่ว่าจำสายไม่ได้นะใครที่พบเห็นนะครับยังไงช่วยหน่อยนะครับช่วยแจ้งหน่อยก็มีอาการแพนิคด้วยนะครับอาจจะไปนั่งอยู่ที่ไหนหรือเปล่าหรือว่าไปนั่งรถตุ๊กๆหรือเปล่าที่ไหนไหมเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่กล้านั่งรถที่เป็นรถปิดแต่รถแท็กซี่หรือว่ารถที่ปิดทึบอะไรไหมนะจะไม่กล้าเพราะเขามีอาการแพนิคก็อาจจะต้องนั่งรถที่แบบรถเมย์ก็อาจจะเป็นรถเมย์ร้อนหรือเปล่านะที่ไม่ใช่รถแอร์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็รถตุ๊กๆนะครับที่ตอนนี้ทางเพื่อนก็ไปแจ้งความนะก็กำลังจะประสานไปนะทางสุวรรณภูมิเองด้วยนะครับว่าแต่คิดว่าน่าจะยังไม่เดินทางกลับบราซิลนะครับเพราะว่าเจ้าตัวมีอาการแพนิคด้วยซึ่งดูแล้วอาการน่าจะไม่น้อยเลยนะฮะก็คิดว่าตัวเองเนี่ยโดนลักพาตัวที่ประเทศไทยว่าอย่างนั้นเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ทางบราซิลก็มีการลงข่าวกระจายข่าวกันมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยแต่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยก็เข้าใจกันทั้งเพื่อนที่บราซิลด้วยแล้วก็เพื่อนที่เมืองไทยก็มีการประสานไปวงในเขาบอกว่าเข้าใจนะครับแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวอาจจะต้องไปประสานต่อกับทางสถานทูตอะไรยังไงด้วยไหมอ่ะใช่ไหมครับเอาเป็นว่าของเราก็ฝากคุณผู้ฟังนะครับเพื่อนสมาชิกช่วยสังเกตหน่อยอาจจะว่าเอ๊ะเราเพิ่งจะรับชาวต่างชาติคนนี้มาหรือเปล่านะครับเมื่อช่วงบ่าย2บ่าย3ช่วงเย็นอะไรแบบนี้เพราะตอนที่ขึ้นรถเมล์จากแถวๆหน้าวัดแขกเนี่ยก็ประมาณสักบ่าย1บ่าย2นะครับของวันนี้เนี่ยนะฮะท่านใดที่พบเห็นนะครับชาวต่างชาติลักษณะดังกล่าวตอนนี้เราขึ้นภาพเต็มๆให้ดูนะก็มีกระเป๋าเดินทางของเขาด้วยกระเป๋าเป้แบ็คแพคด้วยนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะสะพายกล้องด้วยหรือเปล่าเพราะเจ้าตัวนี้ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับทำเกี่ยวกับเรื่องของเพจท่องเที่ยวนะพบเจอที่ไหนยังไงช่วยอัปเดตกันที่จอสร้อยนะครับดอกจัน1808หรือ1137ลองแจ้งเข้ามาก่อนผมไม่แน่ใจว่าใครเจอแล้วเวลาเขาไปคุยกับเขาเขาจะคุยด้วยไหมหรือเปล่าอะไรตรงนี้แต่ว่าฝากคุณผู้ฟังช่วยดูให้ก่อนนะครับฝากแจ้งจุดหน่อยนะเดี๋ยวเราจะได้มีการประสานให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปช่วยติดตามดูแลกันต่อไปแล้วก็แจ้งทางคุณสารินแล้วก็ทางเพื่อนเขาด้วยนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันเผื่อจะมีข่าวดีนะจากคุณผู้ฟังจอสร้อยก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับดอกจัน1808นะครับหรือหมายเลข1137ฝากใครเข้ามาที่เพจของ JS100 Radio นะครับก็สามารถที่จะแชร์กันต่อไปได้นะครับเพจ Lost and Found นะครับเนี่ยตอนเร็วขึ้นทางเพจให้นะครับส่วนช่วงนี้นะครับมาติดตามอุบัติเหตุกันหน่อยมีคุณพันธ์แจ้งเข้ามานะครับราชบุรณะกลางสะพานข้ามคลองดาวคะนองฝั่งขาเข้านะครับมีรถเก๋งชนกับรถปิกอัพขวางช่องทางขวาและฝนตกไปปล่อยด้วยการจราจรชะลอตัวนะครับก่อนหน้านี้คุณอนุชาแจ้งกด SOS เข้ามานะครับพหลโยธินมีอุบัติเหตุเลยไทยวัสดุรังสิตมา200เมตรกระบะเสียหลักตกร่องกลางระหว่างคู่ขนานกับช่องทางด่วนไม่มีคนเจ็บนะครับเป็นพื้นที่ของสภ.คลองหลวงการจราจรช่วงนั้นชะลอตัวจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็มีคุณวิภาดานี่แจ้งมาบอกว่าถนนเลียบวงแหวนตอนออกสาย9นะครับมาจากลำลูกกาประมาณ300เมตรนะครับมุ่งหน้าบางปะอินมีรถเก๋งเสียหลักพลิกตะแคงช่องทางซ้ายมีฝนตกไปปล่อยด้วยรถประสานไปกับสภ.ลำลูกกานะครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้แล้วบอกว่าไม่มีคนเจ็บเจ้าของรถก็แจ้งว่ารอประกันนะครับส่วนคุณชัยรัตน์นะครับแจ้งมาบอกว่าถนนโชติเวศนะครับตรงนี้มีน้ำท่วมเหรอระดับ30เซนนะครับช่วงระหว่างที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสวัยประชาราษฎร์นะครับการเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากมีน้ำรอการระบาย30เซนนะครับราชพฤกษ์ที่คุณไก่ก็แจ้งมาก่อนหน้านี้เหมือนกันเมื่อชั่วโมงก่อนมีน้ำท่วมขังเลยแยกถนนตัดกับเพชรเกษมมา50เมตรเนี่ยมีน้ำท่วมขั

ระดับ20เซนทุกช่องทางรถชะลอตัวด้วยนะโอ้ก็มีฝนที่ตกหนักลงมาเนี่ยนะครับในช่วงหน้าเดี๋ยวอาจจะได้อัปเดตกันต่อว่าสถานการณ์ฝนเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะกรมการปกครองชี้แจงปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงเรียกนายอำเภอปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ชี้แจงพรุ่งนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
2: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: อธิบดีกรมการปกครองเรียกนายอำเภอปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ชี้แจงพรุ่งนี้หลังกระทรวงมหาดไทยทลายบ่อนการพนันกลางเมืองเชียงใหม่หากมีส่วนปล่อยปละละเลยจะดำเนินการเอาผิดอย่างถึงที่สุดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยออกหนังสือชี้แจงกรณีปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงหลังชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ18กันยายนเพื่อที่จะตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบเปิดบ่อนการพนันหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ปฏิบัติการดังกล่าวมีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการลงพื้นที่จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร้อยกว่าคนเป็นนักพนันและบุคคลต่างด้าวรวมไปถึงผู้จัดให้มีการเล่นพนันและสนับสนุนให้มีการเล่นพนันเจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดของกลางหลายรายการอาทิเงินสดชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทอุปกรณ์การเล่นพนันบัญชีเงินหมุนเวียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเช่าสถานที่ซึ่งได้ดำเนินการนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลัดอำเภอหัวหน้าส่วนงานบริการงานปกครองและปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงของอำเภอเมืองเชียงใหม่ชี้แจงข้อเท็จจริงในวันพรุ่งนี้โดยกรมการปกครองระบุว่าหากปรากฏข้อเท็จจริงข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองได้ปล่อยปะละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยหรืออาญากรมการปกครองจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: เกิดคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญในโรงแรมย่านซีเหมินติงที่นครหลวงไทเปเมื่อนายอู๋ชายชาวไต้หวันวัย43ปีได้ใช้มือเปล่าบีบคอแฟนสาวชาวไทยจนเสียชีวิตเพราะไม่พอใจที่ฝ่ายหญิงขอเลิกราหลังจากเดินทางมาถึงไต้หวันจากนั้นได้นำศพใส่กระเป๋าเดินทางที่เตรียมไว้ล่วงหน้าขนไปซ่อนในตู้แช่แข็งของบริษัทที่เขาทำงานในนครไถจงนานถึง6วันล่าสุดตำรวจไต้หวันรวบตัวได้แล้วโดยผู้ตายนั้นเป็นหญิงไทยวัย36ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาไต้หวันปีละ 3-4 ครั้งด้วยวีซ่าท่องเที่ยวทั้งนี้สาวไทยมีกำหนดเดินทางกลับไทยในวันที่14กันยายนแต่หลังจากคืนวันที่12ขาดการติดต่อครอบครัวจึงได้ขอให้เพื่อนในไต้หวันช่วยประกาศตามหาและแจ้งความกับตำรวจในเขตหวานหัวในไทเปจึงนำมาสู่การจับกุมปิดท้ายกันที่เทคบอลไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมคว้า2เหรียญทองประเดิมในศึกเอเชียนเกม2026ติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
8: การแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นตัวแทนนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศครบทั้ง3ประเภทเริ่มที่คู่ผสมรอบชิงชนะเลิศพักพงเดชเจริญจับคู่กับสุภาวดีวงคำจันทร์คู่มือ3ของโลกดีกรีแชมป์โลก2สมัยดวลกับนักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นโดยคู่นักกีฬาหนุ่มสาวของไทยอาศัยชั้นเชิงรวมถึงประสบการณ์ที่เหนือกว่าหวดเอาชนะไปได้ทั้ง2เซตด้วยสกอร์12-4และ12-5คะแนนพร้อมกับคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรวมถึงสมาคมกีฬาเทคบอลของไทยด้วยเช่นกันส่วนประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศจุฑาทิพย์กันทะทงจับคู่กับสุภาวดีวงคำจันทร์ดีกรีเบอร์หนึ่งของโลกและแชมป์โลก3สมัยพบกับคู่ต่อสู้จากเมียนมาซึ่งผลปรากฏว่าคู่สาวของไทยยังโชว์ฟอร์มสมราคาเต็มแชมป์ด้วยการเอาชนะไปได้ทั้ง2เซตสกอร์12-6และ12-3คะแนนเก็บเหรียญทองที่2เพิ่มได้สำเร็จขณะที่ประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศสรศักดิ์เทาสิริและจิรติจันเลียงอดีตแชมป์โลกปี2024ผนึกกำลังร่วมกันฟาดเหนือโต๊ะเอาชนะนักกีฬาจากเลบานอน2-0เซตสกอร์12-7และ12-4คะแนนคว้าเหรียญทองที่3สมความตั้งใจที่สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยได้วางเป้าหมายเอาไว้สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
9: หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์แท็บเล็ตก่อนนอนเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์จะรบกวนการนอนที่มีประสิทธิภาพได้ ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตรีตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: 22:12 นะครับมาเดินทางกันต่อกับจอสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับขอบคุณหลายๆท่านทาง YouTube ด้วยนะครับช่วยกันเพิ่มเติมมาให้อย่างก่อนหน้านี้คุณมานพนี่บอกว่าศรีนครินทร์เนี่ยมีฝนตกหนักเหมือนกันนะครับนะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับอันนี้ที่พิมพ์มาแล้วก็ทางคุณบัวจันทร์บอกว่าประชาอุทิศทุ่งครุตั้งแต่ 18:00 นจนถึงตอนนี้นี่ยังไม่หยุดเลยคุณพัทฝนน่ะนะครับคุณพัคเคอินนะครับทักทายมานะครับช่วง 3:00 กว่าๆบอกว่าตอนนั้นเนี่ยฝนยังไม่หยุดตกเลยนะครับอยู่ย่านรังสิตเนี่ยมาตั้งแต่ช่วง 4:00 นแล้วนะครับวันนี้ฝนตกยาวนะตกนานเลยนะครับคุณกู๊ดมิวนี่บอกว่าทางหนองเสือมีปริมาณฝนน้อยแล้วนะครับก็เพิ่มเติมได้นะครับที่ไหนฝนยังตกอยู่บ้างล่าสุดเราอัปเดตเนี่ยคุณฟังพื้นที่กรุงเทพมีฝนตกเล็กน้อยฝั่งธนบุรีสาทรยานาวาบางคอแหลมคลองเตยพระโขนงบางนาประเวศลาดกระบังนะครับแนวโน้มคงที่ครับปริมาณฝนสูงสุดเขตทวีวัฒนา53มิลลิเมตรคลองเตยนี่ฝนยังตกนะแล้วก็ตกแบบผมว่ามากกว่าระดับเล็กน้อยนิดนึงอ่ะผมได้ยินเสียงยังแบบดังอยู่อ่ะนะครับฝนยังตกอยู่นะที่คลองเตยยืนยันบางนาประเวศลาดกระบังพระโขนงเนี่ยบางคอแหลมสาทรยานาวาแล้วก็ทางฝั่งทนสมุทรปราการยังตกแล้วก็ยังตกระดับปานกลางถึงหนักด้วยนะครับอัปเดตหน่อยนะใครอยู่ทางด้านของสมุทรปราการแล้วก็เราเห็นกลุ่มฝนในอ่าวไทยเนี่ยโอ้กลุ่มใหญ่มากนะครับเนี่ยอยู่ในอ่าวตัวกอเนี่ยเป็นฝนกลุ่มใหญ่เลยแนวโน้มเดี๋ยวต้องติดตามนะเพราะว่าทิศทางอาจจะเคลื่อนขึ้นทางเหนือเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เลยนะครับว่าตลอดทั้งค่ำคืนนี้อาจจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนี่นะเดี๋ยวเราติดตามอัปเดตกันตลอดนะครับวันนี้วันอาทิตย์หลายท่านเดินทางกันเป็นอย่างไรบ้างณเวลานี้อัปเดตเรื่องของเส้นทางการจราจรได้นะครับจุดไหนที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายช่วยกันเพิ่มเติมช่วยกันรายงานกันได้นะครับที่ดอกจัน1808หรือ1137ส่งเสียงกันมาก็ได้นะครับนะให้ฟังเสียงสายฝนที่ตกแถวๆนั้นก็ได้นะครับว่ามันหนักแค่ไหนอัปเดตเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางเลยของจอสร้อยของเรานะครับคุณผู้ฟังทางด้านของสทนชเนี่ยมีการออกประกาศเตือนภัยนะครับในช่วงระหว่างวันที่21ก็คือเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ถึง25กันยายนประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่แม้ว่าภาพรวมฝนจะลดลงแต่รายงานบอกว่าปัจจัยร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีผลกระทบนะครับทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย7จังหวัดฝนตกหนักสะสมเกิน200มิลลิเมตรเสียงน้ำท่วมนะครับในเขตเมืองน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโคลนถล่มก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสทนชแจ้งเตือนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับโดยตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้หลังพบสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่อาจจะส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมในหลายพื้นที่นำไปสู่ปัญหาน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนะครับก็เรียกได้ว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกหนักระยะนี้เกิดจากร่องมรสุมที่เลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างนะครับภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยซึ่งลักษณะอากาศเช่นนี้นะครับก็จะมีความเสี่ยงสูงทำให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมีผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำเขตชุมชนเมืองพื้นที่เชิงเขาด้วยนะครับจากข้อมูลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก3วันล่วงหน้านะครับ ทางสทช.มีการประเมินจะมีพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรซึ่งถือเป็นระดับที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติสูงมากโดยมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษใน 6-7 จังหวัดก็จะมีจังหวัดตราดนะครับที่บริเวณอำเภอคลองใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอไซโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดชัยภูมิบริเวณอำเภอบำเหน็จนรงค์อำเภอเทพสถิตด้วยจังหวัดสระแก้วบริเวณอำเภอวัฒนานครและอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดนครราชสีมาบริเวณอำเภอสูงเนินและอำเภอคอนบุรีจังหวัดบุรีรัมย์ที่อำเภอบ้านกรวดบอกว่าปริมาณฝนตกสะสมสูงเช่นนี้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองโดยเฉพาะจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำตลอดจนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในบริเวณพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่ลุ่มใกล้ทางน้ำให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ดังกล่าวติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนภาพรวมสถานการณ์อ่างเก็บน้ำทั่วประเทศนะครับมีการสรุปปริมาณน้ำกักเก็บล่าสุดณวันนี้นะครับ20กันยายนพบว่าปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ประมาณ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 172% ของความจุเก็บกักรวมทั้งหมดนะครับปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 33,696 ลูกล้านลูกบาศก์เมตรรายงานระบุว่าปริมาณแม้ว่าปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรองรับน้ำได้แต่ว่าทางสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานงานเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อบริหารความเสี่ยงทั้งการกักเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้งรวมไปถึงการเร่งระบายน้ำเพื่อรองรับฝนที่ตกลงมาในช่วงปลายฤดูฝนนี้ด้วยและเพื่อลดมาตรการความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับมีการประสานไปยังศูนย์ราชการเหตุการณ์จังหวัดทางปภ.ด้วยนะครับให้ดำเนินการเชิงรุกการเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรกำลังคนนะครับกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มนะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงส่วนกรณีที่สถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยานะครับหลังจากที่กรมชลประทานคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้มีความจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีการเตือนนะครับประชาชนบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำนะลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงรับมือกับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่60เซนถึง1เมตร50เซนซึ่งเรื่องนี้ครับทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็มีการรับเรื่องนะครับมีการประสานแจ้งข้อมูลดังกล่าวนะครับนะบอกว่าจากการประเมินสถานการณ์ณสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์นะคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเนี่ย 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาอีกประมาณ50ถึง100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำสะสมบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ1เมตร150เซนถึง1เมตร350เซน1,150 ถึง 1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือเพิ่มขึ้นบริเวณเหนือเขื่อนทางกรมชลประทานจะตัดรับน้ำเนี่ยเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกในอัตรา400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ทำให้มีความจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำในเรื่องของการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำดังกล่าวก็จะส่งผลกระทบต่อระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยตรงนะครับก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยนะครับปรับตัวสูงขึ้นจากปัจจุบันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก60เซนถึง1เมตร50เซนซึ่งทางด้านของปภ.เนี่ยมีการระบุนะครับว่าการเพิ่มอัตราการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในครั้งนี้ก็จะส่งผลกระทบทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังและได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะมีอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบาน อำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและบางไทรนี่คือ6อำเภอนะครับที่จะได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันนะครับยืนยันว่าการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในคันกั้นน้ำแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยอื่นที่หนุนเช่นฝนตกหนักสะสมหรือว่าปัจจัยของน้ำทะเลหนุนสูงทางด้านของคุณอบเชยนะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับคุณอบเชยอยู่ทางรัตนทิเบศนะสวัสดีครับคุณอบเชย
1: สวัสดีครับพี่ครับ
0: คุณอบเชยเป็นยังไงบ้างครับรัตนทิเบศตอนนี้
1: อ๋อรัตนทิเบศจากหน้าห้างเวสเกตมุ่งหน้าไปยังแคลายการจราจรโล่งจัดๆเป็นปกติครับเพียงแต่ว่าผมประสบกรรมอยู่บนห้างเวสเกตมาชั่วโมงเศษๆครับ
0: ทำไมครับ
1: อันนี้เข้าใจว่าพี่น้องที่หลายคนที่อยู่ในห้างน่าจะประสบชะตากรรมเดียวกันเพราะว่าน่าจะเป็นผมเดาว่านะครับดูจากติดตามในเพจคือผมออกจากห้างประตูห้างมาเนี่ยมาลานจอดรถเนี่ย20:50
0: ครับ
1: เพิ่งลงห้างเมื่อกี้นี่เองครับเพิ่งได้ลงออกจากห้างเมื่อกี้นี่เอง
0: 20:50ก่อน3 ทุ่มด้วยเพิ่ง
1: ครับก่อนแต่เพราะว่าผมโทรมาแจ้งข่าวให้กับทางที่หลังใหม่ไว้ว่ารถติดไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรพอดีที่หลังใหม่เขาแจ้งว่าครับเชิญครับ
0: ครับผมว่าไงครับเพิ่มเติมได้เลยฮะ
1: อ๋อก็คือผมระหว่างนั่งรอรถติดอยู่ข้างในชั่วโมงกว่าก็คือดูจากเพจข่าวนนเพจข่าวสารเพจจ่าเพจอะไรก็คือทราบมาว่าลงกระทั่งเห็นอยู่ตอนออกมาครับก็คือไม่มีอะไรซับซ้อนครับเป็นปัญหาปกติของคนมุมนี้ครับก็คือ
0: ทยอยออก
1: ห้างโดยปกติแล้วเวลาออกห้างเขาจะทางเจ้าที่ห้างเขาจะกั้นรถไม่ทางการจราจรออกซึ่งก็เป็นปกติเพราะว่าออกกันเยอะบางที3-4 เลนก็จะกั้นแต่รอบนี้ก็คือบางรอบเขาก็จะกั้นบางรอบก็มีพี่เจ้าหน้าที่บางรอบเขาก็จะไม่มีเจ้าหน้าที่จราจรเขาก็จะทิ้งไว้ชิบๆกันเป็นปกติของมุมนี้แต่รอบนี้ทางห้างก็เอาเป็นกลวยที่เป็นทรงกระบอกเรียวๆครับมาตั้งถาวรไปเลยก็คือรถออกจากห้างก็คือจะได้เลนเดียวเท่านั้นก็คือออกจากห้างได้เลนเดียวเท่านั้นทำให้รถที่ลงจากห้างไม่ว่าจะกี่เลน3-4 เลนจากมุมไหนก็จะออกจากห้างทางฝั่งรัตนทิเบศได้เลนเดียวเท่านั้นทำให้ทางแถวก็คือก็ผมอยู่ชั้น3ครับคือชั้น3ก็คือจอดสนิทนิ่งจนกระทั่งผมเห็นว่ามีพี่นำไปแล้วหลายคันตอนห้างปิดนะครับตอน4 ทุ่มไปห้างปิดแล้วผมก็เห็นมีหลายคันนำสวนลงมาทางขึ้นแต่นี้น่าจะเป็นสิ่งไม่ดีนะครับ
0: หมายถึงว่าย้อนขึ้นมาทางขึ้นเพื่อจะไปออกทางอื่นใช่ไหม
1: เพื่อจะออกทางขึ้นเนี่ยแหละครับแล้วก็ออกไปบรรจบที่หน้าห้างแต่เป็นเพราะว่ามันห้างเขาปิดแล้วทำให้มีรถไม่มีรถขึ้นมา
0: ก็คือเหมือนกับว่าออกรัตนทิเบศมันออกไม่ได้เขาเลยแบบสวนทางขึ้นมาเพื่อจะไปออกทางด้านหน้าห้างอีกทางหนึ่ง
1: อันนี้เฉพาะในส่วนของทางการลงห้างครับลงห้างก็คือปกติเราจะขึ้นทางขึ้นปกติเพราะมันจะเป็นวันเวทอันนี้พอห้างปิดแล้วหลายๆพี่ๆหลายๆคนเพราะไม่สังเกตไม่เห็นเจ้าที่ทางห้างนะครับเขาก็นำมาทางรถเขาก็นำมาทางขึ้นนะครับ
0: คือไปออกไปวนลงทางขึ้นแทนอย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับไปวนลงทางขึ้นแล้วก็ไปบรรจบทางออกห้างใหม่เพราะว่าทางลงปกติก็คือเข้าใจว่าน่าจะยังไม่ได้ลงเหมือนกัน
0: แล้วลงหลายคันไหมครับเนี่ยหรือว่าเยอะเลย
1: พอตอนผมลงมาเนี่ย4 ทุ่มครับ4 ทุ่มก็คือยังไม่ขยับที่ชั้น3ครับครับชั้น3ผมไม่ยังไม่รู้ว่า3 B กับ4นี่ชะตากรรมเป็นยังไงตอนนี้นะครับ
0: ที่อยู่สูงกว่าเราใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่แล้วพอผมวนมาหน้าห้างผมก็เห็นสาเหตุแล้วว่าอย่างที่แจ้งไว้ก็เดี๋ยวที่ทางห้างเขากั้นกลวยเหลือช่องเดียวอาจจะมีความจำเป็นของทางห้างเป็นปกติแต่ก็อาจจะต้องพิจารณากันต่อไปสำหรับพี่ๆที่ใช้บริการรวมถึงทางห้างก็ผมเข้าใจว่าก็เป็นสาเหตุของปกติคนเราใช้บริการห้างตอนนี้มาสักพักใหญ่แล้วก็คง
0: แล้วปกติครั้งก่อนๆเขามีการจัดการจราจรแบบนี้ไหมที่แบบวางกลวยแล้วเหลือช่องเดียวอย่างเงี้ย
1: ปกติที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะใช้วิธีการใช้บริการเจ้าหน้าที
0: ่
1: สลับกันโบกบ้างนะครับก็ถ้าว่ากันตรงๆบางทีโดนต่อว่าหนักๆมากทางเจ้าที่ห้างเขาก็จะไม่ได้มาประจำเพราะว่าก็ใช้วิธีการก็ใช้จังหวะเอาใช้จังหวะเอากับคนที่มาจากทางการจราจร
0: ด้วยความที่ว่าแสดงว่าวันนี้คนไปเดินห้างกันเยอะด้วยใช่ไหม
1: มีผมเข้าใจไม่มีกิจกรรมนะครับเพราะว่าเหมือนกับมีแฟนมีศิลปินอะไรสักอย่างผมอาจจะไม่คุ้นชินกับ กับศิลปินมากนะ
0: อาจจะมาเยอะกว่าปกติ
1: เ
0: ยอะกว่าปกติอาจจะอย่างนั้น
1: ใช่ใช่แล้วก็ฝนตกด้วยแต่ผมดูจากท้องถนนแล้วก็ไม่ได้ท่วมตอนแรกผมเข้าใจว่าที่ติดเพราะว่ารถน้ำน้ำท่วมตรงมุมเวสเกตซึ่งเป็นปกติแต่ลงมาก็ไม่ได้มีน้ำท่วมอะไรนะแต่เหตุเดียวเพราะว่าพอผ่านจุดนั้นมาแล้วก็คือโล่งสนิทนี่ครับนี่ผมวนมาสนามบินน้ำแล้วก็ยังโล่งปกติครับ
0: เอ๊ะทางออกห้างนี่นอกเหนือจากฝั่งรัตนทิเบศเนี่ยฝั่งกาญจนานี่ออกได้ไหม
1: ฝั่งกาญจนาออกได้ครับแต่ถ้าคนจะมาใช้รัตนทิเบศออกจากกาญจนาเขาก็จะมาเลี้ยวซ้ายมาติดแง
0: ก็ต้องมาเจอกันอีกก็ต้องมาเจอตรงนี้อยู่ดี
1: จะมาพบปะกันตรงนี้อยู่ดีครับตรงมุมนี้
0: เข้าใจแล้วคนก็เลยตัดสินใจออกทางรัตนทิเบศเลยก็อาจจะปริมาณรถเยอะคนมาห้างเยอะทำให้เขาวางแผนเรื่องของการจัดการจราจรออกห้างอย่างนั้นหรือเปล่าโอ้โหแต่มันก็กลายเป็นคอขวดเนาะ
1: แต่สาเหตุที่ผมยังไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าทางห้างเขาอาจจะมีวิธีการพิจารณาหลายวิธี
0: แล้วเวลานี้เราออกมาได้แล้วแต่คิดว่าด้านในยังเยอะไหมครับที่ยังไม่ได้ออก
1: ผมว่าแน่ๆครับเพราะว่าตอนผมลงมาที่สี่ทุ่มก็ยังจอดเลยดีกว่าจอดเลยใช้คำว่าจอดเลยดีกว่าจอดแบบจอดผิดปกติวิสัยของปกติของเวสเกตครับแล้วก็พอผมรู้สาเหตุแล้วว่าหน้าห้างเขาเหลือเลนเดียวเราก็เข้าใจได้แหละว่าอ๋อโอเคไม่แปลกใจแล้ว
0: ฝนยังตกหนักไหมอ่ะคุณอบเชย
1: ไม่ปล่อยเลยครับไปปล่อยถ้าจะไม่น่าจะตกแล้วครับใช่ครับมันเจือจางมากแล้วนี่วิ่งมาตรงสนามบินน้ำแล้วก็แทบจะไม่ตกแล้วครับรถ
0: แต่ถนนยังเปียกอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับถนนเปียกครับ
0: ยังเปียกอยู่นะดีใจด้วยที่ออกมาได้แล้ว
1: ครับเป็นกำลังใจให้แทนที่เหลือครับ
0: นะประมาณเท่าไหร่ชั่วโมงยังได้ไหมสามทุ่ม
1: ชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงแค่ชั่วโมงครึ่งครับเพราะว่าผมออกมาจากประตูห้างเดินเข้ามาที่รถเนี่ยสองทุ่มห้าสิบที่โทรหาพี่จอสร้อยหลังใหม่ครั้งแรกแล้วก็ลงมานี่ก็สองทุ่มที่สองทุ่มขึ้น
0: ครับผมโหขอบคุณมากที่มาอัปเดตเพิ่มเติมกันให้ยังไงเดี๋ยวถึงบ้านพักผ่อนให้เต็มที่ขอบคุณมากๆเลยครับคุณอบเชยครับเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับอ้าวก็คนเยอะนะครับวันนี้ก็คงจะมีกิจกรรมด้วยอ่ะไม่งั้นคงไม่เยอะขนาดนี้นะคือเยอะกว่าปกติเอาอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นช่วงวันอาทิตย์เวลาเนี้ยน่าจะคนน่าจะชะลอยออกไปแล้วตั้งแต่เย็นๆไหมผมว่านะหัวค่ำอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอมีกิจกรรมด้วยอะไรด้วยอาจจะแบบเลิกพร้อมกันออกตอนเลิกพอดีอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแต่ดูตรงนี้ก็ถ้าออกรัตนทิเบศได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเท่าที่ดูเนี่ยแต่ว่าดูรถที่กำลังทยอยออกก็ยังมีรถเยอะอยู่นะถ้าใดที่เดินทางแถบๆนั้นอัปเดตล่าสุดได้นะครับเพิ่มเติมได้หรือว่าห้างอื่นเป็นยังไงบ้างนะครับรอบในนะทางด้านของปทุมวันเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะย่านศูนย์การค้าเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเบาบางลงนะครับการจราจรไม่มีแทบจะยังมีปริมาณรถอยู่บ้างแถบย่านปทุมวันนะครับที่จะผ่านทางด้านของพารากอนนะแต่ดีขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของแยกเฉลิมเผ่ามาทางราชประสงค์นี่ก็ดีนะฮะยังมีตกค้างบ้างเล็กน้อยเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับราชดำริฝั่งมุ่งหน้าไปประตูน้ำยังมีปริมาณรถนะครับรอสัญญาณไฟเข้าแยกประตูน้ำรถทยอยออกห้างก็เริ่มน้อยลงแล้วนะครับทั้งสยามพารากอนแล้วก็ทางด้านของเซ็นทรัลเวิลด์นะโดยรอบแยกราชประสงค์ก็ยังมีปริมาณรถนะครับฝั่งที่มาจากทางบิ๊กซีราชดำริยังมีสะสมตามรอบสัญญาณไฟอยู่เพลินจิตน่าจะไม่มีตกค้างนะตอนนี้เห็นการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหาแล้วนะครับนามาทางอโศกก็ดีแต่ช่วงแยกนานี่ก็รถจะเยอะนะครับตรงนั้นก็จะเป็นสถานบันเทิงต่างๆอะไรแบบนี้นะพร้อมพงทองหล่อมาเอกมัยก็ดีแล้วนะครับไปพระโขนงคล่องตัวดีนะส่วนพระรามสี่นะครับด้านขาออกจากแยกวิทยุมาทางบ่อนไก่เนี่ยมาทางแถวๆซอยปลูกจิตเนี่ยดูรถเยอะนะครับไม่แน่ใจอาจจะเป็นจุดที่มีการทำงานด้วยหรือเปล่านะแล้วก็ด้านกลับการขาเข้านี่คล่องตัวแล้วนะครับหลายๆจุดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายนะครับการจราจรณเวลานี้นะครับแต่ที่สุขุมวิทขาเข้าช่วงอุดมสุขไปที่ซอยสุขุมวิท66เนี่ย ดูรถเยอะเป็นพิเศษนะครับท้ายสะสมก่อนเข้าแยกอุดมสุขหัวแถวอยู่ประมาณซอยสุขุมวิท66ใครใช้เส้นทางนี้เพิ่มเติมได้นะครับมีอุบัติเหตุหรือเปล่าดูรถติดนะครับส่วนฝั่งกลับกันด้านขาออกไม่มีปัญหานะมีท้ายเห็นมีสะสมประมาณสัก500เมตรนะครับตรงเนี้ยไม่แน่ใจจะมีเหตุอุบัติเหตุหรือเปล่าศรีนครินทร์ไม่มีปัญหาแล้วนะครับคล่องตัวดีนะฝนก็ยังมีตกอยู่ด้วยนะครับซอยเอแบกหลังรามคุณแจ็คบางบัวทองคุณแจ็คโทรมาคุยได้นะเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าน้ำท่วมสูงรอการน้ำท่วมขังรอการระบายนะครับบอกว่าน้ำท่วมสูงระดับเท่าไหร่กี่เซนคุณแจ็คโทรมาได้นะเอแบกหลังเอแบกก็คือรามกำแหงนี่นะฮะให้ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับระยะทางยาวหรือเปล่าคุณแจ็คเพิ่มเติมให้หน่อยคุณแจ็คเพิ่มเติมมาหน่อยนะอยากรู้เหมือนกันเผื่อว่าหลายท่านที่จะไปใช้เส้นทางหลังรามนะครับจะได้พิจารณากันได้ว่าจะเลี่ยงดีไหมนะเพิ่มเติมกันคุณแจ็คหมู่บ้านทารารินลำลูกกาคลอง2ท่วมหนักมากนะครับน้ำไม่ลงเลยครับ22:14 เนี่ยครับจากเพจปทุมรีวิวนะครับโอ้โหนี่ในหมู่บ้านเลยนะครับเนี่ยคุณฟังดูรถกระบะตอนเร็วขึ้นภาพให้ดูนะครับภาพจากเพจปทุมธานีรีวิวขอบคุณเพจปทุมธานีรีวิวด้วยนะสังเกตรถกระบะนะคันนี้ที่อยู่ในมุมด้านขวาเนี่ยครับโอ้โหนี่ถึงกระจังหน้าเลยนะกระจังด้านล่างอะครับน่าจะมีครึ่งล้อรถได้นะครับเนี่ยประมาณนะผมประมาณเอานะดูจากกระจังหน้ารถนะครับแล้วก็สังเกตรั้วนะโอ้ยสูงนะเนี่ยคือถนนน่ะท่วมสูงนะครับแต่ว่าบางบ้านที่เขาอาจจะมีการยกพื้นถนนยกพื้นที่จอดรถขึ้นไปนะก็เนี่ยฮะดูอีกภาพนึงคือในบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงเท่าไหร่นะเพราะว่าบางบ้านนี่ก็จะมีพื้นที่จอดรถอาจจะสูงกว่าพื้นที่ซอยแต่ว่ารถเก๋งที่จอดอยู่นี่ก็โอ้โหก็ถึงกันชนด้านล่างอะครับเนี่ยป้ายทะเบียนน่ะขึ้นมาถึงเลยนะครับขอบล่างของป้ายทะเบียนเนี่ยก็สันนิษฐานว่าน่าจะประมาณครึ่งล้อได้นะครับเนี่ยแต่รถกระบะตู้ทึบที่อยู่ไกลๆตรงนั้นน่ะเขายกสูงหน่อยอะโอ้นี่คือหมู่บ้านทารารินนะครับลำลูกกาคลอง2น่าจะเป็นลูกบ้านนะครับแจ้งมาที่เพจนะครับเนี่ยน้ำท่วมหนักน้ำไม่ลงเลยตอน 4:14 ที่ผ่านมานี่เองโอ้แสดงว่าปทุมธานีนี่ก็ตกหนักนะครับเนี่ยแล้วก็มีรายงานมาบอกว่านี่ทางรังสิตนครนายกนะครับซอย60นี่ครับน้ำท่วมเข้าในหมู่บ้านเหมือนกันบอกว่ารังสิตอ่วมเลยนะครับรังสิตอ่วมเลยจากเพจปทุมธานีรีวิวโอ้นี่ครับบอกยอมใจคนส่งพัสดุเลยท่วมขนาดนี้ยังลุยเข้ามาส่งพัสดุเนี่ยครับโอ้นี่แบบหน้าที่ก็ต้องทำลุยน้ำก็ต้องลุยว่าอย่างนั้นดีกว่านะฮะเอาหลายท่านก็สะท้อนเข้ามานะครับเนี่ยทางเพจของปทุมธานีรีวิวอย่างก่อนหน้านี้ในตลาดกลางลาดสวายคลอง4ก็มีระดับน้ำท่วมเหมือนกันนะไล่เข้าไปดูย้อนหลังในเพจเขาเนี่ยครับ 3:42 แต่ว่าตรงนั้นน้ำอาจจะยังไม่สูงเท่าไหร่รถก็ยังวิ่งได้แต่ว่าเลนซ้ายนี่ระดับก็ไม่ต่ำส่วนระดับน้ำนะครับทางด้านของสะพานแดงณเวลา 22:19 นะครับก็นี่ครับยังอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะน่าจะยังสีเหลืองอยู่ไหมผมน่าจะยังไม่ถึงสีส้มเนาะนี่นะดูเส้นเนี่ยก็ขึ้นมากว่าช่วงก่อนหน้านี้ครับนะที่เราอัปเดตเมื่อช่วงสักหัวค่ำอ่ะนะอ้าวคุณแจ็คบางบัวทองมาแล้วคุณแจ็คสวัสดีครับ
2: สวัสดี ีครับ
0: โอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากอัปเดตหน่อยเป็นยังไงบ้างครับหลังรามเอแบ็ค
2: ผ่านมาเมื่อกี้ข้างๆซอยขนานกับมหาลัยเอแบ็คตรงหลังรามถนนหัวหมากนะฮะก็โอ้โหน้ำน่าจะครึ่งหน้าแข้งอยู่นะคุณพัดครึ่งล้อรถยนต์อยู่นะ
0: ทุกช่องทางไหม
2: ในมันอยู่ในซอยของเอแบ็คกับคุณพัด
0: อ๋อคือเข้าไปในซอยจากถนนหลังรามเข้าไป
2: ถนนหลังรามหัวหมากใช่
0: uh-huh.
2: โอ้น้ำเยอะเลยแหละ
0: โอ้พื้นมันต่ำ
2: ใครที่เขาเป็นไรเดอร์เข้าไม่ได้กันเราก็นึกว่ามีอุบัติเหตุที่ไหนได้ไม่ใช่มองพอขับผ่านปุ๊บอ่ะมอไซค์จอดรอตรงเพื่อจะไปส่งอาหาร
0: อ
2: ่ะเต็มเลยเข้าไม่ได
0: ้โอ้เหรอครับ โอ้แล้วรถมันติดไหมข้างนอก
2: คือใช่ทำให้หางมีการติดอยู่ตรงเขาเรียกอะไรอ่ะถนนหัวหมากที่จะมุ่งหน้าไปออกตรงแยกเลยนะแยกหลังรามตรงนั้นนะฮะเขาเรียกว่าแยกที่มันไปทางไป
0: ถาวรทวัต
2: ได้แล้วก็ตรงไปตรงแยกรามคำแหงตรง
0: แยกแยกกวนอาตรงนั้นแยกกวนอาม
2: ันจะติดนิดนึงครับคุณพาตรงนั้นแต่เราตอนนี้หลุดมาแล้วหลุดมาถนนศรีนครินทร์แล้วก็โล่ง
0: แล้วด้านนอกถนนท่วมไหมรามคำแหง24ถนนหัวหมาก
2: หัวหมากอะไม่ท่วมคุณพาแต่มองเข้าไปในซอยอะเราก็นึกว่ามีแต่เหตุอุบัติเหตุอะไรเห็นรถมันติดสักพักนึง
0: รามคำแหง24แยก28แน่เลยเนี่ยหรือเปล่า
2: ประมาณนั้นเลยคุณพัฒน์น่ะแน่นไปหมดเลยอ่ะ
0: โอ้ครับรถมันเยอะมากเลย
2: เยอะมากใช่น้ำเยอะมาก
0: แสดงว่าในซอยนี้รถติดไหม
2: ในซอยอ่ะรถไม่ติดแต่น้ำ
0: แต่น้ำมัน
2: เหมือนน้ำมันท่วมอ่ะรถเขาก็กลัวกันเข้าไปแล้วกลัวน้ำมันเข้ารถกันมาน้ำเยอะจริงคุณพัฒน
0: ์ซอยรามคำแหง26นี่ก็ไม่แน่ใจว่าท่วมหรือเปล่าด้วยนะตรงโอสถสภาได้สังเกตเห็นไหมมี
2: โอ้สดสะพานเหรอได้วิ่งได้อยู่ใช้
0: วิ่งได้อยู่นะ
2: น้ำนี่แหละแต่ไม่เยอะมาก
0: เพราะว่าตรงนั้นก็เคยท่วมอยู่เหมือนกันนะ
2: เอาฮะ
0: ซอยโอสถเนี่ย
2: ผ่านมาก็โอเคอยู
0: ่
2: อย่างนั้นก็เดี๋ยวกลับเป็นข้อมูลกันนะคุณพัด
0: ผม
2: กำลังจะเจอเพื่อนแล้วครับเดี๋ยวไม่ว่า
0: แล้วคุณไม่ได้ลุยน้ำใช่ไหม
2: ไม่ได้ลุยน้ำครับแต่แบบดีนะที่แบบไม่ได้เข้าไปเพราะว่าไม่ได้มีธุระในตรงซอยนั้น
0: โอ้ได้โอ้ขอบคุณมากที่ช่วยอัปเดตขอบคุณมากเลยครับครับ
2: ยินดีนะครับ
0: เดี๋ยวนะปลอดภัยคุณแจ็คสวัสดีครับขอบคุณนะครับเห็นรถในซอยรามคำแหง24แยก28นะดูมันแบบสีแดงๆอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแค่รถเยอะหรือว่ายังไงแล้วก็ในซอย A-Back ใช่ไหมที่มีน้ำรอการระบายอยู่นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับรถเล็กก็อาจจะต้องพิจารณากันนิดนึงนะเอาทางด้านอื่นเป็นยังไงบ้างแยกเกษตรเป็นยังไงบ้างนะครับอัปเดตกันได้นะฮะก็หลายที่นะสมุทรปราการด้วยนะครับที่ยังเป็นห่วงอยู่จุดเปราะบางอ่ะนะเพราะว่าล่าสุดนี้ก็ดูยังมีฝนตกอยู่แต่ไม่แน่ใจนะว่าลดระดับดูเหมือนจะลดระดับลงมาบ้างแล้วนะครับสมุทรปราการอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึงครับ
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณแฟนครับมีทางคุณเรือนแก้วนะครับแจ้งรถกระบะหายนะครับเป็นรถกระบะ Mazda รุ่น BT50 สีดำ Mazda BT50 สีดำนะครับบ่อใบไม้วแหวน36เชียงรายนะครับหายจากอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายบอกว่าหายช่วงเช้าวันนี้นะครับมีคนรู้จักชื่อว่านายวัชรินทร์สิริสวัสดิ์อายุ48ปีนะครับบอกรู้จักผ่าน Facebook มาพักอยู่ด้วยกัน1สัปดาห์และอ้างว่าจะไปเอารถไปรับเพื่อนที่แม่สลองช่วงเที่ยงนะครับบอกว่ายังโทรติดต่อกันได้อยู่จนกระทั่งช่วงเย็นในช่วงเที่ยงยังติดต่อกันได้นะครับพอถึงช่วงเย็นก็ติดต่อไม่ได้นะครับแล้วทีนี้ถูกบล็อก Facebook ด้วยบล็อก LINE คุณเดือนแก้วไปแจ้งความนะครับที่ทางด้านของสภ.เวียงชัยจังหวัดเลยนะครับทางตอนประมาณสัก16นาฬิกาทางตำรวจก็ให้เช็คประวัตินะก็ทราบว่านายวัชรินทร์เนี่ยมีคดีติดตัวหลายคดีเลยนะครับโอ้นะก็เลยฝากให้คุณผู้ฟังช่วยสังเกตรถคันนี้ให้หน่อยนะครับใครที่เจอรถกระบะ Mazda รุ่น BT50 สีดำนะครับบ่อใบไม้วแหวน36เชียงรายนะครับยังไงช่วยแจ้งจสร้อยอัปเดตกันหน่อยดอกจัน1808นะครับหรือ1137ย้ำนะครับเป็นกระบะ Mazda รุ่น BT50 สีดำนะครับบ่อใบไม้วแหวน36หมวดจังหวัดเชียงรายนะช่วยส่งข่าวอัปเดตกันนะครับณเวลานี้เนี่ยเรื่องของฝนมีอัปเดตจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ4ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มเนี่ยยังพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดราชบุรีนครปฐมนนทบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการชลบุรีฉะเชิงเทรานะครับกรุงเทพมหานครที่เขตทวีวัฒนาหนองแขมบางบอนบางแคตลิ่งชันภาษีเจริญบางกอกน้อยบางพลัดพระนครดุสิตราชเทวีคลองเตยปทุมวันบางรักธนบุรีบางกอกใหญ่จอมทองบางขุนเทียนทุ่งครุราชบุรณะบางคอแหลมคลองสานยานวาพระขนงบางนาวัฒนาบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังมีนบุรีและหนองจอกนะครับบอกว่าคาดว่าจะปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงนะส่วนทางด้านของเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำนะครับเราตรวจสอบดูเรดาร์เนี่ยก็ยังมีฝนนะคุณผู้ฟังกระจายทั่วนะครับแต่ระดับของฝนเนี่ยตกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดูเหมือนทางชลบุรีนี่ก็เริ่มมีฝนนะทางด้านของชลบุรีคือเป็นกลุ่มฝนที่อยู่ในพื้นที่อ่าวไทยนี่แหละครับที่เหมือนจะแผ่ขยายวงกว้างขึ้นนะฮะบางบ่อสมุทรปราการบางประกงฉะเชิงเทรานะครับมีฝนนะใครใช้เส้นทางเดินทางกันอยู่อัปเดตได้นะครับจุดไหนที่มืดแล้วก็มีน้ำรอการระบายอยากจะแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังกันเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยนะชุ่มฉ่ำกันดูซิว่าจะตกถึงเช้าหรือเปล่านะครับคุณฟังมาดูเรื่องนี้กันหน่อยมีกรณีของการไปเจอจระเข้โผล่ขึ้นมาที่ลำห้วยนะก็เรียกได้ว่าป่วนกันทั้งตำบลเลยนะครับมีการระดมกำลังค้นหาจระเข้ที่ลำห้วยหนองปลาไหลนะซึ่งเมื่อช่วงเวลา14นาฬิกานะครับทางด้านของนายดศกรคำแจ่มผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลหนองปลาไหลพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงนะก็มีทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยและก็ชาวบ้านนะครับรวมกว่า20คนก็เข้าตรวจสอบลำห้วยสาธารณะภายในอุทยานฤาษีซอยหนองหัวแรดหมู่5ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากที่รับแจ้งว่ามีคนเห็นจระเข้เนี่ยโผล่ขึ้นมาในลำห้วยก็เรียกได้ว่าสร้างความกังวลเจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังพร้อมกับอุปกรณ์เข้าตรวจค้นตลอดแนวลำห้วยนะครับซึ่งมีระดับน้ำค่อนข้างตื้น
สูงเลยแค่ข้อเท้ามาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ใช้เวลาค้นหาประมาณ1ชั่วโมงแต่ไม่พบจระเข้ไม่พบร่องรอยที่ยืนยันว่ามีจระเข้อยู่ในพื้นที่จึงยุติการค้นหาทางด้านผู้ใหญ่ก็ได้แจ้งลูกบ้านนะครับบอกว่าเด็กซึ่งเป็นลูกของคนงานภายในอุทยานเนี่ยเดินเล่นอยู่บริเวณลำห้วยแล้วน้องเขาก็อ้างว่าพบเห็นจระเข้เนี่ยโผล่ขึ้นมาก่อนที่จะนำเรื่องไปบอกคุณแม่จากนั้นก็มีการแจ้งมายังผู้ใหญ่บ้านทำให้ต้องประสานผู้ช่วยชาวบ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยขณะที่พนักงานภายในอุทยานฤาษีรายหนึ่งให้ข้อมูลนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่19กันยายนเด็กเนี่ยเดินทางมาหาแม่ที่ทำงานอยู่ภายในอุทยานก่อนจะเดินเล่นบริเวณลำห้วยแล้วก็อ้างว่าพบจระเข้ก็เลยถ่ายภาพเอาไว้แล้วก็นำไปให้แม่ดูเนี่ยครับเป็นภาพนี้เป็นภาพเนี่ยหัวใหญ่เลยนะทำไมดูลำตัวมันเล็กๆไงไม่รู้นะฮะอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากการค้นหาไม่พบจระเข้นะครับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ร่วมกันตรวจสอบภาพที่มีการกล่าวอ้างนะครับก่อนจะตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นว่าภาพดังกล่าวอาจจะเป็นภาพที่สร้างหรือว่าดัดแปลงด้วย AI แต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันข้อสรุปดังกล่าวนอกจากนี้นะครับมีรายงานว่าภาพต้นฉบับในโทรศัพท์มือถือของเด็กถูกลบไปแล้วนะครับทำให้ไม่สามารถนำไฟล์ต้นฉบับมาตรวจสอบรายละเอียดหรือว่าข้อมูลภาพเพิ่มเติมได้เบื้องต้นทุกฝ่ายจึงยุติการค้นหาหลังจากใช้เวลาตรวจสอบประมาณ1ชั่วโมงโดยไม่พบจระเข้หรือว่าหลักฐานยืนยันปรากฏตัวของจระเข้ในลำห้วยดังกล่าวแต่แบบดูภาพมันแปลกๆนะผมว่าดูแบบทำไมหัวมันโตๆจังเดี๋ยวดูลำตัวไม่แน่ใจนะว่าเหมือนลำตัวมันเล็กๆหรือว่าเขาโผล่มาแค่ตรงนั้นส่วนหัวหรือเปล่าแล้วก็ลำตัวนิดหน่อยแต่มันดูภาพนี่ดูแปลกๆนะก็เรียกได้ว่าก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ลำตัวมันเล็กๆหรือว่าเขาโผล่มาแค่ตรงนั้นส่วนหัวหรือเปล่าแล้วก็ลำตัวนิดหน่อยแต่มันดูภาพนี่ดูแปลกๆนะ

พ่องาทองและต้นกล้าอันนี้เป็นช้างป่าพ่อช้างกับลูกช้างป่าที่เขากำลังเดินข้ามถนนกลางถนนเขาใหญ่และจังหวะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามีนักท่องเที่ยวเขาก็ยืนดูพ่อช้างกับลูกช้างอยู่กันเยอะมีการเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพเก็บภาพไว้ดูกันคือทุกคนก็หยุดอยู่กับที่ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวช้างเขาก็เดินของเขาพ่อเดินนำลูกเดินตามมาบนถนนปรากฏว่าจังหวะนั้นครับมีรถเก๋งคันหนึ่งวิ่งเข้ามาฝ่าฝูงชนแล้ววิ่งเข้ามาเกือบจะชนช้างกับผมเห็นภาพในคลิปนี่ผมยังตกใจนะครับคือไม่ชะลอความเร็วเลยครับวิ่งเข้ามาแล้วเรียกได้ว่าช้างนี่กลายเป็นต้องหลบอ่ะตัวของพ่องาทองนี่ก็ตัวใหญ่มากนะเนี่ยที่เราขึ้นภาพให้ดูแล้วก็ลูกเขาก็เดินตามเหมือนครับเนี่ยจังหวะนี้เหมือนเขาเหลือบมาเห็นรถแล้วนะพ่องาทองเขาก็เหลือบตาแหละมาเห็นรถอ่ะแล้วตัวรถผมก็ลุ้นอยู่นะตอนที่ดูคลิปว่าเอ๊ะเขาจะชนหรือเปล่าดูเหมือนทำท่าจะชนแต่เขาก็หักหลบแล้วไม่ชะลอความเร็วด้วยนะคือต้องบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่แย่มากใช้คำนี้เลยครับเป็นพฤติกรรมที่แย่มากล่าสุดนะครับทางด้านของนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหรือว่าคุณหนูนานะครับได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวเนี่ยบอกลง Facebook ส่วนตัวเลยนะครับโดยระบุข้อความว่าคนขับรถด้วยพฤติกรรมซามบนเขาใหญ่จนทำให้น้องต้นกล้าช้างเด็กตกใจและเกือบจะชนพ่องาทองคือทราบว่าเป็นอดีตผู้ช่วยหัวหน้าเก่าที่เกษียณแล้วบ้านอยู่ที่หมูสีข้างล่างเขาใหญ่นะครับแล้วก็บอกว่าคุณมีความคือท่านใช้คำที่แบบคือจริงๆต้องใช้คำแบบเนี้ยมีความระดับสูงมากผมคงไม่ต้องอธิบายว่าความอะไรถ้าคุณชนพ่องาทองในบ้านของเขาคุณจะรับผิดชอบสำนึกอะไรไหมชอบคำนี้มากเลยคือในบ้านของเขาในป่านะครับนี่คือป่านะครับมันเป็นบ้านของเขาครับเนี่ยนะฮะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสทางโซเชียลเลยนะครับแม่คือท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความเห็นนะครับพร้อมสนับสนุนให้มีมาตรการลงโทษคนขับรถคันดังกล่าวคือจังหวะที่เขาไปหยุดคือด้านตรงหัวถนนเนี่ยจะมีคนนักท่องเที่ยวเนี่ยยืนดูกันเยอะแล้วช้างก็เดินอยู่ระหว่างท่ามกลางคือจะมีด้านท้ายด้วยนะถ้าใครเข้าไปดูคลิปเนี่ยพอรถเขาหลบช้างมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าฝูงชนเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเขาก็ชี้หน้าว่าเลยครับบอกว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงทำไมถึงบางคนแบบคือใช้คำด่าเลยครับเพราะมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยครับไม่ควรเกิดขึ้นเลยแล้วเขาก็หยุดรถนะฮะแล้วเขาก็ชี้หน้าคนที่ว่าเขาด้วยนะครับว่าอย่ามายุ่งมันคือเขาคิดว่าเขาไม่ผิดไงครับโอ้โหเรียกได้ว่าเห็นคลิปแล้วมันมีด้วยเหรอครับคนแบบนี้อันนี้คือเราไม่ชอบเลยเนาะพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ควรนะครับเจ้าหน้าที่เขาพยายามที่จะขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวนะครับทุกคนให้เคารพกฎปฏิบัติตามกฎนิดนึงเพราะว่าป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับช้างช้างจะแตกตื่นช้างจะแตกตื่นได้นะครับอย่าลืมนะผมชอบข้อความที่คุณหนูนาโพสต์นะที่บอกว่านี่คือบ้านของเขานะครับและที่สำคัญคนขับรถนี่คือไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะเป็นคนในพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งควรจะต้องรู้ดีกว่าคนนอกพื้นที่หรือว่านักท่องเที่ยวไหมแต่พฤติกรรมที่คุณแสดงออกคุณโมโหใครกำลังโมโหนักท่องเที่ยวหรือโมโหช้างหรือยังไงดูไม่น่ารักเลยครับเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้กำลังหาคลิปให้คุณผู้ฟังได้เห็นอยากให้คุณผู้ฟังได้เห็นนะครับอยากให้ได้เห็นนิดนึงคือพอเห็นแล้วโอ้โหผมก็ลุ้นตามไปด้วยเหมือนกันลุ้นตามเลยอ่ะว่าเฮ้ยเขาจะตัดสินใจยังไงเขาจะชนเหรอเขาจะหลบไหมเขาจะชะลอรถหรือเปล่าปรากฏว่าไงรู้ไหมเขาไม่ชะลอเลยนะครับ

0: ไม่ชะลอเลยช้างอ่ะต้องหลบเขาช้างก็ตกใจเหมือนกันดีนะที่เขาไม่เตลิดนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เนี่ยอ่ะให้คุณผู้ฟังดูเนี่ยตัวของลูกเนี่ยวิ่งเลยนะเนี่ยดูจังหวะนี้นะฮะเนี่ยตัวพ่อช้างเขานี่ก็ข้ามวิ่งเหมือนกันครับเนี่ยฮะนี่แล้วฝูงชนก็รอเขาอยู่เนี่ยจังหวะที่โอ้โหเนี่ยลูกช้างเขาก็วิ่งหนีรถไงเนี่ยดูนะแล้วดูเขาไม่ชะลอนะจนจะชนตัวพ่อช้างแล้วครับแล้วเขาหักหลบครับนี่ครับมีคนรออยู่รอซ้ำเติมนะเนี่ยครับทุกคนก็ดูด้วยความงุนงงนะครับว่าเขากำลังทำอะไรครับรถข้างหลังนี่เขาหยุดนะหยุดทุกคันนะครับเราจะสังเกตนะครับแล้วด้านหลังมีรถที่หยุดอยู่นะครับแต่คันนี้ครับวิ่งมาเฉยเลยครับคุณฟังช่วยคอมเมนต์หน่อยครับทาง YouTube หรือว่าใครดูอยู่ตอนเนี้ยว่าคุณเห็นยังไงกับพฤติกรรมแบบนี้ครับน่าสงสารว่าลูกช้างนี่ก็วิ่งหลบอะครับเขาก็กลัวไงว่าจะชนเขาหรือเปล่านะเนี่ยเนี่ยดูสิดูน้องวิ่งนะเนี่ยพ่อเขาก็ดูลูกเขาอยู่นะฮะว่าเนี่ยดีนะแหมไม่โดนตัวพ่อช้างทำร้ายนะครับเนี่ยโอ้ยคุณโชคดีแค่ไหนแล้วอะเนาะไม่ค่อยเห็นนะครับภาพแบบนี้นี่คุณเป็นคนในพื้นที่ยังไงโอ้ผมเห็นจังหวะตอนที่รถเขาเลยมาเนี่ยแล้วเขาโดนฝูงชนประนามนะครับโอ้โหเห็นแล้วยังมีการชี้หน้ากลับด้วยนะซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้ผมว่าน่าจะไม่จบเดี๋ยวคงจะต้องมีการขยายผลกันต่อนะครับถึงพฤติกรรมดังกล่าว อย่าไปเอาอย่างผมเชื่อว่าไม่มีใครทำแบบนี้นะคนธรรมดาเขาไม่ทำกันนะครับอ่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เห็นแล้วก็ไม่สบายใจครับเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมีพี่จุกระเบียบก็มาแสดงความเห็นบอกคนเห็นแก่ตัวมากค่ะคุณระพีบอกตักกะคนขับแย่มากนะครับพ่อช้างพาลูกช้างเข้าเดินมายังไงใช่อายุเยอะแล้วครับคนขับอ่ะอายุเยอะแล้วครับคุณพระเคอินบอกว่าคิดว่าคนขับมีอาการมึนเมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจต้องไปดูต้องไปไม่รู้เขามีการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือเปล่าเนี่ยคุณกู๊ดมิวนี่บอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเส้นทางของเขาสัญจรเป็นเส้นทางสัญจรของช้างคนไปบุกลุกทางเดินของเขาใช่ถูกต้องเลยต้องเคารพกฎนะครับทิ้งท้ายเรื่องนี้นะสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงครับ
1: จส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

พระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

23:15 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในช่วงนี้ด้วยก็ยังคงต้องติดตามนะครับเรื่องของฝนที่ยังตกอยู่นะครับณเวลานี้เองเนี่ยก็ยังมีฝนกระจายนะครับในพื้นที่กรุงเทพนะก็ต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำด้วยนะครับทางปทุมธานีนะครับที่มีเรื่องของน้ำท่วมน้ำรอการระบายนะครับหรือแม้กระทั่งซอยเอแบกทางรามคำแหงถนนหัวหมากนะครับในซอยต่างๆนี่นะฮะล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีกรุงเทพมหานครก็จะมีเขตหนองแขมบางแคภาษีเจริญจอมทองบางบอนบางขุนเทียนทุ่งครุราชบุรณะหนองแขมธนบุรีคลองสานบางกอกใหญ่บางกอกน้อยตลิ่งชันบางพลัดพระนครปทุมวันบางรักสาทรยานาวาคลองเตยวัฒนาพญาไทดินแดงวังทองหลางห้วยขวางบางกะปิยังไม่หมดนะสวนหลวงพระโขนงบางนาประเวศครับกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศเหนือปกคลุมบริเวณจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีนะครับแล้วก็ในช่วงหลังจากนั้น 23:30 ถึงเที่ยงคืนนะครับยังคงพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดสมุทรสาครสมุทรปราการชลบุรีฉะเชิงเทรากรุงเทพก็จะมีเขตบางแคตลิ่งชันภาษีเจริญบางกอกน้อยบางพลัดพระนครดุสิตราชเทวีคลองเตยปทุมวันบางรักธนบุรีบางกอกใหญ่จอมทองบางขุนเทียนทุ่งครุราชบุรณะบางคอแหลมคลองสานยานาวาพระโขนงบางนาคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงนะครับก็อัปเดตล่าสุดให้ได้ทราบกันนะสำหรับสถานการณ์ฝนที่กำลังตกอยู่ณเวลานี้ด้วยช่วยกันรายงานอัปเดตกันได้นะครับมีทางคุณพักคีอินที่บอกว่าแถวบ้านฝนหยุดแล้วนะครับแล้วก็ถามผมว่าได้ดูกีฬาเอเชียนเกมยาวไปถึงวันที่4ตุลาเลยอ๋อก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนก็มีความสุขอย่างวันนี้เองเนี่ยอัปเดตกันหน่อยนะครับสรุปเหรียญล่าสุดเลยนะครับณเวลานี้แหมจริงๆเราเกือบจะขึ้นอันดับ5ได้แล้วนะแต่ปรากฏว่าอันดับ3กับอันดับ4เนี่ยเขาได้เพิ่มมาอีก1เหรียญนะครับอ่ะมาไล่เรียงกันหน่อยการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ไอจินาโกย่านาโกย่านะครับประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานก็เพิ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการกันไปเปิดฉากวันแรกนะครับอย่างเป็นทางการในวันนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้3เหรียญทองและ1เหรียญเงินนะครับทำให้ล่าสุดเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ5นะครับของตารางเหรียญในกีฬาเอเชียนเกมส์ผลงานนักกีฬาไทยวันนี้ครับเหรียญทองได้มาจากพักพงเดชเจริญและสุภาวดีวงคำจันนะครับจากเทคบอลประเภทคู่ผสมเหรียญทองที่2ครับจุฑาทิพย์กันทะทงและสุภาวดีวงคำจันทร์สุภาวดีนี่เป็นเหรียญที่2ของเธอด้วยนะครับก็เป็นเทคบอลประเภทหญิงคู่ส่วนเหรียญทองอีกเหรียญนึงครับเป็นเทคบอลประเภทชายคู่นะครับได้จาก10เอกสรศักดิ์เทาสิริและจ่าเอกพักพงเดชเจริญนะก็เป็นเหรียญที่2ของทางด้านของพักพงเดชเจริญด้วยแล้วก็เหรียญเงินนะครับได้มาอีก1เหรียญจากคาราเต้ประเภทต่อสู้นะครับมณีวันบุตรสุวรรณครับนี่คือ3เหรียญทอง1เหรียญเงินที่นักกีฬาไทยได้มาในวันแรกของการแข่งขันอย่างเป็นทางการสรุปนะครับตารางเหรียญล่าสุดจีนอันดับ1 11เหรียญทอง6เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงรวม20เหรียญญี่ปุ่นอันดับ2นะครับ6เหรียญทอง7เหรียญเงิน
7เหรียญทองแดงเหรียญรวมก็อยู่ที่20เหรียญเหมือนกันเกาหลีใต้นี่ก่อนหน้านี้เขามี3เหรียญนะครับแต่เขาขยับขึ้นมาได้อีก1เหรียญได้ไป4เหรียญทอง3เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงนะครับรวม14เหรียญคาซัคสถานครับ4เหรียญทอง0เหรียญเงินแหมจริงๆถ้าเขาไม่ได้เหรียญทองเพิ่มเนี่ยเราขึ้นอันดับ4นะแต่เขาได้เพิ่มมาอีก1เหรียญนะครับเป็น4เหรียญทอง0เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงรวม6เหรียญส่วนอันดับ5นะครับไทยก็คือ3เหรียญทอง1เหรียญเงินนี่แหละเหรียญทองแดงยังไม่ได้นะครับรวม4เหรียญเมียนมานี่ได้1เหรียญทองมาเก๊า1เหรียญทองคูเวต1เหรียญทองนอกนั้นก็จะอันดับ9ไต้หวันยังไม่มีเหรียญทองแต่ได้เหรียญเงินไป2เหรียญอันดับ10เป็นอินเดีย0เหรียญทอง2เหรียญเงินนะครับก็ของเราอันดับ5เราน่าจะได้วัดกับคาซัคสถานนะหรืออาจจะเบียดกับเกาหลีใต้ได้ไหมต้องลุ้นกันนะครับอันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับของเราอยู่อันดับที่5ส่วนโปรแกรมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีแบดมินตันนะครับประเภททีมชายเริ่มตั้งแต่7นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกานะครับเซปักตะกร้อทีมชายนะครับ10โมงถึง11โมงนะพรุ่งนี้2ชนิดกีฬานี้ก็เรียกได้ว่าคนไทยก็น่าจะลุ้นแล้วก็เชียร์กันได้สนุกเลยนะครับนะก็เดี๋ยวติดตามเชียร์กันได้นะครับส่วนวันนี้เนี่ยกีฬาใหญ่ๆที่เราทำผลงานกันได้ดีนะครับเริ่มจากฟุตบอลชายก็เป็นการแข่งขันรอบแรกนะครับเจอกับทีมฮ่องกงปรากฏว่าของเรานี่โดนนำไปก่อนนะครับโดนนำไปก่อน1ประตูต่อ0หลังจากนั้นครับเราเอาคืน5ประตูครับเอาชนะไป5ประตูต่อ1ก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2นะครับเราก็เก็บผลงานชนะ2นัดมี6แต้มแต่ก็ยังเป็นรองเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกับเราเพราะว่าเขามีลูกประตูได้เสียดีกว่ารั้งอันดับ1ของตารางล่าสุดโค้ชวังนะครับธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลออกมาเปิดเผยนะครับว่าไม่ได้ชอบให้คู่แข่งหรือว่าคู่ต่อสู้เนี่ยนำไปก่อนนะครับจำได้ไหมครับนัดแรกก็ถูกนำไป 2-0 ท้ายที่สุดเกือบหลับแต่กลับมาได้เอาชนะ 3-2 นัดนี้อีกแล้วนะครับโดนนำไปก่อนโค้ชวังบอกว่าไม่ได้ชอบให้ถูกนำแต่เมื่อแผนแรกนะครับเราทำไม่ได้ดีแผนที่2ที่เตรียมไว้น้องๆทำได้ดีบอกว่าสปิริตทีมชุดนี้พอใจมากตั้งแต่เข้ามาคุมทีมชาติชุดนี้ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะอยู่ในและนอกสนามอย่างที่พูดมาตลอดความศรัทธาทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนถ้ากรรมการไม่เป่าหมดเวลาทุกคนอย่างทุ่มเทบอกว่าเราได้วางแผนมาล่วงหน้าแล้วเรื่องตัวผู้เล่นในแต่ละนัดหรือการที่มีภารกิจกับต้นสังกัดเราเตรียมโรเตชันตั้งแต่แมตช์แรกเรามีแผน1แผน2จนผ่านมา2เกมเราประสบความสำเร็จกับ6คะแนนเป็นเรื่องดีการเจอญี่ปุ่นในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเป็นประโยชน์สำหรับเด็กถ้าเราจะยกระดับเราต้องต่อกรกับทีมชาติญี่ปุ่นให้ได้บอกว่าขอขอบคุณแฟนฟุตบอลมากๆทั้งที่เดินทางมาตามมาจากประเทศไทยหรือทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นแน่นอนว่าแฟนบอลให้กำลังเป็นกำลังใจที่สำคัญเป็นผู้เล่นคนที่12แฟนบอลชาวญี่ปุ่นให้การต้อนรับเป็นอย่างดีรวมถึงแฟนฟุตบอลทุกท่านตามเชียร์ตามให้กำลังใจทีมชาติไทยชุดนี้ทุกคนนี่คือตารางของกลุ่ม A นะครับซึ่งก็มีเจ้าภาพทีมชาติญี่ปุ่นนำเป็นอันดับ1แข่ง2นัดชนะ2นัดมี6คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่9ส่วนทีมชาติไทยเอาชนะได้ทั้ง2นัดเช่นกันมี6คะแนนประตูบวก5นะครับก็เลยอยู่อันดับ2ฮ่องกงอันดับที่3นะครับแข่ง2นัดแพ้ทั้ง2นัดแต่ประตูได้เสียติดลบ6ส่วนทางด้านของคีกิสถานนะครับก็แข่ง2นัดแพ้ไป2นัดประตูติดลบ10นะครับยังไม่มีคะแนนรอบต่อไปนัดต่อไปนะครับเราจะต้องพบกับซามูไรบลูทีมชาติญี่ปุ่นทีมเจ้าภาพก็เล่นให้ดีที่สุดครับเล่นให้เอาชนะใจคนดูแข่งวันที่23กันยายนวันพุธนี้นะครับ
17:30 น.เข้ารอบทั้งคู่แล้วครับแต่อยู่ที่ว่าใครจะเข้ารอบเป็นอันดับที่1นะครับซึ่งผลของญี่ปุ่นเจอกับคีร์กีสถานนี่ก็ปรากฏว่าญี่ปุ่นถล่มไปโอ้โหดูมาตรฐานญี่ปุ่นนะ7-0เลยครับเราเนี่ยเอาชนะคีร์กีสถานมาได้ 3-2 โดนเขานำไปก่อนด้วยนะครับโดนเขายิงนำไป2ลูกเราตีกลับมาได้3ลูกแต่ญี่ปุ่นถล่มคีร์กีสถานไป7-0ซึ่งเอาจริงๆคีร์กีสถานนี่ก็รูปร่างดีมากนะครับแข็งแรงนะครับแต่ดูเจอกับญี่ปุ่นนัดต่อไปก็ต้องสู้นะครับอย่างที่โค้ชวางบอกนะครับเป็นการยกระดับมาตรฐานทีมของเราว่าจะต่อกรกับทีมชาติญี่ปุ่นให้ได้นะครับคือสู้ได้แพ้แต่ถ้าเล่นดีระบบทีมดีทีมเวิร์กดีเอาชนะใจคนดูแค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะครับเพราะว่านี่คือเต็งหนึ่งนะครับก็เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับทีมชาติญี่ปุ่นนั่นแหละก็เอาใจช่วยสนุกแน่นอนวันพุธ23 กันยายน17:30 น.เวลาดีด้วยลุ้นและให้กำลังใจกันนะครับเข้ารอบต่อไปแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าก็การเจอญี่ปุ่นนี่เป็นอะไรที่ทุกคนอยากเจออยู่แล้วจะได้วัดศักยภาพของทีมว่าเราอยู่ระดับไหนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่นะครับก็เดี๋ยวติดตามลุ้นกันนะครับส่วนอีกชนิดกีฬาหนึ่งที่เป็นชนิดกีฬาใหญ่วันนี้ก็ประสบความสำเร็จนั่นคือวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับวันนี้ตบเอาชนะอินโดนีเซียไปได้3-0เซตก็เล่นเอาหัวใจวายเซตที่2เหมือนกันนะครับโดนนำไปไกลเลยครับผมไม่ได้ดูเต็มๆนะเห็นคุณนัตยาเล่านี่บอกว่านำไป20-8มั้งโอ้โห20-8นี่เอาจริงๆคือไม่น่าจะกลับมาได้แล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะครับแหมสามารถที่จะกลับมาได้แล้วก็เอาชนะไปได้ถึง3เซตรวดนะครับก็เดี๋ยวผมดูคะแนนนิดหนึ่งนะก็เอาชนะไปได้3เซตรวดนะครับเซตที่1เนี่ยนะเราเอาชนะไป25-10นะครับส่วนเซตที่2ก็เรียกได้ว่าโอ้โหเขานำไปถึง15เท่าไหร่เนี่ยดูกันนิดนึงนะนำตั้งแต่12-4 14-5นะครับแล้วก็ไล่มาเป็น5-17 19-6ไล่มา11-20 15-20 18-21 22-23แล้วก็ขึ้นเซตพอยต์24-22พิมพ์พิชยาหยอดบอลให้ไทยได้ดิวส์โอ้โหนี่เราไล่เขามานะครับให้เราได้ยูดิวส์24-24ต้องสู้กันถึง4ดิวส์ก่อนที่เราจะพลิกกลับมาชนะ29-27โอ้โหเสียดายที่ไม่ได้ดูเดี๋ยวน่าจะต้องกลับไปดูไฮไลท์ละใครได้ดูสะท้อนมาหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหน่าจะสนุกมากเลยนะครับเนี่ยผมมีโอกาสดูตลับนะนะเอาเซตที่2ก็เอาชนะมาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะเซตที่3ก็เอาชนะไปได้25-16นะครับก็ทำให้เราเอาชนะไปได้3เซตรวดแบบเกือบหลับในเซตที่2แต่กลับมาได้เหมือนกันนะครับก็เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็ทั้ง4ทีมนี้ต้องเรียกได้ว่าเป็นทีมใหญ่ทั้งหมดมาตามนัดทุกทีมครับไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และทีมชาติไทยดีกว่านี้ไม่มีแล้วครับเพราะนี่คือ4ทีมที่ดีที่สุดของเอเชียไทยเราจะไปเจอกับจีนนะครับโอ้โหซึ่งวันนี้โค้ชออสบอกว่าก็ยังยกย่องว่าทีมจีนยังเป็นทีมระดับโลกในขณะที่ชิงแชมป์เอเชียเราเอาชนะเขามาได้ในนัดชิงถึงแม้ว่าเราจะเอาชนะและคว้าแชมป์เหนือจีนมาได้ก็ตามแต่นัดนี้ก็เรียกได้ว่ายังคงเข้มข้น
รอบ4ทีมสุดท้ายไทยจะเจอกับจีนวันที่21ก็คือพรุ่งนี้นะครับเวลา 14:00 นบ่าย 2:00 นเกาหลีใต้จะพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 นใครเอาชนะก็เข้ารอบชิงส่วนใครแพ้ก็จะไปชิงที่3หรือว่าเหรียญทองแดงนะครับก็แสดงว่าเหรียญทองแดงก็จะมี2ทีมนะครับขออภัยมีเหรียญเดียวสิอันดับ3นะส่วนอันดับ4ก็จะไม่ได้เหรียญ นะครับก็ลุ้นเอาใจช่วยนะครับขอให้ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีนไปได้อีกครั้งหนึ่งครับก็ลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับโปรแกรมของวอลเลย์บอลสาวไทยน่าดูมากนะบ่าย 2:00 นนะครับพรุ่งนี้ลุ้นและให้กำลังใจกันนะครับก็เชื่อเหลือเกินว่าวันนี้หลายคนน่าจะได้ดูนะครับบอกคุณละผีบอกผมดูวอลเลย์บอลสาวไทยแข่งนั่งไม่ติดลุกไปไหนไม่ได้เลยกลัวพลาดโอ้จริงๆถ้าขึ้นไปถึง20นี่โอกาสที่เราจะกลับมานี่ยากมากนะครับโอ้แต่แบบแสดงว่าทุกคนนี่สุดจริงนะครับเก่งมากนะครับพูดถึงฟุตบอลไทยแค่3ญี่ปุ่น4ก็ยังดีถ้าเสมอก็คือเดี๋ยวเจอกันไงคุณบักคีอินก็เดี๋ยวเจอกันวันพุธนี้นะครับก็เพื่อจะชิงอันดับ1ของกลุ่มนะครับอีกหลายชนิดกีฬานะครับคุณผู้ฟังที่ก็เรียกได้ว่ายังคงส่งกำลังใจเพราะว่าวันนี้เพิ่งจะเป็นวันแรกพรุ่งนี้เดี๋ยวมีเซปักตะกร้อด้วยนะครับนะก็ให้ลุ้นกันวันนี้เทคบอลของเรานี่ทำเหรียญออกมาได้นี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าครั้งก่อนๆหน้านี้เทคบอลก็ไม่ยังไม่จำไม่ได้แล้วครั้งที่แล้วนี่เข้าแข่งในเอเชียนเกมด้วยหรือเปล่านะฮะอู้แต่ว่าส่วนใหญ่เอเชียนเกมหรือว่าโอลิมปิกที่เราจะลุ้นได้ก็มีอะไรเทควันโดมวยสากลมีวิ่งอาจจะวิ่งผลัด4คูณ100 4คูณ400หญิงชายอะไรแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวต้องลุ้นเจ้าบิวนะครับวิ่ง100เมตรเราก็มีโอกาสลุ้นเหมือนกันเพราะว่าทำสถิติได้ต่ำกว่า9วินได้ต่ำกว่า10วินะครับแล้วก็มีอะไรอีกที่เราลุ้นได้ตะกร้อใช่ไหมวอลเลย์บอลนี่ก็มีโอกาสเลยนะครับสำหรับสาวไทยต้องลุ้นชนะจีนแล้วก็ไปเข้าชิงนะครับแล้วก็อะไรที่เราลุ้นได้แบดมินตันเจ้าวิวกุลวุฒินะครับหรือแม้กระทั่งน้องเมย์หรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องตามลุ้นกันคู่ผสมไหมนะอะไรอีกสนุกเกอร์ไหมนะครับก็หลายชนิดกีฬาอยู่นะสำหรับเอเชียนเกมนะครับช่วยกันนึกหน่อยมีอะไรอีกที่น่าจะลุ้นได้นะก็เป็นความสุขของคนไทยเนาะได้ดูการแข่งขันเอเชียนเกมมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติเอเชียนะก็ติดตามกันนะครับนะเดี๋ยวยังไงเราก็จะเกาะติดเรื่องของกีฬาด้วยนะครับรอดูเชียร์กีฬาขี่ม้านะครับก็จะมีทางด้านของพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนะครับพระองค์ท่านก็จะลงแข่งขันในประเภทขี่ม้าด้วยนะครับนะเมื่อวานพระองค์ท่านก็ไปมีส่วนร่วมในเสด็จไปมีส่วนร่วมในพิธีเปิดนะครับของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะฮะก็ได้ติดตามที่พระองค์มีพระปฏิสันถารกับนักกีฬานะครับทั้งนักกีฬาวอลเลย์บอลเห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจเนาะนะครับก็เดี๋ยวได้ติดตามยกน้ำหนักใช่ยกน้ำหนักนะไม่แน่ใจอย่างคราวที่แล้วเอเชียนเกมยกน้ำหนักนี่เขาโดนแบนหรือเปล่าของเราอ่ะเนาะแต่ครั้งนี้น่าจะได้ลุ้นกันนะครับของเราก็ทำผลงานได้ดีตั้งแต่ชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์โลกแล้วนะครับนะยกน้ำหนักใช่ขอบคุณมากครับคุณพักเคอินยกน้ำหนักใช่เลยสนุกนะดูยกน้ำหนักเนี่ยผมเป็นคนชอบดูมากแล้วก็เวลาเขายกแต่ละรอบเนี่ยนะโอ้มันสนุกนะยกคลีนแอนด์เจิร์กก่อนแล้วก็ไปยกสแนทก่อนสแนทแล้วก็ไปคลีนแอนด์เจิร์กเนี่ยนะไปดูไปลุ้นน้ำหนักรวมอีกสนุกดูยกน้ำหนักนี่เป็นอะไรที่มันลุ้นแล้วแบบมันเป็นกีฬาที่เราก็มีลุ้นไงทั้งชายทั้งหญิงเลยนะผมบอกเลยนะเที่ยวเนี้ยของชายก็ทำผลงานได้ดีนะครับเมื่อก่อนเราจะได้ลุ้นประเภทหญิงซะเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาจะมีประเภทชายด้วยนะครับที่ก็ไปคว้าเหรียญ
ชิงแชมป์โลกมาเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะฮะสนุกดูเอเชียนเกมเนาะก็ดูเหมือนพอผ่านพิธีเปิดมาก็เริ่มคึกคักขึ้นนะครับก่อนหน้านี้อาจจะดูเงียบๆเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มไงใช่ไหมหลายชนิดกีฬาก็ทำผลงานที่ดีเกินคาดอย่างเทคบอลอย่างฟุตบอลเองด้วยนะครับที่ก็ชนะ2นัดนะครับน่าลุ้นนะเพราะว่าตอนแรกก็ยังเป็นห่วงอยู่เพราะว่าตัวผู้เล่นเป็นชุดอายุน้อยด้วยนะครับแต่พอเห็นทำผลงานที่ดี2นัดแรกแหมก็มีโอกาสได้เชียร์ให้ได้เข้ารอบลึกนะครับลุ้นกันนะครับเชียร์กีฬาไหนกันบ้างก็พิมพ์เข้ามาทักทายเพิ่มเติมทางYouTube ได้นะครับ JS100 Radio คุณฟังมีแจ้งเข้ามานะครับคุณวัชรานี่บอกว่าเห็นทางมอเตอร์เวย์สาย7มีรถเสียนะครับกม7รถเก๋งนะเป็นรถไฟฟ้าด้วยนะครับจอดเสียช่องทางกลางฝนตกไปปล่อยนะครับทิศทางด้านขาเข้าจากต่างระดับร่มเกล้ามาทางทับช้างอันนี้แจ้งมาเมื่อช่วงก่อน5ทุ่มนะครับไม่แน่ใจอาจจะเดินทางต่อได้หรือยังนะฮะแล้วก็มีอุบัติเหตุที่คุณพันแจ้งมาด้วยนะครับก่อนหน้านี้บอกว่าราชบุรณะขาเข้ารถเก๋งชนกับรถปิกอัพขวางช่องทางขวามีฝนตกไปปลอยกลางสะพานข้ามคลองดาวคะนองนะครับก็แจ้งมาสักพักหนึ่งละนะอุบัติเหตุวันนี้30รายแล้วนะครับที่มีแจ้งเข้ามานะครับณเวลานี้ฝนก็ยังมีตกไปปลอยกันด้วยมีตกเล็กน้อยนะครับหลายที่เลยนะเพิ่มความระมัดระวังนะครับ23:38 นครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านเขาส่งพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอสเซอร์ร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกดเอสโอเอสแอสเซอร์ร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

23:43 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณภาคีที่บอกว่าครั้งก่อนหางโจเอเชียนเกมมีไทยเราได้ยกน้ำหนักหนึ่งเอาหรอเอาผมก็จำไม่ได้ว่าเหมือนจะมีทัวร์นาเมนต์ของโอลิมปิกหรือว่าเอเชียนเกมหรือเปล่าที่เราโดนแบนอยู่ช่วงหนึ่งอะนะโอ้ครั้งที่เราได้ใช่ไหมเราได้1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโอ้ขอบคุณข้อมูลนะครับกีฬาเทคกีฬาเทคบอลเวลามีนักกีฬาของไทยกระโดดฟาดลูกบอลทีฝรั่งใช่ใช่เพราะว่าของเรานี่ใช้การฟาดเหมือนกับตะกร้อเลยนะครับขึ้นเขาเรียกท่าอะไรนะผมจำท่าไม่ได้แล้วคือสวยมากแล้วถ้าการฟาดตีลังกาแบบเนี้ยแม่จำชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวนิดนึงนะเดี๋ยวติดค้างไว้ก่อนคือเป็นเอกลักษณ์ของทีมชาติไทยเลยนะครับแล้วก็จะมีเห็นที่ทำได้คล้ายๆกับเราแต่นี่เอาจริงๆนะแต่อาจจะไม่สวยเท่าเรานะก็คือมาเลเซียนะครับคือเขาจะดูแข็งๆอ่ะแต่ของเราขึ้นฟ้านี่คือมันจะอ่อนช้อยมันม้วนได้แบบสมบูรณ์แบบแล้วก็ความคมของลูกเนี่ยอันนี้พูดถึงตะกร้อนะความคมของลูกเนี่ยมันจะคมมันไม่หนานึกออกไหมฮะมันมีความสวยงามอ่อนช้อยของท่าแล้วก็ความสมบูรณ์แบบของพลังลูกที่ส่งไปบางทีเราเห็นเขาขึ้นฟาดเนี่ยก็ขึ้นแค่ครึ่งหนึ่งเขาไม่ได้ม้วนทั้งตัวเพราะฉะนั้นน้ำหนักของการฟาดมันอาจจะแรงแต่มันไม่สามารถควบคุมทิศทางได้นะครับมันก็เลยดูไม่คมดูหนักแต่ไม่คมแต่ของเรานี่คือมันมีทั้งความหนักและความคมเพราะว่ามันได้รอบการตีลังการอบนึงเต็มๆเพราะฉะนั้นแรงสวิงของการฟาดลงมาเนี่ยมันจะรุนแรงเช่นเดียวกันพอกีฬาเทคบอลเอาเบสิกของตะกร้อเข้ามาใช้ก็เลยทำให้ทั่วโลกเนี่ยเขาทึ่งกับนักเทคบอลของไทยที่ก้าวกระโดดความสามารถได้เร็วมากนะครับก่อนหน้านี้เราแพ้หลายชาตินะครับที่เขาเริ่มมาก่อนเราบราซิลนี่คือน่าจะเป็นต้นตำรับถ้าผมจำไม่ผิดในกีฬาเทคบอลทางด้านของอเมริกาใต้เนี่ยนะแต่ของเรานี่ตอนนี้ขึ้นมาได้แชมป์โลกแล้วด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะในกีฬาเทคบอลเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเป็นเต้ยนะครับของวงการนี้ไปแล้วเหมือนกันนะครับตะกร้อทีมชุดชายกับตะกร้อทีมชุดหญิงทั้งทีมเดี่ยวทีมชายก็น่าดูใช่ครับน่าดูนะแต่เกาหลีใต้ที่เขาก็ขึ้นมาเหมือนกันนะหลายชาติเนี่ยเขาพยายามพัฒนาขึ้นมาแม้กระทั่งญี่ปุ่นด้วยก็เขาเป็นเจ้าภาพก็มีได้เปรียบในกีฬาที่เขาคิดค้นขึ้นมาก็มีนะพี่จุกระเบียบมาส่งกลับบ้านเดินทางปลอดภัยบุญรักษาพระคุ้มครองขอบคุณนะครับคุณพักคีอินบอกว่ามีกีฬาว่ายน้ำแล้วก็โปโลน้ำอีกด้วยก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันเพราะว่าของเราก็เดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีรุ่นใหม่ๆหรือเปล่าที่ขึ้นมาเนาะนะครับถ้าเป็นโปโลน้ำนี่ก็ถือว่าเราก็มีฝีมืออยู่นะนะครับอะไรก็ตามนะครับที่เชียร์ขอให้เป็นคนไทยนะก็เรียกได้ว่าเราดูได้ทุกชนิดกีฬานะครับตอนนั้นโรนัลดิโญเคยมาเล่นเทคบอลกับทีมชาติไทยเคยได้เห็นอยู่เหมือนกันใช่ครับเคยได้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับพอเห็นนักกีฬาไทยขึ้นฟาดถึงกับตะลึงเลยใช่ก็ถือว่าดีมากๆนะพอเราได้เหรียญจากกีฬาเทคบอลมันก็เลยทำให้ผมว่าเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เนี่ยเรามีโอกาสขยับอันดับเหรียญได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นชนิดกีฬาที่เมื่อก่อนเนี้ยถ้าพูดถึงเอเชียนเกมก็จะเป็นชนิดกีฬาใหญ่ๆใช่ไหมอย่างมวยสากลตะกร้ออะไรกันชนิดกีฬาที่คาดหวังเหรียญได้ก็จะเป็นชนิดกีฬาใหญ่ๆนะที่คว้าได้นะครับยกน้ำหนัก
อะไรเงี้ยแต่พอเห็นเทคบอลมาช่วยมาด้วยเนี่ยโอ้สักวันแรกนี่ได้ไป3เหรียญทองนี่ถือว่าได้กำไรมากนะครับถือว่าเป็นกีฬาใหม่อย่างพวก e-sport อีกไหมอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวต้องลุ้นกันนะครับไม่แน่ใจว่า e-sport น่าจะมีไหมน่าจะมีนะผมจำไม่ผิดนะครับก็ทำให้เราอาจจะได้ลุ้นกับอันดับตารางเหรียญอยู่ที่เลขตัวเดียวได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็อันดับ8อันดับ9อะไรแบบนี้เนาะอาจจะลุ้นครึ่งตารางแรกหรือเปล่า1ใน5อะไรแบบนี้ไม่แน่เหมือนกันนะครับมีสิทธิ์ไหมก็ลุ้นกันนะครับก็เป็นเรื่องของกีฬาที่พูดคุยกันหน่อยนะครับช่วงนี้ Asian Games เป็นการเพิ่มกระแสให้กับวงการกีฬาด้วยนะครับก็ลุ้นและก็ให้กำลังใจนักกีฬาของทีมชาติไทยทุกชนิดกีฬานะครับแต่ว่าก็แหมก็มีดราม่าเนาะเรื่องของการจัดแข่งนะครับเอเชียนเกมไม่ว่าจะเป็นอะไรอะอาหารหรือว่าที่พักนักกีฬาอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งก็มีเสียงสะท้อนมาว่าจัดได้ไม่มืออาชีพนะครับเห็นภาพของนักกีฬาที่ไปนอนอยู่นะครับคือไม่ใช่นอนในห้องพักโรงแรมอะไรนะนอนอยู่ข้างทางอะไรแบบเนี้ยทางเดินก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเหมือนกันนะครับซึ่งก็มีการประท้วงเยอะนะครับจากหลายชาติเหมือนกันก็เจอปัญหากันไปสำหรับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีเขาตั้งคำถามด้วยนะกรณีการเปิดเอเชียนเกมเมื่อวานนี้เนี่ยคือสื่อญี่ปุ่นเนี่ยออกมาตั้งคำถามถึงกระแสความสนใจของเอเชียนเกมหลังจากที่เห็นในพิธีเปิดอัศจรรย์ฝั่งผู้ชมที่มีที่นั่งว่างเป็นจำนวนมากทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการออกประกาศว่าบัตรเข้าชมพิธีเปิดถูกจำหน่ายไปหมดแล้วอันนี้เป็นฝั่งทางด้านของสื่อญี่ปุ่นเองนะครับที่เขาตั้งคำถามถึงฝ่ายจัดนะบอกว่าทำไมภายในสนามกลับปรากฏที่นั่งว่างมากนะครับว่างเยอะเลยอ่ะจนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างวงกว้างในสื่อสังคมออนไลน์ของญี่ปุ่นก็มีคำถามว่าทำไมผู้ชมถึงน้อยขนาดนี้ทำไมถึงมีที่ว่างที่นั่งว่างขนาดนี้นะครับก็เลยเมื่อวานเนี้ยพิธีเปิดเขานะครับก็จัดขึ้นนะครับแล้วก็ครั้งนี้เขาบอกว่ามีคณะนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่จาก45ประเทศนะครับรวมกว่า 17,000 คนเข้าร่วมนะครับซึ่งพิธีเปิดก็มีสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมด้วยนะครับภายในงานนี้ก็มีการแสดงหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งการบรรเลงไวโอลินอากาเซทาโร่นะครับนักไวโอลินชื่อดังจากญี่ปุ่นนะภาพจากการถ่ายทอดสดเผยเห็นว่ามีที่นั่งว่างจำนวนมากในหลายพื้นที่ของสนามซึ่งไม่สอดคล้องกับขนาดของมหกรรมกีฬาระดับทวีปที่มีนักกีฬาจำนวนเรือนหมื่นเข้าร่วมการแข่งขันก็บอกว่าเป็นสิ่งที่สร้างความสงสัยมากก็คือก่อนหน้านี้มีรายงานว่าบัตรเข้าชมพิธีการเปิดถูกจำหน่ายไปหมดแล้วแล้วฝ่ายจัดการแข่งขันยังเปิดจำหน่ายบัตรเพิ่มเติมอีกหลังจำนวนผู้เข้าร่วมและแผนการจัดงานได้รับการสรุปไปแล้วแต่เมื่อถึงวันจริงกลายเป็นว่ายังคงเห็นที่นั่งว่างอย่างชัดเจนขณะที่นักกีฬาบางส่วนก็ลุกออกจากที่นั่งระหว่างการแสดงซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่ากลายเป็นคำถามในญี่ปุ่นทันทีนะครับโดยมีเสียงสะท้อนบนโลกออนไลน์เช่นไม่ใช่ว่าบัตรพิธีเปิดเอเชียนเกมขายหมดแล้วหรือมีการตั้งคำถามแบบเหมือนแบบงงๆอ่ะนะครับว่าทำไมถึงยังมีที่ว่างทำไมผู้ชมถึงน้อยขนาดนี้อะไรแบบเนี้ยนะซึ่งทางด้านของนิกการสปอร์ตนะครับสื่อทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็รายงานนะครับบอกว่าบัตรพิธีเปิดถูกจำหน่ายหมดแล้วนะมีการเปิดขายเพิ่มเติมแม้ว่าภาพรวมการจำหน่ายบัตรจะเป็นไปอย่างราบรื่นแต่ทำไมถึงยังมีที่ว่างนะครับก็เรียกได้ว่าถูกตั้งคำถามเดี๋ยวว่าจะต้องสืบหาสาเหตุกันต่อนะครับขณะที่รอยเตอร์นะครับรายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาการจำหน่ายบัตรจะเป็นไปอย่างราบรื่นแต่ทำไมถึง
ยังมีที่ว่างนะครับก็เรียกได้ว่าถูกตั้งคำถามเดี๋ยวว่าจะต้องสืบหาสาเหตุ

0: โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยรายหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องการแข่งขันครั้งนี้เลยรู้ว่ามีการจัดขึ้นแต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้นะขณะที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวในย่านชิบูย่าของกรุงโตเกียวถึงกับประหลาดใจเมื่อทราบว่าเอเชียนเกมเปิดฉากแล้วและมีการแข่งขันรายการจัดขึ้นในกรุงโตเกียวรอยเตอร์ระบุนะครับว่าการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันหลายรายการยังเป็นไปอย่างช้าๆโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งการท่องเที่ยวรายหนึ่งเนี่ยมองว่ากระแสความสนใจอาจเพิ่มขึ้นหากนักกีฬาญี่ปุ่นเริ่มคว้าเหรียญรางวัลแต่ยอมรับว่าแทบไม่เห็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขันเลยโอ้ก็ไม่น่าเชื่อญี่ปุ่นคือประเทศที่เรียกได้ว่าเขามีแทบจะทุกชนิดกีฬาที่เขาหวังเหรียญได้เลยนะครับก็น่าจะคึกคักแต่การประชาสัมพันธ์ทำไมถึงน้อยมากก็เป็นคำถามที่ถูกตั้งนะครับก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกับประเทศญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพการแข่งขันเอเชียนเกมส์แต่ของเราไปแข่งแล้วเราก็ต้องเชียร์นักกีฬาเรานะครับก็ลุ้นและให้กำลังใจเชียร์กันต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับสำหรับทุกท่านเลยที่แวะเข้ามาคุณระพีบอกว่าหรือทางการญี่ปุ่นไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับการแข่งขันกีฬามันก็จริงๆของเขาก็อย่างที่บอกทุกชนิดกีฬานี่เขาลุ้นเหรียญได้แทบจะทุกชนิดเลยนะไม่หวังไม่ใช่แล้วล่ะเพราะบางชนิดกีฬานี่เขาก็คิดขึ้นเองแล้วก็มีหวังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะขาดเรื่องประชาสัมพันธ์หรือเปล่าคนอาจจะไม่ค่อยสนใจไปสนใจชนิดกีฬาที่แบบเด่นๆไหมฟุตบอลอาชีพฟุตบอลเจลีกอะไรแบบนี้ไปเลยไหมหรือแม้กระทั่งนักฟุตบอลเขาก็ไปค้าแข่งในยุโรปเยอะชนิดกีฬาอื่นๆก็ไปอาชีพกันเยอะอะไรแบบนี้เนาะก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องติดตามดูในวันต่อๆไปเพราะว่านี่เพิ่งวันแรกเท่านั้นเองขอบคุณสำหรับทุกท่านทุกการติดตามด้วยทุกคนเลยนะครับนะที่ว่ามาส่งด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปการรับแจ้งอุบัติเหตุวันนี้นะครับ20กันยายนมีรับแจ้งอุบัติเหตุทั้งสิ้น30รายนะครับมีผู้เสียชีวิต3คนครับอุบัติเหตุในกรุงเทพเสียชีวิต1ต่างจังหวัดเสียชีวิต2รายขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับนี่คือสรุปอุบัติเหตุขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: วันนี้เวลาผมหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามในทุกช่องทางของจอสร้อยด้วยเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวมีคุณอนัชชามาอัปเดตข่าวสารกันแล้วก็ติดตามสารคดีกับจอสร้อยแล้วก็ JS ร้อยทาง YouTube ได้ตลอดด้วยนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้เย็นวันนี้ผมพัฒน์อภิธนการลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านดูกันพอห้าเนี่ยฝ้ายดูฝ้ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
1: เราใส่ให้ดูกันแดดดีมากเลยสวยด้วยใส่เสื้อ
2: เหล่าแล้วไม่กล้าถวาย

วันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในตามโบราณราชประเพณีด้วยมีพระราชดำริว่าสมเด็จพระโสธรเชษฐภคินีทรงมีคุณานุคุณทรงปฏิบัติพระราชภารกิจแทนพระองค์ด้วยความจงรักภักดีและเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเสมอมาการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์เฉลิมพระเกียรติยศพระบรมวงศ์ผู้ทรงทำประโยชน์ต่อแผ่นดินและต่อพระราชวงศ์ให้ทรงกรมนั้นเป็นราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณประกอบด้วยพิธีอภิเษกหมายถึงพิธีพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์และพิธีรับพระสุพรรณบัตรต่อพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการตั้งกรมเนื่องในเวลาที่มีงานมงคลราชพิธีเช่นงานเฉลิมพระชนมายุและมีพระราชดำริเพิ่มเติมให้สถาปนาพระอิสริยศักดิ์ขึ้นทรงกรมตามนามเมืองเพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองต่างๆในราชอาณาจักรซึ่งการตั้งพระนามกรมตามนามเมืองนี้เป็นราชประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันเมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาทรงเจริญพระชนมายุ6รอบในปี2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยศักดิ์และบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ6รอบขึ้นโดยในวันที่27เมษายนพุทธศักราช2538มีการพระราชพิธีจารึกพระราชลัญจกรทองคำประจำรัชกาลและจารึกพระสุพรรณบัตรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่6พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ6รอบณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งไพศาลทักษิณจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในการพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่ออาลักษ์อ่านประกาศจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ที่พระเศียรพระราชทานใบมะตูมทรงเจิมที่พระนราศและพระราชทานพระสุพรรณบัตรซึ่งบรรจุในหีบทองคำลงยามีอักษรพระปรมาภิไธยพปร.ประดับเพชรสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมเครื่องกันเทศถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นเสร็จการพระราชพิธี

นับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาล่วงมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีรวม9พระองค์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2436ทรงริเริ่มให้มีพระราชพิธีรัชดาภิเษกขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชพิธีนี้ว่าพระราชพิธีรัชดาภิเษกผ่านมาจนถึงพุทธศักราช2514ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จดำรงสิริราชสมบัติครบ25ปีรัฐบาลและประชาชนพร้อมใจกันขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นในวันที่8ถึง10มิถุนายนส่วนการพระราชพิธีนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในวันที่9และ10มิถุนายนก่อนการพระราชพิธี1วันในวันที่8มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทยต่อมาในวันที่9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาสน์ภายใต้ณพระประดลมหาเสวตฉัตรเพื่อทรงรับคำถวายพระพรชัยมงคลจากพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐมนตรีข้าราชการและสมาชิกรัฐสภาในช่วงเย็นวันเดียวกันเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลซึ่งเป็นพระราชพิธีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเวลา 11:30 นของวันที่10มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกณท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมพระสงฆ์80รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาถวายพระพรในช่วงค่ำวันเดียวกันเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบรัฐบาลในงานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสมหามงคลนี้รัฐบาลได้จัดสร้างสิ่งอันเป็นอนุสรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเหรียญรัชดาภิเษกมีลักษณะเป็นเหรียญเงินด้านหน้ามีพระบรมฉายาลักษณ์และพระปรมาภิไธยด้านหลังเป็นรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์และถนนเฉลิมพระเกียรตินามรัชดาภิเษกที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ในวันที่8มิถุนายนถนนสายนี้ได้เป็นเส้นทางสัญจรที่อำนวยความสะดวกให้ชาวกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

พุทธศักราช2450ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ40ปีเสมอด้วยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2แห่งกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีราชมงคลขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในปีถัดมาพุทธศักราช2451เป็นปีที่ทรงครองราชยืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในอดีตนับเป็นปีที่41แห่งรัชกาลโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นครั้งแรกพระราชทานนามว่าพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา42ปี22วันเสมอด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2531และวันที่2กรกฎาคมนับเป็นปีที่43แห่งรัชกาลที่ทรงครองราชยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในประวัติศาสตร์ชาติไทยในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานพระราชพิธีรัชมงคลและพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกขึ้นในคราวเดียวกันเป็นเวลา3วันวันแรกคือวันที่2กรกฎาคมเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายสักการะพระพุทธมหามณีรัตนประติมากรและพระพุทธรูปสำคัญณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์และหอพระราชกรมานุสรณ์และหอพระราชพงศานุสรณ์ต่อมาในวันที่3กรกฎาคมมีพระราชพิธีสมโภชสิริราชสมบัติรัชมังคลาภิเษกณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดทุกรัชกาลแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณมุกเด็ดทรงจุดธูปเทียนบูชาและทรงบวงสรวงสังเวยพระสยามเทวาธิราชเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพรพระจบทรงถวายพระตาหารและย่ามที่ระลึกงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกจากนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชณพระประดลมหาเสวตฉัตรเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ดวงพระบรมราชสมภพและพระสุพรรณบัตรเป็นการสมโภชสิริราชสมบัติรัชมังคลาภิเษกวันที่5กรกฎาคมเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งไปในการพระราชพิธีบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตณพระปราตรีมุกพระราชวังโบราณและที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกอันยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ในอดีตครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบนิกรชาวไทยได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความไพบูลย์แห่งราชอาณาจักรไทย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้มเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจสร้อยค่ะวันนี้วันที่21กันยายน2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัชชาพร้อมด้วยทีมงานหลังไมค์แล้วก็ทีมสารคดีตอนนี้เราอยู่กับคุณขวัญในคืนนี้นะคะวันนี้เรามีรายงานนะคะกรณีของการเจรจาการค้ากับสหรัฐนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายรายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้และประเทศไทยจะหาวิธีบรรลุข้อสรุปให้ได้คือตอนนี้เราได้อัตราภาษีตามที่ต้องการแล้วแต่สหรัฐเขาเพิ่มเงื่อนไขขึ้นมานะคะอันนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ให้ความมั่นใจว่าจะสามารถปิดจบข้อตกลงได้นะเรื่องการเพิ่มเงื่อนไขนี่เป็นเหมือนกับที่หลายๆประเทศเคยพูดในข่าวต่างประเทศด้วยเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้อิหร่านเนี่ยพูดบ่อยมากบอกว่าเจรจากับสหรัฐเนี่ยคุยกันอยู่สักพักนึงจะมีการเพิ่มมีการแก้ไขอะไรต่างๆมันก็เลยทำให้การเจรจามันเดินหน้าได้ยากเพราะว่าผู้แทนการค้าผู้แทนเจรจาเนี่ยพอมันมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปปุ๊บเขาก็ต้องกลับไปคุยกับรัฐบาลกลางแล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องของการเงินตัวเลขเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการเจรจาการทำงานกันใหม่ในส่วนของข้าราชการประจำด้วยมันก็จะช้าไปอีกนะคะแต่นี้นายกบอกว่าสามารถมั่นใจว่าน่าจะปิดจบได้นะคะส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40นะข้อมูลณวันที่18กันยายนเวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 161,555 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิ์26ล้านคนและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วประมาณ1,100,000รายนะคะทางรัฐบาลก็บอกเน้นสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินจากมาตรการไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานและค่าครองชีพจุดสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้อยู่เพียงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ว่าเป็นการร่วมจ่ายที่ดำเนินภาครัฐมาสมทบกับกำลังซื้อของประชาชนแล้วก็ส่งต่อไปเป็นรายรับของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและภาคบริการช่วยให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงที่ประชาชนและภาคธุรกิจต้องเผชิญกับต้นทุนพลังงานและค่าของชีพที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็รัฐบาลมีความยินดีกรณี Fitch Ratingปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยจากเชิงลบเป็นมีเสถียรภาพแล้วก็คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไว้ที่BBB+ นะก็คือ B ตัวใหญ่3ตัวแล้วก็บวกนะโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่18กันยายนสะท้อนมุมมองที่ดีขึ้นต่อเสถียรภาพทางการเมืองแนวโน้มหนี้ภาครัฐในระยะปานกลางและความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายของประเทศไทยการปรับมุมมองของ Fitch ส่งผลให้ปัจจุบันสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกทั้ง3แห่งก็คือ Fitch Ratings Moody's Ratings และ S&P Global Ratings มีมุมมองต่อประเทศไทยในระดับมีเสถียรภาพทั้งหมดนะคะโดย Moody's ปรับมุมมองประเทศไทยเป็น Stable แล้วก็คงอันดับเครดิตที่ BAA1 นะก็คือมี B ตัวใหญ่แล้วก็ A ตัวเลข2ตัวแล้วก็เลข1นะคะแล้วก็ S&P อันนี้คงอันดับ เครดิตสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของไทยที่ Triple B Plus แล้วก็มีมุมมองมีเสถียรภาพหนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือเสถียรภาพทางการเมืองที่ดีขึ้นโดยฟิชมองว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพอยู่ในสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินนโยบายที่มีกรอบระยะปานกลางมากขึ้นรวมถึงการปรับสมดุลทางการคลังการที่ทั้ง3สถาบันจากอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกมีมุมมองต่อประเทศไทยในระดับที่มีเสถียรภาพเนี่ยนะคะก็ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นในประเทศนะคะส่วนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะตอบรับนโยบายจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติซึ่งมีมติเห็นชอบในหลักการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมเศรษฐกิจผ่านกลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศใน3กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงก็คืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์นะคะสินค้าที่ผ่านการรับรอง Made in Thailand จะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นแต้มต่อทางราคา 5% ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐก็สามารถติดต่อประสานงานเพื่อขอยื่นรับการรับรองได้ตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปนะคะส่วนที่ฮ่องกงนะคะเจ้าหน้าที่ศุลกากรเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางตอนใต้ของจีนตรวจยึดช่อดอกกัญชาต้องสงสัยประมาณ535กิโลกรัมมูลค่าประเมินคือ125ล้านดอลลาร์ฮ่องกงที่ศูนย์ตรวจสอบสินค้าทางเรือของศุลกากรขุยหยงก็เป็นการตรวจยึดยาเสพติดที่มีการขนส่งทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดนะเจ้าหน้าที่ศุลกากรเขาเรียกตรวจค้นตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าทางเรือขนาด40ฟุตสำแดงรายการสินค้าบอกว่าเป็นกล่องเก็บอุณหภูมิส่งมาจากประเทศไทยมาที่ฮ่องกงแต่พอตรวจนะคะก็พบว่าเป็นช่อดอกกัญชาบรรจุในถุงสุญญากาศและก็ซุกซ่อนอยู่ภายในกล่องเก็บอุณหภูมิเนี่ยนะคะผู้ต้องสงสัย3คนนะเป็นชายฮ่องกง2คนอายุ21กับ47ปีและอีกคนเป็นชายเวียดนามอายุ44ปีนะคะส่วนรายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะคะที่เขานำเสนอต่อสภาคองเกรสนะบอกว่าตอนนี้ใช้งบประมาณทำสงครามกับอิหร่านไปแล้ว45,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1.5 แสนล้านบาทนะ 1.5 ล้านล้านบาทนะเพิ่มขึ้นจากราว 43,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1.45 ล้านล้านบาทที่มีการรายงานไปเมื่อวันที่3กันยายนแล้วเขาก็บอกว่าตัวเลขนี้ยังไม่ใช่ต้นทุนทั้งหมดของสงครามนะเพราะว่ายังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมฐานทัพและอาคารของสหรัฐที่ได้รับความเสียหายรวมถึงต้นทุนทางอ้อมจากปฏิบัติการทางทหารด้วยนะคะส่วนที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะนายกาวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐเขาก็ลงนามในชุดร่างกฎหมายจำนวน13ฉบับเพื่อที่จะปกป้องการเลือกตั้งกลางเทอมของรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเขาบอกว่ามาตรการนี้ก็จะป้องกันเรื่องการแทรกแซงได้ครอบคลุมถึงมาตรการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์และการตรวจสอบข้อมูลผู้ลงคะแนนการเลือกตั้งกลางเทอมคือการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาที่จัดขึ้นในช่วงครึ่งทางของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยคณะกรรมการช่วยเหลือการเลือกตั้งเขาบอกว่ากฎหมายของแต่ละรัฐจะเป็นหลักในการกำหนดขั้นตอนการเลือกตั้งในสหรัฐขณะที่กฎหมายของรัฐบาลกลางก็จะกำหนดมาตรฐานในระดับประเทศนะคะแต่ทรัมป์ก็พยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงเรื่องการเลือกตั้งทางไปรษณีย์อยู่มากนะถึงขนาดที่ขอเช็คชื่อเลยนะว่าใครจะใช้สิทธิ์ไปรษณีย์บ้างเนี่ยก็เลยแต่ละรัฐเขาบางที่เป็นรัฐของเดโมแครตก็เลยคัดค้านแล้วก็บอกว่ามันไม่ได้มันสิทธิเสรีภาพถึงขนาดที่ไปเช็คชื่อไปเช็คประวัตินี่มันไม่ได้นะนี่เป็นการเลือกตั้งการเมืองสหรัฐเข้มข้นจริงๆนะต้องติดตามเดี๋ยวจะมีเลือกตั้งตอนพฤศจิกายนนี้นะคะวิทยาที่รายงานจากตุรกีนะคะก็ที่จะมีเรื่องที่ว่ากลุ่มฮูตีในเยเมนเขาระดมโจมตีซาอุดิอาระเบียนะทาง นายฮาคานฟิดานรัฐมนตรีระดับประเทศตุรกีบอกว่าตุรกีจะรักษาสัญญาภายใต้ข้อตกลงป้องกันร่วมเมกะเพื่อตอบโต้การโจมตีทางทหารต่อซาอุดีอาระเบียและก็อาจให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคขณะเดียวกันเขาก็ปฏิเสธคำกล่าวอ้างที่ว่าการบังคับใช้ข้อตกลงเมกะกำลังดำเนินไปอย่างล่าช้าคือเขาบอกว่าพันธมิตรเนี้ยเปิดรับประเทศต่างๆทั่วภูมิภาคและก็เป็นข้อตกลงแห่งการเปลี่ยนแปลงมีการลงนามเมื่อวันที่7สิงหาคมนะที่นครเมกะของซาอุดิอาระเบียนะคะมีทั้งเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซามานบินอับดุลอาซิสอัลซาอุดมกุฎราชกุมารแล้วก็นายกรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียมีประธานาธิบดีเรเจป ตอยยิปเอโดกานแห่งตุรกีแล้วก็มีมูฮัมหมัดเชบาซาดิฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานด้วยนะคะแต่ว่าข้อตกลงบอกว่าการโจมตีผู้ร่วมลงนามใดๆจะถือเป็นการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดแต่ปรากฏว่าตอนนี้ประเทศสมาชิกกลุ่มเมกะในการเป็นว่าพร้อมให้การสนับสนุนเรื่องเทคนิคแต่ว่าไม่อยากเข้าไปร่วมในสงครามเพราะว่ามันจะกลายเป็นการขยายขอบเขตความขัดแย้งออกไปเรื่อยๆนะจากตอนแรกก็จะอยู่ที่อิหร่านตอนนี้มาอยู่ที่ซาอุขยายไปเรื่อยๆนะในพื้นที่นะคะช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะคุณระพีด้วยนะคะเรื่องของเอเชียนเกมที่คุณระพีแสดงความคิดเห็นนะคะคือเอเชียนเกมญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้จัดโดยรัฐบาลกลางนะมันเป็นโดยท้องถิ่นจังหวัดนั้นๆเขาเป็นเจ้าภาพเขาก็จะบริหารจัดการเรื่องของงบประมาณเรื่องของไอเดียพิธีการอะไรต่างๆเป็นสิทธิ์ของตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้ใช้งบกลางก็จะดูไม่อาจจะไม่ยิ่งใหญ่อาจจะดูไม่เป็นความคิดที่หลากหลายแบบถ้าเป็นรัฐบาลกลางมันก็จะมีการระดมความคิดเห็นจากหลายฝ่ายเข้ามาช่วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็อาจจะดูว่าดูเล็กๆแต่จริงมันก็ไม่เล็กนะมันก็อาจจะดูแบบแปลกๆเป็นความคิดเห็นของเขาในพื้นที่นะคะเอเชียนเกมแต่ไม่เหมือนของเราที่จะแบบระดมความคิดเห็นระดมทรัพยากรทั้งหมดไปบริหารจัดการเวลาเราจัดเอเชียนเกมซีเกมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

กลุ่มคนที่มีภาษาสำเนียงแปลกหูทอดเสียงสูงต่ำบางครั้งเอื้อนเสียงอ้อยส้อยเช่นนี้ในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนเรื่องราวของพวกเขาถูกเล่าขานกันในเชิงลึกลับพิสดารพวกเขาถือเอาป่าเป็นบ้านจึงมีเพียงเพิงพักที่สร้างขึ้นมาง่ายๆด้วยไม้ไผ่หรือไม้อื่นๆที่หาได้บริเวณนั้นมาทำเป็นเสาและคานใช้เถาวัลย์ผูกยึดแล้วจึงเอาใบตองใบหวายหรือใบไม้อื่นๆที่มีขนาดใหญ่มาปกคลุมก็จะได้เพิงหมาแงนเป็นที่พักคุ้มแดดคุ้มฝนเมื่อหลายสิบปีก่อนชาวบ้านทางภาคเหนือมักจะพบเพิงแบบนี้ถูกทิ้งร้างไว้กลางป่าบางครั้งได้พบตัวเจ้าของซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับคนไทยแต่อยู่ในสภาพเปลือยเปล่ามีเพียงใบไม้ปกปิดของสงวนเท่านั้นครั้นเมื่อประจันหน้ากันคนป่าพวกนี้ก็มักจะหลบลี้หนีหายไปอย่างว่องไวจนน่าประหลาดใจชาวบ้านจึงพากันเรียกพวกเขาว่าผีตองเหลืองเพราะเชื่อกันว่าชนกลุ่มนี้จะอาศัยในสถานที่หนึ่งนานเพียงแค่ใบตองที่ใช้คลุมเพิงนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วจึงอพยพจากไปผีตองเหลืองเป็นกลุ่มสังคมล่าสัตว์ที่ต้องอพยพย้ายถิ่นอยู่เสมอเพื่อหาแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์กว่าพวกเขาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มครอบครัวครอบครัวหนึ่งมี 3-5 คนแต่ละกลุ่มจะอยู่กันเพียง 2-3 ครอบครัวอพยพกระจายกันอยู่ตามป่าทางเขตภาคเหนือของไทยด้วยหลักปรัชญาชีวิตที่ไม่ยึดครองทรัพย์สมบัติใดๆนอกจากร่างกายที่เปลือยเปล่ามีเพียงอาวุธและอุปกรณ์บางอย่างที่จำเป็นสำหรับการหาอาหารและป้องกันตัวมันคือวิถีชีวิตของคนป่าที่พวกเขาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษคำว่าผีตองเหลืองเริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2467ปีที่นักวิชาการได้ค้นพบคนป่ากลุ่มนี้เป็นครั้งแรกและได้บันทึกไว้ว่าผีตองเหลืองอพยพมาจากจังหวัดชัยบุรีในดินแดนประเทศลาวเมื่อราว200ปีมาแล้วชาวลาวเรียกคนกลุ่มนี้ว่าขาตองเหลืองในขณะที่นักวิชาการตะวันตกบางคนเรียกว่ายุมบรีแต่ไม่ว่าใครจะเรียกอย่างไรมลาบรีคือชื่อที่พวกเขาใช้เรียกตัวเองในภาษาของเขาซึ่งแปลว่าคนป่าหลักฐานว่าพบมลาบรีครั้งแรกที่บริเวณภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเมื่อปีพุทธศักราช2462หรือเมื่อกว่า70ปีมาแล้วต่อมาพบที่ภูกระดึงจังหวัดเลยดอยเวียงสะจังหวัดเชียงใหม่ดอยช้างจังหวัดเชียงรายและบริเวณเขตติดต่อจังหวัดแพร่และน่านปัจจุบันพวกเขาอาศัยกระจัดกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆในเขตอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่อำเภอเมืองอำเภอสาอำเภอนาน้อยและกิ่งอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านคาดว่าขณะนี้มลาบรีอยู่ในประเทศไทยเพียง120คนมลาบรีเชื่อว่าการเป็นเจ้าของยึดครองสิ่งใดๆนั้นเป็นการผิดผีหากมีการปักหลักเพื่อเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ขึ้นเมื่อใดก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บผู้คนล้มตายจึงเป็นเหตุให้พวกเขาต้องระเหเร่ร่อนอพยพย้ายถิ่นอยู่ตลอดเวลาพวกเขาจึงไม่รู้จักการเพาะปลูกมลาบรียังชีพอยู่ได้โดยการหาของป่ามาเป็นอาหารส่วนใหญ่จะเป็นพวกมันชนิดต่างๆผักผลไม้ที่หาได้จากบริเวณรอบๆที่พักถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักวิธีถนอมอาหารแต่พวกเขารู้จักวิธีรักษาแหล่งอาหารเอาไว้เมื่อเสาะหาจนพบต้นมันมลาบรีจะหักเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อมันไปโดยจะเหลือส่วนหัวเอาไว้เพื่อจะได้ย้อนกลับมาขุดไปเป็นอาหารได้อีกครั้งในปีหน้า
มลาบรีใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการนั่งนอนในเพิงพักท้องหิวเมื่อใดก็คือเวลาที่จะออกไปหาอาหารซึ่งก็พอกินเพียงมื้อหนึ่งเท่านั้นนานๆครั้งจึงจะออกท่องป่าล่าสัตว์แต่สภาพป่าในปัจจุบันไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีตสัตว์ป่าเริ่มหายากขึ้นและป่าถูกรุกรานจากคนภายนอกชนเผ่ามลาบรีจึงต้องยอมรับการติดต่อกับสังคมอื่นพวกเขาออกมารับจ้างชาวไทยภูเขาเผ่าม้งทำไร่ฝ้ายไร่ข้าวโพดบางครั้งก็หาของป่าพวกน้ำผึ้งสมุนไพรมาแลกข้าวแลกหมูวันนี้ได้หมูเป็นค่าแรงมา1ตัวเนื้อหมูที่ชำแหละจะถูกแบ่งปันกันอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือเครื่องในแล้วจึงเอาใส่กระบอกไม้ไผ่ต้มให้สุกมลาบรีชอบกินหมูมากที่สุดโดยเฉพาะหนังและมันหมูเป็นสิ่งที่โปรดปรานมากแม้จะไม่ได้ปรุงรสชาติแต่อย่างใดเลยพวกผู้ชายดื่มเหล้าป่าที่ได้มาจากม้งและเริ่มร้องรำทำเพลงวันนี้ดีใจมีของกินดีอยู่ในป่าหาของกินลำบากเมื่อเข้าหมู่บ้านก็ควรจะได้กินอย่างดีบทเพลงบรรยายถึงสภาพชีวิตที่ต้องระเหเร่ร่อนลำบากยากจนภาษาที่ใช้ร้องมีทั้งภาษามลาบรีและภาษาลาวเชื่อกันว่าดนตรีและการร้องรำทำเพลงนี้เป็นวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากคนลาวนั่นเองแต่ดั้งเดิมมลาบรีจะไม่ยอมสวมใส่เครื่องนุ่งห่มใดๆเสื้อผ้าและผ้าห่มที่กรมประชาสงเคราะห์นำไปแจกก็กลายเป็นเชื้อไฟไปเสียด้วยความเชื่อว่าการผิงไฟให้ความอบอุ่นกว่าการใส่เสื้อผ้าแต่ปัจจุบันนี้ความเชื่อเก่าๆเปลี่ยนแปลงไปพวกเขายอมรับความช่วยเหลือจากกรมประชาสงเคราะห์มากขึ้นแต่กระนั้นบางคนก็บอกว่าเวลาใส่เสื้อผ้าเดินป่าจะเกะกะและโดนหนามเกี่ยวทำให้การเดินทางล่าช้ายามเมื่อออกป่าล่าสัตว์หนุ่มมลาบรีจึงชอบที่จะมีเพียงแค่ผ้าเตียวผืนเดียวพันกายเหมือนเดิมเมื่อผู้ชายออกไปหาของป่าล่าสัตว์ผู้หญิงจะใช้เวลาว่างทักทอถุงย่ามจากไม้ถาวรชนิดหนึ่งเรียกว่าทะแปดเขาจะนำไปแช่น้ำแล้วฉีกเป็นเส้นๆควันต่อกันเป็นเส้นยาวแล้วใช้ชุนซึ่งทำจากกระบอกไม้ไผ่ผ่าซีกเป็นเครื่องมือในการถักเส้นใยสีฟางข้าวที่ถักทอเป็นลายซ้ำๆต่อเนื่องกันถูกแต่งเติมสีสันด้วยการย้อมสีแดงผู้ชายบางคนถักทอเสือหวายสำหรับใช้ปูนอนปลอกมีดก็ทำจากเส้นหวายบางคนทำกล้องยาสูบจากไม้เนื้ออ่อนหรือไม้สางแล้วใช้เหล็กแหลมเผาไฟตกแต่งลวดลายสวยงามมลาบรีนิยมสูบกล้องยาสูบทั้งชายและหญิงที่ติ่งหูของผู้เฒ่ามลาบรีมีรูขนาดใหญ่มากพวกเขาเล่าว่าพ่อแม่เจาะให้เมื่อยังเป็นเด็กเพราะมีความเชื่อว่าถ้าไม่เจาะหู
จะมีใบตองออกมาจากหูแต่เด็กรุ่นใหม่จะไม่โดนเจาะหูอีกแล้วเพราะพ่อแม่สงสารกลัวลูกเจ็บเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับสังคมเผ่าอื่นมลาบรีจึงต้องเรียนรู้ภาษาต่างถิ่นพวกเขาสามารถพูดภาษาม้งและคำเมืองภาษาถิ่นของไทยภาคเหนือได้นักภาษาศาสตร์จัดให้ภาษามลาบรีเป็นภาษาในตระกูลมอญเขมรโดยการศึกษาเปรียบเทียบกับภาษาของชนเผ่าขมุซึ่งมีถิ่นอาศัยบริเวณใกล้เคียงกันเราฝึกพูดภาษามลาบรีกับเขาและนำเอกสารที่สยามสมาคมเคยตีพิมพ์เรื่องราวของพวกเขาไว้เมื่อปีพุทธศักราช2506มาให้ดูพวกเขาตื่นเต้นและจำพรรคพวกบางคนได้คนที่มีภาพอยู่บนปกหนังสือเพิ่งเป็นไข้ตายไปเมื่อปีก่อนพวกเขานับ1ถึง10ได้แต่การบอกจำนวนของชนกลุ่มนี้พอใจแค่การนับ1กับหลายและไม่สนใจนับอายุจึงไม่มีใครบอกอายุของตัวเองได้เลยการติดต่อกับสังคมภายนอกในระยะหลังทำให้วิถีชีวิตของมลาบรีเปลี่ยนแปลงไปหนุ่มมลาบรีทั้ง3คนนี้หันมาสวมใส่เสื้อผ้าสมัยใหม่ภายหลังมารับจ้างทำไร่กับชาวม้งนาฬิกาเรือนนี้คือค่าแรงที่ได้รับจากการทำงานถึง1ปีเต็มพวกเขานำมาใส่ด้วยความภาคภูมิใจแม้จะดูเวลาไม่เป็นและไม่รู้เลยว่ามันคุ้มค่ากับแรงงานที่ลงไปหรือไม่กุและครอบครัวเป็นมลาบรีอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกมารับจ้างม้งทำไร่ข้าวโพดที่บ้านห้วยบ่อหอยจังหวัดน่านใจเมียหลวงชงเมียน้อยแตงลูกชายคนโตก็เป็นแรงงานสำคัญในไร่ส่วนเหน่งคำและอีเจอร์ลูกชายอีก3คนเล็กเกินไปที่จะทำงานแต่ก็ถูกพามาที่ไร่ด้วยแต่กระนั้นความไม่รู้ค่าของเงินก็ทำให้พวกเขาได้รับค่าแรงที่ไม่แน่นอนเมื่อเสร็จจากการทำไร่ที่นี่แล้วกุจะพาครอบครัวย้ายไปทำไร่ให้กับม้งครอบครัวอื่นต่อไปดูเหมือนว่าพวกเขายังพอใจที่จะเร่ร่อนไปเรื่อยๆอย่างไร้หลักแหล่งที่แน่นอนจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์ไม่สามารถติดตามช่วยเหลือชนกลุ่มนี้ได้อย่างเต็มที่ที่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่กรมประชาสงเคราะห์ได้อนุญาตให้มิชชันนารีชาวอเมริกันครอบครัวนี้เข้าไปใช้พื้นที่บริเวณบ้านห้วยห้อมเป็นที่ศึกษาและช่วยเหลือชนเผ่ามลาบรียูจีนอาลองหรือในชื่อภาษาไทยว่าบุญยืนสุขเสน่ห์เข้ามาในประเทศไทยโดยทุนขององค์กรเผยแพร่ศาสนาที่เรียกว่า New Tribes Mission เมื่อ11ปีก่อนงานของเขามุ่งให้ชนเผ่ามลาบรีเกิดสำนึกในการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งรู้จักการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และช่วยเหลือตนเองได้แมรี่หรือวาสนาสุขเสน่ห์ติดตามสามีมาช่วยงานนี้และยังมีหน้าที่สอนหนังสือให้ลูกๆทั้ง3ทุกๆวันจะมีลูกหลานชาวมลาบรีมาแอบมองด้วยความสนใจจนในที่สุดชั้นเรียนเล็กๆที่สอนภาษาไทยให้ลูกมลาบรีก็เกิดขึ้นเอเลนหรืออุดมบุตรชายคนโตวัย13ปี
รับหน้าที่ดูแลเด็กๆและสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐานโดยมีเปียกน้องชายฟองจันน้องสาวร่วมชั้นเรียนด้วยชั่วโมงนี้อุดมให้เด็กๆหัดวาดเขียนฟองจันช่วยเพื่อนมาลาบรีวาดรูปด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมดูจะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเด็กๆอีกต่อไป

0: บางครั้งฟองจันจะตามแม่ไปแจกยาให้กับครอบครัวมาลาบรีด้วยทุกวันพุธบุญยืนจะให้เบี้ยเลี้ยงแก่มาลาบรีสัปดาห์ละ20บาทสำหรับผู้ชาย10บาทสำหรับผู้หญิงคนที่อยู่นานหน่อยก็จะได้ถึง50บาทแล้วให้มาลาบรีนำเงินที่ได้มาซื้อของใช้ที่เขาจัดมาขายทั้งนี้ก็เพื่อสอนให้พวกเขารู้จักการใช้เงินโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไปและรู้จักสร้างรายได้โดยนำงานฝีมือของพวกเขามาขายเป็นของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวจนถึงวันนี้มีมาลาบรีอาศัยอยู่กับบุญยืนถึง25คนครอบครัวของยอดอยู่ที่นี่มานานที่สุดถึง2ปีครึ่งอย่างไรก็ตามจากการทำงานมาร่วม9ปีบุญยืนยังคงต้องจัดหาอาหารเลี้ยงดูมาลาบรีที่หมุนเวียนกันมาที่นี่เพื่อดึงดูดให้พวกเขาหยุดการเร่ร่อนรู้จักตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งโดยที่ความเป็นมาลาบรียังคงอยู
1: ่อื่นๆที่จะเปลี่ยนได้ก็คงจะเกี่ยวกับสุขภาพความเป็นอยู่อะไรให้ก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยพอที่จะความเป็นอยู่มันจะดีขึ้นแต่ความเป็นเผ่าตองเหลืองนี่เอกลักษณ์ของตองเหลืองนี่คงจะไม่หมด
2: ครับ
1: หมายความว่าเขาจะกินข้าวครบทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะนอนในมุ้งการไข้มาลาเรียเขาถ้าเขาเกิดไม่สบายต่ออะไรนี่เขาก็อาจจะเข้าไปหาหมอในเหวียงก็ได้แบบนี้ก็มีเรียนหนังสือก็คงจะมีนิดหน่อยแต่จะให้เขาเปลี่ยนเป็นคนเมืองให้เขาเปลี่ยนเป็นแมวเป็นฝรั่งอะไรอย่างนี้ก็หนึ่งไม่เอาสองคงเปลี่ยนไปไม่ได้ด้วย
0: ถ้ามีคนถามมาลาบรีว่าอะไรคือความถูกต้องและอะไรคือสิ่งที่ดีงามระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายอยู่ดีกินดีกับความเชื่อที่ยึดถือกันมาเนิ่นนานต่อการที่จะไม่ครอบครองเป็นเจ้าของสรรพสิ่งใดๆคงไม่มีใครให้คำตอบได้แต่สิ่งที่ชนชาติรักสงบกลุ่มนี้พอจะบอกได้ก็คือไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครมีความเป็นอยู่อย่างไรพวกเขาถือว่าคนทุกคนมีค่าแห่งความเป็นคนเท่าเทียมกันและไม่ชอบให้ใครเรียกพวกเขาว่าผีตองเหลืองอีกเลย
3: ผีตองเหลืองมันแค่ตายเขาดิ้นด้วยคนของคนป่าอันว่าติดใบไม้เนี่ยเพราะหนูเขาตัดแห้งแล้วติดปอนก็ยังดิบชามันก็แห้งแล้วก็เหลืองแล้วคนเนี่ยไปเจอว่าผีตองเหลืองไปเจอคนกับคนป่ามันกันอันนี้ของคนป่านอันนี้ของคนป่าอันนี้ของคนพลังแม่นก็ต่างปุ้นก็มีอกมีใจมีใครมีห้ามเขาก็มีอกมีใจมีใครมีห้ามเหมือนกันต่างปุ้นก็ซ้ำที่ซ้ำหางมีลูกมีเต่าเขาก็ซ้ำที่ซ้ำหางมีลูกมีเต่าเพียงกันเพียงกระโยง

ณที่แห่งนี้คือถิ่นฐานของชาวป่าเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาชนเผ่านี้มีชีวิตหากินอยู่ในแผ่นดินตอนปลายของดินแดนแหลมทองปัจจุบันคนไทยเรารู้จักคนกลุ่มนี้ในนามของเงาะป่าหรือสาไก่อันมีความหมายว่าคนป่าดังนั้นจึงมีผู้เรียกขานชนกลุ่มนี้ว่าโอรังอัสลีซึ่งมีความหมายว่าคนดั่งเดิมแทนเพราะเชื่อว่าคนกลุ่มนี้เป็นชาวพื้นเมืองในดินแดนทางใต้ของไทยและมาเลเซียมาตั้งแต่สมัยหินตอนกลางและเพราะมีเชื้อสายมาจากพวกนิโกรคนกลุ่มนี้จึงมีความละไม้คล้ายกลุ่มชนในทวีปแอฟริกาแม้ว่าจะเป็นชนดั้งเดิมของดินแดนนี้แต่เมื่อความเจริญเข้ามาสภาพป่าเปลี่ยนแปลงไปและด้วยลักษณะการดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์เพียงอย่างเดียวสาไก่จึงต้องละทิ้งถิ่นฐานดั้งเดิมอพยพเข้าไปในป่าลึกเข้าไปทุกทีชีวิตความเป็นอยู่ของสาไก่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องลึกลับสำหรับคนเมืองเพราะด้วยอุปนิสัยของชนกลุ่มนี้ที่มักจะขี้อายและหวาดกลัวผู้คนแปลกหน้าพวกเขาจึงมักจะหลบเลี่ยงการติดต่อกับผู้คนภายนอกคนไทยจึงรู้จักสาไก่ในรูปลักษณ์ของขนังตัวละครเอกในบทพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นแม้ว่าสาไก่จะไม่ยอมติดต่อกับคนแปลกหน้าแต่พวกเขาก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีและถ้ามีความพยายามคนแปลกหน้าก็อาจจะเป็นไอ้เกลอหรือสหายที่สาไก่ไว้ใจได้เหมือนกันสาไก่กลุ่มแตนแอนที่เร่ร่อนอยู่ในป่าเขตอำเภอบันนังสตาจังหวัดตรังกลุ่มนี้จึงยอมรับอาจารย์ไพบูลย์ดวงจันทร์นักภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เคยดั้นด้นเข้าไปในป่าใช้ชีวิตคลุกคลีกับพวกเขาเมื่อ8ปีที่แล้วเป็นเพื่อนอย่างสนิทใจในวันนี้ชายผู้นี้มีชื่อว่าสังเป็นหัวหน้ากลุ่มปกครองลูกบ้านซึ่งประกอบด้วยลูกสาวลูกชายลูกเขยและหลานหลานแม้ว่าจะมีอายุร่วม80ปีแล้วแต่สังก็ยังแข็งแรงและเป็นผู้นำเด็กหนุ่มออกล่าสัตว์เสมอสาไก่เป็นชนเผ่าล่าสัตว์มาตั้งแต่บรรพบุรุษชาวสาไก่จึงเชี่ยวชาญการล่าสัตว์ด้วยอาวุธประจำตัวที่เรียกว่ามอเหลาซึ่งก็คือกระบอกไม้สางและลูกดอกที่พวกเขาเรียกว่ามิลาซึ่งอาบไว้ด้วยยาพิษอย่างอ่อนที่จะมีฤทธิ์ในการหยุดสัตว์ใหญ่อย่างหมีป่าได้แต่ถ้าจะล่าสัตว์เล็กอย่างนี้พวกเขาก็ทำได้อย่างสบายสาไก่เรียกตัวเองว่าเจ้าป่าก็ด้วยเหตุที่พวกเขาใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในป่าโดยไม่เกรงกลัวต่อสัตว์ร้ายโดยมีมอเหลาและมิลาเป็นอาวุธคู่ใจสาไก่ยังมีความชำนาญในการปีนต้นไม้ในยามที่ล่าสัตว์ไม่ได้มีมอเหลาและมิลาเป็นอาวุธคู่ใจ

0: ใจผิดคิดว่าเขาเป็นข้างเสียเองชายผู้นี้จึงต้องทนทุกข์อยู่กับความเจ็บปวดจากการอักเสบของบาดแผลกระสุนฝังอยู่ในศีรษะว่าผู้เป็นภรรยาจึงชวนลูกสาวออกไปหาสมุนไพรเพื่อรักษาพ่อที่นอนเจ็บนี่คือการถ่ายทอดประสบการณ์ของคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้อย่างแยบยลซากายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงว่าเป็นเจ้าแห่งสมุนไพรมานานแล้วไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรพวกเขาก็มีสมุนไพรที่ใช้รักษาได้แม้แต่ต้นไม้เล็กๆนี้รากของมันก็มีสรรพคุณเป็นยาคุมกำเนิดซากายจึงรู้จักการคุมกำเนิดมานานก่อนคนเมืองซิอีกพวกเขาให้เหตุผลว่าถ้ามีคนมากอาหารในป่าก็มีไม่เพียงพอแม้ว่าซากายกลุ่มนี้จะใช้ชีวิตเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาแต่สังและลูกบ้านก็หลีกหนีการติดต่อกับผู้คนภายนอกไม่ได้เมื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าเปลี่ยนไปสังกับพวกก็เรียนรู้วิธียังชีพโดยการปลูกหัวมันไว้กินแทนที่จะต้องเดินป่าหาเผือกมันดังเช่นแต่ก่อนน้ำผึ้งและของป่าที่หาได้ก็นำไปแลกเป็นข้าวเปลือกและอาหารกระป๋องเก็บไว้กินในยามที่ล่าสัตว์ไม่ได้ทุกวันนี้สังและพวกจึงมีอาหารยังชีพจำพวกหัวมันต้มหรือไม่ก็ข้าวราดน้ำแกงปลากระป๋องสลับไปกับเนื้อนกว่าภรรยาของสังจะเป็นผู้รับหน้าที่หุงต้มอาหารโดยมีเชื้อไฟที่ได้จากกิ่งไม้มุงทับของนางเองสากายจะออกไปหาฟืนนอกทับก็ต่อเมื่อเศษไม้ใกล้ตัวเริ่มหมดแล้วเท่านั้นและเมื่ออาหารปรุงเสร็จก็มีการแจกจ่ายกันในหมู่สมาชิกแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปกินในทับของตัวซึ่งก็มีลักษณะคล้ายเพิงหมาแงนประกอบขึ้นด้วยกิ่งไม้และใบไม้ในละแวกนั้นซากายจะอาศัยหลับนอนอยู่ภายในทับโดยลักษณะการนอนของคนกลุ่มนี้จะหันศีรษะออกนอกทับพวกเขาให้เหตุผลว่าหากถูกสัตว์ป่าทำร้ายที่ศีรษะขณะนอนหลับก็จะตายทันทีเพิงหมาแงนเหล่านี้แม้ว่าจะคุ้มแดดได้แต่เมื่อมีฝนตกลงมามันก็ไม่สามารถคุ้มกันฝนให้ผู้ที่เป็นเจ้าของได้เลยดังนั้นสากายจึงมักจะล้มตายด้วยอาการไข้หรือปอดบวมซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นการกระทำของผีร้ายความเชื่อเรื่องผีสางบันดาลให้เป็นไข้ตายทำให้ซากายกลัวสิ่งที่ตนไม่เคยพบเห็นมาก่อนและไม่ชอบถ่ายรูปหรือบันทึกภาพสังหัวหน้าหมู่บ้านจึงมีหน้าที่เป็นหมอผีเสกคาถาปกป้องและรักษาอาการต่างๆที่เชื่อว่าเกิดจากการกระทำของผีการใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่ตามพื้นดินในป่าทำให้เด็กและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมีอาการคันตามลำตัวซากายเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของผีคันเด็กเล็กๆจึงต้องสวมเกล็ดนิ่มและได้รับการเสกเป่าจากสังเพื่อไม่ให้ผีคันมารังควานเด็กหญิงคนนี้เป็นลูกสาวของพินหญิงซากายผู้ซึ่งไม่เคยผ่านพิธีแต่งงานมาก่อนเลยเธอบอกเล่าเรื่องราวการกำเนิดของเด็กหญิงให้สหายเก่าแก่ฟัง
1: เกิดอะไรมาตอนนั้นน่ะเกิดมานู่นใช่ไหม
2: เกิดมานู่น
1: จะ30 31 33
2: ใช่ไ
1: หมจริงๆจ้ะ
0: ในระหว่างที่เธอตั้งท้องญาติพี่น้องในกลุ่มต่างพากันเข้าใจว่าเธอป่วยแม้แต่ตัวของพินเองก็เข้าใจเช่นนั้นด้วยความเชื่อและไร้เดียงสาของสาวชาวป่าเธอไม่รู้ว่าการที่มีชายหนุ่มชาวบ้านเข้ามาหาเธอในทับยามค่ำคืนทำให้มีอาการพิสดารเช่นนั้นในที่สุดเมื่อถึงเวลาคลอดมะภรรยาของสังก็ทำหน้าที่เป็นโต๊ะบิดันหรือหมอตำแยทำคลอดให
3: ้ตำนำตำนำถูกไหม

0: Tom Nam
1: batu bukat.
2: Hanya tinun lah.
0: Hanya tinun tim.
2: Tinun lah.
1: Bukayom.
3: ซากายเป็นชนเผ่าที่รักเด็กมากพวกเขาถือว่าเด็กเป็นผู้ที่สานต่อเผ่าพันธุ์ของตนให้ดำรงอยู่ต่อไปแต่เมื่อคนแปลกหน้าเอ่ยปากขอลูกซากายก็จะอพยพออกจากหมู่บ้านทันที

การอพยพย้ายที่อยู่ของซาไก่มักจะเกิดจากการขาดแคลนอาหารหรือไม่ก็เกิดจากการขับถ่ายของเสียของตนจนเข้ามาใกล้ที่พักแต่สาเหตุใหญ่ก็คือมีคนตายในหมู่บ้านเพราะซาไก่กลัวว่าจะถูกผีรังควานเมื่อถึงถิ่นฐานใหม่ชายหนุ่มจะมีหน้าที่สร้างทัพมีการแบ่งหน้าที่กันทำงานทั้งการหากิ่งไม้ใบไม้ไม่นานทัพหลังใหม่ก็สร้างเสร็จที่พักก็มักจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำในขณะที่หนุ่มๆกำลังสร้างทัพกันว่าและพินก็พาลูกมาอาบน้ำแต่โดยปกติซาไก่ไม่นิยมอาบน้ำเพราะไม่ค่อยมีเสื้อผ้าเปลี่ยนและการอาบน้ำจะทำให้สัตว์ป่าผิด

0: ลึกเข้าไปอีกด้านหนึ่งของลำธารมีซาไกอีกกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่กลุ่มนี้มีหัวหน้าชื่อว่าไข่ซึ่งเป็นมันนิหรือญาติของสังเมื่อสังพาไอ้เกลือของตนเข้ามาในกลุ่มเหล่าซาไกทั้งหลายก็เกิดความโอลเวงขึ้น
1: ต่อไอ้นี่เราจะไม่ให้ที่มาเจอก็เจ็บไอ้นี่ไอ้นู่นไอ้นั่นก็เห็น
2: นี่พี่น้อง
3: เพื่อนกัน
1: แล้วมึงอยู่ไหนอยู่กรุงเทพ
3: ยุ่งเทพ
1: แล้วมึง
3: ยุ่งเทพกัน
4: แต่ไม่ถึงแบบมึง
1: ไม่ถึงมึง
4: ไม่ถึงนะบ้านเดิมเราอยู่นี่
1: อยู่ไหน
4: บ้านเดิมอยู่ตรงนี
1: ้อีเทนอยู
0: ่หลังจากการแนะนำตัวและได้รับแจกยาแก้ไข้ซึ่งเป็นของจำเป็นแล้วซาไกกลุ่มนี้จึงยอมรับคนแปลกหน้าเป็นสหาย
5: เลย
0: เพื่อแสดงถึงไมตรีจิตสาวซาไกก็ได้สารกระบุงที่ทำจากใบเตยให้เป็นที่ระลึกโดยปกติภาชนะที่ทำจากใบเตยเช่นนี้ซาไกจะทำไว้ใส่สิ่งของจำเป็นและนำติดตัวไปในคราวที่จะต้องมีการอพยพเกิดขึ้นซาไกกลุ่มสังและไข่คือชาวป่าที่พยายามดิ้นรนใช้ชีวิตที่อยู่ภายในป่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก

0: แม้ว่าความสมบูรณ์ของป่าแห่งนี้จะลดน้อยถอยลงแต่สังและพวกก็พอใจจะดำรงชีพเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขา
1: ต้องการนี่ให้ทางอำเภอช่วยเลยมั้ง
2: มอย
1: ต้องการโรงเรียนมาม
2: อยเจ้าว่าเรียนจะได้เข้าเรียนไม่เต็มเตือนก็พวกครูเจอทุกเจอที่เราย
1: ากไหม
2: ไม่อยากเพราะฉะนั้นคือตอนอดก็ต้องอยู่ขาคุณเป็นเส้นใหญ่บอกคุณป้าไปก็ป้าร้อยอย่างนั้นนำแป้งก่อนคุณอดต่ออ
1: ยู่ที่นี่กับอยู่ในลาดนั่นได้ไหมวะ
2: อยู่กับป้าไปว่าอยู่ในลาดมันเสี่ยงก่อนมังเสี่ยงจ่ามังเสี่ยงเลยมังเสี่ยงคนมังอับนักกู้เลยคืออะไรอย่างนั้นว่ากันสบายว่า
0: ในขณะที่ซาไก่กลุ่มสังและไข่พอใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ภายในป่าแต่ซาไก่กันซิลในจังหวัดยะลาก็เป็นกลุ่มแรกที่รู้จักการประกอบอาชีพและเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในนิคมสร้างตนเองอำเภอถาโตซาไก่กลุ่มนี้มีกล่องเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่เดิมพวกเขาก็มีชีวิตเร่ร่อนอยู่ในป่าจนกระทั่งอาจารย์ไพบูลย์ดวงจันทร์และกรมประชาสงเคราะห์ได้เข้ามาช่วยเหลือสร้างบ้านเรือนที่แข็งแรงกันแดดกันฝนให้และสอนให้รู้จักการเพาะปลูกเดี๋ยวนี้ซาไก่มีชีวิตเยี่ยงชาวใต้ธรรมดาพวกเขารู้จักปลูกยางหาปลาและเข้าป่าหาหัวไพรหลายชนิดออกมาขายให้ชาวบ้านแม้ว่าจะมีชีวิตเช่นเดียวกับชาวบ้านธรรมดาแต่พวกเขาก็ยังคงเคยชินกับการก่อกองไฟภายในบ้านและการทำมอเหลากลายมาเป็นศิลปะประจำตัวของชาวซาไก่เสียมากกว่าการไปใช้ล่าสัตว์เพื่อดำรงชีพเช่นแต่ก่อนที่นิคมสร้างตนเองแห่งนี้มักจะมีนักท่องเที่ยวหรือมิชชันนารีเข้ามาเยี่ยมเยียนอยู่เป็นประจำเด็กๆในหมู่บ้านดูเหมือนว่าจะมีความสุขที่สุดเพราะมักจะได้รับแจกขนมเป็นของฝากอยู่เสมอในอดีตนั้นแม้ว่าซาไก่จะถือกำเนิดมาบนแผ่นดินไทยแต่พวกเขาก็ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนไทยเจ้าของประเทศทำให้อนาคตของเด็กๆ เหล่านี้ดูมืดมนไม่แตกต่างไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาแต่ในปัจจุบันนี้พวกเขามีสิทธิ์ที่จะทำบัตรประชาชนได้แล้วพ่อแม่จะพาลูกๆเข้ามาในอำเภอเพื่อแจ้งเกิด
3: เอาไม้เนี่ยนะคะเอาไม้ไปแย่เสือนะคะนักเรียนว่าเสือจะมีความรู้สึกยังไงคะตอนน
4: ี้
3: เจ็บไหม
4: ไม
3: ่เจ็บไหมคะ
4: เจ
3: ็
4: บ
3: ถ้าไปตีเจ็บไหมคะ
0: เด็กๆเหล่านี้เมื่อถึงเกณฑ์เข้าเรียนก็จะถูกส่งไปโรงเรียนเพื่อให้เรียนรู้ภาษาไทยและภายในโรงเรียนแห่งนี้ก็ได้จุดประกายของความใฝ่ฝันของเด็กๆซาไก่บางคนอยากเป็นครูบางคนอยากเป็นทหารตามแต่จินตนาการของตนที่แตกต่างกันไปเด็กๆเหล่านี้จะไม่หวนไปใช้ชีวิตเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของตนอีกต่อไปเรื่องราวของซาไก่ในอดีตกลายเป็นตำนานที่ฝังอยู่ในจิตใจของเด็กซาไก่ทุกคนและพวกเขาก็แสดงออกมาให้เห็นจากการละเล่นที่ดูแปลกไปจากลูกชาวบ้านทั่วไป
5: นี่เอบี
0: และสำหรับสากายรุ่นอาวุโสขึ้นมาพวกเขาก็จะใช้เวลาว่างจับกลุ่มกันบรรเลงเพลงในภาษาสากายเพื่อหวนรำลึกถึงอดีตที่เคยใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในป่าเสียงเพลงที่สนุกสนานนี้คือบันทึกประวัติศาสตร์ของชนชาวสากายหรือโอรังอัสลีที่จะได้รับการถ่ายทอดไปจนชั่วลูกหลานของพวกเขา

รักคนอื่นเหมือนดั่งหนทางรักพ่อแม่เสมือนรักถิ่นฐานบ้านเรือนกินคนเดียวไม่มีรสชาติอยู่คนเดียวหรือจะสุขภาษิตง่ายๆบทนี้ฝังลึกอยู่ในจิตใจของชนกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้ามาตั้งรกรากในดินแดนไทยนานกว่า200ปีตั้งหมู่บ้านกระจัดกระจายอยู่ตามแนวเขาถนนธงชัยและตะนาวศรีตั้งแต่เชียงรายเรื่อยลงมาจนถึงประจวบคีรีขันธ์เรารู้จักคนกลุ่มนี้ในชื่อต่างๆกันในภาษาพื้นเมืองเหนือเรียกเขาว่ายางบ้างก็เรียกปากยอหรือพล่งแต่ที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็คือคนกะเหรี่ยงไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่ากะเหรี่ยงมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณใดแต่พวกเขาเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของตนอยู่ที่ทิบิโกรบิซึ่งนักวิชาการได้สันนิษฐานว่าอาจจะหมายถึงทิเบตและทะเลทรายโกบีจากตำนานของกะเหรี่ยงเล่าสืบกันมาว่าเดิมพวกเขาอาศัยอยู่ทางตะวันออกของพม่าแล้วอพยพข้ามแม่น้ำสารวินมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนไทยเรื่องราวการโยกย้ายถิ่นฐานของคนกะเหรี่ยงถูกเล่าขานเป็นตำนานและบทเพลงพื้นบ้าน

0: ความเป็นมาของคนกะเหรี่ยงถูกถ่ายทอดจากปากต่อปากนี่คือการสืบทอดวัฒนธรรมและแนวทางการดำเนินชีวิตจากอดีตกาลสู่ปัจจุบันสมัย
1: นั่นแหละที่เราพอดีมันบาดผูกกันนะเสียกิมคุณนั่นหรอกฉลองใช้ฉลองชีนะก็มาตัวน้องพงษ์จะมาเจ้าว่าเสีย
0: กล่าวกันว่ากะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนานกว่าเผ่าอื่นๆแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนดอยสูงและกลุ่มที่เคยชินกับการดำรงชีวิตในที่ลุ่ม

กะเหรี่ยงในที่ลุ่มจะมีความผูกพันกับสายน้ำมากกว่าพวกที่อยู่บนดอยจนบางทีมีชื่อเรียกว่ายางน้ำอย่างเช่นที่หมู่บ้านนี้

สายน้ำน้อยใหญ่เปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตให้คนกะเหรี่ยงได้อาศัยดื่มกินและเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกเพื่อยังชีพ

สภาพแวดล้อมของป่าตะวันตกมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกะเหรี่ยงพวกเขาชอบสร้างบ้านใต้ถุนสูงโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายใกล้ๆตัวส่วนใหญ่เป็นไม้ไผ่ที่มีอยู่มากในป่าหลังคาบ้านมุงด้วยใบไม้และบ้านก็ใช้กระบอกไม้ไผ่มุงหลังคา

ทุกบ้านต้องมีชานเรือนไว้สำหรับนั่งทอผ้าหุงหาอาหารหรือเป็นที่ล้อมวงสนทนากันในยามราตรีและเพื่อป้องกันลมพายุชาวกะเหรี่ยงจึงเสริมสร้างความแข็งแรงให้ที่พักด้วยการสร้างบ้านให้มีเสามากมายและเสาทุกต้นยังต้องมีไม้ค้ำเอาไว้แน่นหนาอีกครั้งเจ้าของเรือนจะยินดีมากถ้าหากผู้มาเยือนขึ้นเรือนแล้วทำบันไดหักเพราะเขาถือว่าผู้นั้นนำโชคลาภมาสู่ครอบครัว

ธรรมเนียมในการสร้างบ้านของกะเหรี่ยงมีอยู่ว่าญาติฝ่ายมารดาจะอยู่รวมกลุ่มกันเพราะพวกเขาถือว่าหญิงเป็นหลักในการสืบสกุลดังนั้นเมื่อแต่งงานกันฝ่ายชายต้องย้ายเข้ามาอยู่กับครอบครัวฝ่ายหญิงจนครบ1ปี

ภายในบ้านถือเป็นอาณาจักรของหญิงภรรยามีสิทธิ์จะอนุญาตให้ใครมาค้างแรมในบ้านก็ได้แต่จะไม่อนุญาตให้สตรีที่ไม่ใช่ญาติพักค้างคืนเนื่องจากเกรงว่าผีของเธอทั้งสองคนจะไม่ถูกกันและจะทำให้เกิดเพศภัยกับครอบครัว

0: ลัทธิการบูชาสิ่งเหนือธรรมชาติหรือความเชื่อในเรื่องผีที่คนกะเหรี่ยงยึดถือกันนั้นไม่ใช่เป็นเพียงความเชื่อแต่สิ่งเหล่านี้ยังเป็นจารีตประเพณีที่ทุกคนในสังคมกะเหรี่ยงต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
1: Sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm

0: ผู้เฒ่าจากหมู่บ้านที่ไล่ป้าคนนี้ยังรำดาบได้อย่างคล่องแคล่วชาวกะเหรี่ยงเชื่อกันว่าผู้ที่สามารถรำดาบแบบนี้ได้ถึงแม้ไม่มีดาบอยู่ในมือแต่ถ้าจับตัวผู้ต่อสู้ได้ก็อย่าหวังว่าจะดิ้นหลุดและศัตรูก็ไม่อาจจับตัวเขาได้เช่นกันนี่คือการละเล่นในพิธีสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชนชาติกะเหรี่ยงชาวกะเหรี่ยงจากทุกสารทิศมุ่งหน้าไปยังบริเวณที่เรียกว่าไล่วะปองในหมู่บ้านเกาะสะเดิงเพื่อร่วมกันจัดพิธีสะเดาะเคราะห์ที่พวกเขาเรียกว่ามะเบิงใจมะเบิงโถงพิธีนี้จัดขึ้นตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่กล่าวว่าท้าวศรีสุวรรณเจ้าเมืองกะเหรี่ยงได้ทำนายไว้ว่าหากเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน5ปีพุทธศักราช2533แล้วชาวกะเหรี่ยงไม่จัดพิธีสะเดาะเคราะห์ก็จะเกิดเพศภัยกับหมู่บ้านและประเทศชาติเทียนทุกเล่มจะต้องฟันเป็นพิเศษสำหรับพิธีนี้โดยเฉพาะแต่ละเล่มจะมีจำนวนเส้นได้ที่เป็นไส้เทียนเท่ากับอายุเจ้าของเทียนบวกเพิ่มอีกหนึ่งเส้นเพื่อเป็นการต่ออายุมีกฎว่าทุกคนที่มาร่วมงานจะต้องไม่ฆ่าสัตว์กินอาหารมังสวิรัตไม่ดื่มสุราและต้องสวมชุดกะเหรี่ยง
1: เอากาวฟ้าเอากาวฟ้าเอากาวฟ้า
0: ตามตำนานกล่าวว่าพิธีนี้จะต้องจัดนานถึง3วัน3คืนเริ่มตั้งแต่วันขึ้น13ค่ำเดือน5ผู้นำในการทำพิธีหรือโบคูและผู้ช่วยทั้ง7คนจะเป็นตัวแทนของชาวกะเหรี่ยงทั้งมวลโดยคัดเลือกจากผู้ที่ไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันทั้ง8คนนี้จะเริ่มพิธีบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้พิธีนี้สำเร็จไปด้วยดีเพราะมีข้อห้ามไม่ให้บุคคลอื่นๆที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่ประกอบพิธีอย่างเด็ดขาดดังนั้นในการทำพิธีกรรมต่างๆจึงเป็นหน้าที่ของโบคูและผู้ช่วยทั้ง7เท่านั้นวันเพ็ญ15ค่ำเดือน5วันสำคัญที่สุดของพิธีสะเดาะเคราะห์บริเวณพิธีสว่างสวายด้วยแสงเทียนตั้งแต่เช้ามืดด้วยพิธีจุดเทียนสะเดาะเคราะห์และเมื่อค่ำลงชาวบ้านจะรวบรวมเทียนทุกเล่มมาจุดในพิธีนี้โดยพร้อมเพรียงกันโดยหวังว่าจะช่วยขจัดเพศภัยต่างๆได้
1: เยอะเปิดได้มาเยอะเปิดได้ทารียากระบองเหมือนเท่ามากกระบองทองเฉยมีเสียมาเหมือนประชันมีกูลาเพื่อมาเบิดตอบแย่แน่แน่เรียกเนี้ยจะต้องก่อตาได้ไปนาเตเบเปิดตานีบ้างนาเตกูเอการกูการดีมึงก่อนเราใช้กึ่งตาเด็กกูตาจะมีเด็กกูไม่กูลา
0: พิธีกรรมในการสะเดาะเคราะห์ของชาวกะเหรี่ยงจะต้องมีพิธีสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทุกครั้งด้วยเพราะคนกะเหรี่ยงกลุ่มนี้ยึดถือหลักธรรมทางพุทธศาสนาควบคู่ไปกับความเชื่อเรื่องผ

0: làm nên những cái đó khi nó chẳng có gì ông đâu
1: ศิลปะการร่ายรำและขับขานบทเพลงนี้เป็นเอกลักษณ์ของคนกะเหรี่ยงในภาคกลาง
0: เ

0: 乐也快乐吧。
1: 好啊，看看你。
2: ภาษาของกะเหรี่ยงแต่ละเผ่าไม่สามารถสื่อสารกันได้ทั้งๆที่มีความคล้ายคลึงกันที่เป็นเช่นนี้เพราะภาษากะเหรี่ยงได้รับอิทธิพลจากเจ้าของดินแดนที่กะเหรี่ยงเคยเข้าไปตั้งถิ่นฐานเรากะเหรี่ยงด้วยกันอย่าลืมพี่น้องอย่าทิ้งกันไปรักกันไว้เพื่อหมู่บ้านของเรา

กะเหรี่ยงนับเป็นชาวเขาเผ่าเดียวที่มีภาษาเขียนเป็นของตนเองตัวอักษรที่พวกเขาใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆในยุคหลังเป็นตัวอักษรธรรมแบบเดียวกับอักษรมอญแต่ออกเสียงเป็นภาษากะเหรี่ยงและพบว่าคนมอญก็สามารถอ่านคำเหล่านี้ได้แต่ไม่มีใครเข้าใจความหมาย

สิ่งที่ทำให้ชาวกะเหรี่ยงยังคงรักษาวัฒนธรรมของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นก็คงเป็นเพราะสภาพภูมิประเทศของที่ตั้งชุมชนที่ยังเป็นป่าเขายากแก่การแพร่ขยายตัวของวัฒนธรรมสมัยใหม่ชีวิตของพวกเขาจึงยังดำเนินไปอย่างเรียบง่าย

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในวันที่เราเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือการรู้ว่าเรายังมีใครสักคนอยู่เคียงข้างและพร้อมช่วยประสานหาทางออกให้เรื่องราวแรกเกิดขึ้นเมื่อคุณเจษดาขับรถจักรยานยนต์ตาม GPS มาในพื้นที่ใกล้โรงเรียนลำบุรีพวงเขตหนองจอกแต่รถกลับเกิดติดหล่มโคลนไม่สามารถดึงขึ้นมาเองได้เมื่อไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครคุณเจษดาจึงกด SOSผ่านแอปพลิเคชัน JS100 เพื่อขอความช่วยเหลือจสร้อยรับเรื่องและประสานไปยังโรงงานในพื้นที่จนได้รับความช่วยเหลือจากคนงานบริเวณนั้นเข้ามาช่วยกันดึงรถจักรยานยนต์ออกจากหล่มได้สำเร็จทำให้คุณเจษดาสามารถเดินทางต่อไปได้จากเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นตรงหน้าสู่เรื่องของสิ่งของที่มีทั้งมูลค่าและความหมายทางใจวันที่16กันยายนคุณปวีสุดาลืมถุงผ้าสีดำภายในมีกล่องใส่แก้วโอวาล่ารุ่นหายากมูลค่าเกือบ 2,000 บาทบนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองหลังเดินทางจากเจริญนครซอย24ไปลงที่สถานี BTS Visionary Park สิ่งที่ทำให้แก้วใบนี้มีความหมายมากกว่าราคาคือมันเป็นของขวัญที่เธอตั้งใจจะมอบให้เพื่อนสนิทก่อนที่ทั้งคู่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนที่แจ้งเธอเกือบหมดหวัง
1: เพราะจำทะเบียนรถไม่ได้และมีข้อมูลเพียงสีของรถเท่านั้นแต่ไม่นานจสร้อยติดต่อกลับพร้อมข่าวดีว่าพบของแล้วคนขับแท็กซี่ชื่อคุณบุญเชิดเป็นผู้เก็บของได้และได้ติดต่อเข้ามาทางจสร้อยเช่นกันจึงสามารถประสานจนส่งคืนของให้เจ้าของได้ในที่สุดสองเรื่องราวอาจเป็นคนละเหตุการณ์คนหนึ่งต้องการความช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินอีกคนกำลังตามหาของสำคัญที่เกือบคิดว่าจะไม่ได้คืนแต่สิ่งที่เหมือนกันคือในช่วงเวลาที่ไม่รู้จะหันไปหาใครยังมีจสร้อยเป็นสื่อกลางในการประสานความช่วยเหลือเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทุกการช่วยเหลือมีความหมายและทุกน้ำใจมีส่วนทำให้สังคมน่าอยู่และปลอดภัยขึ้น

โบคูหรือเจ้าวัดคนนี้เป็นชาวหมู่บ้านกองม่องทะจังหวัดกาญจนบุรีหน้าที่ของเขาคือเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมทุกอย่างของคนกะเหรี่ยงในอำเภอสังขบุรีชาวกะเหรี่ยงในย่านนี้ให้ความเคารพและยอมรับโบคูในฐานะที่เป็นหลักของหมู่บ้านในการรักษาธรรมเนียมประเพณีความเชื่อและการปกครองชุมชนโดยอาศัยแนวทางของพุทธศาสนาผสมผสานกับความเชื่อในผีและวิญญาณชาวบ้านในหมู่บ้านที่ยึดถือลัทธิเจ้าวัดมีเอกลักษณ์อยู่ที่การยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีกะเหรี่ยงพวกเขายังรักษาศีล5อย่างเคร่งครัดบูชาผีบรรพบุรุษเพื่อให้แข็งแรงทำบุญกับพระก็หวังจะมีกินมีใช้กับเขาบ้างคำกล่าวของกะเหรี่ยงที่หันมายึดถือหลักธรรมของพระพุทธควบคู่ไปกับการปฏิบัติบูชาพูดผีแบบดั้งเดิมสะท้อนความศรัทธาในความคิดที่ว่าพระศรีอานจะเสด็จมายังโลกในปีพุทธศักราช 5,000และเมื่อถึงเวลานั้นความเลวร้ายทั้งมวลก็จะถูกทำลายล้างคนกะเหรี่ยงที่เป็นพุทธศาสนิกชนจึงเชื่อกันว่าหากตนละเว้นจากการทำบาปสะสมความดีงามแล้วก็จะได้ไปเกิดในยุคพระศรีอานนี่คือความสนุกสนานในงานบุญสงกรานต์ที่พวกเขาจะมาร่วมชุมนุมกันเพื่อรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของหมู่บ้านเช่นเดียวกับคนไทยพิธีสงน้ำพระที่แปลกและพิสดารกว่าชาวไทยเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายของวันแรม1ค่ำเดือน5หลังจากที่พวกเขาร่วมกันทำบุญตักบาตรในตอนเช้า

คนกะเหรี่ยงมีธรรมเนียมอยู่ว่าจะต้องไม่ให้เท้าพระเปรอะเปื้อนแม้แต่เพียงธุลีดินและหากพระได้เหยียบหลังผู้ใดผู้นั้นจะได้บุญกุศลอย่างแรงกล้า

ฉันเกิดบนภูเขาฉันเติบโตบนภูเขาฉันมีชีวิตอยู่บนภูเขาตลอดมาฉันรู้ว่าเราเป็นคนไทยแผ่นดินของเราอยู่ในอาณาเขตของประเทศไทยแต่คนพื้นราบจะรู้จักจะเข้าใจพวกเราแค่ไหนฉันไม่รู้บทกวีภาษากะเหรี่ยงถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาที่ผูกพันกับถิ่นที่อยู่อย่างลึกซึ้ง

ปัจจุบันกะเหรี่ยงเป็นชาวไทยภูเขากลุ่มที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดคือประมาณ 250,000 คนหรือ 50% ของชาวไทยภูเขาทั่วประเทศ

การเลี้ยงชีพโดยการหาของป่าและไม่ถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยทำให้กล่าวได้ว่ากะเหรี่ยงเป็นชาวไทยภูเขาที่มีชีวิตผูกพันกับป่าและทำลายป่าน้อยที่สุดในบรรดาชาวไทยภูเขาทุกเผ่าพันธุ์

ไร่ของชาวกะเหรี่ยงเป็นไร่แบบหมุนเวียนพวกเขารู้จักใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าด้วยการปล่อยให้ดินได้สะสมปุ๋ยก่อนจะกลับเข้าไปทำกินอย่างเดิมหมุนเวียนเป็นวัฏจักร

แต่สภาพดินที่ขาดแคลนความอุดมสมบูรณ์และฝนฟ้าไม่เอื้ออำนวยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวกะเหรี่ยงบางกลุ่มต้องบุกรุกป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกให้ได้ผลผลิตเพียงพอกับการเลี้ยงชีวิตในครอบครัวเมื่อต้องดิ้นรนหาเลี้ยงปากท้องมากขึ้นชีวิตคนกะเหรี่ยงจึงเปลี่ยนไป

บางคนต้องออกมารับจ้างทำไร่กับม้งผู้หญิงเริ่มละเลยวัฒนธรรมการทอผ้าแบบกะเหรี่ยงแล้วหันมาสวมใส่เสื้อผ้าสำเร็จรูปกันมากขึ้น

กะเหรี่ยงได้ชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่มีศิลปะการทอผ้าได้อย่างงดงามวิธีการทอผ้าพื้นเมืองของกะเหรี่ยงว่าทะทายังมีหลงเหลือในหมู่บ้านที่ห่างไกลเท่านั้นลวดลายบนผืนผ้าที่ปรากฏอยู่นี้เป็นของบ้านทะมอลอจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ชาวบ้านยังคงรักษาวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมของกะเหรี่ยงไว้แต่มีรูปแบบและสีสันที่ต่างไปจากเดิมผ้าทอกะเหรี่ยงกลายเป็นสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยวลวดลายและสีสันถูกกำหนดด้วยความต้องการของตลาดแทนความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งรอบตัวเช่นอดีตกาลธุรกิจท่องเที่ยวได้ทำให้ชาวพะมอลอยังรักษาศิลปะการทอผ้ากะเหรี่ยงแต่โบราณไว้ในขณะที่พวกเขาเองสวมใส่เสื้อผ้าสมัยใหม่กันหมดแล้ว

สัตว์เลี้ยงเป็นเครื่องหมายแสดงความมั่งคั่งของชาวกะเหรี่ยงโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของช้างอาจนับได้ว่าเป็นคหบดีในหมู่พวกเขาเลยทีเดียว

พราะช้างเป็นพาหนะอย่างเดียวที่ใช้การได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าคนกะเหรี่ยงจึงเป็นชุมชนกลุ่มเดียวที่รู้จักและผูกพันกับช้างและทักษะนี้เองที่ทำให้เขากลายมาเป็นควานช้างที่มีฝีมือแต่เรื่องราวของพรานกะเหรี่ยงผู้รอบรู้เรื่องป่าดีพอๆกับความชำนาญบนหลังช้างกำลังกลายเป็นตำนานเมื่อพื้นที่ป่าไม้เมืองไทยลดน้อยลงอย่างน่าวิตก

กะเหรี่ยงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อความอยู่รอดในขณะที่สายใยระหว่างพวกเขากับป่าและสายน้ำยังคงผูกพันกันอย่างแนบแน่นในป่าลึกเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่การขี่ช้างท่องเที่ยวไปในป่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่สร้างความตื่นเต้นให้กับนักแสวงหาจากซีกโลกตะวันตกจากป่าเขาบนดอยสูงมุ่งสู่ลำน้ำแม่แตงอันกว้างใหญ่ก็มีเพียงควานช้างชาวกะเหรี่ยงเท่านั้นที่เชี่ยวชาญทั้งเรื่องป่าแม่น้ำและช้างขบวนแถวอันงดงามกลางลำน้ำแท้ที่จริงคือผลพวงของพระราชบัญญัติยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศที่รัฐบาลประกาศใช้ในปีพุทธศักราช2531ช้างลากซุงจากเขตป่าสัมปทานภาคเหนือหลายจังหวัดถูกเจ้านายชาวกะเหรี่ยงพามารับใช้ธุรกิจทัวร์ป่าในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนและโดยเฉพาะในป่าริมน้ำแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้

0: ในแต่ละปีประมาณการว่ามีช้างหมุนเวียนกันรับนักท่องเที่ยวอยู่มากกว่า100เชือกในจำนวนนี้เกือบทั้งหมดมีควานช้างเป็นชาวกะเหรี่ยงแม้รายได้จากธุรกิจนี้จะน้อยกว่างานลากซุงหลายเท่าตัวแต่นี่ก็เป็นทางเลือกที่มีอยู่ไม่มากนัก
1: ตอนนี้เขาปิดป่าเลยเขาตกงานแล้วเขาหาไม่พอป่าต่างพลังพลังทีนี้วันละแค่300สองคนลากซุงได้ดีกว่าครับลากซุงได้ดีกว่าเพราะว่าวันในงานเฉลี่ยละตัวละ500-600
0: ค่ายกลางป่าริมน้ำแม่แตงต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายชาติหลายภาษานอกจากบริการจัดช้างทัวร์ป่าแล้วกิจกรรมที่ดึงดูดใจนักผจญภัยเหล่านี้มากที่สุดก็คือการล่องแพชาวกะเหรี่ยงย่านนี้จำนวนมากมีอาชีพพิเศษคือการรับจ้างคาดแพหรือต่อแพให้นักท่องเที่ยวประสบการณ์ชีวิตที่เกิดและเติบโตมากับพงไพรและสายน้ำทำให้ชาวกะเหรี่ยงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นนักต่อแพที่เชี่ยวชาญและแข็งแกร่งที่สุดสำหรับการล่องแพในลำน้ำอันเชี่ยวกรากและเต็มไปด้วยเกาะแก่งอันตราย

0: นายแซะหรือที่มีชื่อไทยว่าสกลแปงกะเหรี่ยงวัย24ปีหนุ่มชาวกะเหรี่ยงบ้านวังพระริมน้ำแม่แตงใช้เวลาว่างจากการทำนารับจ้างต่อแพบริการนักท่องเที่ยวในอัตราวันละ200ถึง300บาทได้รับคำกล่าวขานว่ามีฝีมือถ่อแพเป็นหนึ่งในลุ่มน้ำนี้สายตามันสมองและความเข้มแข็งคือเบื้องหลังความสำเร็จที่ถูกนำไปผสมผสานกับความศรัทธาในศาสนาคริสต์ที่เขายึดถือเป็นสรณะ
1: แต่ละเดือนนี้ผมประมาณทดลองสัก 2-3 ครั้งนั่นแล้วแต่กายนะครับกายต้องการผมก็สั่งผมไปล่องแพให้เขาถ้าเขาไม่ต้องการก็ผมไม่ได้ล่องนะครับคนอื่นล่องพูดถึงสนุกก็สนุกนะครับพูดถึงยากก็ยากเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าน้ำเยอะนะครับหรือว่าน้ำนองนี้ผมขึ้นบนแพแล้วผมต้องอธิษฐานเลยนะขอให้พระเจ้าอยู่กับผมตลอดทางที่ผมจะล่องแพนี้ขอให้พระเจ้าไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นหรือว่าแค่ทุกชีวิตอย่าให้เสียชีวิตนายบนแพของผมเนี่ยผมต้องอธิษฐานอย่างนั้น

ตลอดเวลากว่า200ปีที่คนกะเหรี่ยงใช้ชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยถิ่นฐานที่เป็นหลักแหล่งร่มเย็นทำให้พวกเขาสืบสานวัฒนธรรมแห่งชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่อง

ไม้ไผ่ลำเดียวทอดข้ามน้ำไม่ได้ข้าวเปลือกเมล็ดเดียวต้มเหล้าไม่ได้ความรักในเผ่าพันธุ์ของกะเหรี่ยงยังคงเต็มเปี่ยมในจิตใจไม่ว่าคนต่างเผ่าจะเรียกพวกเขาว่าอย่างไรแต่พวกเขายังพอใจกับชื่อตนคนปากะยอหรือคนโพล่งที่มีความหมายว่าเผ่าพันธุ์แห่งคน

ภาพการดำเนินชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ไม่ต่างไปจากชาวไทยภูเขาเผ่าอื่นๆเท่าใดนักแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าบรรพบุรุษของชนกลุ่มนี้เคยรุ่งโรจน์อยู่เหนือดินแดนที่ราบลุ่มภาคเหนือของไทยมาก่อนลัวละวาหรือละเวะคือคำเรียกชื่อที่แตกต่างกันไปตามตำนานและความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมาคนไทยทางภาคเหนือเรียกพวกเขาว่าลัวซึ่งเพี้ยนมาจากละเวะคำที่เขาใช้เรียกตัวเองนักวิชาการจัดให้ลัวอยู่ในกลุ่มชนออสโตรนีเชียนและเชื่อว่าชนกลุ่มนี้มีถิ่นฐานอยู่บริเวณแหลมอินโดจีนเช่นเดียวกับมอญเขมรแต่ต่อมาได้อพยพขึ้นมาทางเหนือโดยใช้ลำน้ำปิงเป็นเส้นการเดินทาง

พวกแรกได้ขึ้นไปตั้งถิ่นฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสารวินในรัฐไทยใหญ่ของพม่าส่วนพวกที่ตามมาทีหลังตั้งถิ่นฐานกระจายกันอยู่ตามลุ่มน้ำปิงนี่เอง

จากตำนานของเมืองเชียงตุงเล่าว่าพญามังรายได้ยกทัพมารุกรานและจับกษัตริย์ลั่วไว้ได้กองทัพลั่วขอเจรจาหย่าศึกพญามังรายจึงให้ลั่วแสดงสัจจะสาบานว่าจะไปอยู่ในที่ที่ไม่มีเสียงกบเสียงเขียดร้องและยอมยกที่ราบลุ่มทั้งหมดให้แก่คนไทยด้วยความที่เป็นคนรักษาสัจจะจึงทำให้พวกเขาต้องเปลี่ยนสภาพจากชาวพื้นราบมาเป็นชาวดอยตราบจนทุกวันนี้ชนเผ่าลั่วจะสร้างบ้านเรือนเรียงรายไปตามสันเขาห่างไกลจากชุมชนเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กประมาณ 20-100 หลังคาเรือนบ้านของลั่วมีลักษณะเด่นอยู่ที่ไม้ซึ่งแกะสลักลวดลายงดงามเหนือจั่วหลังคาที่ชาวไทยทางภาคเหนือรู้จักกันดีว่าคือกาแหล่ศิลปะของชาวลั่วที่ยังทิ้งร่องรอยให้เห็นอยู่ทั่วไปในดินแดนล้านนาในขณะที่เรือนกาแหล่ดั้งเดิมที่หมู่บ้านลั่วกำลังถูกแทนที่ด้วยบ้านแบบคนพื้นราบหลังคามุงสังกะสี

ว่ากินข้าวเจ้าเป็นหลักทุกครัวเรือนจึงต้องปลูกข้าวไร่แบบหมุนเวียนโดยจะย้ายพื้นที่ปลูกไปรอบๆหมู่บ้านประมาณ 7-10 ปีจึงกลับมาปลูกในพื้นที่เดิมอีกครั้ง

ในฤดูทำนาที่จะหลีกเลี่ยงฝนไม่ได้เช่นนี้บางครั้งพวกเขาก็ต้องทำงานท่ามกลางสายฝนโดยมีนิหรือกบแมงดาใส่กันฝน

ขาจะใช้ไม้ไผ่เป็นตัวระบายน้ำโดยเจาะรูให้น้ำไหลออกเฉพาะด้านบนเพื่อชะลอความแรงของน้ำไม่ให้ชะล้างหน้าดิน

นอกจากการทำนาขั้นบันไดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วลัวยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ชำนาญในการตีเหล็กจนมีชื่อเสียงไปทั่วอาณาจักรล้านนาในสมัยก่อนส่วนการตีเงินนั้นมีทำกันไม่กี่ครอบครัวบางคนได้เคยเข้าไปเป็นช่างเงินศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์มาแล้วดาบเงินที่ลุงแมวกำลังตีเลียนแบบของเก่าอยู่นี้เป็นเครื่องประดับของผู้ชายล้วที่จะใช้ในวันแต่งงาน

ในช่วงฤดูแล้งฝ่ายชายอาจจะมีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาคือการออกหาของป่าล่าสัตว์ส่วนฝ่ายหญิงจะรับผิดชอบงานในบ้านทั้งหมด

ในบางครั้งพ่อบ้านก็มีน้ำใจมาช่วยแม่บ้านทำอาหารอาหารของลัวทำง่ายๆจากผักที่ปลูกเอาไว้หรือหาได้จากรอบๆหมู่บ้านนานๆครั้งจึงจะมีเนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้เครื่องปรุงรสมีเกลือพริกและที่ขาดไม่ได้คือถั่วเน่าเมอะที่ทำจากการนำเอาถั่วเหลืองมาต้ม1วันเก็บเอาไว้5วัน5คืนจึงนำเอามาต้มกับเกลือแล้วห่อใส่ใบตองหรือใส่กระบอกไม้ไผ่ปิดเอาไว้ใช้เป็นเครื่องปรุงรสที่ใส่ในอาหารทุกชนิด

สาวชาวลั้วเมื่อโตเป็นสาวจะต้องหัดทอผ้าและเริ่มทอเก็บไว้ให้มากที่สุดเพื่อใช้ในพิธีดำหัวญาติผู้ใหญ่เวลาแต่งงานถึงแม้ว่าในเวลานี้เธอจะยังไม่มีคู่มั่นคู่หมายเลยก็ตาม

ำหรับฝ่ายชายก็ต้องเตรียมสะสมเสื้อผ้าและถุงย่ามเอาไว้มอบให้กับญาติผู้ใหญ่เช่นกันผิดกันตรงที่ผู้ชายจะใช้วิธีจ้างวานให้เพื่อนสาวๆทำให้โดยการใส่เงินไว้ในสิ่งของแล้วนำไปมอบให้หญิงสาวโดยไม่ต้องบอกอะไรซึ่งจะเป็นการรู้กันว่าถ้ามีเงิน25บาทเธอจะต้องเย็บย่ามสีขาวถ้ามี30บาทย่ามจะมีสีสันลวดลายและเธอจะต้องทอกางเกงให้เขาถ้าได้รับเงิน50บาท

การคบหาของหญิงชายล้วนดำเนินไปอย่างเสรีภายใต้ประเพณีอันดีงามหญิงสาวหากเกิดชอบพอเพื่อนชายคนใดเธอก็จะทำเตียมัดผู้ประดับสีสันสดใสนี้ไปให้เขาและในยามค่ำคืนหลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้วหนุ่มชาวลั่วมักจะแต่งกายชุดประจำเผ่าออกไปแอวสาวคือการออกไปเที่ยวเยี่ยมเยียนเกี่ยวพาราสีเพื่อนสาวๆตามบ้านของเธหากเป็นในตอนหัวค่ำที่พ่อแม่ผู้หญิงยังไม่หลับเขาจะเข้าไปนั่งคุยในบ้านซึ่งเป็นห้องโถงมีเตาลมเตาไฟที่ใช้ทำครัวและให้ความอบอุ่นซึ่งผู้เป็นแขกจะล้ำเขตแนวเข้าไปไม่ได้จะต้องอยู่ในที่เฉพาะแขกเท่านั้นแต่ถ้าหากมาในตอนดึกที่พ่อแม่ของสาวหลับแล้วหนุ่มก็มีสิทธิ์เรียกให้สาวออกมาคุยกันที่ชานนอกบ้านได้โดยมีประเพณีว่าห้ามถูกเนื้อต้องตัวกันโดยเด็ดขาด

ในสมัยก่อนหญิงชาวล้วจะต้องทำคลอดเองโดยไม่มีหมอตำแยแต่ในสมัยนี้แม่ของหญิงสาวหรือแม่สามีจะมาช่วยทำคลอดให้หลังจากคลอดลูกแล้วแม่จะต้องอยู่เดือนหรืออยู่ไฟที่เรียกในภาษาล้วว่าออดแมงงอในสมอรุ่งประนมก่อนแต่งงานกับแหม่มมานาน3ปีแล้วเพิ่งจะได้ลูกชายคนแรกเด็กชายอาลีแซะสมบูรณ์แข็งแรงสมใจพ่อและญาติพี่น้องแมมอ่อนระหวยอยู่กับการอยู่ไฟเธอเพิ่งมีลูกคนแรกจึงต้องอยู่ไฟ7คืนในขณะที่คนที่เคยคลอดลูกแล้วจะอยู่แค่3วันโดยต้องอยู่ในกระโจมและต้องคอยรดน้ำก้อนหินที่เผาจนร้อนเพื่อให้ไอน้ำช่วยให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนเป็นปกติครอบครัวของสมอนับถือศาสนาคริสต์จึงไม่มีการแจ้งเกิดลูกชายต่อผีตามความเชื่อของล้วพระผู้ที่หันมานับถือศาสนาคริสต์จะเลิกนับถือผีอย่างสิ้นเชิงแต่เวลามีการเลี้ยงผีรวมทั้งหมู่บ้านถึงแม้ว่าจะไม่ไปร่วมงานแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบส่วนรวมเช่นการหยุดงานและไม่ออกจากหมู่บ้าน

0: แต่เดิมล้วนนับถือพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคนไทยและเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นผู้สร้างวัดเจดีย์หลวงในจังหวัดเชียงใหม่แต่หลังจากถูกขับไล่จนต้องหนีขึ้นไปอยู่บนภูเขาสูงห่างไกลความเจริญไม่มีวัดไม่มีพระสงฆ์คอยเทศนาสั่งสอนเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจประกอบกับสภาพชีวิตที่ต้องผูกพันอยู่กับธรรมชาติเท่านั้นความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจึงเริ่มจางลงหันไปนับถือผีแทนจนในที่สุดก็นับถือผีเพียงอย่างเดียวที่หมู่บ้านช่างหม้ออำเภอแม่สะเรียงนี้ชาวบ้านเริ่มหันมานับถือพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองพระสุรมณีจากวัดเจดีย์หลวงได้ทุดงมาถึงที่นี่และพยายามสร้างความดีจนชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาหันมาเป็นพุทธศาสนิกชนกันทั้งหมู่บ้านและช่วยกันสร้างสำนักสงฆ์บ้านช่างหม้อน้อยนี้ขึ้นมาซึ่งแต่เดิมบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านแม่น็อตหมู่บ้านล้วนที่ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ก็ยังมีร่องรอยของสารผีและเสาอินทขินหรือเสาสะก้างเสาหลักบ้านของล้วซึ่งเชื่อกันว่าเสาอินทขินที่อยู่บริเวณวัดเจดีย์หลวงนั้นคือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากล้วเช่นกันถึงแม้ว่าจะหันมานับถือพุทธศาสนาแต่ความเชื่อในเรื่องผีก็ยังไม่หมดไปล้วเชื่อว่าผีมีทั้งดีและไม่ดีผีบรรพบุรุษผีปู่ย่าจะคอยดูแลครอบครัวผีป่าผีภูเขาคอยช่วยเหลือในเรื่องการทำมาหากินและคุ้มครองหมู่บ้านจึงต้องมีการขอบคุณโดยการเส้นไหว้อาหารที่ผีชอบซึ่งจะมีหมอผีหรือตาปีเป็นผู้ทำพิธีทุกๆเดือน9หรือประมาณเดือนกรกฎาคมจะมีพิธีเลี้ยงผีเยื้อหรือผีบ่อเวียงโดยชาวบ้านจะช่วยกันลงขันบ้านละ80บาทเพื่อไปซื้อวัวมาทำพิธีเส้นไหว้ผีมีการเล่ากันต่อๆมาว่าหลังจากที่บรรพบุรุษของพวกเขาได้หนีศัตรูผู้รุกรานไปติดอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งเรียกว่าดอยบ่อเวียงเมื่อหมดทางหนีพวกเขาจึงอ้อนวอนขอให้ผีป่าประจำดอยช่วยหลังจากนั้นก็เกิดพายุใหญ่จนศัตรูไม่กล้าขึ้นดอยมาพวกเขาจึงทำสัญญาเอาไว้ว่าจะเลี้ยงผีบ่อเวียงนี้ปีละหนึ่งครั้งด้วยวัวตัวเมีย1ตัวกับไก่ต้มบ้านละ1ตัว
1: เนี่ยเริ่มเนี่ยเพื่อเกียรติเนี่ยเพื่อชมูเนี่ยเพื่อเพนเนี่ยเพื่อพาวเนี่ยเพื่อไอ
0: เมื่อรวบรวมเงินได้แล้วจะมอบให้ตัวแทนชาวบ้านไปหาซื้อวัวชาวบ้านก็จะรอฟังข่าวว่าจะได้วัวมาเมื่อไหร่เพราะบางครั้งอาจจะนานเป็นสัปดาห์เนื่องจากต้องหาวัวตัวเมียที่ไม่มีตำหนิและยอมให้ลากจูงมาแต่โดยดีแต่คราวนี้ชาวบ้านไม่ต้องรอนานหลังจากหายไป2วันคณะตัวแทนก็กลับมาพร้อมกับวัวตัวเมียไร้ตำหนิ1ตัว

วันทำพิธีถูกกำหนดขึ้นในวันต่อมาแต่ละบ้านจะเตรียมต้มไก่แต่เช้าเพื่อนำไปร่วมในพิธีเตรียมอุปกรณ์โดยนำไม้ไผ่มาสานเป็นภาชนะเรียกว่าร็อกสำหรับใส่ไก่ต้มและใส่ข้าว

แต่ละบ้านจะส่งตัวแทนผู้ชายไปบ้านละหนึ่งคนไม่ได้มีกฎห้ามผู้หญิงเข้าร่วมพิธีแต่หญิงสาวชาวลัวสมัครใจที่จะไม่ไปร่วมพิธีเองด้วยความเชื่อว่าพิธีกรรมเป็นเรื่องของผู้ชายนุ่มๆจะมาเตรียมสถานที่และก่อไฟสำหรับต้มเนื้อเครื่องเส้นผีจากผู้เฒ่าแต่ละบ้านจะมีกระเบื้องแตก3คู่แทนเงิน300บาทขมิ้น3ชิ้นแทนทองคำ3เล่มฝ้ายแทนดอกไม้กระดูกอะไรก็ได้เผาเพื่อให้ผีกินข้าวสารข้าวสุกและเหล้าพิธีดำหัวผีเริ่มขึ้นโดยผู้เฒ่าที่มีอายุเกิน50ปีช่วยกันเปล่งเสียงขอพรเพื่อให้ผีคุ้มครองหมู่บ้านหนุ่มๆจะช่วยกันสานไม้ไผ่ให้เป็นตาแหลวที่เชื่อกันว่าเป็นตาของเหยี่ยวผู้พิทักษ์คุ้มครองหมู่บ้านมีการทำอาวุธติดให้ผีเอาไว้ใช้ต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายเมื่อเสร็จพิธีดำหัวช่วงแรกจะให้ผีกินไก่โดยเอาเฉพาะหัวปีกเท้าและเครื่องในโดยถือว่าผีจะได้กินไก่ทั้งตัวแล้วส่วนเนื้อไก่จะนำมาแบ่งกันเองเมื่อได้เวลาอันสมควรชายหนุ่มที่ยังไม่แต่งงานเท่านั้นที่มีสิทธิ์ไปต้อนวัวมาตามความเชื่อว่าเป็นคำสั่งของผี

เนื้อวัวที่ชำแหละจะถูกแบ่งสรรปันส่วนเท่ากับจำนวนครัวเรือนส่วนหนึ่งจะนำไปต้มเพื่อเลี้ยงผีพิธีดำหัวผีเริ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อบอกกล่าวให้ผีมากินเนื้อวัวเมื่อเสร็จพิธีชาวบ้านจะกินเนื้อวัวที่เหลือและดื่มเหล้ากันส่วนตาแหลวที่ทำเสร็จเรียบร้อยเหล่านี้หนุ่มๆจะเป็นผู้เอาไปติดที่ทางเข้าบริเวณเลี้ยงผีและทางเข้าออกระหว่างหมู่บ้านเป็นเครื่องหมายห้ามคนเข้าออกหมู่บ้านเป็นเวลา3วันหากใครฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงินถึง500บาท

เนื้อที่ได้รับแบ่งมาจะถูกนำกลับไปทำอาหารกินแต่มีกฎว่าห้ามนำเนื้อนั้นขึ้นบนบ้านโดยเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านล้มเจ็บและโชคร้าย

การนับถือผีของลัวนั้นแท้จริงก็คือการเคารพนับถือธรรมชาติดินและน้ำสิ่งที่ให้ประโยชน์อเนกอนันต์ต่อชีวิตและเป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งชนเผ่าให้พวกเขาได้ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาเพราะหากวัฒนธรรมใดยังไม่สูญหายถูกทำลายไปก็แสดงว่าวัฒนธรรมนั้นยังคงมีคุณค่าและทำให้สังคมดำรงอยู่ได้โดยไม่เสื่อมสลายThank you.

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจักสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

ถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านฝนผ่านหนาวไปสักกี่ครั้งชนเผ่าลั่วก็ยังคงดำเนินชีวิตต่อไปอย่างสงบเรียบง่าย

ชาวล้วเชื่อว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นผู้สร้างนครเชียงใหม่และเคยอยู่ที่นั่นก่อนที่จะอพยพหนีผู้รุกรานมาอยู่บนดอยสูงเช่นนี้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และตำนานหลายเรื่องที่มีเหตุผลเชื่อได้ว่าชนเผ่าล้วเคยครอบครองดินแดนล้านนาและมีความสัมพันธ์กับชนเผ่าไทย

การใส่ขันดอกหรือการใส่บาตรด้วยดอกไม้ธูปเทียนนี้ชาวเมืองเชียงใหม่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปีในงานประเพณีบูชาอินทขินซึ่งอยู่ในบริเวณวัดเจดีย์หลวงงานนี้มีในช่วงเดือน8ย่างเดือน9ตามการนับเดือนของชาวเหนือหรือประมาณเดือนพฤษภาคมของภาคกลางเชื่อกันว่าเสาอินทขินคือเสาหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของนครเชียงใหม่ประเพณีบูชาอินทขินได้รับอิทธิพลมาจากชนเผ่าลั้วดังตำนานเมืองเชียงใหม่ที่เล่าว่าเมื่อเกือบ700ปีมาแล้วพญามังรายได้มาเห็นเมืองเชียงใหม่ถูกปล่อยร้างไว้เพราะชาวลั้วผู้สร้างนครได้อพยพย้ายเมืองขึ้นไปอยู่บนดอยสุเทพพระองค์ทรงเห็นว่าเชียงใหม่มีชัยภูมิดีจึงทรงบูรณะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่และรับเอาประเพณีบูชาอินทขินซึ่งเป็นประเพณีโบราณของชาวลั้วที่จะต้องทำทุกครั้งที่มีการสร้างเมืองใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขกาแลคือศิลปะวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากชาวลั้วถึงแม้ว่าเรือนกาแลแท้ๆจะหาดูได้ยากขึ้นแต่สิ่งก่อสร้างใหม่ๆทางภาคเหนือก็ยังนิยมใช้ศิลปะกาแลเข้ามาตกแต่งเสริมความสง่างามและดำรงเอกลักษณ์อันสวยงามนี้ไว้นักวิชาการสันนิษฐานว่ากาแลคือตัวแทนของเขาควายที่ถูกฆ่าในพิธีเส้นไหว้ผีตามความเชื่อของชาวลั้วพวกเขาจะนำเอาเขาควายขึ้นไปประดับไว้บนยอดหลังคาเพื่ออวดความร่ำรวยต่อมาจึงกลายเป็นประเพณีที่จะต้องทำกาแลขึ้นไปแทนเขาควายเพื่อความสวยงาม

0: ที่หมู่บ้านแปะอำเภอจอมทองมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บ่งบอกว่าบริเวณนี้มีชาวล้วและชาวไทยอาศัยอยู่รวมกันและได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษจากกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่แผ่นเงินจารึกตัวอักษรนี้คือตราหลวงหลาบเงินที่พระนางวิสุทธิเทวีพระราชทานให้ชาวบ้านแปะในปีจุลศักราช929หรือพุทธศักราช2110ข้อความจารึกไว้ว่าชาวบ้านแปะทั้งที่เป็นชาวล้วและชาวไทยเป็นข้าทาสของวัดราชสุทธารามมีหน้าที่คอยดูแลรักษาวัดห้ามผู้ใดมาเกณฑ์แรงงานหรืออพยพชาวบ้านเหล่านี้ไปที่อื่นย้อนอดีตกว่า400ปีมาแล้วพระนางวิสุทธิเทวีกษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่ได้เสด็จประพาสมาถึงบริเวณบ้านแปะและโปรดให้สร้างป้อมไว้เป็นที่ประทับปัจจุบันเหลือเพียงซากกำแพงหินที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเวียงหินนี้เท่านั้นห่างจากป้อมไปทางทิศเหนือประมาณ1กิโลเมตรโปรดให้สร้างวัดบนเนินเขาให้ชื่อว่าวัดราชสุทธารามต่อมาชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่าวัดบ้านแปะหลวงทรงพระราชทานตราหลวงหลาบเงินและรับสั่งให้ชาวบ้านเฝ้าดูแลรักษาวัดต่อไปชาวบ้านถือว่าตราหลวงหลาบเงินนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเก็บซ่อนไว้อย่างดีมีผู้รู้ที่ซ่อนเพียง4คนเท่านั้นทุกๆ3ปีชาวบ้านจะทำพิธีเส้นไหว้ผีผู้ดูแลรักษาหลาบเงินแต่หากเกิดเหตุจำเป็นเช่นฝนแล้งหรือสัตว์เลี้ยงล้มตายก็อาจจะทำพิธีก่อนครบกำหนดเวลาได้เครื่องไหว้ผีหลาบเงินจะมีดอกไม้สีขาวเทียนเงินเทียนทองอย่างละ2เล่มผ้าขาวผ้าแดงเป็นเครื่องแต่งกายให้ผีอ้อย1ต้นกล้วย1ต้นให้ผีเอาไปเลี้ยงช้างเลี้ยงม้ามะพร้าวอ่อน2ลูกให้ผีดื่มน้ำบริสุทธิ์ข้าวต้มมัดให้ผีกินของหวานเหล้า2ขวดและหมูตัวผู้1ตัวผู้ที่จะทำพิธีเส้นไหว้ผีจะต้องมีตำแหน่งเรียกกันว่าตั้งเข้าโดยคัดเลือกมาจากผู้สืบสายโลหิตชาวบ้านแปะโบราณเท่านั้นจะมีตั้งเข้าและผู้ช่วยเพียง3คนที่รู้ที่เก็บซ่อนปลาหลวงหลาบเงินซึ่งอยู่ในบริเวณถ้ำตองไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าใดนักตราหลวงหลาบเงินถูกบรรจุไว้ในหม้อดินเผาที่ชาวบ้านเรียกว่าหม้อข้าวลั่วมีชามสังฆโลกจำลองครอบปิดใช้ขี้ผึ้งยาไว้โดยรอบ
1: อือ

พระหลวงหลาบเงินประกอบด้วยแผ่นเงินจารึกอักษรและดวงตราคลั่งประทับตราพระราชลัญจกร

0: Mama mu non ma hop ni phung nư.
1: ตั้งข้าวจะนำตราหลวงหลาบเงินมาแช่เลือดหมูสดๆเพื่อบวงสรวงผีและจะเฝ้าอยู่ที่ศาลในขณะที่ชาวบ้านช่วยกันปรุงอาหารเลี้ยงผีอาหารทั้งหมดจะต้องทำจากเนื้อหมูที่ถูกนำมาเส้นสังเวยในวันนั้นตั้งข่าวสวดมนต์อัญเชิญผีและขอพรเพื่อความสุขสวัสดิ์ของคนในหมู่บ้าน
2: ตัวเขาใช่เว้ย
1: หลังจากเสร็จพิธีเลี้ยงผีแล้วชาวบ้านจะนำอาหารซึ่งมีหมูย่างและลาบเลือดไปกินเลี้ยงกันโดยมีกฎว่าผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนจะต้องกินอาหารนี้หากกินไม่หมดจะขุดหลุมฝังไว้ในบริเวณนั้นเพราะเชื่อว่าถ้านำอาหารเลี้ยงผีเข้าหมู่บ้านจะมีอันเป็นไปต่างๆนานา
0: เอาขบมา
3: หมอเอาโดนน่ะเฮาก็จ้างหนูนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: ในขณะที่ตั้งข้าวและผู้ช่วยจะอัญเชิญหลาบเงินไปเก็บซ่อนไว้ที่เดิมก่อนตะวันตกดินโดยจะต้องเดินวนเวียนในป่าจนแน่ใจว่าไม่มีผู้ใดติดตามมาจึงจะนำไปเก็บไว้อย่างที่ซ่อน

0: เดินมาเดินมา
1: ปัจจุบันบ้านแปะมีประชากรกว่า 1,000 คนทุกคนนับถือศาสนาพุทธทุกวันพระจะมีชาวบ้านมาทำบุญใส่บาตรที่วัดอย่างเนืองแน่นเพราะชาวบ้านถือว่าตนเป็นข้าน้ำหยาดพระราชทานซึ่งหมายความว่ากษัตริย์ได้ถวายตัวพวกเขาให้เป็นข้ารับใช้คอยดูแลรักษาวัดราชสุทธารามนี้ตลอดไป

0: วันนี้แม้ชาวบ้านแปะจะยืนยันว่าพวกเขาคือคนไทยแต่หลักฐานจากหลาบเงินที่ระบุไว้ชัดเจนว่าพวกเขาคือผู้สืบเชื้อสายลัวและได้อาศัยอยู่รวมกับคนไทยในหมู่บ้านนี้มาแต่ครั้งอดีตทั้งยังพร้อมใจกันรักษาประเพณีเลี้ยงผีแบบชาวลัวไว้อย่างเหนียวแน่นจึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่ามีการถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างชาวลัวกับชาวไทยมาจนถึงปัจจุบันบ้านเมืองกะก็เป็นบ้านลัวอีกหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่รับวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตจากคนไทยแต่ก็ยังยึดถือประเพณีเก่าแก่เช่นการกราบไหว้บูชาดวงวิญญาณขุนหลวงวิรังคะกษัตริย์องค์สุดท้ายของลัวชาวบ้านเชื่อกันว่าขุนหลวงวิรังคะเกิดที่นี่และชื่อหมู่บ้านก็หมายถึงเมืองของขุนหลวงวิรังคะนั่นเองศาลของขุนหลวงวิรังคะตั้งอยู่หน้าวัดเมืองกะวนารามซึ่งเป็นวัดที่ก่อตั้งโดยพระครูวิรุณธรรมโกวิทเจ้าอาวาสวัดเจดีย์สถานผู้มีความผูกพันกับชนเผ่าลัวจนถึงกับปั้นรูปขุนหลวงวิรังคะขึ้นมา
1: ตระกูลของหลวงพ่อเนี่ยเป็นเผ่าเขาเรียกว่าไตลัวเพราะไตมีหลายไตไตลัวไตลื้อไตลาวไตยวนอะไรเนี่ยของหลวงพ่อเนี่ยเป็นไตลัวพ่อปู่เขาอพยพมาอยู่ที่แม่ริมนี่นานแล้วแต่หลวงพ่อมาเกิดที่แม่ริมก็มาล้ำลึกถึงว่าผู้เป็นขุนหลวงของพวกเราเนี่ยก็คือขุนหลวงวิรังคะสมัยจามาเทวีวงศ์แกก็มีความเสน่หารักใคร่หลงไหลพระนางจามาเทวีก็ยกทัพจากเชียงตุงล่องลงมาตามเขาก็เรียกว่าสมัยก่อนจะเอาสาวก็ต้องมีการแข่งอิทธิฤทธิ์กันแกก็สู้กับนางจามาเทวีเขาเอาไอ้สนเอาพุ่งพระนางจามาเทวีรู้ว่าขุนหลวงมีลังคานี่มีอิทธิฤทธิ์เขาเลยเอาผ้าสิ้นนุ่งมาทำเป็นหมวกให้พวกอามาตย์เอาไปถวายขุนหลวงวิรังคะขุนหลวงวิรังคะพอสวมหมวกนี่ก็อิทธิฤทธิ์หมดพออิทธิฤทธิ์หมดก็พุ่งสะเน่าลงไปตกนอกเมืองลำพูนเวลานี้ชื่อว่าหนองสะเน่าพอไม่ชนะพระนางจามาเทวีขุนหลวงวิรังคะเนี่ยผู้เป็นนักรักในแกก็เลยเสียใจหมดหวังในชีวิตก็เลยอกแตกตาย
0: ด้วยความเชื่อว่าวิญญาณของขุนหลวงวิรังคะยังคอยปกป้องคุ้มครองให้พวกเขาได้อยู่เย็นเป็นสุขทุกๆปีชาวบ้านเมืองกะจึงต้องทำพิธีสักการะเส้นไหว้ที่ศาลนี้และบางครั้งเมื่อมีเรื่องเดือดร้อนชาวบ้านก็มักจะมาบนบานขอให้ขุนหลวงช่วยเมื่อบนสำเร็จจะต้องแก้บนด้วยเหล้าหนึ่งไหไก่หนึ่งคู่ไม่เฉพาะที่บ้านเมืองกะนี้เท่านั้นที่เชื่อว่าพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากขุนหลวงวิรังคะชาวบ้านที่บ้านอมพายก็เชื่อว่าพวกเขาเป็นลูกหลานของขุนหลวงวิรังคะเช่นกันและมีบางครอบครัวที่สืบเชื้อสายมาโดยตรงเรียกว่าเป็นสมังหมายถึงผู้ที่มีเชื้อสายผู้นำและมีอภิสิทธิ์บางอย่างเหนือชาวบ้านธรรมดาที่เรียกว่าอาเวะ
2: จะกินหมาครับถ้าสมังนี่ไม่กินหมาคือตั้งแต่เดิมจริงๆนี่สมังนี่เป็นลูกกำพร้าแม่ตายแล้วก็ไม่ได้กินนมก็กินนมหมาแทนครับแต่นั้นมาก็ถือหมานี่มากเลยหมานี่จะมีสิทธิ์นอนบนบ้านหรือมีสิทธิ์นอนที่บ้านเหมือนกับคนเหมือนกับลูกเหมือนกับหลานครับสมังนี่ถือหมามากเขาได้เลือกสมังนี่มาเป็นหัวหน้าเพราะว่าสมังนี่เขาเห็นว่ามีความคิดดีแล้วก็ไม่มีเยอะมีน้อยกว่าอเวื้อมีน้อยกว่าครับก็เลยเลือกเป็นหัวหน้าสมังนี่เขาจะใหญ่กว่าอเวื้อเวลาหมู่บ้านนี่จะสร้างหมู่บ้านที่ไหนสมังนี่ต้องอยู่ข้างบนอเวื้อต้องอยู่ข้างล่างอย่างที่บ้านเป็นชั้นๆอย่างนี้สมังนี่อยู่ข้างล่างอเวื้อไม่ได
0: ้ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้การถือว่าสมังเป็นเจ้านายอาเวื้อเป็นผู้รับใช้และการไม่แต่งงานข้ามชั้นวรรณะกันจะหมดไปแล้วแต่สมังก็ยังได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าในพิธีสำคัญของหมู่บ้านเสมอ ยวงเป็นหนุ่มลั้วเชื้อสายสมังรุ่นใหม่ที่ต้องทำงานหนักเช่นเดียวกับหนุ่มลั้วคนอื่นเพราะเป็นประเพณีที่หนุ่มโสดจะต้องสะสมเครื่องใช้และเงินทองให้มากที่สุดเพื่อใช้ในพิธีแต่งงานที่เจ้าบ่าวจะต้องล้มควายล้มหมูเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านนานถึง7วัน7คืนหนุ่มสาวลั้วอาจจะถูกพ่อแม่จับคู่ให้ตั้งแต่เกิดเรียกกันว่าเป็นกวนมะกวนโป๊ะกันยวงเองก็มีคู่มั่นตั้งแต่เขายังไม่รู้ความแจวคือชื่อของสาวน้อยคนนั้นแต่ถึงแม้จะมีประเพณีกวนมะกวนโป๊ะหนุ่มสาวลั้วก็มีสิทธิ์ที่จะไม่แต่งงานกับคู่ที่พ่อแม่หาให้หากเขาพบคนที่ถูกใจกว่าลั้วมีประเพณีแห่สาวซึ่งเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะกันอย่างเสรีแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของประเพณีคือการที่จะไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันก่อนแต่งงานหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการงานในแต่ละวันหนุ่มโสดทั้งหลายจะเตรียมอาบน้ำแต่งตัวใหม่ด้วยชุดประจำเผ่าหลังอาหารเย็นเขาจะรอเวลาจนแน่ใจว่าพ่อแม่ของสาวเข้านอนแล้วจึงจะออกไปแอวสาวเป็นกฎของหมู่บ้านที่พ่อแม่จะต้องให้ลูกสาวที่ถึงวัยแต่งงานนอนติดข้างฝาบ้านเพื่อที่หนุ่มๆจะสามารถเอาไม้แย่ปลุกให้สาวออกมาคุยกันได
2: ้ครับครับครับแฟนอาจจะแล้วน้องแฟนปวดปวดยาแล้วแฟนอาจจะแล้วน้อง
3: ออกกันไหมออกกันไหมออกกันไหมออกกันไหมออกกันไหมคนเล่นฟ้องหนึ่งจะให้เล่นโอเคหนึ่งแล้วมันเดินธรรมดาอย่างเดินมันมีคนแบบคนเรียบเรียบมันเป็นแต่วันนี้เป็นเอออนเนียมเป็นเอียงงา
4: ตับกับน้ำเอฟกับเอฟเป็นกับน้ำน้ำหนึ่งคุยเจออะไรจะพูดกันจะอยู่หรือพูดกันล้ำมึงกูใช
2: ่เรียกก็ตลอดเรียกก็เป็นแบบแบบอย่างนี้ตายยังตู้ซาดอก
0: นอกจากไร่ข้าวไร่กะหล่ำปลีแล้วยวงต้องดูแลไร่มะเขือเทศ2ไร่นี้ซึ่งมีนายทุนนำเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมาให้โดยให้เขาเป็นคนลงแรงหากว่าปีนี้ผลผลิตดีขายได้ราคาสูงเขาจะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 10,000 บาทยวงรู้ว่าการทำงานหนักของเขาในวันนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อการมีครอบครัวที่ผาสุกในวันหน้าเขาต้องการให้หมู่บ้านของเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางเขาฝันอยากจะมีร้านค้าที่ขายอุปกรณ์การเกษตรในหมู่บ้านบางทีคนรุ่นใหม่เช่นยวงอาจจะไม่ทันคิดถึงผลที่จะตามมาว่าเมื่อความเจริญเข้ามามากเพียงใดความเสื่อมสลายทางวัฒนธรรมก็อาจจะมีมากขึ้นเพียงนั้นและพวกเขาจะสามารถต้านกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ได้นานสักเท่าใด

บนขุนเขาแห่งนี้ชีวิตของชนเผ่าหนึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความงดงามของประเพณีที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของบนขุนเขาแห่งนี้ชีวิตของชนเผ่าหนึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความงดงามของประ

0: Leo.
1: ยืมะหรือหัวหน้าพิธีกรรมประจำหมู่บ้านต้องเป็นผู้ทำพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษเป็นบ้านแรกขนมข้าวปุ๊ที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวคลุกกับงาดำป่นและแชะมาหรือไก่ต้มกับข้าวสารและขิงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเทศกาลฉลองชิงช้าใหม่ที่ทุกบ้านต้องเตรียมไว้สำหรับบูชาบรรพชนทุกคนในครอบครัวต้องกินเครื่องเส้นสังเวยหลังจากเสร็จพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลพวกเขาถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่ต้องลงแรงตั้งชิงช้าใหม่ในวันรุ่งขึ้นคนอีก็มีเรื่องเล่าถึงการโลชิงช้าว่าขณะที่หนุ่มอีก็ออกป่าล่าสัตว์ก็ได้พบกับสาวมลาบรีทั้งคู่ได้ตกลงอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมีสัญญาว่าเมื่อกลับเข้าหมู่บ้านแล้วชายหนุ่มจะต้องสร้างชิงช้าให้ทุกปีดังนั้นจึงมีธรรมเนียมที่ชายต้องสร้างชิงช้าใหม่ให้หญิงหญ้าแกลบและขี้เถ้าในห่อนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษก่อนที่ยืมะจะโลชิงช้าเป็นคนแรกบรรพบุรุษโปรดจงคุ้มครองลูกหลานให้อยู่ดีกินดีและโลชิงช้ากันอย่างปลอดภัยตลอดเทศกาลนี้แม้เวลาจะล่วงเข้าวันใหม่แล้วแต่บรรยากาศของงานฉลองชิงช้าใหม่ของหนุ่มสาวยังไม่เลิกรา

0: จ้า
1: วัวตัวนี้กำลังจะกลายเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงฉลองของหมู่บ้านในอีกไม่ช้าในบ่ายวันสุดท้ายหนุ่มสาวที่มาร่วมงานจะแต่งตัวเต็มยศประกวดประขันกันอย่างเต็มที่พวกเขาจะถือกันว่าการโล้ชิงช้าเป็นการขับไล่ความอัปมงคลออกจากร่างกายและยังเป็นการแสดงความขอบคุณต่อเทพธิดาอึมซาแยะผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชผลในไร่

วกเขาเรียกตัวเองว่าอัคคาและพอใจจะใช้ชื่อนี้มากกว่าอีก้อที่ใครๆเรียกขานกันนักมนุษยวิทยาสันนิษฐานว่าชนเผ่านี้มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในมณฑลยูนนานประเทศจีนเมื่อถูกรุกรานพวกเขาจึงถอยร่นเข้าสู่ดินแดนพม่าลาวเวียดนามและประเทศไทยคาดกันว่าอาคาอพยพเข้ามาทางด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อประมาณ60ปีที่ผ่านมาและตั้งหมู่บ้านกระจายอยู่ตามภูเขาสูงในเขตจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่แม้พวกเขาจะไม่รู้จักบันทึกประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ชนเผ่านี้ก็มีวิธีถ่ายทอดความเป็นมาแห่งชาติพันธุ์ด้วยการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีที่พวกเขาเรียกกันว่าเยิงความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจากอำนาจของอเภอมิเย่ที่เสมือนเป็นพระเจ้าและบรรพชนผู้ทรงอำนาจในขณะเดียวกันคนอาขาจึงต้องระมัดระวังที่จะไม่กระทำสิ่งใดให้บรรพชนขุ่นเคืองใจคนอาขาเชื่อว่าตนเองเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างบรรพชนกับชนรุ่นหลังพวกเขาจึงดำรงตนให้อยู่ในกรอบของบัญญัติอาขาซึ่งเปรียบเสมือนเป็นศาสนาประเพณีและแนวทางการดำเนินชีวิตแบบอาขาด้วยหวังเป็นชีวิตไปแล้วลูกหลานจะเส้นไหว้พวกเขาบ้างพวกเขาถือว่าเมื่อเสียชีวิตแล้ววิญญาณของผู้ตายจะเดินทางไปสู่ดินแดนแห่งบรรพชนหากมีการประกอบพิธีศพอย่างถูกต้องแล้ววิญญาณของเขาก็จะคุ้มครองลูกหลานต่อไป

0: หากสิ้นเสียงเคาะมีดแล้วร่างที่นอนสงบนิ่งอยู่นี้ไม่ฟื้นขึ้นมาพิมะหรือหมอผีประจำหมู่บ้านจึงประกาศว่านายอากามาเยอะสิ้นชีวิตไปแล้วบุตรและภรรยาของเขาจึงจัดการอาบน้ำศพด้วยน้ำต้มสุกแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาคาชุดใหม่และใส่เหรียญเงินในปากเพื่อให้ผู้ตายนำไปใช้ในโลกหน้าปลายชื่อบรรพบุรุษของผู้ตายจะถูกขานชื่อเรียงตามลำดับตั้งแต่ต้นตระกูลจนถึงผู้ตายและทวนกลับอีกครั้งเพื่อนำทางให้เขาไปพบกับญาติมิตรในปรโลกอย่างถูกต้องลูกชายคนโตจะต้องทำพิธีเด่งซ้อเพื่อชำระล้างบาปให้กับผู้ตายก่อนวิญญาณสู่สัมปรายภพโดยใช้ไก่ตัวเมียมาปรุงอาหารเส้นไหว้ศพและเลี้ยงดูผู้มาร่วมงานครอบครัวของผู้ตายจะต้องสละหมู1ตัวเพื่อเป็นอาหารสำหรับผู้ที่จะมาช่วยทำโลงศพหลังจากได้ความว่าวันนี้เป็นวันดีของหนุ่มคนนี้เขาจึงต้องรับหน้าที่เป็นผู้นำในการตัดไม้ทำโลงศพในป่าที่ทำขึ้นเพียงให้พิธีนี้สมบูรณ์ตามประเพณีเท่านั้นเพราะปัจจุบันพวกเขาหันมาใช้โลงศพแบบเดียวกันกับคนพื้นราบกันแล้วก่อนจะนำศพไปฝังญาติมิตรจะต้องทำพิธีเลฉ่อเปียวเพื่อกล่าวอำลาและย้ำให้เขามุ่งหน้าไปสู่ดินแดนของบรรพชนลูกหมูตัวนี้จะกลายเป็นสมบัติติดตัวเขาไปทันทีที่สิ้นลมหายใจเจ้าของบ้านจะไม่มีสิทธิ์ในหมูอีกต่อไปจึงต้องแบ่งสรรให้กับผู้ที่มาร่วมงานศพอย่างถ้วนหน้าเนื้อหมูบางส่วนจะถูกนำมาปรุงอาหารเส้นสังเวยวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ตายเหล่านี้จะต้องมอบให้เขานำไปใช้ในโลกหน้า
1: ก็หอยไปจ้ะ 啊，阿舅妈妈做饭了
2: 是吧？啊，我炊一锅鸡毛
3: 菜。嗯。快点，快点，快点。
0: เมื่อเสร็จพิธีฝังศพทุกคนจะต้องไม่หันกลับไปมองสุสานโดยเด็ดขาดเพราะเชื่อกันว่าถ้าทำเช่นนั้นวิญญาณจะตามกลับมาด้วยเพื่อเป็นการชำระล้างวิญญาณผีร้ายที่อาจจะติดตัวมาผู้ที่ไปร่วมพิธีจึงต้องเดินผ่านประตูหมู่บ้านล้างมือและเท้าให้สะอาดเมื่อกลับมาถึงบ้าน
1: เจ้าที่ยังมาก

ความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นและความไม่เข้าใจในต้นสายปลายเหตุของปรากฏการณ์ธรรมชาติสะท้อนออกมาเป็นความเชื่อและความยำเกรงอิทธิฤทธิ์ของพูดผีเช่นเดียวกับชาวเผ่าอื่นพวกเขาเชื่อว่าป่าเป็นที่อยู่ของพูดผีคนอาขาจึงป้องกันอันตรายจากผีร้ายด้วยการสร้างประตูหมู่บ้านที่เรียกว่าลกคอเพื่อกั้นพรมแดนระหว่างมนุษย์กับพูดผีอย่างเด็ดขาดตาแหลวเป็นอาวุธให้ผีประจำหมู่บ้านใช้ต่อสู้กับผีป่าและสัตว์ร้ายข้างประตูจะตั้งตุ๊กตาไม้ชายหญิงไว้1คู่เป็นอย่างน้อยเพื่อแสดงว่าต่อจากประตูนี้เป็นอาณาเขตของมนุษย์เท่านั้นเมื่อถึงฤดูเพาะปลูกผู้หญิงจะต้องไปทำไร่ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเป็นระยะทางไกลๆบางคนจึงมีกระสวยปั่นได้ติดมือไปด้วยแม้ว่าพวกเขาจะไม่ทอผ้าใช้เองแล้วก็ตามเส้นได้เหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้ซ่อมแซมเสื้อผ้าของเธอและสมาชิกในครอบครัวไร่ข้าวบนไหล่เขาคือแหล่งผลิตธัญญาหารเลี้ยงชีวิตพวกเขายังเพาะปลูกแบบไร่เลื่อนลอยที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ

ี่น้องคู่นี้ออกไปไร่กันตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อทำพิธีเลี้ยงผีให้คุ้มครองข้าวในไร่ให้งอกงามและได้ผลเต็มที่ขนและเนื้อไก่จากต้นขาสันหลังหัวจะถูกแบ่งเพื่อเส้นสังเวยผีไร่ซึ่งสิงสถิตอยู่ที่กระท่อมจำลองที่เรียกว่าผาซุ้มคุ้มผีและจอมปลวกในไร่ข้าวหนุ่มสาวอาขามีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองอย่างเต็มที่แต่มีข้อห้ามไม่ให้เกี่ยวพาราศีกันในหมู่บ้านเพราะเชื่อกันว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการลบลู่บรรพบุรุษคนอาขาจึงมีประเพณีที่เปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะกันณบริเวณลานนอกหมู่บ้านที่เรียกว่าลานสาวกอดหรือแดะขอในภาษาประจำเผ่าถึงเวลาไปลานสาวกอดหาพื้นที่ดีๆมาเต้นรำที่นี่เหมาะจะเต้นรำมาเถิดพวกเรามาเต้นรำบรรยากาศอันรื่นรมช่วยสารสัมพันธ์ให้งอกงามจนบางคู่อาจจะปลีกตัวไปทำความรู้จักกันตามลำพังคนอาขาถือว่าลานสาวกอดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเพราะที่แห่งนี้ทำให้พวกเขาดำรงเผ่าพันธุ์ของตนไว้ได้ในอดีตการชนเผ่านี้มีประเพณีที่ทำให้หนุ่มสาวได้เรียนรู้การปฏิบัติตัวระหว่างสามีภรรยาจากตัวแทนของบรรพชนซึ่งได้รับมอบหมายจากกรรมการหมู่บ้านที่รู้จักกันในนามคจีมิดะและคจีระดะแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเริ่มรู้สึกว่าประเพณีเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายและเป็นหนทางที่คนต่างเผ่าจะล่วงเกินสาวอาขาได้อย่างเสรีเรื่องราวของคจีมิดะและคจีระดะจึงเป็นเพียงความทรงจำอันเลือนลางที่คงเหลือเพียงคำบอกเล่าเท่านั้นชีวิตของชนเผ่านี้ยังคงดำเนินไปตามคันลองของวัฒนธรรมแห่งเผ่าพันธุ์ด้วยสำนึกในหน้าที่อันเป็นตัวแทนจากบรรพบุรุษในการสืบทอดประเพณีสู่ชนรุ่นหลังสองหูฟังขนบอย่าแช่เชือนตาอย่าเลือนลายปักรักไว้คำพร่ำสอนของคนแก่ที่คอยย้ำเตือนให้ลูกหลานยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีเพื่อสืบสานความเป็นมาของเผ่าพันธุ์ยังคงแจ่มชัดอยู่ในจิตสำนึกของคนอาขาแม้วันเวลาจะผ่านไปนานเพียงไรก็ตาม

หมู่คนที่ร่ายรำกันอยู่นี้กำลังประกอบพิธีซึ่งเขาเชื่อกันว่าจะสามารถปัดเป่าสิ่งเลวร้ายตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บให้พ้นไปจากหมู่บ้านได้

นี่คือประเพณีของชนเผ่าผู้ไทย1ใน8ชนเผ่าที่มาพำนักอยู่ในจังหวัดมุกดาหารหลังจากร้อนแรงมาจากแดนไกลเมื่อนานมาแล้ว

อีกฝากฝั่งของลำน้ำโขงคือประเทศลาวที่นั่นมากมายด้วยผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งในอดีตได้อพยพโยกย้ายข้ามโขงมาสู่ฝั่งไทยเป็นจำนวนมากแล้วตั้งรกรากกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหารจังหวัดหนึ่งที่มีพรมแดนใกล้ชิดกับลาวคนไทยที่นี่ส่วนหนึ่งสืบเชื้อสายมาจากชนเผ่า8กลุ่มที่อพยพมาจากฝั่งลาวอันได้แก่ไทยลาวหรือไทยอีสานผู้ไทยโซ่ขาไทยย้อกะเลิงแสบและกุลาเมื่อเกือบ200ปีล่วงมาแล้วและใช้ชีวิตร่วมกับคนไทยบนดินแดนที่ราบสูงเรื่อยมากระทั่งวิถีความเป็นอยู่ของตนผสานเข้ากับแบบอย่างของคนไทยอย่างกลมกลืนกลายเป็นกลุ่มชนเผ่าไทยมุกดาหารซึ่งในแง่หนึ่งย่อมหมายถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของพวกเขาจะค่อยๆเลือนหายไปจนในทุกวันนี้เราไม่อาจพบเห็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มชนทั้ง8ได้ง่ายนักหากบางกลุ่มชนก็ยังพยายามรักษาแบบอย่างประเพณีของตนไว้ให้คงอยู่นานที่สุด

ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารไปทางตะวันตกที่อำเภอคำชะอีและกิ่งอำเภอหนองสูงคือเขตที่ชาวพูดไทยในมุกดาหารอาศัยอยู่มากที่สุดถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวพูดไทยอยู่ในแคว้น12จุกไทยและแคว้น12ปันนาซึ่งก็คือดินแดนส่วนเหนือของลาวกับเวียดนามและตอนใต้ของจีนในปัจจุบันต่อมาจึงอพยพลงมาทางใต้ที่เมืองวังและเมืองตะโปนหรือเซโปนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองสุวรรณเขตในประเทศลาวขณะนี้จนถึงสมัยรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดให้ทัพไทยยกไปปราบเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์และกวาดต้อนชนเผ่าต่างๆรวมทั้งชาวพูดไทยเข้ามายังฝั่งไทยเป็นการตัดกำลัง

ชาวพูดไทยในครั้งนั้นตั้งบ้านสร้างเรือนรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นอยู่เป็นจำนวนมากกระทั่งปัจจุบันจนนับได้ว่าเป็นชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดรองจากชาวไทยอีสาน

ในขณะที่วัตถุซึ่งสามารถมีอายุยืนยาวกว่าผู้คนอาจหลงเหลือบางส่วนของรูปทรงและกลิ่นอายดั้งเดิมไว้ให้เราได้สัมผัสแต่ชาวผู้ไทยนั้นทำมาหากินใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเรียบง่ายเช่นชาวดินแดนที่ราบสูงทั่วไปที่มีความเป็นอยู่สอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบันมาถึงวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างของความเป็นผู้ไทยจึงค่อยๆสูญหายไปด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงพยายามรักษาขนบประเพณีที่ยังเหลืออยู่ของตนไว้อย่างเหนียวแน่น

0: มัยป่าผืนต้องปุ๋ย
1: นั่นคือเมืองลาวคนฟันเมืองลาว
0: เพราะฉะนั้นเฮาก็เห็นคุณค่าของป่าไม้ป่าต้นเนี่ยเดี๋ยวกันเฮาสงวนไว้
2: ต้องทำยังหลายแต่มัน
1: ก็ดงไปมันดงหลาย
0: ถ้าไปที่บ้านจังหวัดอื่นท่านนี้อึดป่าไม้หาบุญยาก
3: ชายผู้นี้เป็นชาวผู้ไทยและเป็นหนึ่งในจำนวนอีกมากมายที่ตัดสินใจออกไปเสี่ยงโชคหางานทำในประเทศสิงคโปร์ห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนไปนานวันนี้เขากลับมาบ้านแล้วมาพบผู้คนและถิ่นที่คุ้นเคยผู้หญิงผู้ไทยทุกวันนี้จะแต่งชุดพื้นบ้านอันงดงามก็เฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้นและขณะนี้ทุกคนกำลังพร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองสำหรับประกอบในพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับหนุ่มผู้ไทยผู้ซึ่งเพิ่งกลับมาจากแดนไกลเมื่อไม่นานนี้
4: เสร็จหรือยังแม่เสร็จหรือยังแล้วนี่เป็นไว้ดอกนะครับจะได้ทำงานทำซื้อของยังไม่ได้

ิธีรับขวัญอันอบอุ่นเริ่มขึ้นเมื่อสตรีชาวผู้ไทยแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้านออกมาฟ้อนรำบายสีสู่ขวัญด้วยท่วงท่าอ่อนช้อยเพื่อเป็นการอวยพรให้ผู้รับขวัญ

พ่อเฒ่าแห่งหมู่บ้านเริ่มสวดคำเรียกขวัญพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ดำเนินไปขณะเดียวกันบรรยากาศอันอบอุ่นรื่นเริงก็ปรากฏเป็นระยะระยะได้มงคลซึ่งหมายถึงความผูกพันที่ทุกคนมีให้แก่กันได้ผูกลงบนข้อมือผู้รับขวัญขณะที่แต่ละคนสัมผัสซึ่งกันและกันเป็นการรวมจิตใจเพื่อมอบสิ่งอันเป็นมงคลผ่านไปถึงผู้รับขวัญบายสีสู่ขวัญวันคืนเย้าเสร็จสิ้นลงพร้อมกับความสุขของทุกคนนี่คือประเพณีหนึ่งที่ชาวผู้ไทยยึดถือเพื่อให้เกิดสิริมงคลขึ้นแก่ชีวิตเช่นเดียวกับผู้คนในดินแดนที่ราบสูงส่วนใหญ่นิยมยึดถือปฏิบัติกันในแง่คติความเชื่อโดยทั่วไปแล้วชาวผู้ไทยนับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกับคนไทยแต่ในขณะเดียวกันคนผู้ไทยยังคงยึดถือคติความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงดังนั้นทุกปีจึงมีการประกอบพิธีอย่างหนึ่งขึ้นเรียกว่าพิธีเหยาหรือเหยาเป็นประจำปีละครั้งเพื่อเป็นการเส้นสวงผีซึ่งหมายถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษรวมทั้งเทพพยาดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพโดยเชื่อว่าจะทำให้ทุกคนในหมู่บ้านปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บและพยันตรายทั้งปวงเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่จะเป็นผู้ประกอบพิธีเรียกกันว่าหมอเหยาทั้งหมดล้วนอยู่ในชุดพื้นบ้านแบบอย่างผู้ไทยที่มีความเรียบง่ายเป็นกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมผู้ไทยที่พบเห็นได้ไม่ง่ายนักนอกจากในพิธีนี้เท่านั้นคติความเชื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงผีในพิธีเหยาอาจฟังดูน่ากลัวแต่เมื่อเสียงคลุยขับนำเครื่องดนตรีอื่นๆผสานเป็นบทเพลงผู้ไทยอันไพเราะเหล่าหมอเหยาก็ร่ายรำอ้อนวอนด้วยท่วงท่าที่สนุกสนานรื่นเริงต่อเนื่องกันไปเป็นช่วงๆกล่าวกันว่าพิธีดังกล่าวจะทำติดต่อกันไปถึง3วันและตลอดช่วงเวลานั้นหมอเหยาและชาวบ้านทั้งหมู่บ้านจะพากันร่ำอุหรือดื่มสุราเป็นที่คึกครื้นพิธีเหยาของชาวผู้ไทยจึงเป็นพิธีที่จะช่วยให้พวกเขาเกิดความมั่นใจในการดำเนินชีวิตทั้งยังเป็นประเพณีที่แสดงเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยอย่างชัดเจน

นี่คือวัดเก่าแก่หลังหนึ่งที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวโซ่1ใน8ชนเผ่าไทยที่มีอยู่ในจังหวัดมุกดาหารชาวโซ่ก็ไม่แตกต่างไปจากชาวผู้ไทยในเรื่องวัฒนธรรมเฉพาะของพวกเขาที่นับวันแต่จะพบเห็นได้ยากขึ้นทุกทีนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2และรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ชาวโซ่พากันอพยพมาจากเมืองมหาชัยหรือเมืองภูวานากระแดงในแขวงคำม่วนและแขวงสุวรรณเขตของประเทศลาวเข้ามาอยู่ร่วมกับคนไทยและกลุ่มชนอื่นๆกระทั่งวัฒนธรรมดั้งเดิมส่วนใหญ่กลืนหายไปกับผู้คนและสังคมยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามชาวโซ่พยายามดำรงไว้ซึ่งขนบประเพณีของตนเท่าที่จะกระทำได้สิ่งหนึ่งซึ่งสามารถบ่งบอกความเป็นชนเผ่าโซ่ได้ก็คือภาษาพูดทุกวันนี้ชาวอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งมีคนโซ่อยู่เป็นจำนวนมากยังคงใช้ภาษาพูดของตนเองแม้จะพูดปะปนไปกับภาษาไทยอีสานด้วยก็ตามเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของคนโซ่ในครั้งก่อนค่อนข้างเรียบง่ายทว่าวัฒนธรรมการแต่งกายดั้งเดิมไม่ใช่สิ่งที่จะพบเห็นกันได้แล้วในขณะนี้หากไม่เกี่ยวเนื่องด้วยมีประเพณีหรือพิธีกรรมพิเศษข้าวของทั้งหมดซึ่งได้จัดวางไว้เหล่านี้คือสิ่งที่ใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรมอย่างหนึ่งของชาวโซ่นั่นก็คือพิธีเหยาและการรำโซ่ทั่งบังหรือที่เรียกอีกอย่างว่าสะลาซึ่งมีความคล้ายคลึงกับพิธีเหยาของผู้ไทยที่เป็นพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษประจำปีและรักษาคนป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ

หมอเหยาซึ่งเป็นชายและผู้ร่วมพิธีล้วนอยู่ในชุดดำที่ดูเคร่งครึมเข้ากับท่วงท่าขณะประกอบพิธีกรรมที่ธรรมัดธแมงจริงจัง

มีดดาบที่ปักลงบนกระทงกาบกล้วยแล้วเวียงหมุนวนไปโดยรอบก่อนจะนำไปวางไว้ที่ด้านนอกนั้นเป็นการเส้นสวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษจากนั้นบริวารของหมอเหยาจึงลุกขึ้นร่ายรำอย่างแข็งขันท่วงท่าดังควบบนหลังม้าคอยปัดเป่าสิ่งเลวร้ายตลอดจนโรคภัยต่างๆไม่ให้กล้ำกลายเข้ามาทำอันตรายชาวบ้านระหว่างประกอบพิธีหมอเหยาจะร้องหรือสวดอ้อนวอนให้ลูกหลานมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขร่มเย็นและปลอดภัยในท้ายที่สุดของพิธีเหยาสาวนางรำทุกคนพร้อมใจกันลุกขึ้นร่ายรำสะลาหรือโซ่ทั้งบ้างซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็คือโซ่กระแทกลำไม้ไผ่อันเป็นการละเล่นของชาวโซ่ที่มีมาช้านานโดยการเอากระบอกไม้ไผ่มากระทุ้งดินขณะร้องรำจะไม่มีการรำโซ่ทั้งบ้างเพียงโดดๆเพราะถือกันว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผีบรรพบุรุษจึงมักทำประกอบร่วมกับพิธีต่างๆเช่นพิธีเหยาในวันนี้สาวนางรำที่ล้วนเป็นสาวพรหมจรรย์อยู่ในชุดผ้าแถบห่มอกและผ้าคลุมศีรษะที่ดูนุ่มนวลเรียบง่ายร่ายรำในท่วงท่าต่างๆอย่างสวยงามตามแบบฉบับชาวโซ่เสียงเพลงที่คลอเคล้าฟังดูหนักแน่นขึ้นเมื่อมีลำไม้ไผ่กระทบดังเป็นจังหวะรับส่งอยู่เป็นระยะตราบจนกระทั่งพิธีสิ้นสุดลง

ังคมดำเนินต่อไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงสำหรับชนเผ่าไทยทั้ง8ในจังหวัดมุกดาหารผู้เคยร้อนแรมมาจากดินแดนแสนไกลบัดนี้ได้มาอยู่ร่วมกันอย่างสงบบนผืนดินใหม่ที่ที่ไม่เคยกีดกันชนเผ่าอื่นใดพวกเขาจึงสามารถดำเนินชีวิตผสานเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับคนไทยบนดินแดนที่ราบสูงได้โดยง่ายในขณะที่จิตสำนึกแห่งเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมได้ย้ำเตือนให้พวกเขารำลึกถึงบรรพบุรุษและความเป็นไปในอดีตและนั่นคือหนทางหนึ่งที่ทำให้ประเพณีวัฒนธรรมแห่งชนเผ่าสืบสานระหว่างสมัยของผู้คนได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีล้างยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: นุน้อยและปะยีแซ่ย่างสองสามีภรรยาเป็นสมาชิกโครงการหลวงเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านขุนวางที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกดอกไม้เมืองหนาวโดยเฉพาะคาร์เนชั่น
1: นี่เวลาตัดนวดหน้าหดน้ำกับเนาะเนาะเพิ่มมาหดแล้วมันจะเหี่ยวอย่างเงี้ยเนาะแป้งมันอ่อนคือ
2: จิ๊กจ้าในกู
1: หดตอนหดเนี่ยหดต่ำๆมันขึ้นมาโดนหน้าดอกข้างบนคือเพราะว่าช่วงอากาศมันร้อนเนี่ยถ้าเราตัดแล้วเราแช่น้ำบัดตันมันเหี่ยว
0: การถ่ายทอดวิธีการดูแลรักษาไม้ดอกราคาแพงเช่นนี้เป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่โครงการหลวงทุกๆคนเพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาหันมาทำการเกษตรแบบยั่งยืนถาวร
3: เจ้าผู้ใจ

0: ราวกลางเดือนเมษายนท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนและแห้งแล้งเศษเถ้าและควันไฟจากการเผาไร่เตรียมดินคละคลุ้งไปทั่วดงดอยรอคอยฤดูฝนวันเวลาของงานในไร่นาที่จะมาเยือนในไม่ช้าชีวิตของผู้คนบนดอยสูงล้วนคุ้นเคยกับการเพาะปลูกด้วยวิธีเผากำจัดวัชพืชที่ปกคลุมดินเช่นนี้มาเป็นเวลานานเพราะเชื่อกันว่าความร้อนจากไฟจะช่วยขจัดบรรดาหนอนและแมลงที่เป็นศัตรูพืชให้หมดไปจากผืนนาไร่รวมทั้งเศษเถ้าทานก็จะกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินอย่างดีเยี่ยม
1: เต้าไปเต้าไหนก็ร้อนแก้ไปนะ

0: หลังจากที่ป่าบริเวณนี้ถูกไฟเผาผลาญไปเพียงไม่กี่วันเราก็พบกิ่งไม้ปักอยู่ท่ามกลางเท่าทานเศษซากจากไฟป่านี่คือเครื่องหมายแสดงแนวเขตการจับจองที่ดินของชาวม้งที่พวกเขาได้เข้ามาถือครองเตรียมพลิกฟื้นผืนป่าให้เป็นไร่นาไม่มีใครรู้ว่าสาเหตุของไฟป่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาคืออะไรปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าจากชาวเขายังคงดำเนินอยู่หรือไม
1: ่เราก็พยายามให้เขาทำไร่ที่ถาวรไม่ต้องโยกย้ายไปที่อื่นอะไรเงี้ยนะโดยที่ทำขั้นบันไดอะไรแต่ละอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะให้เขารวยขึ้นงี้ก็เราก็หาพืชเมืองหนาวซึ่งราคาในเมืองร้อนเนี่ยมันแพงมากใช่ไหมฮะเอามาปลูกเนี่ยฮะเราก็พยายามเปลี่ยนแปลงไอ้วิธีเลี้ยงวิธีดำเนินอาชีพของเขานะฮะไม่ให้เขาดำเนินทางหากินโดยที่ทำลายป่าไม้ต้นน้ำลำธารของเราและทำลายชีวิตของคนอื่นโดยที่อย่างปลูกฝิ่นเนี่ยนะฮะ
0: ด้วยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าในสภาพภูมิอากาศอันหนาวเย็นบนดอยอินทนนท์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้เมืองหนาวผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงหลังจากหักภาระหนี้สินให้กับโครงการหลวงในอัตราไม่เกินร้อยละ40ของรายได้คือสิ่งจูงใจให้ชาวม้งบ้านขุนกลางละทิ้งการปลูกฝิ่นเช่นที่เคยกระทำมาในอดีต

0: ความเป็นอยู่ที่ดีหลังจากที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจนยากจะมองเห็นความแตกต่างระหว่างผู้คนที่นี่กับชาวพื้นราบก็เพื่อเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะหยุดยั้งการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของชาวม้ง
1: เจ๊ถึงเพิ่งแค่ฝน

ตำนานบทหนึ่งของชาวม้งเล่าถึงถิ่นกำเนิดของตนว่าแต่นานมาบรรพบุรุษของพวกเขานั้นอาศัยอยู่ในดินแดนอันหนาวเย็นซึ่งหิมะตกหนักและราตรีก็ยาวนานในฤดูหนาวจึงทำให้สันนิษฐานกันว่าม้งอาจจะอพยพจากที่ราบสูงที่เทิบไซบีเรียและมองโกเลียเข้าสู่ประเทศจีนและตั้งหลักแหล่งอยู่แถบแม่น้ำเหลืองเมื่อราว 3,000 ปีมาแล้ว

ในขณะที่ชนชาติอื่นเรียกพวกเขาว่าแมวซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นคำที่คนจีนใช้เรียกขานคนอื่นที่ไม่ใช่ชาวจีนด้วยความดูถูกเหยียดหยามในระหว่างที่ยังตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศจีนแต่พวกเขาพอใจที่จะเรียกตนเองว่าม้งซึ่งหมายถึงอิสระชนมากกว่าหลังจากที่ต้องทำสงครามรบพุ่งกับจีนจนต้องอพยพกันอีกหลายระลอกในที่สุดพวกเขาก็ได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งในประเทศไทยทางจังหวัดน่านเมื่อประมาณ90ปีที่ผ่านมามาถึงวันนี้วิถีชีวิตที่ดำเนินอยู่ท่ามกลางความสลับซับซ้อนของภูดอยพวกเขายังคงความเป็นคนม้งไว้ได้มากน้อยเพียงไรท่ามกลางความจอแจของผู้คนที่มาซื้อหาสินค้าที่ระลึกจากศูนย์การค้าในบาซ่าจังหวัดเชียงใหม่ก็มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าม้งมาขายของที่นี่ทุกวันระยะทางจากหมู่บ้านแม่สาใหม่ในอำเภอแม่ริมถึงตัวเมืองเชียงใหม่เพียง30กิโลเมตรเศษทำให้พวกเขาสามารถขึ้นลงดอยได้อย่างสะดวกสบายเครื่องแต่งกายประจำเผ่าจะเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้เป็นลำดับแรกหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับกลวิธีการเจรจาการค้าของแต่ละคนครอบครัวของจื้อแซ่ซ้องก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่หันมาค้าขายเป็นอาชีพหลักทุกๆวันในราว4โมงเย็นเขาและภรรยาจะช่วยกันเตรียมสินค้าขึ้นรถกระบะเพื่อเดินทางให้ถึงตลาดในบาซ่าก่อนเวลา6โมงเย็นนอกจากครอบครัวของเขาแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านที่อาศัยโดยสารรถลงไปขายของด้วยโดยจะต้องเสียค่าโดยสารคนละ30บาทวันนี้จะมีคนไปด้วยหลายคนจึงต้องรอนานสักหน่อย

มาถึงแล้วก็ต้องช่วยกันลำเลียงสินค้าไปเตรียมไว้รอท่าลูกค้าให้เร็วกว่าใครๆสินค้าที่นำมาขายส่วนใหญ่จะมาจากตลาดท่าขี้เหล็กอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบางครั้งก็มีงานหัตถกรรมของชาวม้งติดมาขายในสัดส่วนที่ไม่มากนักมีม้งอีกหลายครอบครัวที่ได้ละทิ้งงานในไร่นาหันมาค้าขายเดินทางไปต่างถิ่นเพราะนี่คืออาชีพอิสระที่ไม่ต้องพึ่งพิงกับคนอื่นนอกจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองคือสิ่งสร้างฐานะเป็นปึกแผ่นเพื่ออนาคตแต่เมื่อถึงงานเทศกาลปีใหม่หรือนอปิใจของชาวม้งทุกคนก็จะกลับบ้านหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปีวันนี้จะไม่มีใครใส่ใจกับการงานอีกต่อไปเด็กชายสนุกสนานกับการเล่นลูกคางที่เรียกว่าเดาตุลุส่วนเด็กหญิงก็กำลังชื่นชมกับเสื้อผ้าชุดใหม่และหนุ่มสาวก็มีความสุขกับการโยนลูกช่วงหรือลูกเปาะโป๊ะที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้สังสรรค์กันได้โดยเสรีเพียงครั้งเดียวในรอบปีถ้าฝ่ายใดทำห่อผ้าตกหรือรับไม่ได้ก็จะต้องถูกยึดเครื่องประดับให้อีกฝ่ายหนึ่งและเมื่อตกเย็นผู้ที่ถูกยึดของก็จะต้องมาร้องเพลงเป็นการถ่ายถอนหากใครร้องไม่ได้ก็จะถูกริบของนั้นเสียตลอดระยะเวลา3วันของงานเฉลิมฉลองปีใหม่ทุกคนในหมู่บ้านจึงมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

0: ตักก่อนเลยฮะ
1: ย่ำรุ่งของวันปีใหม่พี่น้องแซ่เฮ่อมาที่สุสานประจำตระกูลเพื่อคารวะและเส้นไหว้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษถือกันว่าฝ่ายชายเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมในพิธีได้เพราะเป็นผู้สืบแท้สกุลต่อไปและจะเป็นผู้ทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียมของคนมงพ่อบ้านท่านนี้กำลังทำตุลุหรือลูกข่างของเล่นยอดนิยมของเด็กชายม้งให้กับลูกสาวเตรียมไปประลองฝีมือกับบรรดาเด็กชายหัวโจกประจำหมู่บ้านจึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษส่วนแม่บ้านที่ยังตระเตรียมเสื้อผ้าชุดใหม่ที่สู้อุตส่าห์ประดิษฐ์ประดอยมาแรมเดือนหากยังไม่เสร็จก็เร่งมือกันเพราะถือว่าการเริ่มต้นวันปีใหม่ด้วยเสื้อผ้าใหม่ที่มีสีสันสดใสเช่นนี้จะทำให้โชคดีไปตลอดทั้งปีคนม้งมีปฏิทินที่นับวันเดือนปีตามการเดินทางของดวงจันทร์ในเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งจะมีเพียง30วันและในวันที่ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่จะตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งที่บ้านของละวือแซ่เฮ่อผู้ใหญ่บ้านมีลูกบ้านมาชุมนุมกันอย่างคับคั่งเพราะชาวม้งถือว่าการได้รับพรจากผู้อาวุโสในหมู่บ้านในวันขึ้นปีใหม่จะทำให้อนาคตดีขึ้นของกำนันที่เตรียมมาก็เพื่อเป็นการขอบคุณที่ผู้อาวุโสได้ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้คำสั่งสอนมาตลอดระยะเวลาของปีเก่าที่ผ่านพ้นวิถีดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ขนบประเพณีที่พวกเขายึดมั่นกันมาแต่โบราณต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคสมัยงานเทศกาลปีใหม่ของชาววิถีดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ขนบประเพณีที่พวกเขายึดมั่นกันมาแต่โบราณต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง

เมื่อฤดูฝนมาถึงความชุ่มเย็นกลับคืนสู่ทุกชีวิตบนดอยสูงอีกครั้ง

0: วิถีชีวิตที่ยังชีพอยู่ด้วยการทำไร่ตามไหล่เขาเยี่ยงบรรพบุรุษยังคงดำเนินอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลมิให้มีการบุกรุกทำลายป่าเพิ่มขึ้นเพราะหากปล่อยให้มีการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนานติดต่อกันหลายปีจะส่งผลให้การขึ้นทดแทนของพืชเป็นไปได้ยากและหากปราศจากพืชคลุมดินที่ถาวรอย่างป่าไม้สารอินทรีย์ที่สะสมอยู่ในดินก็จะเสื่อมลงอย่างรวดเร็วและการเพาะปลูกแบบไร่เลื่อนลอยจะทำให้สูญเสียหน้าดินไปปีละ 2.5 ตันแม้จะมีการปรับวิถีการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยเข้าสู่การเกษตรแบบยั่งยืนถาวรด้วยความรู้ทางการเกษตรแผนใหม่มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีต่างๆเพื่อทำให้ได้ผลผลิตสูงแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของผู้ใช้สารเคมีต่างๆก็อาจปนเปื้อนไปกับน้ำฝนไหลลงสู่ที่ราบเบื้องล่างวันนี้เด็กๆชาวม้งเริ่มต้นการเปิดเทอมใหม่ด้วยการร้องเพลงชาติเพื่อสร้างสำนึกในความเป็นไทยตั้งแต่วัยเยาว
1: ์
0: การสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆเหล่านี้ถือเป็นนโยบายรัฐที่มุ่งลดความแตกต่างระหว่างกลุ่มชนผู้คนต่างวัฒนธรรมบนผืนแผ่นดินไทยสร้างความรู้สึกว่าทุกคนคือคนไทยไม่ว่าจะมีถิ่นฐานณที่ใดก็ตาม
1: ต่อไปเอาเขาบ้าน

เด็กม้งในวันนี้เกิดและเติบโตขึ้นมาในภาวะแห่งเมืองผสานเข้ากับวัฒนธรรมของเผ่าพันธุ์ความเป็นม้งของพวกเขาจะยังคงได้รับการสืบสานไปอีกนานเพียงไรไม่มีใครล่วงรู้

คุณเฒ่าคุณแก่เขาก็เล่าว่าเขาว่าป่าก็สมบูรณ์แต่รูปผมนี่ก็ป่าก็แค่นี้มันหลายเผ่าเข้ามาแล้วก็ป่า

0: spago, noi lumpai.
1: พื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่มีมาแต่โบราณได้กลายเป็นเพียงอดีตที่เล่าขานของผู้ที่เคยได้รับสมญาว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญป่ากว่าชาวเขาเผ่าอื่นๆจนเป็นเหตุให้พวกเขาถูกเรียกขานว่ามูเซอร์ซึ่งเป็นคำภาษาฉานที่มีความหมายว่าพรานในขณะที่มูเซอร์เองเรียกตนเองว่าลาหูซึ่งแปลว่าผู้ล่าเสือในภาษาจีนแต่ในวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ได้เสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดบางส่วนเกิดจากการแผ่ถางเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินและบางส่วนก็เกิดจากพฤติกรรมการไล่ล่าสัตว์ของพวกเขาเองโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงการถนอมรักษาสภาพป่าไว้เพื่อประโยชน์ในวันข้างหน้าพื้นป่าอันอุดมจึงเป็นเพียงคำบอกเล่าจากคนเฒ่าคนแก่เท่านั้นและชีวิตของพรานป่ามูเซอร์ก็มิได้ยังชีพอยู่ด้วยการล่าสัตว์ดังเช่นที่เคยเป็นถึงวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างมูเซอร์กับป่าไม้อันเป็นถิ่นพำนักจะเป็นไปในรูปแบบใด

ภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่พื้นป่าแห่งนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิดแม้หนทางจะห่างไกลแต่กลิ่นอายของธรรมชาติยังคงเรียกร้องให้ผู้นิยมใครดั้นด้นมาสัมผัสเรียนรู้ความเป็นมาและเป็นไปของทุกชีวิตในป่าพื้นนี้อย่างสม่ำเสมอ

0: วันนี้พรานป่ามูเซอร์ได้กลับกลายเป็นผู้ช่วยของนักเดินป่าสัมภาระต่างๆตกเป็นภาระที่พวกเขาจะต้องหอบหิ้วไปเป็นระยะทางไกลๆแม้ลูกหาบบางคนจะไม่เคยสัมผัสชีวิตแบบพรานป่าเช่นในอดีตแต่ชีวิตที่เติบโตมากับป่ารับรู้ความเป็นมาของบรรพชน
1: 1,929 เมตร
2: หมายความว่าบนเทือกนี้ตลอดเทือกนี้มันจอสูงสุดแล้วหรือว่ามีที่สูงกว่ามันจ
1: อคิดว่าคงจะมันจอสูงที่สุดแล้ว
0: สภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนมีส่วนกำหนดวิถีการดำเนินชีวิตของชนเผ่านี้ให้แต

ไม้ไผ่วัสดุที่หาได้ง่ายในผืนป่าบริเวณป่าต้นน้ำถูกดัดแปลงเป็นซอล่อเครื่องมือจับสัตว์น้ำของชาวมูเซอแดงบ้านเจียจันหรือบ้านหัวน้ำปิงที่พวกเขารู้จักวิธีทำประมงเช่นนี้มาแต่ครั้งคนรุ่นปู่รุ่นย่าเครื่องมือง่ายๆที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อตักตวงประโยชน์จากธรรมชาติรอบข้างอย่างไม่เอารัดเอาเปรียบรักษาความบริบูรณ์ของสินในน้ำให้สามารถเกื้อกูลทุกชีวิตในธรรมชาติ

รงที่เกิดจากการขยายลำไม้ไผ่ให้กว้างเพียงพอก็จะสามารถดักจับปลาที่หลงว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาติดในซอล่อเป็นอาหารในมื้อต่อไปโดยไม่ยาก

มีกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่าลาหูตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปในเขตมณฑลยูนนานประเทศจีนรัชฉานประเทศพม่าประเทศลาวและทางตอนเหนือของประเทศไทยราว 85% ของหมู่เซินในประเทศไทยจะตั้งหลักแหล่งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายจากการสำรวจโดยโครงการสำรวจประชากรชาวเขาสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2532พบว่าจำนวนประชากรหมู่เซินในประเทศไทยมีอยู่ 59,812 คนซึ่งในจำนวนนั้นยังได้แบ่งมูเซอออกเป็นกลุ่มต่างๆตามลักษณะสำเนียงภาษาพูดและการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยเนื้อแท้แล้วรากฐานทางวัฒนธรรมของพวกเขาก็คือความเชื่อต่อสิ่งเหนือธรรมชาติผสานเข้ากับความเชื่อในเรื่องของผลบุญนั่นเอง

0: ด้วยศรัทธาต่อการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าจะหมอจะนะจะล้มป่วยมานานกว่า2เดือนแล้วเขาก็ยังคงรักษาอาการป่วยไข้โดยการประกอบพิธีบูตีเพื่อเป็นการต่ออายุภรรยารวมทั้งญาติมิตรฝ่ายหญิงจะต้องมาช่วยกันทำอาหารมากเป็นพิเศษเพราะในการทำบุญแบบนี้นอกจากจะต้องทำพิธีบูชาไหว้ผีแล้วยังจะต้องเลี้ยงอาหารผู้คนทั้งหมู่บ้านกันเลยทีเดียวนี่เป็นครั้งที่3แล้วที่ครอบครัวของเขาได้จัดพิธีนี้ขึ้นด้วยหวังว่าการปฏิบัติบูชาต่อเทวราชหงือซาและหงือหนีหรือพูดผีจะช่วยให้อาการป่วยของจ่าหมอหายเป็นปกติหากวันนี้คนป่วยเป็นผู้อื่นตัวจ่าหมอเองนั่นแหละจะเป็นผู้ประกอบพิธีในฐานะปู่จองหรือผู้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อมูเซอร์ดำแต่ในยามที่เขาเป็นฝ่ายล้มป่วยเสียเองจึงต้องยกหน้าที่ปู่จองให้กับผู้ช่วยของเขาเป็นการชั่วคราวเสียงแคนน้ำเต้าดังไม่ขาดสายในระหว่างประกอบพิธีเสมือนเป็นสะพานบอกกล่าวต่อทวยเทพถึงการปฏิบัติบูชาครั้งนี้โดยหวังว่าเสียงแคนจะสร้างความพึงพอใจแก่พระองค์และยังมีตำนานเล่าสืบมาอีกด้วยว่ามนุษย์คู่แรกได้ถือกำเนิดมาจากลำแคนดังนั้นจึงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่านี่คือการบูชาจากลูกหลานของมนุษย์คู่แรกที่พระองค์ได้สร้างชีวิตให้นั่นเองแม้ว่าการกระทำเช่นนี้จะไม่ได้ส่งผลในการรักษาแต่พวกเขาก็เชื่อว่ากุศลอันเกิดจากการทำบุญจะส่งผลให้จ่าหมอมีกำลังใจต่อสู้กับโรคภัยที่รุมเร้าถึงแม้ว่าความศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติคือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมูเซอร์ดำบ้านขอบด้งเชกเช่นมูเซอร์กลุ่มอื่นๆแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเขาเสมอมา
1: ห้าการเดียวผมมาก่อนจะห้ากับไปห้าขาแล้วอยู่หรือการไม่อยู่หรือการไม่ชายเขาเหล่ตัวนี้บ้านเขาเหล่หมอเขาปู่อายายาเต้นดีกาเมื่อดีกาเต้นถ่ายอาเรื่องเขาปู่นอนนุ่ยไม้อายาเต้นเขาป่ามันปู่หมอเขาเต้นถามหมอเขาตึกปู่อายาดีว่าเขาถ่ายอาเขาว่าฟีในมือปู่หล่อนอนตึกคือปู่นุ่ยไม้อายาอย่างไรนั่น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเอาพระทัยใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรบนดอยสูงไม่ว่าครั้งใดที่สองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการของโครงการหลวงในพื้นที่ดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ชาวมูเซอร์ดำบ้านขอบด้งก็จะพากันมาเข้าเฝ้าเบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิดและถวายการต้อนรับตามธรรมเนียมปฏิบัติของพวกเขากำไลหญ้าชิบูแคแม้จะเป็นเพียงเส้นหญ้าอันไร้ราคาหากแต่ทรงคุณค่าจากจิตใจที่พวกเขาบรรจงถักทอขึ้นเพื่อถวายแด่ทั้งสองพระองค์ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ตามปกติแล้วสตรีชาวมูเซอร์ดำนั้นนิยมสวมใส่กำไลหญ้าถักชนิดนี้กันอยู่แล้วและถือว่าหากสตรีใดผูกกำไลหญ้าชิบูแคไว้มากเท่าไรก็จะยิ่งสวยงามมากเท่านั้นดังนั้นจึงมีการถ่ายทอดวิธีการถักกำไลหญ้าอันเป็นหัตถกรรมประจำเผ่าในหมู่สตรีมูเซอร์ด้วยกันเองงานฝีมือจากชาวเขาถ่ายทอดสู่ชาวเมืองโดยการดัดแปลงให้เป็นกำไลหญ้าที่มีสีสันสดใสเย็บตรึงสวมใส่ได้ง่ายได้แทนที่จะผูกเป็นเงื่อนตายดังที่มูเซอร์ปฏิบัติต้นหญ้าเล็กๆที่พวกเขาสู้อุตส่าห์เดินทางไปเสาะหามาจากบริเวณที่ห่างไกลถักเป็นเส้นสายด้วยลวดลายที่ไม่ซับซ้อนก่อนจะนำมาดัดแปลงรูปแบบให้ทันสมัยนั้นมีราคาเพียงเส้นละ50สตางค์แต่ถึงกระนั้นนี่ก็คือรายได้เสริมที่พวกเขาไม่ต้องลงทุนลงแรงกันมากนักและในบางครั้งพวกเขาก็ออกมาขายกำไรหญ้าให้กับนักท่องเที่ยวเสียเอง
1: ในหลวงมาปีนี้จะหมอไปไหวแล้วจะไปเฝ้าในหลวง
2: ป่ะเฝ้ากับมาใหม่จะไปเฝ้า
1: ในหลวงนี่เปิ้นจำจะหมอได้อ่ะ
2: โอ้จ่าเก่าจะเมินตัว
3: เองก็เฝ้าตัวกูปีกูปีปีนี้เราจะไปมันจะไปไม่กูเฝ้าบ้าน
0: ความหวังของชายชราวัย60ปียังคงส่องประกายเช่นเดียวกับแสงเทียนกลางลานศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่ยังคงลุกโชติช่วงตลอดเวลาของค่ำคืนนี้ความพร้อมเพรียงของเพื่อนบ้านที่มาร่วมกันเต้นรำถวายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเรียกว่าจักขุคือสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าจะช่วยให้จะหมอหายป่วยในเร็ววันคำว่าจักขุนั้นหมายถึงกระโดดอันมีที่มาจากลักษณะการเต้นรำของชาวมูเซอร์ที่จะต้องออกท่าทางกระโดดโลดเต้นไปตามจังหวะเพลงซึ่งพวกเขาได้เรียนแบบมาจากท่าทางของสัตว์ป่าและอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจำวันลักษณะของการเต้นจักขุนี้จะปรากฏให้เห็นในกลุ่มของมูเซอร์ทุกกลุ่มที่มักจะเต้นเพื่อเฉลิมฉลองและเมื่อมีการประกอบพิธีตามความเชื่อและหากเป็นในเทศกาลปีใหม่หรือขอบเจ้าเวลานจักขุจะไม่มีโอกาสว่างเว้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำตามปกติแล้วเทศกาลปีใหม่ของชาวมูเซอร์จะอยู่ในราวต้นเดือนกุมภาพันธ์หรือช่วงเดียวกันกับเทศกาลจุดจีนแต่สำหรับหมู่บ้านหนองเขียวจังหวัดเชียงใหม่ได้เลือกเอาช่วงต้นเดือนมกราคมเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ทั้งนี้ก็เพราะหมู่บ้านนี้เป็นที่รวมของมูเซอร์ที่นับถือความเชื่อดั้งเดิมและนับถือศาสนาคริสต์ดังนั้นเพื่อให้ทั้งสองกลุ่มสามารถร่วมกิจกรรมในวันปีใหม่ได้อย่างพร้อมเพรียงกันจึงได้เลือกเอาวันปีใหม่ตามปฏิทินสากลเป็นวันปีใหม่ของพวกเขา

ประเพณีตามความเชื่อดั้งเดิมจึงถูกปรับเปลี่ยนไปพิธีกรรมต่างๆจัดขึ้นเฉพาะในกลุ่มคนที่ยังนับถือความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติแต่สำหรับคริสตชนแล้วได้ละทิ้งธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้อย่างสิ้นเชิงคงเหลือแต่เพียงงานรื่นเริงแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นในขณะที่ชาวบ้านบางกลุ่มกำลังสนุกสนานกับการเต้นจะคึกอยู่ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งกำลังประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ความเชื่อใหม่ที่เผยแพร่เข้าสู่ชาวเขากลุ่มต่างๆรวมทั้งมูเซอร์ทุกๆวันอาทิตย์พวกเขาจะต้องมาชุมนุมกันที่โบสถ์ท้ายหมู่บ้านเพื่อสวดมนต์ขอพรต่อพระเจ้าสรณะองค์ใหม่ในจิตใจของพวกเขา

ในการศึกษาพระธรรมตามหลักศาสนาคริสต์นั้นได้มีการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลให้เป็นภาษามูเซอร์โดยการสะกดด้วยตัวอักษรโรมันพร้อมกับตำนานบทหนึ่งของมูเซอร์ที่กล่าวว่าแต่เดิมนั้นพระเจ้าได้เรียกมนุษย์เข้าไปรับตัวอักษรมูเซอร์กลับเขียนตัวอักษรไว้บนขนมข้าวปุ๊กส่วนคนผิวขาวเขียนไว้บนกระดาษระหว่างที่เดินทางกลับมูเซอร์เกิดหิวจึงนำขนมออกมากินด้วยความชะล่าใจว่าคงจำได้นับแต่นั้นชาวมูเซอร์จึงไม่มีตัวอักษรใช้ต่อมาเมื่อมิชชันนารีได้นำศาสนาคริสต์ขึ้นไปเผยแพร่พร้อมกับมีตัวอักษรโรมันในพระคัมภีร์ชาวมูเซอร์จึงยอมรับว่านี่คือน้องผิวขาวที่นำตัวอักษรที่พระเจ้าประทานเมื่อครั้งอดีตมาให้ดังนั้นการยอมรับนับถือศาสนาคริสต์จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

แต่สำหรับกลุ่มที่ยังคงยึดมั่นในความเชื่อดั้งเดิมนั้นในทุกๆวันศีลคือวันขึ้น1ค่ำและ15ค่ำพวกเขาจะพร้อมใจกันไปทำบุญที่วัดประจำหมู่บ้านที่พวกเขาเรียกกันว่าหอเยทุกคนจะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าในวันนี้จะไม่ฆ่าสัตว์หรือกินเนื้อสัตว์อย่างเด็ดขาดและในวันศีลเช่นนี้จึงมีการปฏิบัติบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการสร้างผลบุญให้กับชีวิตสำหรับผู้ที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าเตรียมทำกูมู่ที่ทำจากไม้เนื้ออ่อนเตรียมไว้ไปถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมๆกับคนอื่นที่ได้เตรียมปั้นดินเพื่อนำไปถวายแก่ผีปู่มูเซอร์โดยหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้พวกเขามีสุขภาพแข็งแรงมั่นคงดังผืนแผ่นดินมูเซอร์เชื่อกันว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือแม้แต่เหตุการณ์ผิดปกติต่างๆในหมู่บ้านล้วนเกิดขึ้นเพราะความไม่บริสุทธิ์ในชีวิตและตลอดเวลา15วันที่ผ่านมาพวกเขาได้ทำบาปส่งผลให้ร่างกายไม่บริสุทธิ์จึงต้องมีการรดน้ำอันเป็นสัญลักษณ์ถึงการชำระล้างร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนและยังถือว่าจะเป็นการทำให้พลานามัยหลั่งไหลมาสู่ตนเองและครอบครัวดั่งสายน้ำ

เสียงแคนดังสอดประสานกับเสียงจากพงไพรพรรณนาถึงความรู้สึกฉันหนุ่มสาวที่มีต่อกันณบริเวณที่ห่างออกไปจากหมู่บ้านเพราะถือกันว่าการใช้เพลงแคนในการเกี่ยวพาราศีของหนุ่มสาวมูเสอนั้นจะกระทำได้นอกหมู่บ้านเท่านั้นบทเพลงที่ขับขานโต้ตอบระหว่างชายหญิงสามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อกันได้อย่างลึกซึ้งจนมีคำกล่าวว่าสามีภรรยาบางคู่อยู่กินกันโดยมีเพียงเสียงแคนเป็นสื่อประสานสายสัมพันธ์แต่เพียงอย่างเดียวหรือในบางครั้งบทร้องโต้ตอบที่มีลักษณะเช่นเดียวกับการด้นกลอนสดที่นำเรื่องราวรอบๆตัวมากล่าวอ้างและเชื่อมโยงเข้ากับความรู้สึกที่ต้องการถ่ายทอดสู่อีกฝ่ายหนึ่งให้รับรู้ซึ่งกันและกันเสียงเพลงมูเสอร์มิได้เพียงแต่สารสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเท่านั้นหากยังเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมอันเกิดจากภูมิปัญญาที่รู้จักถ่ายทอดความเป็นมาเรื่องราวแห่งชีวิตไปชั่วลูกชั่วหลาน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ทำกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไร่มาก็เราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเร่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พฤกษ์เขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมตัวผลงานของศิลปชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะลิเผาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วมือผมทำได้เงี้ยทีหลังก็มีมากกันเองวินทาชั้นสูงถ้าไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วผมตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

0: ในวันที่เราเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือการรู้ว่าเรายังมีใครสักคนอยู่เคียงข้างและพร้อมช่วยประสานหาทางออกให้เรื่องราวแรกเกิดขึ้นเมื่อคุณเจษดาขับรถจักรยานยนต์ตาม GPS มาในพื้นที่ใกล้โรงเรียนลำบุรีพวงเขตหนองจอกแต่รถกลับเกิดติดหล่มโคลนไม่สามารถดึงขึ้นมาเองได้เมื่อไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครคุณเจษดาจึงกด SOS ผ่านแอปพลิเคชัน JS100 เพื่อขอความช่วยเหลือจสร้อยรับเรื่องและประสานไปยังโรงงานในพื้นที่จนได้รับความช่วยเหลือจากคนงานบริเวณนั้นเข้ามาช่วยกันดึงรถจักรยานยนต์ออกจากหล่มได้สำเร็จทำให้คุณเจษดาสามารถเดินทางต่อไปได้จากเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นตรงหน้าสู่เรื่องของสิ่งของที่มีทั้งมูลค่าและความหมายทางใจวันที่16กันยายนคุณปวีสุดาลืมถุงผ้าสีดำภายในมีกล่องใส่แก้วโอวาล่ารุ่นหายากมูลค่าเกือบ 2,000 บาทบนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองหลังเดินทางจากเจริญนครซอย24ไปลงที่สถานี BTS Visionary Park สิ่งที่ทำให้แก้วใบนี้มีความหมายมากกว่าราคาคือมันเป็นของขวัญที่เธอตั้งใจจะมอบให้เพื่อนสนิทก่อนที่ทั้งคู่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนที่แจ้งเธอเกือบหมดหวัง
1: เพราะจำทะเบียนรถไม่ได้และมีข้อมูลเพียงสีของรถเท่านั้นแต่ไม่นานจสร้อยติดต่อกลับพร้อมข่าวดีว่าพบของแล้วคนขับแท็กซี่ชื่อคุณบุญเชิดเป็นผู้เก็บของได้และได้ติดต่อเข้ามาทางจสร้อยเช่นกันจึงสามารถประสานจนส่งคืนของให้เจ้าของได้ในที่สุดสองเรื่องราวอาจเป็นคนละเหตุการณ์คนหนึ่งต้องการความช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินอีกคนกำลังตามหาของสำคัญที่เกือบคิดว่าจะไม่ได้คืนแต่สิ่งที่เหมือนกันคือในช่วงเวลาที่ไม่รู้จะหันไปหาใครยังมีจสร้อยเป็นสื่อกลางในการประสานความช่วยเหลือเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทุกการช่วยเหลือมีความหมายและทุกน้ำใจมีส่วนทำให้สังคมน่าอยู่และปลอดภัยขึ้น

ประวัติศาสตร์และตำนานคำบอกเล่าบางประการได้จุดประกายความคิดที่อาจทำให้เชื่อได้ว่าถิ่นกำเนิดของคนไทยเกิดขึ้นณอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ในอดีตการแห่งหนึ่งของมณฑลยูนนานปริศนาข้อนี้เป็นจริงหรือไม่ปัจจุบันสมัยปรากฏภาพชีวิตของกลุ่มชนพื้นบ้านผู้สืบสานและสัมพันธ์กับอาณาจักรเก่าแก่ดังกล่าว

0: 이제 들어야 돼서 와.
1: ภารกิจซึ่งกระทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับนกเหล่านี้กำลังเริ่มต้นขึ้นโดยไม่ต้องใช้เบ็ดไม่ต้องใช้แหอวนหรือเครื่องมือจับปลาใดๆก็สามารถจับปลาที่มีมากมายในท้องน้ำได้โดยง่ายเพียงแต่ปล่อยให้นกกาน้ำหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสุยเหล่ายาดำดิ่งสู่ใต้น้ำแล้วฆ่าปลามาให้เท่านั้นนี่คือวิธีการทำประมงน้ำจืดแบบหนึ่งของชาวประมงแห่งหมู่บ้านสาชุนเป็นวัฏจักรแห่งชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยความผูกพันกับผืนน้ำอันไพศาลที่มีชื่อว่าทะเลสาบเอ๋อไห่ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของมณฑลยูนนานในประเทศจีนทะเลสาบเอ๋อไห่มีความสำคัญในฐานะแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเขตต้าหลี่แห่งมณฑลยูนนานและในขณะเดียวกันที่นี่ยังมีความเกี่ยวพันกับดินแดนทางตอนใต้คือประเทศไทยอีกด้วยเมื่อเกิดข้อสมมติฐานจากเหล่านักวิชาการนานาประเทศว่ารอบทะเลสาบเอ๋อไห่ในอดีตคือถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของคนไทยผู้สร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ก่อนจะอพยพลงมาสู่สยามประเทศเป็นดินแดนอันรุ่งเรืองที่รู้จักกันในนามอาณาจักรน่านเจ้าบทบันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยสามารถบอกเล่าเรื่องราวในยุคสมัยต่างๆของประเทศสยามเมื่อครั้งอดีตนับแต่การก่อเกิดรุ่งเรืองกระทั่งแตกดับของดินแดนนั้นๆ

แต่ไม่เคยมีบันทึกหน้าใดสามารถระบุถึงถิ่นกำเนิดของคนไทยได้อย่างชัดเจนคนไทยมาจากไหนคือคำถามที่นักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศเฝ้าคบคิดและค้นหาคำตอบเพื่อที่จะเรียนรู้ถึงพัฒนาการทางสังคมและขนบธรรมเนียมของคนไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านห้วงเวลายาวนานแห่งการค้นหาบทสรุปและข้อคิดเห็นในวงวิชาการมีความผิดแผกแตกต่างกันไปตราบจนปัจจุบันจึงมีทฤษฎีเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของคนไทยที่สามารถสรุปเป็นแนวคิดกว้างๆได้5กลุ่มด้วยกันจากแนวคิดของวิลเลียมคลิฟตันดอทหมอสอนศาสนาชาวอเมริกันที่สรุปว่าไทยเป็นเชื้อสายมองโกลทำให้ขุนวิจิตรมาตราเสนอแนวคิดต่อว่าถิ่นกำเนิดคนไทยอยู่ที่เทือกเขาอันไตซึ่งเป็นบ่อเกิดพวกมองโกลต่อมาถูกจีนรุกรานจึงอพยพลงใต้มาตั้งอาณาจักรน่านเจ้าก่อนอพยพมาสู่ดินแดนไทยก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยทฤษฎีที่2เชื่อว่าคนไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณมณฑลเสฉวนทางตอนกลางของประเทศจีนภายหลังจึงอพยพลงมายังมณฑลยูนนานและแหลมอินโดจีนตามลำดับเนื่องจากถูกรุกรานแนวคิดที่3เสนอว่าคนไทยตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในเขตตอนใต้ของจีนบริเวณตอนเหนือของลาวพม่าเวียดนามและไทยและที่รัฐอัสสัมของอินเดียซึ่งแนวคิดนี้เองที่มีส่วนหนึ่งเชื่อว่าถิ่นกำเนิดของคนไทยอยู่ที่อาณาจักรน่านเจ้าต่อมาเมื่อนักโบราณคดีทำการศึกษาเปรียบเทียบโครงกระดูกคนสมัยหินใหม่ซึ่งขุดค้นพบที่จังหวัดกาญจนบุรีกับโครงกระดูกคนไทยในปัจจุบันแล้วไม่พบความแตกต่างจึงเสนอความเห็นในทฤษฎีนี้ว่าถิ่นกำเนิดคนไทยก็อยู่ที่ประเทศไทยในปัจจุบันนั่นเองแนวคิดสุดท้ายเชื่อว่าเดิมคนไทยอยู่ที่บริเวณคาบสมุทรมาลายูและฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอินโดนีเซียต่อมาได้อพยพขึ้นไปยังภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนก่อนจะถูกจีนรุกรานจนต้องอพยพกลับสู่ที่เดิมอีกครั้ง

แดนต่างๆที่ปรากฏอยู่ในทฤษฎีเหล่านี้นักวิชาการต่างมุ่งความสนใจไปที่บริเวณตอนใต้ของจีนโดยเฉพาะในมณฑลยูนนานที่ซึ่งเคยมีอาณาจักรเก่าแก่แห่งหนึ่งและหลายคนเชื่อว่าคือถิ่นกำเนิดของคนไทยนั่นคืออาณาจักรนาจามจดหมายเหตุของจีนบันทึกถึงการอาศัยอยู่ของกลุ่มชนชาติไทยหรือไตในนาจาวซึ่งเชื่อว่าคงอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่6จวบจนทุกวันนี้ชนชาติไตยังพำนักอยู่ในมณฑลยูนนานเป็นชุมชนใหญ่ทั้งที่12ปันนาและเต๋อหงด้วยลักษณะวัฒนธรรมหลายประการที่คล้ายคลึงกันอีกทั้งภาษาไตในยูนนานยังมีเสียงและความหมายพ้องกับภาษาไทยในประเทศไทยหลายคำด้วยกันด้วยเหตุนี้จึงน่าเชื่อได้ว่าที่นี่คือถิ่นกำเนิดของ

แต่น่านเจ้าเป็นของคนไทยจริงหรือคำถามนี้ก่อตัวขึ้นเมื่อนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเสนอข้อคิดเห็นคัดค้านความเชื่อดังกล่าวโดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และลักษณะวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในปัจจุบันที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรน่านเจ้าเดิมเป็นสิ่งพิสูจน์มีเรื่องเล่ากันว่าราวพุทธศตวรรษที่12ชายผู้หนึ่งติดตามบิดาอพยพมาจากอ้ายเหลามายังเวยเป่าซานหลังจากนั้นไม่นานจึงตั้งตนเป็นใหญ่รวบรวมดินแดนตั้งเป็นแคว้นชื่อว่าเหมิงเซอเจ้าและนี่คือจุดเริ่มต้นของอาณาจักรน่านเจ้าที่มีปฐมกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าสิลุกโลน่านเจ้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อพระเจ้าพีล่อโกะรวบรวมแคว้นทั้ง6หรือหลิวเจ้าเข้าไว้ด้วยกันกระทั่งน่านเจ้ากลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แข็งแกร่งในดินแดนภาคใต้ของจีนกว่า160ปีที่น่านเจ้าปกครองดินแดนของตนโดยมีกษัตริย์ผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน13รัชกาลก่อนอาณาจักรจะถึงการล่มสลายไปเมื่อราวปีพุทธศักราช1445อาณาจักรที่สถาปนาตนเองขึ้นปกครองดินแดนน่านเจ้าในอีก35ปีต่อมาคืออาณาจักรต้าลีหรือตาลีฟูปรากฏความยิ่งใหญ่และความสงบร่มเย็นของแผ่นดินอยู่ถึง316ปีกระทั่งราวปีพุทธศักราช1796จึงสูญเสียอาณาจักรให้แก่กรุ๊ปไลขาดแห่งมองโกลที่ตั้งของน่านเจ้าและต้าหลีในอดีตล้วนมีอาณาเขตอยู่รอบๆทะเลสาบเอ๋อไห่ในปัจจุบันโดยมีเทือกเขาชางซานเป็นปราการทางธรรมชาติอันแข็งแกร่งทางทิศตะวันตกนักวิชาการที่คัดค้านแนวคิดเรื่องถิ่นกำเนิดคนไทยในน่านเจ้าได้ให้เหตุผลว่าพระเจ้าสิลุโลต้นราชวงศ์น่านเจ้านั้นเป็นชาวอูหมานซึ่งต่อมาคือบรรพบุรุษของชนชาติอีในขณะที่อาณาจักรต้าหลีก่อตั้งขึ้นโดยตระกูลต้วนซึ่งต้นตระกูลเป็นชนชาติไผ่และปัจจุบันทั้งอีและไผ่คือชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่ในมณฑลยูนนานนักวิชาการยังได้ศึกษาถึงลักษณะการตั้งชื่อของกษัตริย์น่านเจ้าซึ่งนิยมนำคำท้ายชื่อของบิดามาเป็นคำต้นของชื่อบุตรเช่นตูหลอหลอเซิ่งเซิ่งหลอผีอันเป็นประเพณีการตั้งชื่อของพวกอูหมานในการก่อนแต่ประเพณีเช่นนี้ไม่เคยปรากฏในหมู่ชนชาติไทยหรือไตเลย

ี่คือภาพวาดของกษัตริย์และขุนนางแห่งราชสำนักน่านเจ้าซึ่งแสดงถึงลักษณะการแต่งกายที่ได้รับอิทธิพลจากจีนเว้นแต่รูปทรงมงกุฎของกษัตริย์และหมวกของขุนนางบางส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของน่านเจ้าเป็นภาพจิตรกรรมที่สะท้อนให้เห็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับน่านเจ้าทว่าไม่ปรากฏรูปลักษณ์ในแบบของชนชาติไตหรือไทยให้เห็นแต่อย่างใด

0: ที่ถูกนำเสนอคือประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนานักวิชาการจีนซึ่งร่วมกันถกเถียงปัญหาน่านเจ้าได้ให้ข้อคิดเห็นถึงความแตกต่างระหว่างศาสนาของชนชาติไทยกับต้าหลิง
1: 在太祖地区啊那个苗族里面只有一个人我们这个地方就很多的人我这个人啊是新后苏才兴起的佛教就是说啊在七世纪以后才兴起的新的佛教的一派你啊佛教这个啊太祖地区的这个佛教呢啊从斯里兰卡啊从古代啊从这个印度啊传来的是比较原始的也比较古来的啊这个佛教它包含了这个佛教的很多的古的啊东西不像啊这个地方它就变了
0: และปรากฏว่าวัดวาอารามโดยทั่วไปในเขตต้าหลีเป็นวัดในพุทธศาสนานิกายมหายานที่นับถือพระพุทธเจ้าและเทพเจ้าหลายองค์ซึ่งน่านเจ้าและต้าหลีได้รับอิทธิพลจากจีนนับแต่สมัยราชวงศ์ถังศาสนสถานอันโดดเด่นสง่างามณเชิงเขาชางซานแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเขตต้าหลีที่รู้จักกันในนามเจดีย์สามองค์เป็นพุทธสถานเก่าแก่นับแต่สมัยอาณาจักรน่านเจ้ารูปทรงเป็นแบบพระสถูปหลายชั้นตามอย่างของจีนเจดีย์องค์กลางสูงใหญ่สร้างในสมัยราชวงศ์ถังส่วนอีกสององค์ที่มีขนาดเล็กลงมานั้นสร้างในสมัยราชวงศ์ซองเคยมีการขุดค้นภายในเจดีย์ทั้ง3องค์ได้ค้นพบพระพุทธรูปอวโลกิเตศวรตลอดจนโบราณวัตถุล้ำค่าจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พบภายในหรือตัวองค์สถูปทั้ง3ล้วนแสดงให้เห็นถึงการรับอวัฒนธรรมของจีนมาทั้งสิ้นไม่มีร่องรอยใดที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเคยมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยปรากฏให้เห็นอยู่เลยถึงกระนั้นก็มีตำนานเรื่องเล่าของทางล้านนาไทย2เรื่องคือสุวรรณโคมคำและสิงหานวัดกุมารเอ่ยถึงเมืองแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของจีนที่ชื่อหนองแสอันหมายถึงทะเลสาบเอ๋อไห่อีกทั้งยังมีเรื่องเล่าถึงการต่อสู้ของพญานาค2ตัวในท้องน้ำนั้นซึ่งเกิดมีความสอดคล้องกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับงูใหญ่2ตัวต่อสู้กันในต้าหลีเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าเพราะคนไทยเคยมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่นั่นจึงสามารถบอกเล่าเรื่องราวเดียวกันได้แต่นักประวัติศาสตร์ไม่คิดเช่นนั้น
2: เชื่อว่าคนไทยที่เคยอพยพมาจากทางเหนือลงไปทางใต้เนี่ยมีสาขาหนึ่งเคยเดินทางผ่านทะเลสาบหนองแสและอาจจะเคยพำนักอยู่ที่นั่นเลยได้พาเอานิทานเกี่ยวกับหนองแสกับเรื่องพญานาคต่างๆนำไปถึงภาคเหนือของไทยแล้วกับที่12มนาซึ่งถ้าหากว่าเขาไม่เคยผ่านภูมิประเทศเหล่านี้เขาไม่อาจจะบันทึกไว้ในจดหมายเหตุของเขาซึ่งอันนี้ก็ทำให้ผมเชื่อว่าคนไทยนะครับเคยอพยพผ่านทะเลสาบเอ๋อไห่หรือทะเลสาบหนองแสหรือแถบน่านเจ้าตาลีในอดีตมา
0: และอีกประเด็นที่ถูกนำเสนอเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน่านเจ้าก็คือแนวคิดว่าด้วยภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น
3: ภาษาเกิดที่ไหนก็ควรจะมีภาษาถิ่นเกิดขึ้นรอบๆเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานๆเข้าความแตกต่างและความหลากหลายของภาษามันก็มีมากเพราะฉะนั้นถ้า ที่ยูนานนั้นเป็นต้นกำเนิดของภาษาไทยจริงก็ควรจะมีภาษาไทยถิ่นเกิดรอบๆแต่ปรากฏว่าภาษาทั้งหลายที่อยู่เช่นไทยขาวไทยลื้อไทยเหนือและไทยเขินที่อยู่ในพม่านั้นเป็นภาษาเดียวกันพูดกันได้เข้าใจดีไม่ใช่เป็นภาษาถิ่นต่างกันไปเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าจะเป็นถิ่นกำเนิดของไทยนะครับ
0: ข้อคิดเห็นของนักวิชาการต่างๆถูกนำเสนอมาหักล้างความเชื่อเก่าเกี่ยวกับน่านเจ้าโดยสิ้นเชิงมีเพียงคำถามหนึ่งที่ข้างค้างอยู่ในใจอะไรคือความหมายของคำว่าน่านเจ้าอันชวนให้คิดไปได้ว่านี่คือถิ่นของคนไทย
3: น่านนั้นความจริงเป็นภาษาจีน

บทสรุปจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและหลักการทางวิชาการกำลังบอกเราว่าดินแดนแห่งนี้ไม่ใช่ถิ่นกำเนิดแรกเริ่มของคนไทยแท้จริงแล้วน่านเจ้าคือถิ่นครอบครองของชนชาติอีและไปชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่ของมณฑลยูนนานในปัจจุบันส่วนชนชาติไทยหรือไตนั้นคือกลุ่มชนผู้อพยพมาจากถิ่นอื่นก่อนจะมาพำนักอยู่ณอาณาจักรน่านเจ้าถ้าเช่นนั้นคนไทยมาจากไหนคือคำถามที่เรายังคงต้องเพียรค้นหาคำตอบกันต่อ

จากทฤษฎีที่ว่ากำเนิดของคนไทยอยู่ที่อาณาจักรน่านเจ้าในมณฑลยูนนานของจีนนั้นมาบัดนี้เหล่านักวิชาการได้ศึกษาหาหลักฐานต่างๆจนในที่สุดสามารถยืนยันได้ว่าน่านเจ้าไม่ใช่ถิ่นกำเนิดของคนไทย

อย่างไรก็ตามทุกวันนี้ยังมีชนเผ่าไทยหรือไตจำนวนไม่น้อยที่อาศัยอยู่ในมณฑลยูนนานและเป็นหนึ่งใน24ชนกลุ่มน้อยแห่งมณฑลอันกว้างใหญ่แห่งนี้เชื่อกันว่าชนเผ่าไตพากันอพยพจากถิ่นอื่นมาพำนักในยูนนานเมื่อนับพันปีก่อนแล้วตั้งเป็นชุมชนกระจายอยู่ทั่วไปในดินแดนต่างชาวไตลื้อในเขตปกครองตนเอง12ปันนาทางตอนใต้ของยูนนานคือ1ในชนเผ่าไตผู้ยังสืบสานอารยธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นร่องรอยความเป็นมาในอดีตตลอดจนภาพชีวิตในปัจจุบันของผู้คนณที่นี้บอกให้เราทราบว่าชาวไตลื้อแห่ง12ปันนามีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมกับดินแดนล้านนาของไทยเป็นอย่างมากไปออกไปทางตะวันตกของมณฑลยูนนานชนเผ่าไตอีกกลุ่มหนึ่งได้พำนักอยู่รวมกันเป็นชุมชนใหญ่มานานนับพันปีอาศัยอยู่ในดินแดนซึ่งทุกวันนี้จีนได้จัดตั้งขึ้นเป็นเขตเรียกว่าเขตปกครองตนเองชนชาติไตและจิงโพแห่งเต๋อหงอันเป็นเขตที่มีชาวไตและชาวจิงโพอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

เป็นเขตหนึ่งในมณฑลยูนนานที่มีพรมแดนทางทิศใต้ติดต่อกับประเทศพม่าที่ท่าข้ามตุนหงมีแม่น้ำยุยลี่เป็นเส้นแบ่งเขตพรมแดนทางธรรมชาติและในขณะเดียวกันก็เป็นเส้นทางที่ชาวไตในเต๋อหงและชาวอำเภอมู่เจียในประเทศพม่าใช้สัญจรไปมาติดต่อกันอยู่ไม่ขาดสายถัดจากแม่น้ำเข้ามาในเขตหมู่บ้านมีหลักหินแสดงเขตพรมแดนปักอยู่โดยมีตัวเลขทั้งภาษาจีนและภาษาไตกำกับบอกให้รู้ว่านี่คือหลักเขตแดนหลักที่84แท่งที่1ส่วนหลักที่84แท่งที่2นั้นจะกำกับไว้ที่ชายแดนฝั่งพม่าเมืองหวันติงเป็นเขตชายแดนอีกจุดหนึ่งที่เชื่อมโยงผู้คนจาก2ดินแดนเข้าด้วยกันโดยอาศัยสะพานเล็กๆข้ามลำน้ำหวันติงเดินทางติดต่อถึงกันนับแต่เช้าถึงเย็นศูนย์กลางของเขตเต๋อหงอยู่ที่นครมังซื่อนอกจากนั้นชุมชนชาวไตยังกระจายอยู่ตามจุดสำคัญต่างๆเช่นที่อำเภอยุ่ยลี่หรือเมืองมาวและอำเภอลู่ซีหรือเมืองขอน

ชาวไตที่อาศัยอยู่ในเขตเต๋อหงนั้นเป็นชาวไตเหนือที่เรียกตัวเองว่าไตหลวงซึ่งก็คือเชื้อสายชาวไทยใหญ่นั่นเองเช่นเดียวกับชุมชนพื้นบ้านทั่วไปที่ตลาดยามเช้ามักจะเป็นแหล่งชุมนุมของผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อหาอาหารกันอย่างมากมายในแหล่งชุมชนเช่นนี้เราได้สัมผัสวัฒนธรรมการแต่งกายที่ผู้หญิงชาวไตเหนือยังคงยึดถืออยู่ภายใต้เสื้อกันหนาวหญิงไตเหนือจะสวมเสื้อคอกลมไม่มีปกแขนกระบอกและนุ่งผ้าถุงยาวซึ่งคนมีอายุแล้วจะใช้สีครึ้มและมีลวดลายน้อยกว่าหญิงสาวผู้หญิงสูงอายุยังนิยมโพกผ้าบนศีรษะอีกด้วยวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไตเหนือแห่งเต๋อหงเช่นนี้นับว่ามีความคล้ายคลึงกับชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทยอยู่ไม่น้อยวิถีแห่งชาวไตเหนือดำเนินสืบต่อมาแสนนานกับตำนานของชนเผ่าที่บอกเล่าสู่ลูกหลานว่าบรรพบุรุษของตนคือขุนลูขุนไหลอพยพมาจากทางทิศเหนือแล้วก่อตั้งอาณาจักรเมืองมาวขึ้นเมื่อพันกว่าปีก่อนทุกวันนี้ชาวไตเหนือพำนักอาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆในเขตเต๋อหงรูปลักษณ์ของบ้านเรือนก็แตกต่างกันไปในเมืองใหญ่เช่นเมืองมังซื่อบ้านของชาวไตเหนือที่หมู่บ้านซ่งสู่จะเป็นบ้านแบบติดพื้นสร้างด้วยดินกี่คืออิฐไม่เผาไฟด้วยได้รับเอาวัฒนธรรมจากชาวฮั่นที่แทรกซึมเข้าไปถึงเต๋อหงกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมของชาวไตเหนือปรากฏเด่นชัดในถิ่นชนบทห่างไกลกับบ้านไม้รูปทรงแบบไทยที่สร้างบ้านเป็นเรือนไม้ติดดินและหลายหลังเป็นเรือนไม้ยกเสาสูงแต่ตีฝาปิดใต้ถุนไว้เพื่อนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์สำหรับเก็บข้าวของอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมีชานบ้านเป็นที่สำหรับกินข้าวและการรวมกลุ่มของสมาชิกในครอบครัวนี่คือสถาปัตยกรรมพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวไตเหนือที่ยังปรากฏอยู่จนปัจจุบันแต่บ้านเรือนของชาวไตเหนือบางส่วนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของจีนเมื่อรัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนประกอบอาชีพส่วนตัวได้โดยอิสระมากขึ้นครอบครัวชาวไตครอบครัวหนึ่งจึงหันมาประกอบอาชีพรับซื้อของเก่ากระทั่งมีรายได้มากพอที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายพอควรและมากพอที่จะต่อเติมบ้านเสียใหม่เป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ที่กว้างใหญ่กว่าเก่ากลายเป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่ของชาวไตเหนือในวันนี้อย่างไรก็ตามชาวไตเหนือยังคงดำเนินชีวิตแบบพื้นบ้านดังเช่นที่เคยเป็นมากับอาชีพดั้งเดิมคือการเกษตรกรรมเช่นการทำไร่อ้อยหนุ่มสาวเหล่านี้กำลังช่วยเก็บเกี่ยวอ้อยที่เรียกกันว่าตกแรงหรือการลงแขกกันอย่างขมิขมันเพื่อจะนำพืชผลส่งไปจำหน่ายต่อไปแต่พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของชาวไตเหนือก็คือข้าวที่ปลูกเป็นจำนวนมากและมีคุณภาพดีว่ากันว่าข้าวหอมเมืองแซ่ฝางนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังพอๆกับข้าวหอมมะลิบ้านสาวไห้ของไทยเลยทีเดียวพื้นฐานการดำรงชีวิตของชาวไตเหนือไม่ว่ายุคใดสมัยใดล้วนผสานไว้ซึ่งความอุดมและความสงบสุขของแผ่นดินเรื่อยมาไม่ขาดสาย

กังวานแห่งท่วงทำนองอันไพเราะนี้คือเสียงขับบทสวดโดยผู้เฒ่าทำอุ้มพ่อเฒ่าชาวไตเหนือแห่งหมู่บ้านส่งสู่สิ่งที่พ่อเฒ่าทำอุ้มเพียงกระทำด้วยสมาธิอันแน่วแน่คือการคัดลอกบทสวดหรือหนังสือธรรมให้แก่ชาวบ้านที่ต้องการการคัดลอกหนังสือนี้เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไตเหนือซึ่งถือกันว่าเป็นการประกอบบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตชาวไตเหนือมีอักษรของตนเองเป็นอักษรธรรมที่พัฒนามาจากอักษรบาลีซึ่งเข้ามาพร้อมกับพุทธศาสนาเมื่อราวพันกว่าปีก่อนวัฒนธรรมทางภาษาของชาวไตเหนือยังแสดงให้เห็นทางคำพูดบทสนทนาของชาวไตเหนือมีถ้อยคำบางคำซึ่งมีเสียงและความหมายตรงกับภาษาไทยในประเทศไทยเช่นคำว่าข้าวส้มแตงแต่เมื่อพูดเป็นรูปประโยคก็แทบจะจับถ้อยคำและทำความเข้าใจได้โดยยากถึงกระนั้นชาวไตเหนือก็มักทักทายแขกผู้มาเยือนด้วยถ้อยคำอันอบอุ่นว่าอยู่ดีจินหวานที่แปลว่าสวัสดี

0: ฟ้อนรำประจำชนเผ่าที่ชาวไตเหนือเรียกว่ากายางซึ่งคือการรำนกยูงนั่นเองผู้ที่ฟ้อนรำอยู่นี้คือเอี้ยเซี่ยงศิลปินผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในนาฏศิลป์ประเภทนี้แม้ไม่ได้แต่งตัวใส่ปีกให้เป็นเช่นนกยูงแต่ท่วงท่าอันพริ้วไหวของศิลปินเอี้ยเซี่ยงก็สามารถถ่ายทอดจินตนาการไปสู่ผู้ชมให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน
1: หลายหลังหลายยุคหลายกบัวมันอยู่เลยอามิวไตเฮาในก็มันเป็นอันทอดอันเมียดอันเจียดอันจังอันหนึ่งอันหางดีอันหนึ่งกบัวไล่ก็อันก็หางดีตัวหางอันก็หางดีอามิวไตเฮาต่างมาเจี๊ยบเพราะเห็ดตีเห็ดป้อยเห็ดบุญเห็ดเชื่อมาเอาหลังหลายลูกหลายจมือกุ้นเท่าอันสิบกับว่าตัวยาไหมเขาตัวหลังหลายลูกหลายหางดีตั้งอามิวไตเฮาก็ตุ้มเปียได้ฝ่ายเขาดีเฮ็ดดองปิ่วดองมวลดองหลุ่มดองตาในหลังลูกยุ้งไอเขาก็ตุ่มเจียได้มันดองปิ่วดองซื้อมาในก็เขาได้อยู่ดีกินหวานมาในก็ดื่มเลยหลังไล่ลูกยุ้ง
0: ชาวไตเหนือแห่งเต๋อหงดำเนินชีวิตผูกพันอยู่กับประเพณีวัฒนธรรมของตนเองอย่างเหนียวแน่นและในขณะเดียวกันชาวไตเหนือยังเป็นศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งสิ่งยืนยันคือชื่อเมืองต่างๆเช่นอำเภอยุยลี่ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าเมืองมาวแปลว่าเมืองหมอกอันมีที่มาจากความเชื่อว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จมาถึงเมืองนี้ตอนฟ้าสางมีหมอกคลุมพุทธสถานคือสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปวัดของชาวไตเหนือบางแห่งในเมืองใหญ่เช่นเมืองมังซื่ออาจมีรูปทรงแบบจีนอันเป็นวัฒนธรรมชาวฮั่นที่แผ่ขยายอยู่ในเมืองนี้แต่ออกไปในชนบทจะปรากฏวิหารไม้รูปทรงแบบไทยใหญ่ในแทบทุกหมู่บ้านเช่นที่วัดหันษาศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่งของชาวไตเหนือผู้นับถือพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิกายที่รับมาจากทางรัชฉานของพม่า

กลุ่มเจดีย์เหล่านี้คือศาสนสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งในเต๋อหงชาวไตเหนือเรียกเจดีย์แห่งนี้ว่าเจดีย์ทองเจลาประกอบด้วยเจดีย์องค์ใหญ่และเจดีย์องค์เล็กที่รายล้อมรวมทั้งหมด17องค์ด้วยกันด้วยเป็นศาสนสถานที่อยู่คู่เจ้าครองนครชาวไตเหนือมาถึง7สมัยเจดีย์ทองเจลาจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไตเหนือเสมอมาโดยเฉพาะสำหรับวันนี้ชาวบ้านพากันมากราบไหว้และสงน้ำองค์เจดีย์โดยทั่วหน้าเพราะนี่คือวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไตเหนือเป็นประเพณีที่ชาวไตในเต๋อหงยึดถือปฏิบัติมาทุกยุคทุกสมัย

0: วันขึ้นปีใหม่มาถึงแล้วชาวไตทุกหมู่บ้านจึงมาชุมนุมรวมกันที่วัดเช่นเดียวกับชาวบ้านน้ำนาวแห่งนี้หนุ่มสาวฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนานทิ้งภาระการงานที่ทำอยู่ทุกวันเสียสิ้นเพื่อมาร่วมงานสงกรานต์ประเพณีซึ่งมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับชาวไตเหนือกับวันมงคลอันสำคัญเช่นนี้เป็นโอกาสที่ชาวบ้านจะนำเสื้อผ้าชุดใหม่มาสวมใส่กันความงดงามของอาภรณ์หลากสีสันโดยเฉพาะสำหรับสาวไตเหนือจึงปรากฏอยู่ทั่วบริเวณวัดแต่สำหรับเด็กๆแล้วดูเหมือนจะไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการตักน้ำที่บ่อน้ำเตรียมพร้อมสำหรับการละเล่นที่กำลังจะดำเนินต่อไ
1: ป
0: เสร็จสิ้นจากศาสนพิธีในวิหารแล้วชาวบ้านจึงลงมาประกอบพิธีเทน้ำลงในรางหัวพญานาคที่เรียกว่ากงชวนอันเป็นนิมิตขอให้ฝนตกลงมาในยามแล้งและระหว่างนั้นเองชาวบ้านก็พากันสาดน้ำใส่กันอย่างสนุกสนานใจกลางเมืองยุยลี่ประเพณีสงกรานต์ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ขบวนแห่แหนมากมายต่างลักษณะนับแต่ขบวนรูปนกยูงและหุ่นเชิดที่มีลักษณะแบบชนชาติไปจนถึงการร่ายรำและเล่นดนตรีต่างๆเช่นการฟ้อนกลองยาวหรือที่ภาษาไตเหนือเรียกว่ากากล่องเหล่านี้คือสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงแบบอย่างวัฒนธรรมของชนชาติไตได้อย่างชัดเจนรูปขบวนไม่ได้มีเพียงชาวไตเหนือเท่านั้นหากยังได้รวมเอาชนเผ่าไตต่างรูปลักษณ์และสีสันแห่งอาภรณ์มาร่วมในงานวันขึ้นปีใหม่นี้ด้วยชาวไตบางกลุ่มได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมของชาวฮั่นที่ผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตชนเผ่าไตในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มใดต่างก็พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีอันสำคัญนี้เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ปีใหม่ด้วยจิตศรัทธาต่อประเพณีดั้งเดิมทั้งยังเป็นสิ่งแสดงออกถึงความสมัครสมานปรองดองในหมู่ชนต่างกลุ่มที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

จะไม่ใช่ผู้ก่อกำเนิดอาณาจักรน่านเจ้าในมณฑลยูนนานแต่บนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่แห่งนี้ยังมีชนชาวไตเข้ามาพำนักอยู่พร้อมด้วยวัฒนธรรมวิถีชีวิตและจิตใจที่ดำรงความเป็นชนเผ่าของตน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับไม่โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ประชากรของอำเภอเวยซานแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่นอีกกว่า 40% ของประชากรทั้งหมดเป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในจำนวนนั้นชนชาติอีคือกลุ่มชนที่มีประชากรมากที่สุดด้วยเหตุนี้รัฐบาลจีนจึงจัดตั้งอำเภอเวยซานขึ้นเป็นเขตปกครองตนเองชนชาติอีอันเป็นเขตปกครองตนเองหนึ่งในหลายๆแห่งของชาวอีที่อยู่ในมณฑลยูนนาน
1: Yeah.

ชาวอีคือชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรมากที่สุดในจำนวน24ชนกลุ่มน้อยทั่วมณฑลยูนานใช้ชีวิตตามรูปแบบของตนเองที่ไม่นิยมพักอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่หากยังดำเนินตามรอยบรรพชนที่มักตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มชุมชนในบริเวณที่ราบสูงและเขตภูเขาครั้งหนึ่งเคยมีความเชื่อกันว่าสิกนุโลผู้ก่อตั้งอาณาจักรน่านเจ้าอันยิ่งใหญ่คือบรรพบุรุษแห่งชนชาติไทยที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ณดินแดนแห่งนี้แต่แท้ที่จริงแล้วบันทึกประวัติศาสตร์บอกให้เราทราบว่าสิกนุโลคือชาวอูหมานชนเผ่าดั้งเดิมอันเป็นบรรพชนของชาวอีผู้ครอบครองดินแดนที่ราบสูงแห่งยูนานนับแต่อดีตกาลตราบจนปัจจุบันเผ่าพันธุ์ซึ่งนับถือสิกนุโลเป็นบรรพชนผู้เกรียงไกรเหล่านี้ยังดำเนินชีวิตดังเช่นเก่าก่อนไม่เปลี่ยนแปลงกับการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ปลูกข้าวเป็นหลักโดยอาศัยที่ราบตามเชิงเขาเป็นพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกการเกษตรกรรมส่วนใหญ่ยังยึดถือระบบแบบพื้นฐานที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยเข้ามาช่วยมากนักแรงงานคนจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะขาดเสียไม่ได้บ้านเรือนซึ่งเรียงรายอยู่ตามเชิงเขามีรูปร่างไม่แตกต่างไปจากของชาวฮั่นทั่วไปส่วนใหญ่ไม่มีการต่อเติมหรือตกแต่งบ้านให้มีลักษณะสวยงามแต่อย่างใดนอกจากเป็นบ้านสำหรับอยู่อาศัยเท่านั้นบางแห่งสร้างบ้านเป็นขั้นบันไดอยู่ตามเชิงเขารูปทรงเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมมีหลังคาบ้านเป็นพื้นราบซึ่งสามารถใช้ประโยชน์สำหรับการตากพืชพันธุ์ต่างๆและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันอื่นๆกรรมวิธีในการสร้างบ้านของชาวอีไม่ใครจะยุ่งยากมากนักวัสดุส่วนหนึ่งได้มาจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคือฟางที่สับเป็นชิ้นเล็กนำไปคลุกเคล้ากับดินเป็นส่วนผสมสำหรับการทำดินกี่หรืออิฐไม่เผาไฟซึ่งชาวอีใช้ในการก่อผนังบ้านเป็นส่วนใหญ่วัฒนธรรมของชาวอียึดถือเคารพบรรพชนเป็นสำคัญโดยเฉพาะสิกนุโลที่ชาวอียกย่องให้เป็นบรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งกลุ่มชนในขณะเดียวกันชาวอียังรับเอาลัทธิความเชื่อตามแบบชาวฮั่นที่นับถือเทพเจ้าต่างๆที่ประตูบ้านชาวอีจึงมีรูปวาดเทพเจ้ากวนอูซึ่งชาวจีนนับถือติดอยู่เป็นเครื่องคุ้มกันภัยอันตรายบริเวณอันสงบแห่งนี้คือวัดหลงหวีถูซันวัดของชาวอีนับแต่สมัยน่านเจ้าตั้งตระหง่านอยู่เหนือหมู่บ้านหลงหวีในอำเภอเวยซานเป็นวัดลัทธิเต๋าอันเป็นที่เคารพของชาวอีทั่วไปด้วยเป็นวัดเก่าแก่อีกทั้งยังตั้งอยู่ในบริเวณซึ่งเคยเป็นดินแดนเมื่อแรกเริ่มก่อตั้งอาณาจักรน่านเจ้าความสำคัญรวมกับแรงศรัทธาของผู้คนทำให้วัดเต๋าแห่งนี้ดูสง่าสวยงามยิ่งกว่าบ้านเรือนของชาวอีมากมายนัก

ึงกระนั้นชาวอีก็มีวัฒนธรรมอันงดงามเฉพาะตนที่สามารถบ่งบอกลักษณะของกลุ่มชนได้อย่างชัดเจนนั่นคือเครื่องแต่งกายของผู้หญิงชาวอีในขณะที่ผู้ชายได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการแต่งกายของตนไปแล้วแต่ผู้หญิงยังสวมใส่เสื้อผ้าประจำชนเผ่าที่เย็บปักด้วยลวดลายและสีสันสดใสอีกทั้งยังนิยมใช้เครื่องเงินประดับประดาอาภรณ์ส่วนต่างๆแผ่นผ้ารูปวงกลมที่กลางหลังนี้เคยใช้เป็นที่รองรับเวลาแบกหามสิ่งของแต่เดี๋ยวนี้ได้กลายเป็นเครื่องตกแต่งร่างกายส่วนหนึ่งไปเสียแล้ววัฒนธรรมการแต่งกายของชาวอีไม่ได้มีรูปลักษณ์เพียงเท่านี้ด้วยในกลุ่มชนชาวอียังแตกแขนงออกเป็นเผ่าพันธุ์ย่อยอีกกว่า25เผ่าซึ่งล้วนมีลักษณะเฉพาะของตนต่างกันไป

ห่างจากคุนหมิงเมืองศูนย์กลางของมณฑลยูนนานไปราว100กิโลเมตรเศษปรากฏภาพธรรมชาติอันชวนพิศวงกับภูหินผาใหญ่น้อยตั้งตระหง่านทอดตัวเรียงรายแน่นขนัดราวป่าทึบชาวมณฑลยูนนานจึงเรียกสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งนี้ว่าป่าหินลมฝนที่ค่อยๆกัดกร่อนเป็นเวลานับล้านปีได้สร้างงานประติมากรรมทางธรรมชาติแห่งนี้เป็นรูปร่างต่างๆกันตามแต่จินตนาการของใครจะคิดฝันรอบๆป่าหินอันกว้างใหญ่นี้คือถิ่นอาศัยของกลุ่มชนชาวอีเผ่าหนึ่งซึ่งมีวัฒนธรรมเฉพาะตนน้ำแห่งเผ่าพันธุ์เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในชื่อชาวอีสานี

วิถีแห่งเผ่าพันธุ์ชาวซาหนีดำเนินไปตามคันลองชนพื้นบ้านอันสงบเฉกเช่นชีวิตชาวอีทั่วไปหากสิ่งซึ่งสามารถบ่งบอกความเป็นชนชาวซาหนีได้เด่นชัดก็คือการแต่งกายของผู้หญิงการแบ่งแยกสีสันเสื้อผ้าระหว่างหญิงสาวกับผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ยังเห็นได้ชัดอาภรณ์ของหญิงสาวจึงดูสดใสงดงามกว่าข้อแตกต่างอีกประการคือหมวกสำหรับหญิงสาวจะมีแถบสีคาดหลายแถบประดับด้วยพลอยและเงินมีแผ่นรูปสามเหลี่ยมติดที่หมวกทั้งสองด้านส่วนของผู้ใหญ่จะมีแถบสีน้อยกว่าไม่ประดับพลอยและเงินรวมทั้งไม่มีแผ่นสามเหลี่ยมบนวิถีชีวิตสามัญพื้นบ้านของชาวซาหนียังปรากฏวัฒนธรรมซึ่งสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนแห่งจิตใจผู้คนเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเสียงหลูเซิงก้องกังวานทั่วศาลเจ้าที่ซึ่งชาวอียังใช้รวมเป็นที่ประชุมและประกอบกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านหญิงชายชาวอีมาพร้อมกันณที่นี้เพื่อร่วมกันซักซ้อมการเต้นรำประจำเผ่าอันเป็นการเฉลิมฉลองเมื่อย่างเข้าสู่วันขึ้นปีใหม่การซ้อมเต้นตาเกอเริ่มขึ้นอีกครั้งอย่างแข็งขันสำหรับชาวอีนี่คือการน้อมรับปีใหม่วันใหม่ด้วยความสดใสสนุกสนานบนวิถีแห่งประเพณีวัฒนธรรมคือสิ่งย้ำเตือนให้เรารู้ว่าลมหายใจแห่งเผ่าพันธุ์นั้นยังไม่จางหายไป

ยามเช้าพวกเขาเหล่านี้เฝ้ารอคอยเรือที่กำลังจะเข้าเทียบท่าแล้วทั้งเรือโดยสารซึ่งแล่นข้ามทะเลสาบเอ๋อไห่ได้มาถึงกิจวัตรของคนเข็นรถรับจ้างก็เริ่มขึ้นทันทีที่ไปถึงเรือต่างก็ฉวยคว้าหาพืชผักของแม่ค้าแบกขึ้นหลังไปสู่ฝั่งชีวิตที่โลดแล่นอยู่ณที่นี้คือส่วนหนึ่งของวิถีแห่งชนชาวไปชนกลุ่มน้อยในมณฑลยูนนานผู้มีความผูกพันกับดินแดนแห่งนี้มาเนิ่นนานบนเส้นทางสายอดีตชาวไปคือกลุ่มชนอันยิ่งใหญ่ผู้ก่อตั้งอาณาจักรต้าหลีสืบต่อจากอาณาจักรน่านเจ้าปัจจุบันชีวิตสามัญของชาวไปดำเนินอยู่ร่วมกันภายในเขตปกครองตนเองชาวไปแห่งต้าหลีที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเซียกวาน

ิตวิญญาณของผู้คนดำรงอยู่ด้วยความผูกพันอันแน่นแฟ้นกับดินแดนแห่งนี้บนศูนย์กลางอาณาจักรเก่าแก่เช่นทะเลสาบเอ๋อไห่จึงมีเรือใบของชาวไปใช้เป็นเส้นทางเพื่อการดำรงชีพแล่นข้ามจากหมู่บ้านมาสู่เมืองทุกวันในตอนเช้าเรือใบลำเล็กหลายสิบลำจะทยอยเข้าเทียบฝั่งแม่น้ำซีเออร์ซึ่งแยกออกมาจากทะเลสาบเอ๋อไห่สินค้าที่บรรทุกมาเต็มลำเรือคือหินและทรายชาวไปจะลำเลียงไปรวมกันบนฝั่งริมแม่น้ำเพื่อขายต่อให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นภารกิจอันเหนื่อยยากซึ่งต้องใช้แรงกายทุ่มเทไปไม่ใช่น้อยหากค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นก็ดูจะเพียงพอกับความเหน็ดเหนื่อยของพวกเขาเหล่านี้บนถนนใจกลางหมู่บ้านซาชุนแห่งนี้เต็มไปด้วยผู้คนทั้งยังดารดาษไปด้วยพืชพันธุ์จากการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรชาวบ้านนิยมนำพืชที่เก็บเกี่ยวได้มาผึ่งกระจายไว้ทั่วถนนอาศัยพาหนะต่างๆซึ่งแล่นผ่านไปมาบดทับให้เมล็ดพันธุ์เช่นถั่วและข้าวแตกออกมาอย่างง่ายดายในหมู่บ้านซาชุนมีเกษตรกรอยู่หลายครอบครัวด้วยกันทว่านี่ยังไม่ใช่อาชีพหลักที่สำคัญของหมู่บ้านชาวไปแห่งนี้

รั้วหมู่บ้านตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบเอ๋อไห่แหล่งทรัพยากรทางน้ำอันอุดมสมบูรณ์ของต้าหลีส่งผลให้ชาวปายแห่งซาชุนประกอบอาชีพประมงน้ำจืดเป็นส่วนใหญ่นับเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนการทำประมงสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอาชีพเกษตรกรรมบ้านเรือนและความเป็นอยู่ของชาวประมงในหมู่บ้านจึงมักดูภูมิฐานและสะดวกสบายกว่ากลุ่มเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่อาชีพประมงในหมู่บ้านแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นปู่ถึงลูกหลานที่กระทำต่อกันมาไม่ขาดสายวิถีชีวิตและรูปแบบวิธีการจับปลาในวันนี้คือสิ่งที่บรรพชนเคยถือปฏิบัติมาช้านาน

สุยเหล่ายาที่ชาวไผ่เรียกกันคือนกในตระกูลนกกาน้ำที่มีความสัมพันธ์กับการทำประมงของชาวไผ่ณที่นี้บรรพบุรุษแห่งหมู่บ้านซาชุนได้สังเกตเห็นความสามารถในการจับสัตว์น้ำของนกกาน้ำจึงเฝ้าเลี้ยงดูกระทั่งนกมีอายุ6เดือนอันเป็นช่วงที่นกเริ่มออกจับปลาได้อุปกรณ์เพียงอย่างเดียวที่จำเป็นต้องใช้ก็คือเชือกสำหรับมัดคอนกคอให้กระชับเพื่อบังคับไม่ให้นกกลืนปลาที่จับได้

ปลาขนาดดำดิ่งสู่ห่วงน้ำเป็นความสามารถและพรสวรรค์ของนกกาน้ำอันเอื้อประโยชน์ต่อชาวประมงเป็นอย่างดีและคราใดที่นกจับได้ปลาใหญ่ก็จะได้รับอาหารคือปลาตัวเล็กเป็นรางวัลทุกวันนี้ชาวประมงต้องซื้อนกมาเลี้ยงในราคาตัวละกว่า600หยวนแต่ก็โดยอาศัยความสามารถของสุยเหล่ายาหรือนกกาน้ำเหล่านี้เองที่ช่วยโอบอุ้มฐานะความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาวิถีที่ดำเนินอยู่นี้จึงเป็นมรดกเก่าแก่ล้ำค่าที่ชาวประมงแห่งหมู่บ้านสาชุนปฏิบัติสืบต่อมาชั่วลูกชั่วหลานเป็นคันลองชีวิตชาวไปซึ่งโลดแล่นเคียงคู่ทะเลสาบอันกว้างใหญ่แห่งนี้

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์เช้านี้ครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขกรมชลประทานเตรียมระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังฝนตกหนักหลายจังหวัดในภาคเหนือเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ท้ายเขื่อนระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้น 0.50 ถึง 1.50 เมตรสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด ศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าในช่วงวันที่19-20กันยายนที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้มีปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มขึ้นสูงขึ้นตามลำดับก่อนที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยทั้งนี้กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนไว้รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยจะพิจารณาปรับการเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.50 ถึง 1.50 เมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา21กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติเพื่อเป็นการสนับสนุน

0: การทำอาชีพประมงและเป็นที่ระลึกสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพของชาวประมงไทยติดตามรายละเอียดกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
1: วันประมงแห่งชาติมีที่มาจากสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครทำหนังสือลงวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2525ถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมติลสุรานนท์เสนอให้รัฐบาลกำหนดวันประมงแห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพและอาสาป้องกันประเทศทางด้านทะเลนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้กรมประมงได้พิจารณาว่าอาชีพการทำประมงเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้กับประเทศปีละมากมายอีกทั้งยังต้องเสี่ยงอันตรายในหน้าน้ำทั้งนี้ยังได้ทำหน้าที่ช่วยแจ้งข่าวสารทางทะเลที่อาจเป็นภัยอันตรายต่อประเทศให้กับหน่วยงานราชการทราบได้อย่างทันท่วงทีจึงจัดให้มีวันสำคัญนี้ขึ้นเพื่อเป็นการระลึกและเป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพดังนั้นจึงมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6มิถุนายน2549กำหนดเปลี่ยนวันประมงแห่งชาติจากเดิม13เมษายนเป็น21กันยายนของทุกปีนอกจากนี้กิจกรรมในวันนี้ยังมีการปล่อยพันธุ์ปลาหายากเพื่อขยายพันธุ์ไปสู่แหล่งน้ำเป็นการส่งเสริมให้มีการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งในทะเลด้วยเพื่อเป็นการชดเชยสำหรับการที่เราทำการประมงมาตลอดทั้งปีการทำประมงนอกจากทำให้เราได้มีอาหารจากสัตว์น้ำยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยได้ใช้อาชีพนี้เลี้ยงดูครอบครัวชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
0: ต่อกันที่พยากรณ์อากาศวันนี้ครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตร
2: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่3มกราคม2516
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ในไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยภาพฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
2: 6นาฬิกา14นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจสร้อยกันในทุกๆช่องทางนะคะทั้งทาง FM 100 MHz นะคะหรือว่าในช่องทางของ YouTube กับ JS Plus Radio Official นะคะหรือว่าดูผ่านทางแอปพลิเคชัน JS 100นะคะเพราะว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีเป็นหน้าของกลุ่มโซเชียลของจสร้อยนะคะจะเป็นบานแดงบานดำบานฟ้ามีครบถ้วนเลยนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน JS 100นะคะรวมทั้ง SOS ค่ะใน JS 100 application นะคะเวลาที่เกิดเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะก็สามารถที่จะแจ้งขอความช่วยเหลือกันเข้ามาได้นะคะตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยนะคะเพราะว่า SOS ของเรานะคะเมื่อคุณโทรเข้ามานะคะมันจะมีตัวเลข2หลักขึ้นที่หน้าจอแจ้งรหัส2หลักนี้กับเจ้าหน้าที่สสร้อยนะคะรหัส2หลักนี้จะแทนตำแหน่งพิกัดจุดที่คุณอยู่ว่าอยู่ตรงไหนนะคะก็เรียกว่าแม่นเป๊ะนะคะทั่วประเทศไทยค่ะนะคะที่สามารถใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงในกรณีที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะสำหรับในเช้านี้ค่ะดิฉันวีนาเสรีอรุโนนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะรายงานหรือว่าแจ้งเรื่องราวต่างๆได้นะคะผ่านทางหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะมาดูเช้านี้กันนะคะเรื่องของสภาพอากาศของประเทศไทยนะคะท่ามกลางฝนที่ชุ่มฉ่ำทีเดียวเลยนะคะติดตามจากทางกรมพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากับคุณเกวลีสารกิจพันธ์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะวันนี้สภาพอากาศของประเทศไทยเป็นยังไงกันบ้างคะ
3: ภาพรวมเนี่ยจริงๆประเทศไทยเนี่ยถือว่าฝนยังเยอะอยู่ค่ะในช่วงนี้ก็ยังให้อยู่ที่ 60-80% นะคะอาจจะมีทางภาคใต้ฝั่งตะฝั่งทะเลอันดามันที่ฝนลดลงเล็กน้อยอะค่ะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเราก็ยังให้เยอะอยู่ค่ะเหมือนกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเราก็ยังให้อยู่ที่ 80% นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะแล้วก็กรุงเทพเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยฝนส่วนใหญ่ก็จะมาตั้งแต่เป็นช่วงบ่ายๆถึงช่วงเย็นค่ำอะค่ะที่มีแนวโน้มฝนค่อนข้างเยอะค่ะในช่วงนี
2: ้ค่ะแล้วก็รายภาคของประเทศนะคะว่าในตอนนี้ฝนจากทางภาคเหนือที่แบบมันจะไล่ลงมาสู่ภาคกลางลักษณะอากาศนี่เป็นยังไงบ้างคะตอนนี
3: ้ตอนนี้เนี่ยจริงๆเราให้เยอะหมดเลยค่ะมันตัวในช่วงนี้ก็คือเราเนี่ยยังให้ภาคเหนือเนี่ยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ย อยู่ที่ 70% นะคะแล้วก็ทุกภาคเนี่ยมีฝนตกหนักได้เป็นบางแห่งได้หมดเลยอะค่ะแล้วก็ภาคกลางเนี่ยก็ยังอยู่ที่ 80% นะคะ
2: ค่ะ
3: ฝนเนี่ยก็คือเยอะครอบคลุมทั้งประเทศเหมือนเดิมเลยค่ะ
2: ค่ะแล้วลักษณะอากาศแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยไหมคะที่ฝนเยอะ
3: แนวโน้มเนี่ยทั้งสัปดาห์เนี่ยเราก็ยังถือว่าให้ยังเยอะอยู่อะค่ะมันก็ยังอยู่ที่ประมาณ 60% อย่างเงี้ยค่ะก็คือแนวโน้มภาพรวมเฉลี่ยก็คืออยู่ประมาณ 60% อย่างเงี้ยค่ะทั้งประเทศไทยเลยค่ะ
2: ค่ะนั้นวันนี้ก็ต้องเตรียมรับฝนกันอีกนะคะสำหรับคนกรุงเทพคนปริมณฑลนะคะลักษณะอากาศ
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นะคะเรียกว่าชุ่มฉ่ำทีเดียวนะคะตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะที่กรุงเทพฝนตกกันตลอดทั้งคืนนะคะวันนี้มีจุดไหนที่มีแบบน้ำแบบยังขังอยู่ไหมคะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยรู้สึกฝนจะตกทั่วกรุงเทพเลยนะคะตื่นมาดูเรดาร์นะคะของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้เนี่ยฝนกลุ่มฝนเนี่ยเต็มฟ้าไปหมดเลยนะคะแล้วก็ตกโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก30กว่า40มิลลิเมตรนะคะก็ถือว่าค่อนข้างหนักนะคะจุดไหนที่ยังคงมีถนนเปียกลื่นนะคะหรือว่าจุดไหนที่มีน้ำขังนะคะก็แจ้งเป็นข้อมูลกันได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะมาที่เส้นทางการจราจรกันนะคะคุณโจค่ะคุณโจเนี่ยแจ้งว่ามีอุบัติเหตุถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของเทพารักษ์มุ่งหน้ามาที่ซอยแบริ่งนะคะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงหน้าตลาดสำโรงเซ็นเตอร์ค่ะมีรถตู้กับรถเก๋งชนกันขวางช่องทางกลางอันนี้1จุดนะคะ1จุดแล้วก็เลยไปอีกนิดนึงค่ะตรง ใต้สะพานลอยคนข้ามหน้าอิมพีเรียลสำโรงมีรถบัสจอดเสียอยู่ในขวางอยู่ใน2ช่องทางด้านซ้ายก็ทั้ง2จุดนั้นการจราจรเรียกว่าเคลื่อนตัวช้าเลยค่ะนะคะกลายเป็นอุปสรรคแล้วนะคะสำหรับในเช้านี้นะคะตรงหน้าตลาดสำโรงแล้วก็ตรงใต้สะพานลอยคนข้ามหน้าอิมพีเรียลเวิลด์นะคะมีอุบัติเหตุมีรถเสียค่ะนะคะทั้ง2จุดเนี้ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทีเดียวเลยนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้คุณวิโรจน์นะคะคุณวิโรจน์นั้นแจ้งอุบัติเหตุที่มอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของตระดับทับช้างมุ่งหน้ามาทางต่างระดับร่มกล้าวจุดเกิดเหตุนั้นอยู่กิโลเมตรที่8บวก700หรือว่าเลยทับช้างมันนิดเดียวเองนะคะมีรถชนกัน3คันเลยค่ะกระบะ1คันเก๋ง2คันอยู่ในช่องขวานะคะอยู่ในช่องทางด้านขวาค่ะจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทีเดียวเลยนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เช้านี้นะคะการเดินทางนะคะแต่ละท่านที่ใช้เส้นทางกันก็เพิ่มเติมกันนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานสภาพอากาศกันไปนะคะว่าในช่วงนี้ที่มีฝนหนักนะคะแล้วก็รวมทั้งฝนที่ตกก่อนหน้านี้นะคะน้ำก้อนทางภาคเหนือค่ะนะคะมันก็เดินทางกันลงมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะผ่านทางด้านสถานี C2 ที่นครสวรรค์นะคะเพราะฉะนั้นทางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานั้นก็ต้องเตรียมระบายน้ำกันนะคะซึ่งทางกรมชลประทานนะคะก็ได้แจ้งให้ข้อมูลกันนะคะว่าตรงเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะคะก็จะมีน้ำที่ต้องระบายกันนะคะในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรนะคะเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนคือน้ำก้อนทางภาคเหนือนะคะที่ลงมาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเขื่อนทดน้ำนะคะเวลาน้ำทางเหนือมาก็ต้องค่อยๆพล่องลงมานะคะเพื่อจะได้รักษาพวกระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆนะคะแล้วก็พื้นที่ของด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะก็จะมีระดับน้ำนั้นสูงขึ้นประมาณสักเมตรกว่าๆนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำตรงอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินแล้วก็อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งในช่วงของปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเรียกว่าหนักมากจริงๆนะคะที่บ้านขนาดบ้านเป็นแบบยกพื้นสูงนะคะแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าคือดีดบ้านขึ้นไปนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยังเอาไม่อยู่เพราะว่าปีที่แล้วมันเป็นลานินญานะคะที่น้ำนั้นมาแบบฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็ชาวบ้านเองก็บอกว่าปีนี้เนี่ยอยากให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นดูแลนะคะอย่าให้หนักเหมือนกับปีที่ผ่านมาเพราะว่าชาวบ้านนั้นเดือดร้อนมากน้ำท่วมกันแบบว่า3เดือน4เดือนแล้วก็ท่วมก็สูงมากแล้วก็กว่าจะลดลงไปเนี่ยที่อื่นเขาลดลงแล้วแต่ว่าทางด้านอยุธยาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกว่าจะลดใช้เวลานานทีเดียวนะคะชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนกันในเรื่องตรงนี้นะครับส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาติดตามกันต่อนะคะกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะที่ช่วงเที่ยงครึ่งนะคะก่อนเที่ยงครึ่งเที่ยง22นาทีนะคะที่เกิดเหตุเป็นไฟไหม้ตรงรางรถไฟฟ้าของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะคะสายเฉลิมรัชมงคลนะคะซึ่งทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะที่ได้เพิ่มเติมข้อมูลนะคะจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่นั้นเข้าตรวจสอบในพื้นที่นะคะโดยจากการตรวจสอบเนี่ยเกิดจากประกายไฟของชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนัสสัญญาณนั้นได้รับความเสียหายนะคะซึ่งก็ได้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมชุดสายไฟรางจ่ายไฟระบบอนัสสัญญาณควบคุมไปกับการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดให้มีความพร้อมสมบูรณ์นะคะซึ่งจากข้อมูลเมื่อวานนี้บอกว่าคาดว่าจะเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบตามปกติในเช้าวันนี้นะคะแล้วก็คอนเฟิร์มกันเลยค่ะนะคะซึ่งทางด้านของ MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีนะคะได้เปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้วนะคะอันนี้จากข้อมูลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยพร้อมกับส่งอีโมจิหัวใจรัวๆกันเลยนะคะในข้อมูลของทางรฟม.ที่ได้เพิ่มเติมกันนะคะว่า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีนั้นเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสภาพการจราจรนะคะบริเวณตรงจุดที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้า MRT นะคะตรงช่วงของทั้งทางบางโพทั้งทางด้านของเตาปูนนะคะในจุดตรงนี้เผื่อว่าท่านใดผ่านนะคะสภาพการจราจรบริเวณนั้นเป็นยังไงนะคะมีคนไปใช้บริการนะคะเยอะเหมือนเดิมนะคะหรือว่าเอ๊ะดูแล้วอาจจะน้อยกว่าเดิมไปหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะก็แจ้งเป็นข้อมูลกันได้นะคะที่จสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรนะคะในช่วงเวลาตอนนี้เอ๊ะที่ไม่แน่ใจว่าช่วงนี้รู้สึกโรงเรียนจะเริ่มสลับกันสอบด้วยหรือเปล่านะคะใช่ไม่ใช่ยังไงท่านที่เป็นผู้ปกครองนะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะคะมาดูบริเวณหน้าโรงเรียนกันเลยนะคะทางด้านของสะพานกรุงธนขออภัยสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะจากทางด้านของถนนกรุงธนบุรีนะคะที่จะข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะซึ่งเมื่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่ทางด้านของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะคะที่บอกว่าได้มีการปรับเรื่องของการจราจรนะคะที่ให้ผู้ปกครองนั้นคือวนไปรับส่งนักเรียนภายในโรงเรียนแล้วก็วนออกทางด้านของถนนประมวลนะคะซึ่งในช่วงตอนเช้านะคะเท่าที่ดูตอนนี้ค่ะสภาพการจราจรทางด้านของถนนกรุงธนบุรีในฝั่งขาเข้านะคะการจราจรนั้นยังคงใช้การกันได้นะคะแล้วก็รถเริ่มหนาแน่นนะคะตั้งแต่ช่วงของ BTS กรุงธนบุรีนะคะต่อเนื่องมาที่บนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะในขณะนี้รถก็เต็มพื้นที่แล้วก็ลงสะพานมานะคะมุ่งหน้าบนถนนสาทรเหนือนะคะผ่านทางด้านแยกสุรศักดิ์ก็รู้สึกว่าการจราจรวันนี้ดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่ารถจะเต็มพื้นที่แต่ว่าสามารถผ่านกันได้แบบสบายๆนะคะผ่านทางด้านของถนนสุรศักดิ์นะคะแยกสุรศักดิ์มาค่ะนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของประมวลค่ะบนถนนประมวลเนี่ยรถเต็มพื้นที่นะคะผ่านทางด้านประมวลมานะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องนะคะมาทางด้านของวิทยุนะคะแยกวิทยุในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นใช้การได้นะคะไปได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะส่วนในฝั่งกลับกันทางด้านของถนนสายตอนใต้นะคะตั้งแต่ทางแยกทยุมานะคะต่อเนื่องมาทางสวนพลูนะคะมาทางตัดกับแยกนราธิวาสนะคะต่อเนื่องขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะฝั่งสาทรใต้นั้นการจราจรใช้การได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เมื่อช่วงก่อน6โมงนะคะบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาออกค่ะตรงหน้าโรงพยาบาลธีรพรนะคะเป็นช่วงของตากสินมาที่โรงพยาบาลทหารเรือบริเวณหน้าโรงพยาบาลธีรพรมีรถเก๋งไปชนท้ายรถเมย์ค่ะในช่องทางด้านซ้ายแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะคะ1คนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งมาที่โรงพยาบาลบางประกอก1นะคะแล้วก็ณตอนนี้คงจะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุพ้นการกีดขวางแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณสักตีห้ากว่านะที่เกิดเหตุขึ้นนะคะส่วนในช่วงตอนนี้นะคะเรื่องของการจราจรนะคะท่านที่เดินทางกันอยู่นะคะใช้เส้นทางก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยกันนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะในช่วงของเช้านี้นะคะพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนั้นยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันจะมีฝนแบบเจือๆนะคะอยู่บนท้องฟ้าค่ะเพราะว่าท้องฟ้ายังไม่ค่อยจะมีแดดเท่าไหร่นะคะ ถ้าเหมือนฟองน้ำก็คงจะบิดออกมาคงจะแบบมีน้ำพลั่งพลูลงมานะคะซึ่งในเช้านี้ค่ะยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะอุณหภูมิที่สำนักกระบายน้ำนั้นอยู่ที่26องศาเซลเซียสค่ะในขณะนี้ความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 93% นะคะความชื้นค่อนข้างเยอะค่ะส่วนกลุ่มฝนนั้นจะมีเป็นเซลล์เล็กๆนะคะอยู่ในอ่าวไทยค่ะยังไม่ได้พัดเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะก่อนหน้านี้ที่มีคุณรับแจ้งมีคุณวิโรจน์นะคะก่อนหน้านี้ที่แจ้งอุบัติเหตุมานะคะบนมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของต่างระดับทับช้างมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับร่มเกล้าค่ะตรงช่วงกิโลเมตรที่8บวก700นะคะซึ่งมีรถชนกัน3คันนะคะแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางขวานะคะขวางอยู่ในช่องทางขวานะคะส่วนสภาพการจราจรล่าสุดนะคะเดี๋ยวไปดูโอ้ยังคงเคลื่อนตัวช้านะคะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าค่ะเพราะว่ารถที่มาจากทางต่างระดับทับช้างนะคะที่จะมุ่งหน้าไปในฝั่งขาออกจุดที่เกิดเหตุเนี่ยกม8บวก700ก็คือเลยต่างระดับทับช้างมาประมาณสักเกือบ2กิโลเมตรได้นะคะซึ่งณตอนนี้ที่ตรวจสอบบนมอเตอร์เวย์ค่ะรถยังคงใช้การกันได้อย่างช้าๆนะคะน่าจะยังเคลื่อนย้ายไม่แล้วเสร็จนะคะเพราะว่าเท่าที่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดของทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะรถใน3ช่องทางซ้ายเนี่ยก็ยังไปกันได้แบบชะลอๆเลยนะคะยังดีหน่อยที่จุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนในฝั่งขาเข้าของมอเตอร์เวย์หมายเลข7ในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้คุณเสงี่ยมค่ะแจ้งอุบัติเหตุที่พหลโยธินสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณมีนาครับ
2: ค่ะ
4: มีตรงสะพานกลับรถตรงโรงเรียนวันครูตรงนี้ซูนะครับ
2: ค่ะ
4: มีรถชนกันจักรยานยนต์อยู่3คันแล้วก็มีคนตายด้วยนะครับ
2: จักรยานยนต์3คันแล้วมีรถใหญ่ด้วยไหมคะคุณเสงี่ยม
4: รถใหญ่ก็มีรถใหญ่ด้วย
2: ค่ะ
4: จอดอยู่บนสะพานผมวิ่งอยู่ข้างล่างนะครับ
2: จุดสะพานกลับรถวันครู
4: โรงเรียนวันครูที่จะยูเทิร์นเข้าอุตสาหกรรมนวนครนะครับ
2: ค่ะอันนี้มันเป็นสะพานกลับรถเข้ามาออกหรือออกไปเข้าอะคะ
4: ขาออกครับขาออก
2: กลับไปขาออก
4: ครับผม
2: อ๋อแล้วยังสามารถขึ้นสะพานกลับรถได้ไหมคะ
4: คนนี้กลับรถไม่ได้ครับติดแน่เลย
2: โอ้ค่ะตอนนี้คือเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่ใช่ไหมคะคุณเสี่ยง
4: เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่ศพคนก็ยังนอนตายอยู่บนสะพานแล้วก็ผ้าขาวคลุมอยู่ครับ
2: โอ้มีผู้เสียชีวิตด้วย
4: เสียชีวิตด้วยครับ
2: ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเรา
4: ติดแน่เลยครับ
2: ค่ะมันติดทั้งด่วนทั้งคู่ขนานเลยไหมคะคุณเสี่ยง
4: ครับติดหมดเลยทั้งคู่ขนานทั้งด่วนคร
2: ับ ค่ะได้เดี๋ยวเราตามต่อให้นะคะ
4: รถจะเริ่มจอดเป็น10คันนะครับ
2: ค่ะมีรถมูลนิธิได้เลยค่ะคุณเสี่ยมขอบคุณมากเลยนะคะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นอุบัติเหตุบนถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของนิคมอุตสาหกรรมนครมุ่งหน้ามาที่ตลาดไทยจุดเกิดเหตุคือบนสะพานกลับรถโรงเรียนวันครูนะคะที่ในฝั่งขาเข้าจะกลับรถไปฝั่งขาออกนะคะเป็นจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถปิกอัพค่ะนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายบนสะพานกลับรถนะคะคือบนสะพานกลับรถเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะผ่านได้ช่องเดียวนะคะแล้วในขณะนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิกำลังดำเนินการกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นบนสะพานกลับรถวันครูนั้นไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะก็เลยทำให้รถนั้นติดมากนะคะเป็นชั่วโมงเร่งด่วนด้วยนะคะสำหรับทั้งมีรถบัสรับส่งพนักงานที่จะเข้านิคมอุตสาหกรรมกันด้วยนะคะในขณะนี้การจราจรบนถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะจากทางนิคมนวนครมุ่งหน้ามาที่ตลาดไทยนั้นในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ามากทั้งในช่องทางด่วนแล้วก็ช่องทางคู่ขนานนะคะส่วนในฝั่งกลับกันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะคะในฝั่งกลับกันนั้นรถก็ น่าจะได้รับผลกระทบกันด้วยนะคะในฝั่งกลับกันนั้นก็รถเยอะในจุดที่เกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะแล้วก็มาติดตามกันต่อนะคะในเส้นทางนะคะที่สำหรับช่วงเวลาตอนนี้นะคะดูทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะตอนนี้ค่ะทางด้านของสะพานพระราม3นะคะรถที่มาจากทางด้านของถนนรัชดาภิเษกนะคะก็จะมีรถนั้นหนาแน่นมากขึ้นนะคะช่วงของทางรัชดาตลาดพลูนะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเลยค่ะนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกท่าพระนะคะตอนนี้รถเรียกว่าเต็มพื้นที่กันเลยนะคะกว่าจะผ่านทางแยกท่าพระกันมานะคะแล้วก็ขึ้นสะพานพระราม3ค่ะบนสะพานพระราม3เองการจราจรนั้นเต็มพื้นที่นะคะขยับกันไปได้แบบช้าๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรถที่จะลงไปนะคะทางด้านของถนนเจริญกรุงนะคะหรือว่าที่จะตรงมานะคะมาทางข้ามสะพานพระราม3มาลงมาทางด้านสาธุประดิษฐ์นะคะก็ในขณะนี้การจราจรนั้นเต็มพื้นที่นะคะก็เรียกว่าต้องผ่านทางด้านของ BRT พระราม3ไปนะคะการจราจรนั้นถึงจะเคลื่อนตัวตามกันได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณสมบูรณ์นะคะแจ้งว่ามีประเทศบนสะพานพระราม4สวัสดีค่ะ
5: ครับผมสวัสดีครับ
2: เป็นฝั่งไหนคะคุณสมบูรณ
5: ์ฝั่งขาเข้าครับขึ้นจากครับขึ้นมาจากทางราชพฤกษ์ครับ
2: ค่ะ
5: ครับผมก็ชนอยู่เลนกลางกับเลนขวาสุดนะครับเป็นรถกระบะตู้ทึบ2คันนะครับรถกระบะคันนึงแล้วก็รถเก๋งคันนึงครับ
2: ค่ะแล้วชนกันแรงถึงขั้นมีคนเจ็บอะไรอย่างนี้ไหมคะ
5: ผมไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นโปรเกตแต่ก็ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที
2: ่อ๋อน่าจะเพิ่งชน
5: ครับผม
2: ค่ะมันไม่ว่าแบบถนนเปียกลื่นอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
5: ก็น่าจะเกี่ยวครับเมื่อคืนตกหนักทั้งคืนเลย
2: อ๋อค่ะ
5: ครับแต่ตอนเช้านี่ก็จริงๆก็ถนนด้านล่างก็เริ่มแห้งแล้วนะครับ
2: ค่ะค่ะมันก็จะชะลอจากบัตรเหตุนี้แต่พอผ่านมาแล้วเนี่ยไม่มีอะไรนะครับผ่านมาแล้วไปได้ขึ้นตัวได
5: ้โล่งเลยครับแจ้งวัฒนะขาเข้าตอนนี้โล่งมากครับพอลงพอเลยการสะพานมาแล้วโล่งเลยครับ
2: โอเคค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณสมบูรณ
5: ์ครับผมขอบคุณมากครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: ค่ะเป็นอุบัติเหตุบนถนนชัยพฤกษ์นะคะบนถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่กำลังจะข้ามสะพานพระราม4นะคะก่อนชนทางขึ้นสะพานพระราม4นะคะในจุดนี้นี่พยายามจะดูกล้องวงจรปิดนะคะที่กล้องในไม่เห็นเพราะว่ากล้องนี้อยู่เชิงทางลงนะคะซึ่งถ้าหากว่าผ่านสะพานพระราม4มาแล้วนะคะไม่มีอะไรนะคะการจราจรใช้การได้ดีมากค่ะนะคะต่อเนื่องมาเลยนะคะที่คุณสมบูรณ์บอกมามุ่งหน้ามาทางแยกปากเกร็ดการจราจรนั้นก็ใช้การได้นะคะสำหรับทางสะพานพระราม4ส่วนกรณีบาดเจ็บเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณเสงี่ยมได้รายงานไปนะคะผลโยธินในฝั่งขาเข้าช่วงของนิคมนวมนครมุ่งหน้ามาที่ตลาดไทยจุดเกิดเหตุนั้นอยู่บนสะพานกลับรถโรงเรียนบันครูนะคะที่มีจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถปิกอัพค่ะนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนนะคะในขณะนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนนะคะที่ดำเนินการนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณหมอมาแล้วนะคะอยู่ระหว่างชันสูตรกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจราจรเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องปิดจุดกลับรถเป็นการชั่วคราวนะคะได้วางกลวยเอาไว้ค่ะนะคะวางกลวยเอาไว้เพื่อปัดรถไม่ให้ขึ้นสะพานกลับรถโรงเรียนวันครูนะคะให้ต้องไปกลับข้างหน้านะคะไปกลับรถที่นู่นเลยนะคะต่างระดับคลองหลวงแล้วก็ตรงสะพานกลับรถมอกรุงเทพรังสิตเป็นการชั่วคราวนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณหมอกำลังชันสูตรผู้เสียชีวิตอยู่นะคะเขาจะว่าคงจะมากับรถจักรยานยนต์คันนี้นะคะแล้วก็การจราจรนั้นเลยท้ายแถวนั้นยาวมากนะคะอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตนะคะบนสะพานกลับรถโรงเรียนวันครูนะคะตอนนี้ปิดไม่ให้ขึ้นสะพานกลับรถค่ะให้ไปกลับที่ต่างระดับคลองหลวงแล้วก็สะพานกลับรถตรงมอกรุงเทพนะคะการจราจรสำหรับท่านที่ติดอยู่ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะก็จากสาเหตุนี้ค่ะส่วนกรณีของ ทางด้านถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะฝากดูด้วยนะคะว่าช่วงของตลาดสำโรงแล้วก็หน้าอิมพีเรียลเวิลด์นะคะที่มีทางอุบัติเหตุแล้วก็มีรถจอดเสียอยู่นะคะในช่องทางซ้ายค่ะนะคะมีรถเสียแล้วก็มีอุบัติเหตุด้วยนะคะฝากดูด้วยนะคะว่าในจุดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรถบัสที่จอดเสียตรงหน้าอิมพีเรียลเวิลด์นั้นได้เคลื่อนย้ายแล้วหรือยังนะคะรวมทั้งบัติเหตุตรงหน้าตลาดสำโรงด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่คุณโจแจ้งเข้ามาบอกว่ารถนั้นติดมากค่ะนะคะเผื่อว่าท่านใดใช้ฝั่งตรงข้ามนะคะฝากดูด้วยว่าถ้าเจ้าหนี้เคลื่อนย้ายหรือว่ายังไม่ย้ายยังไงยังไม่แล้วเสร็จยังไงแจ้งเพิ่มเติมได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะตอนนี้เราพักกันครู่นึงค่ะ
6: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
8: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาดูการจราจรในการจราจรนะคะในเช้าวันจันทร์ที่21กันยายนนะคะก็อีกนิดนึงจะสิ้นเดือนแล้วนะคะผ่านไปด้วยความรวดเร็วเดือนนี้เดือน9นะเดือนหน้าก็ตุลาละนะคะเพิ่มเติมกันนะคะกับอุบัติเหตุตรงเมื่อช่วงเช้านะคะที่ทางด้านของคุณโจได้แจ้งไว้สุขุมวิทในฝั่งขาเข้าตรงหน้าตลาดสำโรงนะคะไปเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจเอกสมานชัยนิตรองสารวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรค่ะรองสารวัตรค่ะสวัสดีค่ะ
1: ฮ
0: ั
1: ลโหลสวัสดีครับผม
0: ค่ะอุบัติเหตุตรงหน้าตลาดสำโรงตอนนี้เคลื่อนย้ายหรือยังอะคะ
1: อ๋อเคลื่อนย้ายครับเคลื่อนย้ายแล้วไอ้หน้าอิมพีเรียลครับหน้าอิมสุขุมวิทขาเข
0: ้าพอดีอ๋อหน้าอิมพีเรียลนะคะที่เป็นตู้กับรถตู้กับรถเก๋งนะคะ
1: ครับลักษณะว่าไม่ชนเป็นชนครับมอเตอร์ไซค์เขาล้มเองแล้วก็เสียจังหวะครับผม
0: อ๋อมีมอเตอร์ไซค์
1: ไม่ได้ชนกันไม่ได้ชนกัน
0: อ๋อมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะแล้วก็ที่มีรถบัสจอดเสียด้วยล่ะคะตรงจุดนี้ไม่ทราบได้รับแจ้งไหมคะ
1: ใช่แล้วครับเคสเดียวกันเขาลงมาดูเฉยไม่ได
0: ้
1: จอดเสียครับตอนนี้ไปหมดแล้วครับตอนนี้ไม่มีกีดขวางครับตอนนี้ขาเข้าตรงนี้ก็ได้ปกติครับ
0: ค่ะก็ไปได้นะครับไม่ได้มีเรื่องของน้ำท่วมขังอะไรงี้ไหมครับเพราะว่าเมื่อคืน
1: ไม่มีครับวันนี้ยังไม่มีฝนครับครึ้มอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ตก
0: ค่ะ
1: ครึ้มอยู
0: ่ค่ะการจราจรทางด้านของเทพรัตน์เข้ามาเป็นไงบ้างคะ
1: ก็ยังดีทุกย่านเลยครับช่วงนี้ทั้งศรีนครินทร์ขาเข้าทั้งเทพรัตน์ขาเข้ายังดีทุกย่านครับก็แยกก็ไม่ยาวเท่าไหร่ครับได้ตลอดครับผม
0: ค่ะก็ยังเชื่อหน่ายค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะนะคะก็ไม่มีอะไรละนะคะทางด้านสุขุมวิทจากสำโรงเข้ามาก็ไปกันได้ตามสัญญาณไฟนะคะส่วนท่านที่ใช้สะพานพระราม4นะคะที่ก่อนหน้านี้คุณสมบูรณ์เนี่ยแจ้งเข้ามานะคะว่าพระราม4ในฝั่งขาเข้าตรงชนทางขึ้นสะพานเลยนะคะที่มาจากถนนชัยพฤกษ์นะคะซึ่งมีชนกันทั้งหมด4คันนะคะเป็นปิกอัพแบบตู้ทึบ2คันแล้วก็เก่งอีก2คันขวางในช่องกลางกับขวานะคะจุดนี้เหมือนกับเฉี่ยวชนกันนะคะไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยการจราจรจะมีชะลอตัวในจุดนี้นะคะแต่ว่าพอเลยกลางสะพานมาได้แล้วนะคะลงมาทางด้านถนนแจ้งวัฒนะยังคงใช้การกันได้ค่ะร้อยตำรวจเอกกันตพัฒน์ปัดสารองสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวงจะเพิ่มเติมกับกรณีบัติเหตุบนสะพานกลับรถวันครูนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะในขณะนี้บนสะพานกลับรถที่มีอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตตอนนี้เป็นไงบ้างอะคะ
2: ครับณขณะนี้แพทย์เวรนะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนก็ชันสูตรเรียบร้อยครับเจ้าที่กู้ภัยนะครับก็ได้ทำการเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายครับผมจะอยู่ระหว่างเร่งระบายครับผมที่บอกว่าก็สะสมพอประมาณนะครับสะสมพอประมาณเนื่องจากว่าเกิดตั้งแต่ประมาณสักเกือบประมาณ 4-5 เมื่อเช้าช่วงเช้า
0: ค่ะ
2: ครับ
0: คือตอนนี้เนี่ยให้ขึ้นสะพานกลับรถได้แล้วใช่ไหมคะ
2: เปิดแล้วครับผมเคลื่อนย้ายเรียบร้อยครับ
0: ค่ะแล้วเหตุนี้เขาไปยังไงมายังไงกันนะคะรองคะ
2: เบื้องต้นที่ดูอ่ะก็จอยอวิ่งไปชนท้ายนะครับก็คือขึ้นกลับรถด้วยกันนั่นแหละครับขึ้นยูเทิร์นไปได้นิดนึงแล้วจากฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปขาออกที่จะลงไปทางนครพนมวิทยาครับ
0: ค่ะ
2: ก็ชนท้ายวิ่งพุ่งชนท้ายเฉยๆนี่แหละครับจอยอไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นยังไงต้องรอผลชันสูตรผลของการตรวจของทางพนักงานสอบสวนที่ที่หนึ่งครับ
0: ค่ะผู้เสียชีวิตนี่คือเป็นคนขับรถจักรยานยนต์เหร
2: อถูกต้องครับถูกต้องครับผม
0: เป็นผู้หญิงผู้ชายคะลองทราบไหมคะ
2: เป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายครับ
0: เป็นผู้ชายแต่ว่าไม่รู้ยังไงเพราะว่าคู่กรณีเขาก็ไม่ได้จอดไม่ได้เขาก็ขับนำหน้าไป
2: ก็ครับใช่ครับก็คือขับนำหน้าไปจอยก็วิ่งตามหลังมาก็คือพุ่งชนท้ายเลยครับผมครับ
0: ต้องไปดูกล้องหน้ารถอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้ภาพรวมของการจราจรในพื้นที่ล่ะคะเป็นไงคะ
2: ภาพรวมก็มีติดขัดช่วงจุดเกิดอุบัติเหตุตรงเข้านวนครนะครับน่าจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งครับ
0: ครับ
2: บางขันคลอง5เราในขณะนี้ก็ยังพอเคลื่อนตัวได้อยู่ครับท้ายแถวก็อยู่ที่ประมาณสะพานคลอง2ครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ฝั่งโยธินเข้า ขึ้นลงโทเวก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับครับผม
0: จุดนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะบนสะพานกลับรถวันครูนะคะที่ช่วงก่อน6โมงนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเปิดให้ใช้ได้เรียบร้อยนะคะทีนี้เนี่ยผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะเป็นจักรยานยนต์ทะเบียน1กกยหญิง9999ปทุมธานีนะคะเป็นผู้ขับขี่รถคันนี้ที่ไปชนกับรถกระบะคือขับตามกันมาแล้วก็ไปพุ่งชนนะคะทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะนะคะในขณะนี้ได้เปิดการจราจรให้ใช้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ารถยังคงสะสมกันอยู่ค่ะคุณดนัยค่ะแจ้งว่าถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะช่วงของแยกบรมราชชนนีมุ่งหน้ามาทางอรุณอมรินทร์ค่ะก็คือจะขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะส่วนในฝั่งกลับกันในฝั่งกลับกันนั้นการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนทางด้านของสะพานพระราม3นะคะสะพานพระราม3ก็เป็นอีกสะพานหนึ่งที่รถจะใช้กันเยอะมากนะคะเพื่อข้ามมาฝั่งพระนครฝั่งกรุงเทพกันนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยทางรัชดาทางตลาดพลูเข้ามาเนี่ยรถจะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะคะตลาดพลูเข้ามานะคะต่อเนื่องมาที่ทางท่าพระนะคะยังคงเคลื่อนตัวกันได้แบบช้าๆแล้วก็รถนั้นเต็มพื้นที่นะคะทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบนสะพานพระราม3ในฝั่งขาเข้านั้นมีรถจอดเสียซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายเพื่อการกีดขวางแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีรถสะสมอยู่ในตอนนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะว่าต้องผ่านทางด้านของ BRT พระราม3มาเนี่ยการจราจรถึงจะทำความเร็วกันได้มากขึ้นนะคะรถที่ข้ามสะพานพระราม3มาไม่ว่าจะลงไปทางด้านของเจริญกรุงนะคะหรือว่าจะลงพระราม3มายังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้าอยู่นะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะแล้วก็ไปดูสะพานข้ามแม่น้ำสะพานอื่นๆกันต่อนะคะทางด้านของรัตนาธิเบศรนะคะทางสะพานพระนั่งเกล้านะคะซึ่งในช่วงเวลาตอนนี้นะคะรถที่ข้ามสะพานพระนั่งเกล้ามานะคะก็การจราจรใช้การได้ค่ะนะคะแล้วก็ลงมานะคะคือตั้งแต่ประมาณสักสู่ราชการนนทบุรีมาเลยนะคะที่ช่วงนี้ที่จะมีเปิดช่องทางพิเศษด้วยนะคะรถก็จะหนาแน่นต่อเนื่องเต็มพื้นที่เลยนะคะรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าค่ะต่อเนื่องมาที่งามวงวานนะคะเหมือนกับเช่นเช้าวันทำงานทุกวันนะคะที่รถนั้นยังเต็มพื้นที่กันแต่ว่าก็ไม่ถึงกับนิ่งนะคะยังใช้การกันได้ค่ะส่วนทางด้านของสะพานพระราม5นะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะรถที่มาจากถนนนครอินทร์ในฝั่งขาเข้าค่ะใช้การกันได้นะคะข้ามสะพานพระราม5มาค่ะการจราจรก็ใช้การกันได้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มช้านะคะคือรถที่ลงมาทางด้านถนนพิบูลสงครามนะคะที่การจราจรในขณะนี้เนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวกันนะคะตั้งแต่ช่วงของโค้งวัดเขมาเลยนะคะที่การจราจรนั้นเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็เต็มพื้นที่ต่อเนื่องกันเลยนะคะต่อเนื่องมาทางพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะแล้วก็เข้ามาทางด้านของประชาราษฎร์สาย1ค่ะนะคะที่รถนั้นจะเต็มพื้นที่นะคะพอเข้ามาทางถนนประชาราษฎร์สาย1ค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยรถก็จะหนาแน่นค่ะต่อเนื่องมาทั้งรถที่จะเข้าถนนสามเสนไปทางถนนทหารนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรเต็มพื้นที่นะคะแต่ว่าไปกันได้ตามสัญญาณไฟร้อยตำรวจตรีสมนึกอินเขียวรองสารวัตรจราจรสน.บางพลัดสวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะทางด้านบางพลัดเข้ามาที่จะข้ามสะพานกรมทนนะคะ
4: วันนี้ชิวๆหน่อยไม่มีท้าย
0: ค่ะ
4: ท้ายเชิงทางขึ้นสะพานกรมทนนะ
0: ค่ะ
4: ตอนนี้สะพานกำลังจะปรับ2ลองดูอีกสักครู
0: ่
4: แม่จะว่าเป็นยังไง
0: ค่ะ
4: โรงเรียนฝั่ง3เซนสลับสอบฮะไม่มีปัญหา
0: อ๋อไม่น่ามีน่า
4: ฝั่งรถน้อย
0: ค่ะ
4: เริ่มสลับสอบแล้ว
0: ค่ะเขาเริ่มสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกเหรอคะที่เริ่มสลับสอบ
4: ถูกต้องฮะวันนี้วันแรกเลย
0: ค่ะ
4: เป็นทะเบียนอะไรสลับสอบ
0: ค่ะ
4: ไม่รถน้อย
0: ครับผมค่ะแล้วก็ ถนนมีเปียกลื่นอะไรไหมคะในพื้นที่อะค่ะ
4: ไม่มี
0: ค่ะค่ะ
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: ก็ชิวๆรอสวัสดี
4: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดี
0: ค่ะนะคะก็คงจะหลายๆโรงเรียนที่ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะที่เริ่มสอบการรู้สึกเร็วเงินนะคะแป๊บเดียวสอบอันนี้เป็นสอบอะไรอะมิดเทอมใช่ไหมสอบมิดเทอมก็จะสลับกันสอบนะคะแล้วก็ทำให้รถในพื้นที่ที่มีโรงเรียนแบบโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่นะคะก็จะค่อยชั่วนะคะรวมทั้งพวกเรากันด้วยนะคะก็จะได้สบายๆกันหน่อยนะคะเพราะว่าจำนวนรถก็จะหายไปประมาณสักส่วนหนึ่งนะจากคิดทั้งหมด4ส่วนก็หายไปส่วนหนึ่งนะคะจากโรงเรียนที่สลับกันสอบค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ท่านที่โทรศัพท์มาสอบถามกันนะคะว่าเรื่องของรถไฟฟ้าMRT สายสีน้ำเงินนะคะเป็นยังไงนะคะก็คอนเฟิร์มกันเลยนะคะซึ่งตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วนะคะที่ทาง MRT ทางด้านของรฟม.นั้นได้อัปเดตข้อมูลกันว่าพร้อมให้บริการแล้วก็ทุกสถานีทั้งสายสีน้ำเงินสายสีม่วงนะคะได้เปิดให้บริการตามปกติครบถ้วนทุกสถานีนะคะสำหรับท่านที่ต้องเดินทางมาทำงานกันในช่วงของเช้านี้นะคะยังสามารถใช้บริการได้ตามปกติเหมือนเดิมนะคะส่วนบริเวณใกล้เคียงนะคะหรือว่าในเส้นทางอื่นๆนะคะที่เดินทางกันในเช้านี้นะคะก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร.ค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7 นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับกองทัพเรือสกัดขบวนการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ข้ามชาติบริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีจับผู้ต้องหา5 รายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กองทัพเรือสกัดขบวนการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ข้ามชาติบริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีโดยจับผู้ต้องหา5รายยึดรถจักรยานยนต์4คันรถกระบะพร้อมโทรศัพท์มือถือและยาไอซ์ก่อนส่งตัวให้ตำรวจดำเนินคดีและขยายผลถึงเครือข่ายคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
5: กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจัดกำลังเฝ้าตรวจและสกัดกั้นการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ที่ได้มาจากการโจรกรรมออกนอกราชอาณาจักรบริเวณพื้นที่เขาเสือหมอบตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถจักรยานยนต์2คันและรถยนต์1คันเข้ามาในพื้นที่เป้าหมายจึงเข้าตรวจสอบและควบคุมผู้เกี่ยวข้องได้4รายก่อนขยายผลตรวจค้นที่พักในพื้นที่บ้านบึงฉนังตำบลเทพนิมิตสามารถควบคุมผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้1รายรวม5รายเป็นชาย4รายหญิง1รายโดยมีบุคคลสัญชาติกัมพูชา1รายจากการตรวจค้นสามารถยึดรถจักรยานยนต์4คันรถกระบะ1คันโทรศัพท์มือถือ6เครื่องและยาเสพติดประเภท1หรือไอซ์จำนวน1โดยเบื้องต้นพบรถจักรยานยนต์2คันมีการแจ้งเหตุโจรกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองส่วนยานพาหนะที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบแหล่งที่มาเจ้าหน้าที่ระบุว่าจากการสืบสวนเบื้องต้นพบพฤติการเป็นขบวนการมีการแบ่งหน้าที่ตั้งแต่การโจรกรรมการลำเลียงรถมายังพื้นที่ชายแดนและเตรียมนำออกนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางธรรมชาติจึงส่งตัวผู้ถูกจับกุมพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนสภ.โป่งน้ำร้อนเพื่อดำเนินคดีและขยายผลต่อไปทั้งนี้การควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยผู้ถูกกล่าวหายังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
4: ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศครับและสรุปเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
6: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์คู่ที่น่าสนใจบอลมัดแพ้ลิเวอร์พูล0-1แมนเชสเตอร์ซิตี้